0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
1: สหรัฐหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ทีมฟุตบอลชายไทยชนะฟิลิปปินส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงขณะที่ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะจัดพิธีในศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในวันเดียวกันให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนนี้ตามความเหมาะสม
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายปราโบโวซูบียันโตได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานฮาดินเบอร์ดานากุสุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
3: อินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้และส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยงvalue chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่จากความเชื่อมแข็งของ2ตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
2: และในเวทีอินโดนีเซีย Thailand Business Forum เพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเยือนครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระ ที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กขยายโอกาสการค้านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยเซเล็กจำนวน4ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอปอเปียกุ้งทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กแล้ว29ร้าน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
5: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนดTOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
6: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
8: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทยเซิร์ชจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนสังวานวิทย์1ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเปิดรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ boarding pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1ประตูต่อ0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นเทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์โกริชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงรางวัลรวม1ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5-9 สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกคณะนักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถาน ข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาที สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
14: 1นาทีกับกปท.วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่2อะแชร์หรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาดและไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรมการเล่นอะแชร์จึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงเดือนนี้รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนินโยยาวนานไปถึงปีหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการและเก็บกักน้ำสอดคล้องกับความต้องการใช้ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับผม
20: ค่ะช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
21: เราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สภาวะเอลนีโญนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งฝนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 5% ในเดือนกันยายนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย 12% และในเดือนตุลาคมคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 38% พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นฝนทางภาคใต้เนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินในภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15%แต่ถ้าแยกเป็นรายภาคแล้วนะครับเราพบว่าในส่วนของภาคตะวันออกฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% นะครับในภาคกลางเนี่ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 20% นะครับภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่า 7% นะครับจะมีฝนดีหน่อยก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับในภาพรวมสถานการณ์ฝนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับ
20: ในช่วงเดือนสิงหาคมเราได้ประเมินไหมคะว่าเราจะเจอพายุเข้ามาอีกสักกี่ลูกแล้วก็การตกของฝนจะหนักจะเบายังไงอะคะ
21: จากสถิติพายุที่เข้ามาในปีเอลนีโญเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยมีเข้าก็จะไปเข้าแถวประเทศจีนนะครับประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายๆลูกที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นพายุไมซักพายุฟาวีหรือพายุโนอึนที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นไปฝั่งจีนเกือบทั้งหมดหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เองทำให้ปริมาณฝนที่เราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังมีประเด็นโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนค่อนข้างน้อยปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหาคาดว่าจะเป็นฝนที่เราคาดการเนี่ยนะครับประมาณ200กว่ามิลทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยอาจจะตกกระจายหรืออาจจะตกกระจุกแล้วแต่พฤติกรรมของฝนว่าในแต่ละช่วงวันแนวโน้มสถานการณ์อย่างไรอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ฝนตกหนักที่เชียงรายก็มีปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่เวียงป่าเป้านะครับเชียงใหม่ที่แม่อายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬหนองคายเป็นต้นครับ
20: ช่วงนี้เป็นต้นไปมีพื้นที่เสี่ยงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
21: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือครับเนื่องจากภาคประเทศเนี่ยเป็นภูเขามีความราบเพสูงชันนะครับหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่นครราชสีมาที่ปากช่องก็มีน้ำป่าไหลหลากแต่ไม่ได้รุนแรงต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมอาจจะมีเฉพาะบางที่อย่างเช่นที่จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้มีการประชุมซักซ้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบปัญหานะครับผม
20: หน่วยงานต่างๆรวมถึงสทนชเองค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเครื่องมือยังไงบ้างค่ะ
21: ครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ประสานนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยเองที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานเตรียมรับโดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญ เช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการที่จะเตรียมที่จะรับมือสำหรับอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยครับเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็นภาพในการทำงานในระดับพื้นที่ของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เป็นผู้ในการป้องกันและประทับสภาจังหวัดในการเตรียมพร้อมนะครับเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ครับ
20: ค่ะระบบการเตือนภัยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
21: แบ่งเป็น2ระดับคือถ้าระดับเป็นเขาเรียกว่า National Alert หรือ T Alert นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เตือนเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดน้ำท่วมที่ลมสักนะครับหรือเกิดน้ำท่วมเชียงรายนะครับหรือที่หนองคายนครพนมพวกเนี้ยในกรณีที่ในระดับพื้นที่เนี่ยขอให้ทางส่วนกลางหรือส่วนกลางเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะฝนตกหนักก็จะส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ในระดับพื้นที่นะครับใช้กลไกไปในระดับจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการบัญชาการของท่านผู้ว่าจังหวัดในอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนร่วมกับการสื่อสารจำพันในระดับพื้นที่ด้วยครับผม
20: ค่ะปีนี้ได้ประเมินไหมคะว่าสงขลาเองกับเชียงรายเองฝนที่ตกลงมาจะมีความรุนแรงและความเสียหายร้ายแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาไหมคะ
21: ถ้าดูจากสถิติดูจากข้อมูลเนี่ยผมเรียนนะครับว่าไม่น่าจะมีความเสียหายแบบนั้นอีกเพราะเนื่องจากว่าจำนวนพายุที่เข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศที่เดิมเนี่ยในปี68หรือปี67เนี่ยเขาเคยแช่นะครับแล้วก็พายุเช่นพายุยางีเนี่ยที่ทำให้น้ำท่วมแม่สายเนี่ยพายุแรงๆแบบนี้จะไม่มีเข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของปี68นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีพายุที่จะเข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศไม่ได้แช่นานเหมือนที่เคยปรากฏนะครับที่เชียงรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบปี67หรือ68นะครับหรือที่หาดใหญ่เองด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีลานิญานะครับแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกหนักที่หัดใหญ่โดยเฉพาะฝนตกเนี่ย3วันเนี่ยเป็นฝนหมื่นปีนะครับในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีเอลนิโญเนี่ยปริมาณฝนที่ตกซึ่งจะตรงกับช่วงที่เอลนิโญแรงๆหรือเราเรียกว่าซุปเปอร์เอลนิโญด้วยซึ่งเป็นฝนของภาคใต้ตอนนี้เองเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28% เลยนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณเกาะสมุยเกาะพะงันเนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำนะครับหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำเพราะนั้นเนี่ยตัวอำเภอหัดใหญ่เองไม่น่าจะมีสภาพฝนที่ตกหนักแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะซ่อมคลองร.1นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรอยรั่วรอยร้าวในจุดที่เป็นคลองร.1นะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับที่ตัวจังอำเภอใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เหมือนปี2568เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้น
20: พูดถึงศักยภาพรับน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอะค่ะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมีเขื่อนไหนที่ต้องเร่งพร่องระบายน้ำเพื่อรอรับฝนระลอกใหม่ไหมคะ
21: ถ้าดูแล้วเนี่ยเขื่อนต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เรามีน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ 56% นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 8% นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6,489 ล้านนะครับผมเรามีน้ำในเขื่อนที่น้ำมากเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยเช่นอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนแต่ว่าถ้าเราดูปลายปีก็คือประมาณสัก1ที่การในอ่างเก็บน้ำนี้ก็จะไม่เต็มมีประมาณ 87% เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างนี้สามารถที่จะเก็บได้แต่เรามีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเขื่อนกระเสียวเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนปานบุรีเขื่อนน้ำพุงเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำตะคองเขื่อนมูลบนนะครับเขื่อนสียะเขื่อนนฤมลชินดาเขื่อนพวกนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บกักน้ำในช่วงนี้ให้มากที่สุดสถานการณ์เอลนิโญมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย 81% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำใหฝนที่ตกมาในช่วงของเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมถ้าดูตัวเลขรวมๆแล้วนะครับน้ำทั้งเขื่อนบุบลเขื่อนสิกิจเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีประมาณ 70-80% นะครับสามารถที่จะดูแลการอุปโภคบริโภคในโซนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ได้ครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนและเกษตรกรนะคะในการพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงช่วงฤดูฝนในเดือนสิงหาคมเราต้องมีการกักเก็บน้ำหรือมีการจัดสรรน้ำอย่างไรบ้างคะ
21: อยากให้เกษตรกรทุกคนในเรื่องของนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงของฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงฤดูร้อนจนถึงเดือนเมษายนปลายเนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยและอากาศจะร้อนมากนะครับควรที่จะงดกิจกรรมที่ใช้น้ำมากเช่นนาปรังนะครับหรือถ้ากรณีที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยกรณีที่น้ำไม่พอเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงปลูกข้าวนะครับในเขตชลประทานถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเอลนิโยแรงๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาสถานการณ์เอลนิโยค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโยประมาณ6เดือนนะครับที่แรงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาหรือเมษาเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยนะคะ
21: ครับสวัสดีครับผม
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลสานต่อนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะและโอกาสสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
22: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษากว่า 1,25,000 คนจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout Plusที่ไม่ได้มุ่งเพียงการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนโยบายดังกล่าวเริ่มต้นจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า2ปีของการดำเนินงานภายใต้4มาตรการหลักได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจากนั้นได้ช่วยเหลือส่งต่อและติดตามดูแลอย่างเป็นระบบพร้อมรูปแบบจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพและยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเดินหน้านโยบาย Thailand ZeroDropout Pass ไม่เพียงพาเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมย้ำว่าหัวใจสำคัญของนโยบายคือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
23: เพราะเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานั้นไม่ได้เพียงหลุดออกจากห้องเรียนเท่านั้นแต่เขากำลังหลุดจากโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบาย Zero Dropout นะครับและยกระดับสู่ Thailand Zero Dropout Plus ซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงแต่จะพาเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคงมีทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานต่างๆและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
22: ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาลดลงจากกว่า1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนสะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและก้าวต่อไปในปีนี้รัฐบาลยกระดับการดำเนินงานสู่ Thailand Zero Dropout Plus มุ่งเน้นการป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตและขยายการดูแลครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 2-25 ปีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเตรียมผลักดันนโยบายสู่เวทีอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายอาเซียน Zero Dropout 2030ภายใต้แนวคิด All for Education Education for All เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยร้อยละ 12.5 ติดตามจากรายงานค่ะ
5: ภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองผลกระทบต่อการส่งออกไทยแต่เกมการค้านี้ยังไม่จบเมื่อกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังคงเดินหน้าเจรจาอีกหลายประเด็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 จากข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ทที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามไทยยังเดินหน้าเจรจาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยตั้งเป้าไม่ให้อัตราภาษีสูงกว่าที่เคยได้รับที่ละ19และเพิ่มจำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งปัจจุบันไทยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิม471รายการโดยทีม Thailand จะเดินหน้าผลักดัน4เรื่องหลักได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ
6: อันนี้ 12.5 ก็ยังไม่ได้จบนะคะเราก็แจ้งสหรัฐว่าเรากำลังผลักดันกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับเราต้องเร่งสรุปในเรื่องของอาร์ตให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เราจะยืนยันในเรื่องการนำเข้าจากสหรัฐและการนำเอกชนไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19แล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
5: ขณะที่นางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าอัตราภาษีร้อยละ 12.5 อาจเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนื่องจากนักลงทุนยังพิจารณาหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโครงสร้างธุรกิจและความพร้อมในการรองรับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งจากระบบสนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขณะที่ส่วนต่างของภาษีเพียงร้อยละ 1-2 อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจแต่เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบที่นักลงทุนใช้พิจารณา
8: ท้ายที่สุดน่ะทำไมคนถึงลงทุนในแต่ละประเทศไม่ใช่แค่แท็กต่างกัน1% หรือ 2% มันไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเขาต้องมามองตั้งแต่การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างเรามี Fast Pass เกิดขึ้น One Stop One Service ของ BOI ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศประทับใจนะคะจุดที่เรามีเงื่อนไขต่างๆที่เราได้และที่เรายื่นเมืองไทยกำลังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็น benefiter ที่มีธุรกิจหลากหลายเข้ามา
5: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าโลกอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ไทยได้รับอาจเป็นแรงกดดันต่อผู้ส่งออกในระยะสั้นอย่างไรก็ตามการแข่งขันทางการค้าไม่ได้ตัดสินกันแค่ตัวเลขภาษีแต่ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศการปรับตัวของภาคธุรกิจและการรักษาจุดแข็งของไทยเพราะท้ายที่สุดประเทศที่จะเดินต่อไปได้ไม่ใช่ประเทศที่เสียภาษีน้อยที่สุดแต่คือประเทศที่ปรับตัวได้ดีที่สุดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะแม้กลุ่ม Gen Z จะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีแต่กลับพบถูกหลอกในคดีอาชญากรรมออนไลน์มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากมิจฉาชีพใช้ความสนใจของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลมาปรับกลโกงหลอกลวงเข้ากับยุคสมัย
7: และมีความแนบเนียนมากขึ้นติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านภัยออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานการรับแจ้งเหตุคดีอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน2569พบเหยื่อภัยออนไลน์ที่ถูกหลอกเป็นกลุ่ม Gen Z เฉลี่ยอายุ 21-30 ปีมากที่สุดในคดีหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการคดีหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่รู้จักหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะกลุ่ม Gen Z ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีมีความคุ้นชินและเข้าใจกับโลกออนไลน์มากที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มากเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมิจฉาชีพสามารถปรับตัวและรูปแบบของกลโกงไปตามรูปแบบและความสนใจของกลุ่ม Gen

0: ภัยมิจฉาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไซเบอร์กล่าวว่ามิจฉาชีพจะติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและทำการหลอกลวงแบบเฉพาะกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกมออนไลน์จะถูกหลอกขายไอเทมหรือสกินปลอมหลอกเติมเงินในเกมกลุ่มที่ต้องการหาเงินพิเศษจะถูกหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้ทำงานพิเศษแต่ไม่มีเงินจริงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปจนถึงโรแมนต์สแกมแต่สิ่งที่เด็กถูกหลอกจำนวนมากและเสียหายมากที่สุดคือการถูกมิจฉาชีพข่มขู่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DSI โดยระบุว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบและมีกรณีครอบครัวของเด็กต้องสูญเสียเงินไปกว่า17ล้านบาทจากการถูกหลอกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบ
1: เด็กเนี่ยจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมซึ่งก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ครับว่ามิจฉาชีพเริ่มรู้ครับเพราะมิจฉาชีพมันทำการบ้านนะมันรู้ว่าเด็กเจนนี้ก็หลอกได้มันก็จะหามุกที่หลอกเด็กเจนนี้มาได้เนี่ยมาขยายหลอกต่อไปเรื่อยๆแค่ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์มิจฉาชีพมาจากทางไหนก็ได้ที่โดนถ้าทั่วไปครับก็คือการหลอกขายของบัตรเติมเงินบัตรเติมเกมต่างๆอาจจะมีเรื่องการลงทุนบ้างแต่สิ่งที่เด็กโดนแล้วเป็นเรื่องเสียหายเยอะมากๆเนี่ยก็คือการโดนข่มขู่ครับข่มขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าเด็กเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับต้องไปโอนเงินไปให้ตรวจสอบโอนเงินตัวเองไม่พอโอนเงินคุณแม่ไปให้ตรวจสอบ
0: สิ่งสำคัญที่เด็กเจนซีพึงระวังคือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสามารถโทรศัพท์ไปหาประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการโทรไปข่มขู่ให้หวาดกลัวอย่างแน่นอนที่สำคัญหากเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งคำถามให้ปลายสายต้องตอบว่าอยู่คนเดียวหรือไม่รวมถึงแจ้งว่าการโทรศัพท์มาครั้งนี้ถือเป็นความลับทางราชการห้ามบอกใครและยิ่งบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนให้รู้ทันทีว่านี่คือมิจฉาชีพแน่นอนให้วางสายหยุดการติดต่อทันทีนอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวควรใส่ใจแนะนำรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพให้เด็กได้รู้ไม่เข้าไปตกอยู่ในวังวนให้เด็กกล้าเปิดใจปรึกษาและขอคำชี้แนะหากถูกหลอกร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจนซีเพื่อช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
4: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณ
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
2: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
1: SN Group คืออะไรเหรอ
2: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
1: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
2: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
1: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
2: โทรเลยนี่เบอร์026586299
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธ5สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับติดตามความคืบหน้าข่าวสำคัญกันต่อคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเดินทางมาถึงจุดนี้ไร้นักการเมืองโกงรองประกรณ์ปิดจ็อบส่งนายกมีบิ๊กข้าราชการกับคนนอกนับร้อยเอี่ยวพบบกพร่องทุกขั้นตอนแนะให้จัดสอบใหม่ทั้งหมดฝ่ายผบ.ตร.บิ๊กต่ายแฉบรรจุเกินอัตราเล็งฟันวินัยแพ่งอาญาจากเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นมาที่เรื่องคดีหัวสว.แฉหัวสว.เปิดคลิปขยี้ซ้ำไอติมชี้5ข้อไม่ไว้ใจกกต.ข่าวการเมืองว่าด้วยสูตรตั้งรัฐบาลใหม่ธรรมนัสลั่นแค่ข่าวลวงสยบสูตรแดงเขียวส้มข่าวนายกจากอินโดนีเซียอนุทินจับมือประธานาธิบดีอินโดดันการค้าทะลุ 760,000 ล้านภายในปี73มีประเด็นเรื่องร่วมปราบสแกมเมอร์กับค้ายาเสพติดมีประเด็นเรื่องจอบจะเปิดบินตรงระหว่างภูเก็ตกับบาหลีและระหว่างกรุงเทพกับจาการ์ตาด้วยเดี๋ยวมาดูครับ
5: ข่าวฆาตกรสังหาร5ศพเมื่อวานเนี่ยทางญาติพ่อแม่ลูกนำศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาแล้วครับเรื่องที่ว่ามีตำรวจเป็นลูกพี่ของไอ้ป๋องเนี่ยวันนี้เปิดชื่อมาแล้วครับชื่อดาบสอนเป็นตำรวจเกษียณที่โรงพักห้วยใหญ่แต่เมื่อคืนนี้ดาบสอนออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนแล้วครับว่าไม่เคยให้ยาไม่เคยเป็นลูกพี่ของไอ้ป๋องครับส่วนแนวทางแก้ปัญหายกเคสไอ้ป๋อง5ศพกรรมาธิการจ่อฟื้นโทษประหารครับข่าวเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ยังมีเหตุร้ายอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดคนร้ายปลอมตัวเป็นผู้หญิงมุสลิมขี่มอเตอร์ไซค์กราดยิงที่หน้าสำนักงานสรรพสามิตมายอปัตตานีกระสุนถูกผู้หญิงอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสมีข่าวจับ3เจ้าหน้าที่รัฐกับแก๊งสวมบัตร10ปีให้พม่าบิ๊กรานกับหมอศิลป์ทลาย ลุยขนใหญ่25จุดที่แม่สอดแล้วก็ข่าวเรื่องข้อมูลรั่วเมื่อวานนี้มีคนออกมาพูดหลายคนครับโดยเฉพาะคนจากกระทรวงมหาดไทยเพราะคาดว่าน่าจะเป็นต้นต่อเดี๋ยวมาดูครับคุณสุภาพ
6: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
3: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุน
8: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
7: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
12: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
7: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: คุณนราพงษ์เริ่มก่อนเลยครับ
5: ครับเรื่องคดีหัวสวครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาวิปฝ่ายค้านนำโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เขาจัดกิจกรรมใช้ชื่อว่าครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนนี่ชื่อกิจกรรมเขานะครับเขาเอาพยานบุคคลมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล3คนนี่เป็นอดีตผู้ตรวจการกกต.นะครับมีนางสิรินธรสนธิสิริกฤตคนตำรวจตรีบัญญัติเพียรสวัสดิ์ แล้วก็พันตำรวจเอกมนัสนครศรีครับพลตำรวจตรีบัญญัตินี่ให้ข้อมูลว่าท่านได้เห็นร่องรอยความไม่สุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็นำเรื่องไปแจ้งกกต.เมื่อวันที่24มิถุนายนปี67บางคนมีบัตรประชารัฐก็ยังมาสมัครสว.บางคนตอนเช้าใส่หมวกกันน็อกไปทวงหนี้พอมาตอนบ่ายไปสมัครสว.คำถามก็คือใครเป็นคนจ่ายค่าสมัคร 2,500 บาทให้กกต.ปล่อยให้คนที่ไม่มีสิทธิ์หลายคนมาสมัครอย่างคนไม่มีประสบการณ์ไม่ถึง10ปีหรือบางคนมีคุณสมบัติต้องห้ามก็ยังมาสมัครการให้กกต.เพียงฝ่ายเดียวมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดำเนินการเรื่องการเลือกตนกับเพื่อนก็เห็นกับหูรู้อยู่กับตาเห็นกันอยู่ว่าทำอะไรไม่ได้ถูกจับโยนทิ้งต้องมีการปรับแก้การให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมให้เป็นผู้เสียหายในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพราะว่าเคยไปร้องกับทางตำรวจตำรวจบอกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงทีนี้ประเด็นที่ว่ามีการเปิดคลิป4คลิปนี้นะครับคนที่เปิดเนี่ยก็คือพันตำรวจเอกมนัสครับเอาคลิปมาเปิดทั้งหมด4คลิปด้วยกัน1คลิปเวลาประมาณ 18:30 นาทีนี่วันเลือกระดับประเทศนะครับขณะที่กกต.ประกาศห้ามเอาเอกสารต่างๆเข้าไปคลิปที่2ประมาณ 19:00 นครับมีกกต.หญิงคนหนึ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปบอกกับผู้สมัครว่าให้รีบบล็อกโพยใครมีโพยเอามาฝากไว้ที่หนูได้คลิปที่3เป็นคลิปกกต.อีกคนหนึ่งกำลังยึดโพยคลิปที่4เป็นคลิปกกต.ที่มีโพยอยู่ในกระเป๋าและกำลังเขียนรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยแล้วพันตำรวจเอกมนัสเนี่ยก็เอาภาพที่ท่านถ่ายคู่กับเลขากกต.แสวงบุญมีในวันเลือกสว.ระดับประเทศครับพันตำรวจเอกมนัสบอกว่าผมเนี่ยได้เข้าไปรายงานความผิดปกติกับเลขากกต.แต่ว่าต่อมาเลขากกต.กลับบอกว่าบริเวณที่พันตำรวจเอกมนัสมารายงานเนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วก็บอกว่าพันตำรวจเอกมนัสไม่ได้มาแจ้งความผิดปกติแต่อย่างใดนี่ก็คือเอาภาพมาให้ดูว่าที่คุณแสวงบอกว่าพันตำรวจเอกมนัสไม่ได้มารายงานเนี่ยไม่จริงเพราะมีภาพถ่ายคู่กันอยู่ครับทีนี้คนที่สรุปในการจัดกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็คือคุณผลิตวัชรศิลป์ครับสรุปความผิดปกติความไม่ไว้วางใจกกต.ออกมา5ข้อด้วยกันครับ1การออกระเบียบของกกต.เกี่ยวกับการเลือกสว.ที่อาจไม่รัดกุมพอในการป้องกันการทุจริตออกระเบียบมาตั้ง6ฉบับ 2การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่อาจยังไม่รอบคอบเพียงพอเช่นผู้สมัครบางคนขาดคุณสมบัติหรือกรณีกรอกข้อมูลเท็จสมัครผิดกลุ่มก็มี 3. ปล่อยปละละเลยการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกสว.โดยเฉพาะการเลือกระดับประเทศ 4. ข้อสงสัยหรือข้อครหาเกี่ยวกับการเตะถ่วงคดีและการตั้งอนุขึ้นมาเพื่อฟอกขาว7อนุวินิจฉัยชุดที่36ใครเสนอหน่วยงานในต้นสังกัดแล้วก็ข้อที่5นี้ยังไม่เกิดแต่กังวลว่าอาจจะเกิดก็คือเตรียมเป่าคดีอ้างหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่ก็เพื่อไม่ให้เรื่องไปถึงศาลด้วยหลักฐานที่ละเอียดอ่อนไม่หนักแน่นกกต.ควรจะส่งเรื่องไปที่ศาลตามมติของอนุไต่สวนชุดที่26ครับนี่คืองานจัดกิจกรรมของวิปและไอ้วิปฝ่ายค้านที่สภาเมื่อวานนี้ครับคุณจุฬา
6: คือผมว่ามาถึงวันนี้เนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไปนะผ ผมว่าคิดเหมือนกันว่าข้อมูลที่ทะลักหลั่งออกมาเนี่ยมันล้นละความรู้สึกเราว่าเราได้เห็นอะไรต่ออะไรเราก็คิดว่ามันมีหลักฐานมันมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะขึ้นอยู่กับว่ากกต.จะตัดสินใจยังไงอันที่สองที่ตามมาใหม่ก็คือว่าช่วงปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสว.สีน้ำเงินถูกกล่าวหาแต่พอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาจนถึงวันนี้ก็กลายเป็นว่ามีการเปิดข้อมูลว่าสว.ที่เกี่ยวข้องกับพรรคส้มก็มีการนัดรวมตัวกันหัวกันเหมือนกันว่าอย่างนั้นเถอะคือหัวภาษานักเลงก็คือหัวสู้เขาไม่ได้แล้วก็มาเปิดหลักฐานพยานลุยเขาแปลว่าหัวด้วยกันหัวสู้ไม่ได้หัวไม่เป็นระบบหัวไม่สุดตัวอย่างนั้นเถอะ
13: ครับ
6: มันก็เลยได้มาบ้างเป็นบางคนก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็สาดโคลนสาดข้อมูลสาดหลักฐานใส่กันก็ขึ้นอยู่กับกกต.จะว่ายังไงเพราะว่าภายในสิ้นเดือนนี้กกต.ถ่วงเวลาไม่ไหวแล้วต้องนำส่งศาลฎีกาแล้วก็นำส่งแนวทางไหนแนวทางผิดทั้งหมดแนวทางไม่ผิดเลยแนวทางผิดบางคนไม่ผิดบางคนอาจจะได้รู้กันส่งศาลฎีกาแล้วเนี่ยศาลฎีกาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนไหมหรือรอศาลฎีกาตัดสินถ้าตัดสินแล้วเนี่ยคนที่ศาลบอกว่าผิดจะกี่คนก็ตามแต่ก็ต้องถอยออกมาแล้วก็ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ให้มันยุ่งยากอะไรหรอกเลื่อนสำรองขึ้นมาสำรองจะเป็นกลุ่มไหนยังไงก็ขึ้นอยู่กับสำรองคนที่หนึ่งสำรองคนที่สองสำรองคนที่สามแล้วแต่ก็จะได้สำรองคนที่หนึ่งขึ้นมาก่อนขยับขึ้นมาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรทีนี้ไอ้ประเด็นถ้ามีความผิดเนี่ยต้องคืนเงินเดือนให้หลวงไหมคุณธราภูม
13: ิ
6: อันนี้ยังไม่ชัดตรงนั้นนะ
13: ครับยังไม่มีใครพูดถึง
6: ยังจะคืนเงินเดือนไหม
13: ครับ
6: แต่เรื่องการโหวตอะไรต่างๆไม่มีปัญหาหลักการก็คือปล่อยผ่านแต่เงินเดือนเนี่ยถ้าจะใช้มาตรการเดียวกับส.ส.ต้องคืนนะ
13: ครับ
6: คืนได้หรือคืนไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องคืนเงินเดือนฉะนั้นจากนี้ไปข้อมูลก็จะต้องถูกเปิดประชาชนเราฟังข้อมูลเราก็บอกให้รู้แล้วเราเชื่อแล้วว่าเป็นยังไงแต่ในฝ่ายที่เขาต้องการให้กกต.ได้ตอกย้ำให้กกต.ได้รู้ก็คือนี่แหละฝ่ายพรรคส้มฝ่ายคุณผลิตเนี่ยแหละทีนี้ฝ่ายกกต.ได้เห็นข้อมูลแต่ละวันรายการโน้นรายการนี้ลากสว.สีลากฝ่ายสีส้มไปสัมภาษณ์ลากฝ่ายสว.สีน้ำเงินไปสัมภาษณ์ผมก็เห็นโอ้โหเขาเปิดเผยข้อมูลกันนะถ้าเราคิดในใจว่าอย่างนี้มันงัวหัวกันแง่ๆนี่ความรู้สึกเรานะ
13: ครับ
6: แต่เราไม่รู้ว่ากกต.มองแล้วคิดยังไงกกต.ก็อาจจะมองว่าไม่ฟังแล้วให้เป็นไปตามคณะกรรมการสอบสวนไต่สวนชุดที่เท่านั้นเท่านี้เขาว่าไว้ใครจะมาเปิดข้อมูลใหม่ยังไงก็เปิดไปเถอะแต่จะไม่อยู่ในสำนวนละไม่เอาเข้าไปอยู่ในสำนวนปิดหูปิดตาเปิดได้เปิดไปฉะนั้นสภาพตอนนี้มันมาเป็นสภาพนี้ส่วนใครจะคิดยังไงวิพากษ์วิจารณ์ยังไงกับกกต.ก็สุดแล้วแต่ก็สุดแล้วแต่กกต.ดูเหมือนว่า ไม่ตื่นเต้นกับข้อมูลใหม่แล้วไม่ตื่นเต้นกับข้อมูลที่ไปฝ่ายที่เปิดข้อมูลก็พยายามไปลากเอาคนนั้นคนนี้มาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าอย่างนี้มันผิดปกติอย่างนี้แหละโกงอย่างนี้แหละหัวเอาก็เปิดไปก็เปิดไปฝ่ายสื่อมวลชนก็นำเสนอไปฝ่ายที่จัดรายการทีวีรายการทอล์กทั้งหลายก็ลากมาขย้ำต่อให้คนพวกนี้มาขยี้ต่อให้เห็นว่าอย่างเงี้ยมันทุจริตอย่างนี้มันหัว
5: ถ้าจะสังเกตดูนะคุณสุภาพเวลาจัดกิจกรรมแต่ละทีของวิปฝ่ายค้านเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยเขาเอาพยานหรือว่าบุคคลที่จะมาให้ข้อมูลเนี่ยมีน้ำหนักนะครับไม่ใช่เอาอดีตผู้สมัครเอาสวสำรองอย่างเดียวนะอย่างเมื่อวานเนี่ยเอาอดีตผู้ตรวจการกกต. 3คนมาขึ้นเวทีครับ
6: ผู้ตรวจการกกต.
5: ครับ
6: คือถ้าเราฟังดูเราก็รู้แล้วล่ะว่ามันมีน้ำหนักแล้วเขาก็พยายามจะผมว่าจากนี้ไปเขาก็ไปพยายามไปหาพยานใหม่ๆไม่ใช่พยานหน้าเก่าๆอย่างที่คุณว่าไม่ต้องเอาอาจารย์นันทนาไม่เอาเทวฤทธิ์หรือชายอะไรเนี่ยไม่ต้องแล้วไปหาคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งก็เยอะนะที่ออกมาเนี่ยเยอะนะ
5: ครับ
6: ที่มาออกทีวีเขาได้เห็นอย่างนั้นเขาได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเยอะแต่สำคัญว่าทั้งหมดเนี่ยจะไปอยู่ในสำนวนที่กกต.ปิดแฟ้มแล้วไหมหรือกกต.ฟังแล้วเอ๊ะควรจะเอามาไว้ในสำนวนหรือเรียกคนเหล่านี้มาสอบเพิ่มเติมกกต.จะทำอย่างนั้นไหมแต่ถ้ากกต.บอกโอ้ข้อมูลมันพอแล้วทะลักพอแล้ว2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมดซะจนช้ำแล้วแล้วกกต.คิดว่าถ้ามาเชื่อข้อมูลจากพยานเหล่านี้กกต.ก็ไม่ต้องทำอะไรกันฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่ากกต.บอกปิดแฟ้มปิดการแสวงหาข้อมูลแล้วปิดการที่จะไปสอบพยานแล้วพอแล้วก็ปล่อยให้หน้าที่ของฝ่ายค้านพรรคส้มกรรมธิการลุยกันไปนี่คือสภาพของคดีหัวสวล่าสุด
5: ครับ
6: คือคนฟังพอฟังไปนานๆเห็นพยานออกมาให้ข้อมูลมันควรจะตื่นเต้นแต่ว่าเรากลับไม่ตื่นเต้นเพราะมันชินชาแล้วว่าอ้าวก็แบบนี้ก็ที่โน่นเข้ามาที่นี่ก็มาไปหากันมาฝ่ายคุณผลิตผมคิดว่าเขาก็ไหนๆก็ทำเรื่องนี้แล้วเขาดันจนสุดจากนี้ไปก็คงจะหาข้อมูลมาทำไม่ได้ทำให้กกต.เชื่อนะแต่ทำให้คนทั้งบ้านทั้งเมืองเห็นว่าเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ผิดเลยอย่างนี้ไม่เรียกว่าหัวเหรออย่างนี้ไม่เรียกว่าโกงเหรอเอาข้อมูลอย่างนี้มายัดใส่สมองประชาชนคนที่ติดตามแล้วถ้าสุดท้ายกกต.ออกมาว่าไม่ส่งชื่อใครเลยกกต.จะอยู่ได้ยังไงหรือส่งชื่อแต่ส่งเฉพาะปลาซิวปลาส้อยไม่กี่คนตัวใหญ่รอดหมดอ้าวก็จะมีปัญหากับกกต.แล้วพอถึงจุดนั้นกกต.จะเจอวิกฤตศรัทธาเพราะว่ากกต.4คนที่เป็นเสียงข้างมากตอนนี้คือกกต.ที่เข้ามาใหม่โดยการลงมติของสว.สายสีน้ำเงินเป็นหลักก็ยิ่งเห็นผลประโยชน์ทับซ้อนกันขึ้นมาอีกแล้วเรื่องนี้มันก็จะวนจะพันทำลายความน่าเชื่อถือจนกระทั่งผมว่าเขาบดไปจนได้ที่แล้วก็ยื่น สภาเปิดขึ้นมาบทจนช้ำแล้วพอช้ำได้ที่ก็ใส่หม้อแกงเลยคือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจผมก็คิดว่าหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องรัฐบาลที่ไปเกี่ยวข้องกับสวนี่แหละเขาจะอภิปรายได้มากน้อยแค่ไหนว่ารัฐบาลไปเกี่ยวข้องยังไงเพราะที่ผ่านมารัฐบาลบอกไม่เกี่ยวกับรัฐบาลมันเป็นเรื่องของสว.มันเป็นเรื่องของกกต.คุณจะมาอภิปรายรัฐบาลได้ยังไงฝ่ายค้านก็ต้องลากมาให้เห็นว่ารัฐบาลไปเกี่ยวข้องยังไงพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่เข้าไปเกี่ยวข้องยังไงสถานการณ์การเมืองจากนี้ไปมันก็จะเป็นอย่างนี้คือการเมืองเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องมารุมมาตุ้มกันเข้ามาหลายเรื่องมันก็จะมารุมมาตุ้มเข้ามาแล้วมันทำท่าว่ามันจะเอาไม่อยู่การเมืองก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เหมือนมวยอ่ะนักมวยที่โดนผลงก่อนที่จะหมดเวลาเนี่ยพอระฆังดังแก้งเข้ามุมก็จะได้มีเวลาฟื้นตัวให้น้ำให้ท่าวิธีการฟื้นตัวของรัฐบาลส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมีการปรับครม.จะมีเหตุมีผลอะไรหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าการปรับครม.แต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่านักมวยที่กำลังเซเซเนี่ยยืนไม่อยู่แล้วเนี่ยได้เข้ามุมให้น้ำแล้วออกมาสู้กันใหม่บรรยากาศคล้ายๆอย่างนั้นอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
13: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
7: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุน
4: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
7: เอ๊ะก่อนเชื่อ
4: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
7: เอ๊ะก่อนโอน
4: หนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
7: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
1: ์ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
14: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
1: SN Group คืออะไรเหรอ
2: SN Groupเป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
1: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
14: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
1: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
14: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร026586299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการต่อครับคุณสุภาพ
6: ก็มาถึงเรื่องสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนี่ก็เป็นข่าวหนึ่งที่ยืดเยื้อเรื้อรังบางเรื่องก็วนไปวนมาแต่วันนี้ที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้ รองประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก่อนการประชุมก็บอกว่าขอให้มั่นใจว่าเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยในทุกเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและจะเป็นการสอบข้อเท็จจริงหวังว่าจะกู้ภาพลักษณ์ข้าราชการท้องถิ่นขึ้นมาจะทำให้กระบวนการต่างๆปรากฏขึ้นและเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตส่วนเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งคนที่ทุจริตมีส่วนร่วมในการทุจริตเราเพียงแต่ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏส่วนที่เหลือกรรมใครก็กรรมมันให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมหลังประชุม 15:40 แถลงว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายหลังจากนี้ไปก็จะส่งรายงานและปรับปรุงข้อเสนอแนะไปยังนายกเพื่อพิจารณาสั่งการโดยเร็วต่อไปโดยคณะกรรมการได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างมีขั้นตอนไหนที่มีข้อบกพร่องบ้างซึ่งพบข้อบกพร่องเกือบทุกขั้นตอนอีกทั้งยังมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่า100คนทีนี้นักข่าวก็ถามว่าการดำเนินคดีอาญาเนี่ยทั้งคดีทุจริตและคดีแพ่งกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นยังไงรองประกรณ์บอกว่าเดี๋ยวจะว่ากันไปตามลำดับเพราะอันนี้เป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องยังไงอะไรตรงไหนและควรจะดำเนินการอย่างไรต่อเพื่อให้นายกมีข้อสั่งการออกมานี่หลักๆของกรรมการชุดนี้ก็ทำได้แค่นี้คือเป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรควรจะดำเนินการยังไงต่อแล้วทีนี้เรื่องจะสอบใหม่หรือไม่สอบใหม่เนี่ยรองประกรณ์บอกว่ากรณีดังกล่าวจะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดเพราะถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรแต่กลับปล่อยให้มีข้อบกพร่องและนำมาสู่เหตุการณ์เช่นนี้ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยคงจะไปดำเนินการต่อและพิสูจน์เจตนาเป็นรายบุคคลเรื่องนี้หนังยาวไม่จบง่ายแต่มันต้องจบตกลงข้อเสนอคือให้สอบใหม่คือก่อนหน้านี้หลายคนก็ออกมาว่าถ้าข้อสอบรั่วเนี่ยควรจะสอบใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่สอบได้เนี่ยคนไหนได้เห็นข้อสอบเพราะข้อสอบมันรั่วคนไหนได้เห็นคนไหนไม่ได้เห็นฉะนั้นเมื่อตัดสินไม่ได้ยกเลิกสอบใหม่แต่นี้ข้อสอบไม่ได้รั่วมันมีคนเอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่ให้กรรมการให้นายหน้าเพื่อ ไปแก้ข้อสอบให้อ้าวแล้วคนที่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นน่ะเขาเรียนเขาอ่านหนังสือแล้วเขาไม่ได้ไปทำอย่างนั้นแล้วเขาสอบได้เอาเขาต้องสอบใหม่เหรอแล้วถ้าเกิดสอบใหม่มันไม่แน่นะไอ้คนที่สอบได้อาจจะสอบตกไม่ผ่านแล้วมันเป็นธรรมกับเขาไหมล่ะนี่คือหลักคิดในเบื้องต้นนะซึ่งผมก็เห็นด้วยผมพูดมาตลอดว่าหลักการคือถ้าข้อสอบรั่วต้องสอบใหม่เพราะเราไม่รู้ว่ามันรั่วไปถึงใครมั่งแต่ถ้ามีคนทุจริตเป็นเฉพาะคนเฉพาะรายไปจ่ายเงินเพื่อให้เขาแก้ไขคำตอบให้แล้วไปเกี่ยวอะไรกับคนที่เขาไม่ได้ทำที่เขาสอบได้แล้วเขาบรรจุไปแล้วอันเนี้ยผมคิดว่าคณะกรรมการชุดนี้น่าจะตั้งหลักคิดกันใหม่นอกนั้นของฝ่ายตำรวจผบ.ตร.แฉขออัตรามากผิดปกติข้อมูลที่ได้มาอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยอัตรามันมากกว่าผิดปกติเพื่อจะหวังเงินในการทุจริตกันเนี่ยนี่ต่างด้านตำรวจถัดมานักวิชาการอดิศรนวนานนท์นวนนท์นักวิชาการด้านการศึกษาก็ออกมาพูดบอกว่าคาดว่าน่าจะจบในลักษณะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตามขั้นตอนแล้วทางกระทรวงมหาดไทยปปช.น่าจะไม่ใช่เป็นการจบอย่างที่หลายคนคิดอย่างไรก็ตามนายกไม่ควรพูดลักษณะว่าจบแล้วเพราะอาจจะมีตีความได้ว่าตัดตอนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพูดย้ำกันมาตลอดว่าตัดตอนไม่ได้จบโดยไม่มีคนใหญ่คนโตเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยสังคมจะแข็งใจแล้วจะมีผลออกมาอย่างไรเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนี่เรื่องคดีโกงสอบข้าราชการ
5: ขอแทรกข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาหน่อยครับคุณสุภาพเพจสำนักงานปปช.ครับได้เผยแพร่ข้อความว่าคณะกรรมการปปช.ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายประภาสคงเอียดกรรมการปปช.ครับ
6: อ้าว
5: มีรายงานว่าก่อนเสียชีวิตนายประภาสมีอาการป่วยและเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้ปปช.ได้แต่งตั้งให้นายประภาสร่วมเป็นอนุกรรมการไต่สวนในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการท้องถิ่นด้วยครับคุณสุภา
6: พ
5: อายุ64ครับ
6: เคยเป็นข้าราชการคนสำคัญอธิบดีในกระทรวงคลังอยู่หลายกรมนะ
5: ครับ
6: โดยเป็นประธานบอร์ดของกองสลากด้วยก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ได้ทำงานอย่างจริงจังและทำงานหนักคนหนึ่งในกระทรวงการคลังมารัฐมนตรีคลังที่หมุนเวียนเข้าไปเป็นรัฐมนตรีคลังก็จะเรียกใช้คุณประภาสคงเอียดอยู่หลายเรื่องเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและทำงานโดยความซื่อสัตย์สุจริตน่าเสียใจครับคุณประภาสผม
5: ครับทีนี้ก็มาถึงข่าวคดีฆาตกรรม5ศพครับประเด็นที่1ครอบครัวก็ได้นำพ่อแม่ลูก3คนที่เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเขาบุญมีดารารามจังหวัดชลบุรีแล้วครับเรื่องที่สองเรื่องที่ว่ามีการพาดพิงจากพยานที่ว่าเป็นทอมว่ามีดาบตำรวจคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าไอ้ป๋องเนี่ยไปรับยามาเอาไปขายต่อนี่นะครับทางผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีพงพันธ์บอกว่าตำรวจมีรายชื่อหรือว่าถูกพาดพิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขณะนี้ นายตำรวจคนดังกล่าวทราบชื่อเพียงดาบสอนเป็นอดีตตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เกษียณราชการไปแล้วคนต่อมาผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นใครเบื้องต้นได้คุยกับตำรวจภูธรชลบุรีให้ตรวจสอบไปที่สภ.ห้วยใหญ่ทราบว่าย้อนหลังจากปีหลังจากคำให้การประมาณ10ปีคือช่วงปี 2556-2559 อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเป็นใครเมื่อคืนนี้ครับนักข่าวเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอบางละมุงชลบุรีไปพบกับร้อยตำรวจตรีเกศรหรือว่าดาบสอนนี่นะครับท่านน่าจะเกษียณในยศร้อยตำรวจตรีนะครับเปิดใจกับนักข่าวเป็นครั้งแรกครับดาบสอนยอมรับว่าท่านคืออดีตตำรวจที่ถูกกล่าวถึงจริงเคยรับราชการเป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนของสภ.ห้วยใหญ่ก่อนหน้านั้นก็ประจำอยู่ที่สภ.บางละมุงเกษียณอายุราชการเมื่อ12ปีที่แล้วตอนนี้อายุ72ปีแล้วดาบสอนบอกว่าตลอดเวลาที่รับราชการไม่เคยเป็นลูกพี่หรือสั่งการให้ไอ้ป๋องทำงานผิดกฎหมายตามที่ถูกกล่าวหาไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่าคุ้มครองคนทำผิดตลอดช่วงปฏิบัติหน้าที่เคยจับไอ้ป๋องหลายครั้งทั้งในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่และสภ.บางละมุงรวมแล้วไม่น้อยกว่า 3-4 ครั้งครับส่วนใหญ่นี่เป็นคดีลักทรัพย์ยาเสพติดข่มขืนกระทำการอนาจารและทำร้ายร่างกายสมัยวัยรุ่นเนี่ยไอ้ป๋องมันเป็นคนเกเรแต่ยังไม่โหดร้ายเหมือนทุกวันนี้ตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากโหดเหี้ยมเกินกว่าที่ผมคิดไว้ทุกครั้งที่ผมจับมันได้มันไม่เคยต่อรองหรือเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนมันยอมติดคุกทุกครั้งครับป๋องมันเกรงกลัวผมมาตลอดเพราะเคยเรียกมาเตือนหลายครั้งบอกว่าเฮ้ยป๋องให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีซะทำไมมึงเอาคุกเป็นบ้านวะนี่ครับก็ยืนยันว่าไม่เคยที่จะทำผิดกฎหมายไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เคยให้การคุ้มครองเป็นลูกพี่ไอ้ป๋องครับอันนี้ดาบหรือว่าร้อยตำรวจตรีเกศรนะครับคราวนี
6: ้แต่ว่าทิศทางเขาก็ต้องหาความจริงกันต่อไปว่าไปเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหน
5: ครับ
6: โดยเฉพาะการส่งยาให้เนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่สังคมไทยคนไทยชาวบ้านเขาก็จะพูดกันมาตลอดนะว่าไอ้ที่แก๊งค้ายาไอ้คนขายยาที่อยู่ในพื้นที่ได้เนี่ยที่มันยังขายกันอยู่ได้เนี่ยเพราะมีตำรวจเข้าไปมีเอี่ยวเกี่ยวข้องผลประโยชน์ด้วยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่จับไม่คุมแล้วมีน้ำซ้ำยังเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องพึ่งพาอาศัยกันในลักษณะส่งยาให้อันนี้มันจับไม่ได้คาหนังคาเขาหรอกแต่ว่าช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเชื่อแบบนี้กันเยอะไม่ต้องพื้นที่ไกลปืนเที่ยงหรอกในกทม.เนี่ยหลายชุมชนที่ยังเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่คนก็รู้ว่าตำรวจไม่เอาจับไม่เอาเรื่องตำรวจก็รู้ว่าบ้านไหนขายยาชาวบ้านยังรู้เลยทำไมตำรวจจะไม่รู้ทำไมยังขายกันอยู่ได้รู้กันว่าเจ้าประจำที่ซื้อยาเป็นใครคนขายเป็นใครตำรวจรู้ทั้งนั้นแต่ว่าตำรวจได้ประโยชน์มันก็เลยปราบกันไม่หมดไม่สิ้นมีหนำซ้ำยังไปเข้าไปเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมด้วยนี่คนเชื่ออย่างนี้นะคุณธราพงศ์
5: ครับ
6: แต่ว่าถามหาว่าไหนล่ะหลักฐานน่ะก็ยากแต่ว่าถ้าถามชาวบ้านในหลายพื้นที่ไปถามเด้อเขารู้ฉะนั้นเรื่องนี้ตำรวจอย่าไปเชื่อฟังแค่นี้ จะต้องดำเนินการว่าเกี่ยวข้องกันยังไงระหว่างดาบคนนี้กับนายป๋องซึ่งคล้ายๆกับว่าเป็นสายให้ตำรวจเรื่องการเมืองอีกเรื่องหนึ่งที่มีข่าวทำนองว่ารัฐบาลอาจจะพลิกขั้วโดยมีข้อตกลงระหว่างคุณธรรมนัสพรรคกล้าทำกับพรรคเพื่อไทยที่ร่วมรัฐบาลอยู่ตอนนี้สองพรรคนี้มารวมกันเป็นรัฐบาลเสียงไม่พอแต่ว่าถ้าดึงเอาพรรคส้มพรรคประชาชนเข้ามาผนึกกำลังกันด้วยลืมเรื่องเก่าเดินหน้าจับมือกันอันนี้ความเป็นไปได้ในทางคณิตศาสตร์มีแต่ความเป็นไปได้ในความเป็นจริงนั้นจะมีหรือไม่ไม่มีใครรู้การเมืองมันเป็นไปได้ทั้งนั้นน่ะฉะนั้นวันนี้ก็อ่านหัวข่าวแค่นี้พอธรรมรัตโต้ไม่มีดีลระหว่างเขียวกับแดงไปโมนาโคก็ไม่ได้ไปพบใครที่เป็นคนการเมืองไม่มีทั้งนั้นยังไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อกับพรรคไหนทั้งนั้นแล้วก็เชื่อว่าเป็นแค่การวิเคราะห์การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทางการเมืองของสื่อเนี่ยสรุปแค่นี้พอ
5: ครับ
6: ว่าคุณธรรมนัสบอกอย่างนี
5: ้ครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ในแง่ของสถานการณ์เนี่ยเมื่อวานนี้มีเหตุยิงที่หน้าสำนักงานสรรพสามิตสาขามายอปัตตานีครับคนร้ายมา2คนแต่งกายคล้ายหญิงขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ใช้อาวุธสงคราม M16 ครับกราดยิงเข้าใส่กระสุนถูกผู้หญิงคนหนึ่งอายุ21ปีที่ตำรวจพามาเสียค่าปรับเรื่องบุหรี่หนีภาษีครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่ม 1. สร้างสถานการณ์ 2. อาจจะเป็นเครือข่ายขบวนการ

0: ร้ายใช้อาวุธยิงตำรวจที่ตากใบรองโฆษกบอกว่าขณะนี้การสืบสวนมีความคืบหน้าอย่างมากเจ้าหน้าที่สามารถทราบตัวผู้ก่อเหตุได้เกือบทั้งหมดแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดียืนยันว่าระหว่างปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่สวนปาล์มไม่มีผู้ก่อเหตุรายใดเดินทางเข้ามาขอมอบตัวตามที่มีข่าวบุคคลที่เจ้าหน้าที่เชิญตัวมาและควบคุมเข้าสู่ศูนย์ซักถามเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการสืบสวนซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลทางคดีครับคุณจุบัน
1: อาหารจานหลักจานโปรดของข้าราชการที่หารายได้กับคนต่างด้าวรับสินบนแลกกับการทำสิ่งผิดกฎหมายให้คนต่างด้าวการออกบัตรอนุญาตต่างๆให้คนต่างด้าววันนี้เป็นเรื่องขึ้นมาอีกแล้วเพราะวันนี้มีการจับทุจริตบัตรทะเบียนศูนย์เป็นข่าวขึ้นมาบัตรทะเบียนศูนย์มันเป็นยังไงคุณธราพงศ
0: ์ก็คือว่าคนต่างด้าวมาขอบัตรเนี่ยเขาเรียกว่าบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนต่างด้าวครับมีอายุตั้ง10ปีนะครับบัตรนี้เนี่ยก็จะถ้าได้บัตรมานะครับก็จะสามารถทำธุรกิจได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ทำธุรกิจธุรกรรมเหมือนกับคนไทยทั่วไปเลยคุณจุบับ
1: แต่นี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาอันนั้นบัตรที่เขาออกให้จริงนะ
0: ครับ
1: อันนี้ที่เขาไปทลายกันเมื่อวานเนี่ยนำคณะใหญ่กันไปเลยเนี่ยนะคือเป็นบัตรเถื่อน
0: ครับ
1: ไอ้บัตรหมายเลขศูนย์เนี่ยทำเถื่อนขึ้นมาแล้วก็ไปเรียกผลประโยชน์กันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกกันว่าบัตรทะเบียนศูนย์เนี่ยเมื่อวานจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17รายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเป็นเจ้าบ้านหรือผู้รับรอง2คนคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์อีก12คนอันเนี้ยเห็นว่าถ้าจะได้บัตรนี้ไปเนี่ยจะต้องดำเนินจะต้องเสียค่าดำเนินการ 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคน
0: ครับ
1: แล้วออกกันไปแล้วกว่า700ใบก็เอา700คูณสมมุติ100,000นี่ก็โอ้โหก็มหาศาล
0: ครับ
1: เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์พร้อมด้วยว่าที่ผบ.ตร.ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบุกไปชุดใหญ่เลยแล้วก็แถลงข่าวกันเกลือกมากคนสำหรับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้มันทำกันเป็นขบวนการเลยนะครับเริ่มจากมีนายหน้าไปหาคนที่อยากได้ไอ้ทะเบียนบ้านศูนย์เนี่ยมาเสร็จแล้วนี่ก็พาไปอำเภออำเภอนี่ก็จะมีคนอำนวยความสะดวกให้จะเป็นนายอำเภอหรือปลัดอำเภอก็ตามแต่นี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยทำเอกสารให้แล้วก็เอาชื่อเนี่ยไปเข้าทะเบียนบ้านคนที่เตรียมไว้ให้จากนั้นก็ให้เป็นคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอได้บัตรนี่นะครับไปเลยทีนี้ไปอยู่พัทยามาอยู่ห้วยขวางก็สุดแล้วแต่ละครับและไอ้คนที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าบุคคลสองสถานะเลยนะครับทั้งบัตรคนเข้าเมืองทั้งบัตรทะเบียนบ้านทะเบียนศูนย์เนี่ยไอ้ทะเบียนศูนย์นี่ก็ใช้ในการทำกิจกรรมกิจการต่างๆนะครับหรือจะไปเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ก็ไม่รู้แหละพอถูกไล่ล่ามันก็หนีข้ามพรมแดนไปโดยใช้บัตรผ่านคนเข้าเมืองที่เขามีอยู่นั่นแหละครับคุณภาพ
1: โอ้สิทธิประโยชน์มันเยอะมันถึงยอมจ่ายแพง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายๆทุจริตโกงข้อสอบข้าราชการ
0: ครับ
1: ที่ว่าคล้ายๆกันก็คือว่าตัวละครของเรื่องก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเช่นเคยฉะนั้นก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเรียกว่ายกเครื่องจะมีการยกเครื่องกระทรวงมหาดไทยจะมีการโยกย้ายแต่งตั้งใหญ่เร็วๆนี้ไม่รู้ย้ายกันไปย้ายกันมาแล้วจะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้หรือเปล่าคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: ใครๆใครไปใครมาข้างล่างมันก็ทำในท้องที่ทำแล้วมัน ได้เงิน

0: ได้เงินมันก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวมันก็ส่งนายก็ทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วพอมีเรื่องขึ้นมาก็แห่กันไปจับกันทีนึงแบบนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เกิดเหตุฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกนราธิวาสครับมีนักฟุตบอลเสียชีวิต1รายครับซอฟวันอาแวอายุ24ปีนักฟุตบอลของสโมสรยะลา FC ครับแล้วก็มี
0: คนดังซะด้วยนะคนดังซะด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีของเขาซะด้วยนะ
1: มีผู้บาดเจ็บตั้ง8คนด้วยกันนะครับเห็นคลิปดิโอ้โหภาพสดๆเลยครับฟ้าผ่า
0: คือเราเคยได้ยินแต่ว่าฟ้ามันจะแลบก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็จะฟ้าจะร้องคือฟ้าร้องก่อนนั่นแหละแต่แสงมันมาก่อนเราเด็กๆก็ท่องฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วถึงฟ้าจะผ่าอันนี้ในรายงานข่าวบอกอยู่ๆผ่าเลยนะคุณธราพ
1: งศ์ใช่ครับ
0: คือถ้ามันแลบเปี้ยงปังเปี้ยงปังอะไรลงมาเนี่ยยังพอจะวิ่งหลบฝนกันไปได
1: ้เห็นในคลิปอยู่ครับคุณธราพงศ์ไม่แลบครับร้องนี่ไม่แน่ใจว่าร้องหรือเปล่าเพราะว่าคลิปไม่มีเสียงแต่ว่าดูจากกล้องเนี่ยแสงไฟเนี่ยพุ่งลงมาเลยครับครับ
0: อันนี้ประหลาดมากนานๆเจอเข้าไปแบบนี้ทีหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
7: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานอนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานอนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเตือนผู้ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดมีความผิดตามกฎหมาย
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ 9:11 นค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะตรงกับวันที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะกับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ที่เพจ Facebook Q FM สถานีข่าวคุณภาพค่ะวันนี้ในส่วนของสภาพอากาศนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูก่อนช่วงนี้ต้องระวังฟ้าฝนหน่อยยิ่งวันนี้วันที่5นะคะเริ่มต้นกันมีกรมอุตุประกาศมาเตือนเป็นฉบับที่3เราบอกว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะน้ำอาจจะท่วมได้หลายพื้นที่นะคะช่วงนี้ก็มีผลกระทบไปจนถึงช่วงประมาณวันที่9นะ9สิงหาคม2569นะคะแล้ววันนี้วันที่5ใช่ไหมเขาบอกว่าที่จะเจอหนักวันที่6เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยภาคที่จะเจอหนักคือภาคอีสานนะคะภาคอีสานก็จะคือหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ระนองกับพังงาเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักวันนี้สีส้มเนาะตะกี้สีแดงภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษค่ะภาคกลางกาญจนบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีและระยองภาคใต้ก็คือจังหวัดภูเก็ตนะคะอันนี้เขาเตือนมาเป็นฉบับที่3นะคะ6ถึง9สิงหาคมค่ะส่วนสภาพอากาศของวันนี้วันที่5สิงหาคมนะคะประจำวันยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคอีสานค่ะจะตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็หนักบางพื้นที่นะคะโฟกัสที่ภาคอีสานจะหนักที่สุดนะคะภาคอีสานวันนี้วันที่5ใช่ไหมคะก็ 70% ของพื้นที่นะหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะจะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากนะคะส่วนภาคเหนือวันนี้มีฝนตกร้อยละ60นะคะภาคกลางร้อยละ60ค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะหรือว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนร้อยละ60ค่ะภาคใต้ที่ฝนตกหนักคืออันดามันนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่วันนี้จะมีฝนร้อยละ70ส่วนพี่น้องกทมปริมณฑลค่ะวันนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะช่วงนี้สภาพอากาศอาจจะไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นักนะคะก็ฝากกันด้วยนะเพราะว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยหรือว่าเรื่องของฟ้าผ่าเนี่ยเมื่อวานมันมีเหตุการณ์หนึ่งจากกรณีเหตุการณ์ที่มีคาดฝันเกิดขึ้นเวลาจัดรายการพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศดิฉันจะย้ำบ่อยมากนะคะว่าระวังนะเวลาฟ้าร้องเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะมันแรงกว่าสมัยก่อนไม่ใช่ว่าสมัยก่อนจะไม่มีฟ้าผ่ามันมีแต่ว่าสมัยนี้มันดูหนักมันดูหนักกว่าแต่ก่อนเยอะอะค่ะแล้วเกิดขึ้นที่จังหวัดเป็นผ่าสนามบินที่สนามฟุตบอลที่สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะหนักเลยฟ้าผ่าใส่ตัวนักฟุตบอลระหว่างแข่งขันรายการโกลก FA ครับที่สนามสันติภาพก็คือสนามบาบูเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะมีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะอันนี้มีรายงานจากสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ที่เขาอัปเดตมาล่าสุดบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีผู้บาดเจ็บมี8รายเสียชีวิต1รายก็คือนายซอฟวันอาแวนะคะอายุ24ปีที่โดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะคะผู้เสียชีวิตเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC และล่าสุดน้องได้เซ็นสัญญากับสโมสรยะลา FC เพียงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะก่อนที่น้องจะโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงจริงๆค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย8รายนะคะมีผู้บาดเจ็บ8รายเนี่ยอายุยังน้อยกันหมดเลยนะคะเป็นนักฟุตบอลแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นคนมาเลเซียนะเป็นชาวมาเลเซียหนึ่งรายอายุ22ปีอันนี้เดินทางกลับไปรักษาตัวต่อที่ประเทศมาเลเซียค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถึงได้ย้ำเตือนบ่อยมากๆนะคะเรื่องของฟ้าฝนนะว่าต้องระวังกันนิดหนึ่งนะคะลมมันก็แรงเวลาลมมันแรงฟ้าผ่านี่คุณต้องเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งว่าเรารอรถอยู่ที่ตรงไหนเดินอยู่ที่ตรงไหนถ้ายังไม่ถึงเวลาก็อยู่ในตึกหรือว่าอยู่ในออฟฟิศเราไปก่อนอยู่ในที่ตั้งไปก่อนนะคะไม่ต้องไปเดินฝ่าสายลมฟ้าฝนที่มันดังขนาดนั้นนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยอย่างในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีป้ายโฆษณาที่แบบใหญ่ๆป้ายโฆษณาใหญ่นี่ก็ต้องเว้นหน่อยนะคะต้องพยายามเว้นอยู่ไกลอ่ะอยู่ไม่ต้องใกล้มันให้มากที่สุดเวลามันล้มมาทีนึงเรามองมันข้างบนมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่พอมันลงมาข้างล่างมันอันตรายเกินไปนะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่านักเตะฟุตบอลนะของยะลา FC ถูกฟ้าผ่ากลางสนามเสียชีวิตแล้วก็เพิ่งที่จะเซ็นสัญญาใหม่ได้ไม่กี่วันเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศเมื่อวานมีอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจบ้างเมื่อวานนี้นะคะก็มีหลายเรื่องนะเดี๋ยวสำหรับเรื่องของเพจฮารุนโซโล่หรือน้องหลุนนะคะก็ล่าสุดนี้อัปเดตมาร่างของน้องจะถึงประเทศไทยในวันที่6สิงหาคมนี้นะคะส่วนเรื่องดังเนาะไอ้ป๋องล่าสุดนี้ผบ.ตร.สั่งสอบเพราะว่าพยานแฉว่าป๋องเนี่ยเป็นนิ้วของตำรวจก็คือเป็นสมุนของตำรวจคนหนึ่งตอนนี้สภ.ห้วยใหญ่เนี่ยกำลังจะต้องมีการล้างนะคะต้องไปสอบข้อเท็จจริงตรงนั้นค่ะเพราะถ้าไม่ได้เป็นนิ้วหรือว่าไม่ได้เป็นสมุนเนี่ยทำไมถึงทำผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกแล้วมันออกมาเร็วแล้วก็มันยังทำอยู่แบบนี้อีกนะคะฉะนั้นเรื่องนี้ล่าสุดผบ.ตร.ก็เลยสั่งสอบนะคะที่สภ.ห้วยใหญ่ส่วนเรื่องอื่นก็ DSI แจ้งข้อหาเป็น6ข้อหาหนักเลยนะคะนักแสดงชื่อดังค่ะฟิล์มรัฐภูมินะคะและส.ส.ภาวุฒิจากพรรคประชาชนค่ะแล้วก็มีทั้งหมดอีก47รายที่จะต้องโดนไปด้วยนะคะอันนี้คือคดีดิไอคอนบ้านเรามีเรื่องราวออกมาแบบนี้เยอะมากส่วนเรื่องแอมไซยาไนด์อันนี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าศาลยกฟ้องเป็นคดีที่ห้าแล้วมั้งที่ยกฟ้องนะคะบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอแต่คนนี้เขามีคดีทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ15คดีนะ15หรือ17คดีนี่แหละแต่ว่าที่โดนสั่งประหารชีวิตไป1คดีแล้วก็สั่งจำคุกตลอดชีวิตไป2คดีอีก3คดีอันนี้ยกฟ้องตอนนี้ก็เหลืออีก10คดีนะคะค่อยๆไปบางคนก็บอกว่าโอ้ทำไมถึงมีการยกฟ้องมีอีกหลายคดีค่ะถ้าคดีไหนที่หลักฐานไม่เพียงพอก็เอาผิดไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแอมไซยาไนด์คนนี้ก็รู้จักกันดีใช่ไหมข่าวดังแต่ก่อนไม่อยากจะย้อนกลับไปว่าทำอะไรกับใครนะแต่เห็นเรื่องราวแล้วน่าสงสารคนที่เป็นคนสนิทแล้วก็คนที่รู้จักมากๆเลยนะคะมีอะไรอีกบ้างถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของก่อสร้างนะตึกสตง.นี่ตอนนี้มันล่มอยู่ใช่ไหมตั้งแต่ถล่มไม่ต้องล่มหรอกถล่มตั้งแต่ตึกโดนแผ่นดินไหวก็จะเป็นตึกเดียวในประเทศไทยนะคะที่ถล่มแล้วโศกนาฏกรรมตึกถล่มสตง.เนี่ยมันตอนนี้มีคนพูดถึงเงื่อนงำ เงื่อนงำที่เกิดขึ้นที่กำลังจะฉายภาพไม่เห็นก็คือว่าอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน9,561ล้านอันนี้มีคนพูดถึงกันละเริ่มมีเสียงออกมาคือเป็นปรากฏการณ์ที่เขาบอกว่าจะมีการถอดหัวสลับป้ายของทุนก่อสร้างจีนที่กำลังเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยในเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างที่เราพูดถึงอ่ะพอมันมีการออกมาแฉถึงตึกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสร้างจากที่ไหนใช่ไหมประเทศอะไรก็มีการพูดถึงกันเยอะอยู่แล้วเสร็จทีนี้พอประเด็นนี้เข้ามาเป็นที่น่าสนใจนะคะตอนนี้เงื่อนงำนี้กทมนะ9,500 ล้านณวันที่ตรวจสอบสถานะทะเบียนยังไม่ปรากฏการเพิกถอนนะและคุณสมบัติของบริษัทเองเนี่ยจะว่าไปก็เห็นเขาบอกว่าได้รับการยกเว้นตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดจ้างด่วนที่สุด1 มีนาคม 66นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลยังไม่ได้ประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการเพราะว่าอยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลแล้วก็หารือกับกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำกทมชี้แจงเมื่อ31กค2569นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือการประมูลโครงการนี้ฝ่ายบริหารของกทมก็ออกตัวอย่างคุณชัดชัดบอกว่าขั้นตอนของการประกวดราคาตอนนี้มันเป็นไปตามระเบียบมันเป็นไปตามระเบียบของทางด้านการพิจารณาผลประกวดของทางคณะกรรมการอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเอง28 เมษายน 69คุณชัดชาติเป็นผู้ลงนามนะคะในเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ประเด็นก็คือคำถามตอนนี้เขาถามถึงว่าเมื่อเอกสารงบประมาณมูลค่าหมื่นเกือบ10,000 ล้านต้องผ่านการอนุมัตินี่นะแล้วคือรับงานใหม่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นประเด็นยังไงช้ากว่าแผนงานเดิมด้วยเหล่านี้ก็เลยมาเป็นประเด็นนะคะที่หลายคนให้ความสนใจกับเรื่องของอุโมงค์พอเราเจอเรื่องของตึกสตง.ถล่มเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องให้ทางผู้ว่าชัดชาติเนี่ยที่เขาออกมาชี้แจงเขาสั่งชะลอหรือว่าการประกวดประกาศราคาอะไรพวกนี้ตามสิทธิ์ TOR เพื่อที่จะได้ล้างข้อสงสัยต่างๆที่มันออกมาเดี๋ยวก็คงจะได้ติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องนี้ผู้ว่าชัดชาติตอนนี้อาจจะเดี๋ยวรอพอมีนักข่าวไปถามเนี่ยดิฉันว่าเดี๋ยวยังไงเขาก็ต้องชี้แจงเงื่อนไขแล้วก็หลักการตรงนี้กันไปพอดีว่าเห็นเป็นข่าวในโซเชียลนะคะก็เลยหยิบมาพูดคุยบอกกล่าวคุณผู้ฟังไปมันกลายมาเป็นประเด็นเนาะเวลาพวกเรื่องทุจริตเดี๋ยวนี้พอมันมีการสอบเข้าไปลึกๆอ่ะถ้ามันมีหลักฐานก็ต้องตามไปอย่างโครงการทุจริตท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กำลังเร่งให้พยายามที่จะสะสางให้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้ก็มีคนที่จะต้องติดคุกอยู่แล้วล่ะแล้วก็ข้าราชการที่มาแบบไม่ทุจริตก็ต้องเอาออกไปเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนเรื่องอื่นมีอะไรอีกบ้างเรื่องของนอมินีเทาไหนๆก็คุยเรื่องตะกี้ตึกสตง.ถล่มมาดูเรื่องนี้กันหน่อยกวาดล้างเครือข่ายทุนจีนสีเทานอมินีที่เขาถือครองอสังหาริมทรัพย์ไทยกำลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างแรงสะเทือนไปทั้งตลาดบ้านหรูกับคอนโดมิเนียมนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นี่เขาไปพบนะคะเขาไปพบเครือข่ายใช้บริษัทคนไทยบางหน้าเข้าซื้อบ้านหรูเยอะมากนะคะโดยผู้ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย์มองว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานแล้วเพียงแต่ครั้งนี้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะคดีบ้านหรู33หลังที่กดดันการกวาดล้างในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้น้อยนะ33หลังมูลค่ารวมกันก็1,275 ล้านที่ย่านพัฒนาการแล้วก็กรุงเทพกรีฑาค่ะเชื่อมโยงกับ เครือข่ายทุนสีเทาใช้บริษัทอัมพรางกว่า33แห่งแล้วก็มีคนไทยทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นแทนนอมินีกระจายถือครองบ้านหรูในหลายโครงการด้วยนะคะแม้กรณีดังกล่าวจะได้รับความสนใจเยอะมากแต่ว่าแหล่งข่าวในวงการอสังหาริมทรัพย์ยืนยันว่ารูปแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีกำลังซื้อชาวต่างชาติสูงที่กรุงเทพพัทยาภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่เขาก็จะใช้ช่องทางเป็นกฎหมาย419/51คือตั้งบริษัทซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะคือช่องทางที่นิยมใช้การจัดตั้งบริษัทไทยอ่ะคือให้คนไทยถือหุ้น 51% ต่างชาติถือ 49% อันนี้ตามกรอบของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพ.ศ. 2542นะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมเนี่ยกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40แต่ในทางปฏิบัติกลับถูกนำมาใช้เป็นช่องทางถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านหรูและที่ดินค่ะผ่านบริษัทที่มีคนไทยถือหุ้นเพียงในนามขณะที่ผู้มีอำนาจบริหารและผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงเป็นชาวต่างชาติกฎหมายก็ตั้งใจที่จะส่งเสริมการลงทุนในภาคการผลิตแต่ปัจจุบันนี้ค่ะถูกนำมาใช้ซื้อบ้านซื้อที่ดินแล้วก็ถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนซื้อผ่านบริษัทตัวเองบริษัทบัญชีทนายนะคะวิธีการที่พบส่วนใหญ่ก็คือตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาแล้วซื้ออสังหาริมทรัพย์ใช้บริษัทด้านบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการใช้บริษัทหลายแห่งกระจายการถือครองใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของกฎหมายในหลายกรณีและหากตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัทก็สามารถเห็นโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการก็ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจสามารถสังเกตความผิดปกติได้ด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยพื้นที่กรุงเทพกรีฑาเนี่ยจะเป็นตลาดบ้านระดับ200-400ล้านนะจะมีโครงการเปิดตัวเยอะมากและเขาเชื่อว่าโครงการหลายโครงการมีลูกค้าต่างชาติใช้บริษัทเข้าซื้อเป็นจำนวนมากบางโครงการเนี่ยมีการจัดเตรียมโครงสร้างบริษัทแล้วก็ผู้ถือหุ้นไว้พร้อมเลยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อขณะที่บางโครงการมีเจ้าของหรือผู้พัฒนาเป็นชาวต่างชาติด้วยพื้นที่ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษได้แก่กรุงเทพกรีฑาราชพฤกษ์พัฒนาการพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่ค่ะอันนี้ไม่เฉพาะบ้านหรูคอนโดแล้วก็บ้านราคาปานกลางที่ถูกตรวจนะแม้กระแสจะมุ่งไปที่บ้านระดับลักชัวรี่นะคะแต่การตรวจสอบของภาครัฐครอบคลุมถึงบ้านแนวราบแล้วก็คอนโดมิเนียมทุกระดับราคาการใช้บริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ความผิดแต่หากว่าดำเนินธุรกิจจริงและเป็นไปตามกฎหมายแต่หากใช้บริษัทเป็นเพียงเครื่องมืออำพรางการถือครองแทนบุคคลต่างชาติย่อมเข้าข่ายความผิดฐานใช้นอมินีนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสรรพากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหน่วยงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินก็ควรจะตรวจสอบเส้นทางการเงินควบคู่กันไปค่ะถามว่ากระทบผู้ซื้อจริงทั้งไทยและต่างชาติไหมก็แน่นอนนะคะการเข้มงวดภาครัฐส่งผลให้ผู้ซื้อที่มีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะตัวอย่างที่พบคือกรณีสามีชาวต่างชาติกับภรรยาคนไทยเนี่ยที่ใช้เงินของฝ่ายสามีซื้อบ้าน5 ล้านบาทยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์เพราะกังวลเรื่องการถือครองทรัพย์สินเมื่อภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเส้นทางการเงินสถานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็เลยทำให้ขั้นตอนการโอนซับซ้อนมากขึ้นเลยค่ะทั้งบ้านแนวราบคอนโดมิเนียมซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมดโดยเฉพาะระดับราคา 3-5 ล้านขึ้นไปเนี่ยก็ลำบากไปด้วยกระทบค่ะกระทบจากทุนเทาที่ก็ซื้อบ้านหรูแต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยอมรับว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยพึ่งพากำลังซื้อต่างชาติมากหลังกำลังซื้อคนไทยชะลอตัวมูลค่าการซื้อชาวต่างชาติปีละ30,000 ล้านต่อปีนะคะทั้งกลุ่มผู้ซื้อประกอบไปด้วยชาวจีนเมียนมาไต้หวันรัสเซียและชาติอื่นๆค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอภาครัฐเร่งปราบปรามนอมินีแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินเข้มข้นอาจจะทำให้กำลังซื้อต่างชาติบางส่วนชะลอตัวก็เลยส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เคยพึ่งพาตลาดต่างชาติได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะโครงการระดับบนนะคะปลายปีคงจะต้องมาจับตาดูยอดโอนกันแล้วกันค่ะผู้ฟังกับสภาพคล่องของผู้ประกอบการว่าแนวโน้มเผชิญแรงกดดันจากไอ้ประเด็นพวกนี้หรือเปล่านะคะผู้ประกอบการหลายรายยังต้องเร่งสร้างยอดขายยอดโอนเพื่อรักษาสภาพคล่องขณะที่บางบริษัทชะลอการเปิดโครงการใหม่ผู้ประกอบการรายเล็กจำนวนหนึ่งลดบทบาทในตลาดไปเพราะว่าเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากฉะนั้นเลยมองว่าการปราบปรามนอมินีก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะต่อการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ป้องกันการฟอกเงินแต่ภาครัฐก็ควรจะสร้างสมดุลเนาะระหว่างการจัดการผู้ทำผิดกับการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่เขาทำธุรกิจถูกต้องจะได้ไม่ต้องกระทบกับภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมนะคะมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้ก็เข้าใจว่าสังหาริมทรัพย์ปี69นี่ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยสินเชื่อยังคอขวดหลักมันก็เลยกดกำลังซื้อ บ้านของคนไทยส่วนต่างชาติก็เจ้าเล่ห์เหลือเกินนะคะโดยเฉพาะจีนเทาที่ใช้นอมินีฮุบบ้านหรูไทยที่ทำเลที่ราชพฤกษ์กับกรุงเทพกรีฑาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปจัดการดูแลนะคะอย่าให้กระทบกับคนที่เขาทำอะไรถูกระเบียบถูกต้องนะเรื่องอื่นตอนนี้ก็เห็นบอกว่าเป็นผังเมืองรวมเชียงใหม่ฉบับใหม่นะคะล่าสุดอันนี้ส่งผังเมืองเชียงใหม่ค่ะมันก็เลยทำให้บูมย่านรวมโชคกับวงแหวนรอบสองนะคะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ละของจังหวัดเชียงใหม่นะมีการปรับเปลี่ยนใช้ประโยชน์ที่ดินในย่านดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดงนะคะทำให้สามารถพัฒนาอาคารสูงโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้แล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งเสริมการขยายตัวของเมืองไปยังโซนนอกแล้วก็ขณะที่ใจกลางเมืองเดิมอย่างช้างคลานเนี่ยกลับมีข้อจำกัดด้านความสูงของอาคารอยู่แต่ขยายตัวไปนอกได้นะคะเป็นการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2569นับตั้งแต่25พฤษภาคม69เป็นต้นไปเนี่ยแทนผังเมืองรวมฉบับเดิมเพราะมันเก่าแล้วตั้งแต่ปี2555ที่หมดอายุลงไปเขาก็ทําฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีการปรับปรุงทุก5ปีนะคะให้ทันต่อการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปผังเมืองรวมเชียงใหม่ใช้ฟาครั้งแรกเทียบกับชั้นกรุงเทพเลยนะ FAR เนี่ยอัตราส่วนพื้นที่รวมต่อพื้นที่ดินเนี่ยมาควบคุมนะคะทีนี้ก็ย่านรวมโชคนะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะโซนรวมโชควงแหวนรอบสองค่ะหรือถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีอ่ะซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ใช้ในการอ้อมรอบตัวเมืองเชียงใหม่จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชั้นในนะคะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสูงทั้งบ้านจัดสรรบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จากส่วนกลางท้องถิ่นปักหมุดพัฒนาโครงการหรูกันอีกเยอะเลยการรวมโชคคอมมูนิตี้มอศูนย์การค้ามหาวิทยาลัยชั้นนำโรงเรียนนานาชาติเนี่ยให้เป็นพื้นที่ดังกล่าวได้รับประโยชน์มากที่สุดจากผังเมืองรวมฉบับใหม่โดยยกระดับจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะเขาก็จะปรับใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่สีแดงรหัส5ค่ะรองรับการขยายตัวยังโซนดังกล่าวเยอะมากเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนพัฒนาอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษคอนโดมิเนียมโครงการมิกซ์ยูสศูนย์การค้าโรงแรมอาคารสำนักงานโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่เชื่อมการเดินทางของวงแหวนแล้วก็โครงข่ายคมนาคมหลักของจังหวัดถ้าเทียบกับผังเมืองฉบับเก่าที่ปี2555นะคะเขาก็กำหนดให้บริเวณนี้เป็นพื้นที่สีส้มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางในขณะที่ย่านช้างคลางพื้นที่ใจกลางเมืองของเชียงใหม่แม้จะเป็นทำเลทองและย่านเศรษฐกิจสำคัญนะคะกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีน้ำตาลบางบริเวณแต่มีข้อจำกัดทางด้านความสูงอยู่นะคะช้างคลานเนี่ยเพราะว่าสาเหตุมาจากข้อบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะเป็นข้อกำหนดด้านการบินของกระทรวงคมนาคมเขาเพราะตรงนั้นจะเป็นเขตควบคุมความสูงอาคารรอบสนามบินเชียงใหม่ก็เลยต้องจำกัดความสูงนะคะแต่เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกนะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่นะรายใหญ่เนาะดูคุณปรีดีกรบูรณุปกรณ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของออนซิรินโฮดดิ้งเนี่ยออกมาพูดบอกว่าเป็นเชิงบวกบูมโซนฝั่งตะวันออกของเมืองไปอันนี้คุยเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก่อนเลยเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจถ้าเป็นประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็วันนี้วันที่ห้าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีไอ้ทางมินออนไลน์ประธานาธิบดีของเมียนมานะคะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการของเรานี่ไปเยือนอินโดนีเซียนะก็ต้องมาดูความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะอองบินหลายที่เดินทางมาไทยเนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่ห้าใช่ไหมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่กับหมูเขาเตรียมปรับราคาหน้าฟาร์มไข่ไก่กับหมูขึ้นอีกแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ราคาไข่ที่เราบอกว่าก่อนหน้านั้นขึ้นมาใช่ไหมแผง16 บาทใช่ไหมล่าสุดนี้ฟังจากนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางคุณพะเยาอริกุลบอกว่าตอนนี้ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาโรคไก่ค่ะมันทําให้ผลผลิตไข่ลดลงตั้ง20%เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอาหารสัตว์ขนาดบรรจุกระสอบละ30 กิโลกรัมก็ปรับราคาเพิ่มอีกกระสอบละ6 บาทคือปรับจาก440ต่อกระสอบเป็น446ต่อกระสอบนะคะกระสอบหนึ่ง อาหารสัตว์นะอันนี้อาหารสัตว์ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรมันก็เลยสูงผลผลิตไข่ไก่ก็ลดลงเริ่มขาดในบางพื้นที่ดังนั้นเร็วๆนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นต้องปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มอีกค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรปัจจุบันราคาแนะนําไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่3.80 บาทต่อฟองผู้ค้าก็ได้ปรับราคาจําหน่ายจนชนเพดาน3.80 บาทต่อฟองเร็วๆนี้อาจจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกนะคะฟองละ20 สตางค์ค่ะก็คือปรับเป็นฟองละ4 บาทแต่อย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงอ่ะเขาจะพยายามยื้อการปรับขึ้นราคาไข่ไก่ไว้ให้นานที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าแนวโน้มราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มวันที่5 สิงหาคมสมาคมและพันธมิตรจะหารือถึงสถานการณ์ราคาหมูร่วมกันอีกครั้งแต่เขามีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2 บาทต่อกิโลกรัมค่ะก็เลยส่งผลให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มเนี่ยอาจจะขยับขึ้นมาอยู่ที่70-78 บาทต่อกิโลกรัมหากจะมีการปรับราคาก็จะเริ่มมีผลในวันพระที่6 สิงหาคมพรุ่งนี้วันพระนะคะ6 สิงหาคม 2569สาเหตุที่ฟาร์มหมูมีแนวโน้มที่จะต้องปรับราคาเนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงปรับตัวสูงขึ้นมากเลยค่ะโดยเฉพาะราคาข้าวโพดนะคะที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาก็จะปรับขึ้นต่อเนื่องจาก9 บาทต่อกิโลกรัมเป็น13 บาทต่อกิโลกรัมค่ะปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดก็เริ่มน้อยกว่าความต้องการของผู้บริโภคกากถั่วเหลืองอะไรพวกนี้มันขึ้นหมดอ่ะปรับจาก13เป็น17อันนี้ก็เข้าใจในส่วนของพี่น้องเกษตรกรแต่พวกนี้เวลาเขาขึ้นเขาลงไงไม่เป็นไรหรอกไข่ไก่อ่ะถึงเวลาก็มีการประกาศลงการประกาศขึ้นก็ต้องมีลงบางอย่างขึ้นแล้วไม่ลงนะคะมันก็จะมีเนาะส่วนวันนี้วันที่5 สิงหาคมเห็นบอกว่ามีก็เขาบอกว่าคุณสุภชีจะชงครม.ตั้งปลัดพาณิชย์คนใหม่ค่ะปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะเพราะว่าคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันเนี่ยจะเกษียณอายุราชการ30 กันยายนตอนนี้คนที่โดดเด่นมากก็คือภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็อรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินธรรมยา2 คนเป็นแคนดิเดตอยู่แต่ที่มาแรงเห็นบอกว่าจะชื่อเนี่ยค่ะภูนพงษ์นี่แหละมีผลงานโดดเด่นนะคะของกระทรวงพาณิชย์ด้านการขับเคลื่อนงานสําคัญที่มีส่วนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาค่าครองชีพให้กับรัฐบาลในช่วงที่มีปัญหาสงครามตะวันออกกลางด้วยการเสนอให้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยก็จะได้ลดราคาที่จำเป็นต่อการครองชีพนะคะจนคำว่าไทยช่วยไทยอ่ะก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลในหลายๆโครงการก็เป็นหัวหอกสำคัญนะคะในการจัดการกับปัญหานอมินีที่สะสมมานานทั้งการวางระบบป้องกันการจดทะเบียนนิติบุคคลนอมินีการปราบปรามนอมินีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วก็งานพัฒนาเกี่ยวกับทะเบียนนิติบุคคลเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนคุณอรมนเนี่ยเขาจะมีผลงานในการขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญานะคะทางทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือ SME ให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาแปลงเป็นทุนอันนี้ก็เป็นผลงานของเขาคาดว่าจะมีการนําเสนอรายชื่อให้ครม.พิจารณาอนุมัติเพียงรายชื่อเดียวค่ะซึ่งมีหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคุณพูนพงษ์นายนาภากรนี่แหละที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่นี่ก็ใกล้จะ30 กันยายนแล้วเนาะช่วงนี้ก็อาจจะมีการยกย้ายก็ไม่แปลกนะคะที่เราจะเห็นภาพตรงนี้กันภาพการยกย้ายบางทีก็เรียกว่าอะไรนะยกย้ายก่อนฤดูกาลก็มีเหมือนกันของบ้านเราก็จะเป็นภาพนั้นนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวดูนะแฟ้มครม.ครม.เนี่ยจะตรงกับวันนี้นะวันที่5 สิงหาคมอดิฉันก็นึกว่าเมื่อวานไม่มีครม.เนาะวันนี้ครม.วันนี้อ่ะหนึ่งที่ดิฉันพูดไปก็คือจับตากระทรวงพาณิชย์เขาเตรียมเสนอชื่อปลัดกระทรวงคนใหม่แทนคุณวุฒิไกรใช่ไหมสองก็คือสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติสทนช.เนี่ยจะเสนอแผนเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งแล้วก็สภาพอากาศแปรปรวนนะคะ และครม.จะพิจารณาวาระเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญเช่นการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนธุรกิจการตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการลงทุนในโครงการ Data Center เหล่านี้เป็นต้นค่ะอันนี้คือครม.นะคะที่มีขึ้นก็เป็นวาระสำคัญส่วนอื่นๆก็คุณเอกนิติธรรมประภาสเนี่ยรองนายกกับรัฐมนตรีคลังจะเสนอให้ครม.รับทราบการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาการลงทุนในโครงการ Data Center สทนช.เสนอเตรียมพร้อมเรื่องของการรับมือสภาพสถานการณ์ภัยแล้งแล้วก็อากาศแปรปรวนกระทรวงต่างประเทศเสนอร่วมแถลงการในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้ากับการทูตอื่นก็มีวาระพิจารณาโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ของกระทรวงยุติธรรมนะคะถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะและวาระการจัดตั้งวัดคาทอลิกตามระเบียบใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่จะมีการประชุมครม.ที่เป็นวาระออกมาแต่วาระจรเราไม่ทราบนะคะวาระที่นักข่าวเขานําเสนอมาก็มีประมาณนี้แหละของวันนี้นะคะเป็นเปิดแฟ้มครม.เลื่อนมาประชุมตรงกับวันที่ห้าสิงหาคม5 สิงหาคมแล้วก็นอกจากนั้นตอนนี้สิ่งที่จะต้องตามก็คือสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางล่าสุดเนี่ยเห็นทางขุนคลังของสหรัฐอเมริกากำลังออกมาเปิดเผยว่าวันอังคารกับวันพุธอาจจะได้ดิวเปิดช่องแคบฮอร์มุซถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นผลบวกต่อราคาน้ำมันนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์พุ่งมาตั้ง900 จุดนะS&P 500ปิดเหนือ7,700 จุดเป็นครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่ามีประเด็นนี้แหละเพราะว่าสกอตเบสเซนเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านอาจจะบรรลุข้อตกลงกันได้ในวันอังคารหรือพุธแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์แล่นได้อย่างเสรีนะคะเข้าสู่จุดที่ปกติมากขึ้นในความขัดแย้งนี้ค่ะมันจะเป็นความเคลื่อนไหวอย่างเสรีว่ากันอย่างนั้นราคาน้ำมันดิบสหรัฐซื้อขายล่วงหน้าลดลงเกือบ6%ซื้อขายกันไม่ถึง76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลราคาจะลงต่ออีกนะคะดิฉันดูล่าสุดเนี่ยอย่างราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงนะราคาล่าสุดนะคูดออยฟิวเจอร์นะคะในเม็กซ์74.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนตอนนี้อยู่ที่78.61 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนทองคำตอนนี้อยู่ที่4,163.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะบวกมา11.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยไปติดตามดูภาพของการลงทุนนะคะครู่เดียวค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1 ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ 9:45 นาทีค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์นะคะ4สิงหาคมค่ะปิดการซื้อขายที่ 1617.13 จุดนะคะลงไป 4.77 จุดค่ะนักลงทุนต่างชาติขายเล็กน้อยนะคะ47ล้านบาทค่ะวอลุ่มการซื้อขาย 77,757.30 ล้านค่ะการซื้อขายก็แกว่งกรอบแคบก่อนอ่อนตัวลงช่วงท้ายตลาดทำจุดสูงสุดต่ำที่616.56 จุดแล้วก็สูงสุด1631นะคะนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ก็ซื้อขาย 77,757 ล้านนี่ก็ถือว่าสูงพอสมควรกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งภาพรวมเนี่ยก็คือตอบรับข่าวการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไปแล้วใช่ไหมคะแล้วตลาดหุ้นภูมิภาคก็เคลื่อนไหวสลับบวกลบในกรอบแคบเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการเก็งกำไรหุ้นรายตัวตามผลประกอบการเพื่อที่จะเคลื่อนไหวตามปัจจัยเฉพาะตัวอย่างการบินไทยอย่างเงี้ยค่ะที่เผชิญแรงขายออกมาหลังจากหุ้นแปลงหนี้ถูกปลดล็อกให้ขายได้นะคะซึ่งส่วนหุ้นของการบินไทยเนี่ยลบไม่แรงนะคะแม้ตลาดจะกังวลค่ะหุ้นล็อกอัพก้อนใหญ่เทรดวันแรกเลยนะคะบางคนบอกโหสาเก่งกันมาตั้งนานนึกว่าจะแดงเดือดนะคะแต่ที่ไหนได้ในช่วงเช้าของวันที่4สิงหาคมหุ้นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเนี่ยปิดพักเที่ยงอยู่ที่5.55 บาทลงไปประมาณ 1.77% คือเขาคิดว่ามันจะลงมากกว่านี้มันจะแดงกว่านี้อย่างเงี้ยรับวันปลดล็อกหุ้นแปลงหนี้เป็นทุนก้อนใหญ่ 75% เป็นวันแรกนะคะวันนี้ก็มีคนที่แบบงงๆเพราะว่ามีแรงเทขายที่กังวลเป็นหมื่นล้านหุ้นนะกลับทำอะไรราคาหุ้นไม่ได้มากนะคะอาจจะมีคนบอกว่าสงสัยกลุ่มเจ้าหนี้จะลืมขายหรือเปล่าหรือไม่ก็ตลาดอาจจะรับรู้ข่าวร้ายไปล่วงหน้าหมดแล้วหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นไอ้หุ้นรายตัวของหุ้นการบินไทยเมื่อวานที่เขามีการพูดถึงกันนะคะว่าอาจจะมีผลต่อภาพรวมของตลาดเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะส่วนตลาดต่างประเทศค่ะเราจะไปดูตลาดของนิวยอร์กกันก่อนนะคะเมื่อคืนนี้ก็ปิดพุ่งแรงมากนะคะสำหรับดาวโจนส์เนาะ900จุดค่ะทั้งดาวโจนส์ทั้ง S&P 500ค่ะสูงสุดเป็นประวัติการเลยค่ะรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประยาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะในประเด็นนี้ก็เขามีมุมมองที่ออกมานะขันรับตรงนี้ไปก็เป็นปัจจัยบวกนะคะจากเรื่องของราคาน้ำมันดิบแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะที่ปรับตัวลดลงท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับเรื่องของการบรรลุข้อตกลงของสหรัฐอเมริกากับของฝั่งอิหร่านนะคะดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 54,085.88 จุดเพิ่มขึ้นมา 907.47 จุดหรือว่าบวก 1.74%นะคะ S&P 500ปิด 7,736.52 จุดเพิ่มขึ้นมา136จุดค่ะ S&P 500ส่วนเรื่องอื่นที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็หุ้นของทาง Nasdaq นะคะ 26,584.99 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา671จุดหรือว่าบวก 2.59% นะคะยุโรปก็ปิดบวกระดับสูงเป็นประวัติการเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับหุ้นยุโรปในช่วงนี้นะสูงเป็นประวัติการสัญญาณน้ำมันดิบเวทิกซัสตลาดนิวยอร์กนะคะก็มีการเปิดมาภาพที่ออกมานั้นร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์เลยอะเพราะเรื่องความคืบหน้าของทางฝั่งอิหร่านนี่แหละนะคะที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้นะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำมันดิบลบไปสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกันยายนลดลงไป 4.57 ดอลลาร์ค่ะหรือว่า 5.66 9นะคะหรือว่า75.77ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะตัวอื่นๆที่น่าสนใจของเบรนท์นี่ก็คือปิดที่79.36ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กบวกค่ะโดยปัจจัยหนุนจากการร่วงของไอ้ราคาน้ำมันนะคะเป็นราคาน้ำมันที่เข้ามาแล้วก็ทำให้สัญญาทองคำโคมิกซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นมา62ดอลลาร์พุ่งขึ้นมาปิดที่4,152.60ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์กันเลยทีเดียวนะคะดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยค่ะเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กนะคะโดยปรับตัวตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐค่ะก็เป็นสัญญาณบ่งชี้นะคะถึงความคืบหน้าในการเจรจาในครั้งนี้นะคะคือเขาบอกว่าทิศทางของเฟดเองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เราได้เห็นออกมานะตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นละดอลลาร์ก็ดัชนีเคลื่อนไหวนะคะก็อ่อนค่าเล็กน้อยนะสำหรับเมื่อวานนี้ส่วนตลาดอื่นๆที่น่าสนใจนะคะของฝั่งเอเชียนะวันนี้ก็ดูบรรยากาศก็ส่วนใหญ่เป็นบวกค่ะบวกตามตลาดของฝั่งดาวโจนส์นะคะดาวโจนส์บวกตั้ง900จุดนะคะบรรยากาศการลงทุนอย่างของนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเนี่ยปิดภาคเช้าเรียบร้อยค่ะบวกแรงมากนะคะภาคเช้าบิดปิดไป65,861จุดนะคะคือเป็นภาพบวกมาทั้งหมดเนี่ย1,903.47จุดค่ะบวกมา2.98%นะคะ2.98%อันนี้คือนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวนะคะคุณผู้ฟังบวกแรงเลยตัวอื่นๆก็บวกนะคะอย่างของตลาดหุ้นออสเตรเลียนี่ค่ะวันนี้ก็เป็นภาพสัญญาณบวกนะคะยืนอยู่9,177.60จุดค่ะบวกมา31.80จุดหรือว่า0.80%นะคะตัวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะฝั่งของตลาดเอเชียอย่างคอสปิเกาหลีใต้เนี่ยค่ะบวกมาทั้ง

0.46นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดเอเชียก็เป็นบรรยากาศที่บวกกันทั่วหน้าเลยนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าบ้านเราเองก็คงจะเป็นภาพบวกเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้กลับมาเป็นบวกไปปิดที่1,617.13จุดวันนี้ก็ลุ้นกันต่อค่ะเด้งกลับขึ้นมาเช่นเดิมนะคะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ยกหูหารือกับผู้ครองรัฐกาตาร์ผ่าทางตันยุติสงครามกับอิหร่านแล้ววันนี้ก็เลยดูเป็นบรรยากาศดีนะคะหุ้น AI ก็นำตลาดเลยแต่น้ำมันนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะร่วงนะคะร่วงไป5%เช้านี้ก็ยังคงร่วงต่อไปนะคะแนวโน้มมุมมองของบล.กรุงไทยเอ็กซ์ปริงคาดว่าเซ็นดีเด็กน่าจะแกว่งขึ้นตามตลาดต่างประเทศค่ะรับความคืบหน้าสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็แนวโน้มเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะน้ำมันบอลยูลดลงให้แนวต้าน1,630ถึง1,635จุดนะกรุงไทยเอ็กซ์ปริงมองว่าแนวโน้มวันนี้ค่ะเพราะเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวสูงใช่ไหมนะคะดาวโจนส์เนี่ยบวกมาแล้วก็ S&P เนี่ยบวกมาทําสถิติสูงสุดใหม่แล้วก็เช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดตลาดเนี่ยอย่างของนิกเกอิเช้าเนี่ยโตเกียวปิดตลาดก็บวกมาแรงบวกมาเกือบ2,000จุดปัจจัยหนุนก็จากสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่แหละค่ะมีข่าวเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้านะคะแล้วก็จะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซในเร็วๆนี้ก็เป็นเซนติเมนต์บวกนะคะผู้ฟังเป็นเซนติเมนต์บวกต่อตลาดทั้งทองคําแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยแต่น้ํามันนี่ไม่ใช่นะคะน้ํามันไม่ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามของบ้านเรานะคะเปิดมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เพราะว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าน่าจะเป็นภาพบวกเช่นเดียวกันค่ะส่วนราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวลดลงต่อมันก็ทําให้มีแรงกดดันนะคะบูฟังจากเรื่องของเงินเฟ้อค่ะเรื่องเงินเฟ้อที่เป็นประเด็นเข้ามาในเวลานี้เงินเฟ้อตอนนี้ค่ะคือถ้าเราดูจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มันคลี่คลายลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะซึ่งบอนด์ยีลด์ก็มีการย่อตัวลงมาก็เป็นปัจจัยนะคะปัจจัยหนุนปัจจัยหนุนที่มีต่อตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นแล้วก็มีปัจจัยที่ยังอื่นๆมีมาไหมก็ยังไม่ค่อยจะมีเข้ามานะคะยังต้องรอการรายงานตัวเลขนะคะตัวเลขภาครายงานของทางด้านสหรัฐในสัปดาห์นี้ค่ะเขาให้แนวต้าน1,630ถึง1,635จุดนะคะแนวรับก็1,605ถึง1,610จุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของนักวิเคราะห์ที่มองเกี่ยวกับบรรยากาศของการลงทุนในวันนี้ซึ่งก็เป็นภาพบวกนะคะเป็นภาพบวกคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีมาทั้งหมด5เดือนเข้าสู่เดือนที่6กันแล้วเนี่ยแล้วก็มีคืบหน้าที่ทางด้านรัฐมนตรีคลังสหรัฐออกมาพูดถึงตอนนี้หลายคนท้าพิสูจน์ว่าหุ้นไทยจะวิ่งไปที่1,700จุดหรือเปล่าโดยมี9หุ้นดังมาช่วยหนุนนะคะตลาดก็รีบาวไปเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันต่อแล้วก็จะมีนักวิเคราะห์เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะพักก่อนค่ะฟังสารคดีไทยเบฟแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของสี

0: ที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป
4: ็
3: น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากภาครัฐ
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคการเกษตรทางอุทกภัยและภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานนอกเขตชลประทานอาทิกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำเพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่เกษตรระดับพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนยังไม่รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีส่วนใหญ่ติดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ระบบ eFormทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้
8: นายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงออนปูบีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก9นาทีนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ในช่วงโมงที่2นะคะรายการเก็บข่าวมาเล่าค่ะเราจะได้มาติดตามดูนะคะในภาพของการลงทุนโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยของเรานะคะว่าจะไปทิศทางไหนอย่างไรนะเพราะว่าเหลือไปดูตะกี้รายงานตลาดต่างประเทศกันไปแล้วนะคะไล่มาตั้งแต่ดาวโจนส์แล้วก็ตลาดของเอเชียนะคะก็เป็นบวกเป็นหมดของเราตอนนี้ล่าสุดเลยนะคะ 1,622.74 จุดค่ะบวกมา 5.61 จุดนะคะอันนี้วอลุ่มการซื้อขายถือว่าหนาแน่นนะเช้าวันนี้นะ 18,821.87 จุดค่ะอันนี้คือวอลุ่มการซื้อขายล่าสุดของเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยนะคะบวกมา 5.61จุดอ่ะแต่ก็ถือว่าบวกไม่มากนะเดี๋ยวต้องรอดูตลาดในภาคบ่ายนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าตัวที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งคือ PTT ค่ะ PTT ปตท.นะคะ37.50 ค่ะ37.50บวกเอ้ยวันนี้ลบไปหุ้นพลังงานเนี่ยจะลบนะคะ37.50ลบ50สตางค์ค่ะหรือว่า 1.32% นะคะแล้วก็ True อันดับ2นะคะตัว True เนี่ยคือ 13.40 นะคะลบไป40สตางค์หรือว่าลบไป 2.90% PTT EP ค่ะปตท.สผ. 147.50 นะคะลบไปบาท50หรือว่า 1.01% แล้วก็ BBL นะคะแบงค์ 193.50 เช้านี้ BBL เวลานี้บวกมา50สตางค์กรุงไทยค่ะ KTB 44.75 บวกมา50สตางค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดหุ้นไทยของเราในเวลานี้นะคะซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศบวกเช่นเดียวกันแต่ว่าจะยืนบวกมากน้อยแค่ไหนยังไงนั้นเดี๋ยวครู่หนึ่งก็ค่อยไปติดตามดูนะคะในแนวโน้มของราคาตลาดหุ้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีนักวิเคราะห์เข้ามาพูดคุยกับเราแต่ว่าตอนนี้ก็ไปดูมุมมองอื่นๆกันก่อนว่าวันนี้จะไปบวกได้มากแค่ไหนแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่จะต้องติดตามทั้งปัจจัยใหม่ปัจจัยเก่าส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยเดิมๆนะคะที่ตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็ยังคงให้ความสำคัญนะคะต่อปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหล่านี้เป็นต้นนะคะบลฟินแลนด์เซเซรัสมองว่าแนวโน้มตลาดวันนี้คาดว่าเซ็นดีเด็กจะแกว่งตัวในแดนบวกเข้าหากรอบ 1,625-1,640 จุดค่ะจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกหลังจากกาตาร์เปิดเผยว่าจะมีการเจรจาแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อเสนอระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่าอาจจะสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสได้ภายใน 1-2 วันนี้นะคะก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยค่ะร่วงหลุดระดับ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปเลยนะคะบอนด์ยิลด์ค่ะบอนด์ยิลด์สหรัฐปรับตัวลดลง 4-6 เบสิสพอยต์ทุกช่วงอายุเลยนะคะทุกช่วงอายุเลยแล้วก็ลดความน่าจะเป็นนะคะลด ลดความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดปัจจัยดังกล่าวก็หนุนให้กระแสเงินทุนกลับมาริกออนมากขึ้นแล้วก็ไหลเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยคือผลประกอบการบจ.ไตรมาสที่สองไตรมาสที่สองปี2026อ่ะโดยรวมของบริษัทใน S&P 500เนี่ยนะคะก็ยังเป็นตัวที่ในภาพรวมนะคะอยู่ออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะเป็นภาพที่ออกมาดีกว่าคาดการที่ตลาดคาดนะสะท้อนภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่มันแข็งแกร่งในเวลานี้ด้วยนะคะคือจากสถานการณ์ตลาดตอนนี้ค่ะคงจะต้องติดตามดูตัวเลขนะคะที่จะเข้ามาใหม่นอนพามเฟโลในคืนวันศุกร์ที่จะออกมานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีไทยจะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะคุณผู้ฟังนะเงินเฟ้อของเดือนกรกฎาคมนะคะตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะรายงานของไทยก็บจ.ไทยที่ทยอยประกาศกำไรออกมาแล้วก็โดยภาพรวมเขาก็บอกว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับผลประกอบการของไทยสะท้อนภาพเศรษฐกิจก็อาจจะยังเป็นภาพดีนะคะเกณฑ์ดีแรงกว่าที่คาด7%หนุนให้ประมาณการ EPS เซตปี2026เนี่ยก็ปัจจุบันแตะระดับ100 บาทไปแล้วมีการคาดการณ์ค่ะมีการคาดการณ์กันว่าจะทำให้เราได้เห็นเซกเตอร์พวกไอ้ที่ออกจากกลุ่มคอมมูนิตี้นะคะพวกพลังงานต้นน้ำกลางน้ำปิโตรเคมีเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งเข้าหากลุ่มพวก yield sensitive pay พวกขนส่งโรงไฟฟ้าหุ้นเด่นวันนี้ก็จะเป็นสวัสด์นะคะแนวรับ25-24.50 บาทแนวต้านก็26.25 บาทนะคะ26.25 บาทสำหรับแนวต้านนะคะส่วนบล.คิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนีวันนี้1,610 จุดแนวต้านให้1,630-1,640ค่ะ1,630-1,640 จุดนะคะก็คาดว่าน่าจะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบนี่แหละที่พุ่งมาปรับตัวตอนนี้นะคะหลังจากที่ตลาดมีการคาดหวังเชิงบวกนะคะต่อสถานการณ์การเจรจาสหรัฐกับอิหร่านนะในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็แนะนำทยอยค่ะทยอยซื้อ KBank KTB GAF GPSC Advance True CRC BJC แล้วก็ BH นะคะส่วน GAF ก็เป็นตัวเด่นวันนี้กับ BDMS นะคะเป็น2 ตัวที่เป็นตัวเด่นอ่ะส่วนประเด็นที่น่าสนใจค่ะในส่วนของหุ้นอื่นๆนะคะบลดาโอประเทศไทยก็คาดการว่าวันนี้เซ็นเด็กน่าจะมีการเคลื่อนไหวไซด์เวย์นะคะเพราะว่าบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็เขาก็มองนะค่าเงินเยนที่เริ่มทรงตัวสะท้อนข่าวเรื่องการแทรกแซงค่าเงินเยนไปมากแล้วนะคะอาจจะทำให้นักลงทุนกลับมามองที่ปัจจัยพื้นฐานแล้วก็จะทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาทุกกลุ่มค่ะเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียเหนืออันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่น่าสนใจนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะผู้ฟังตลาดก็ยังคงให้ความสำคัญนะคะกับผลประกอบการนะคะที่ออกมาดีของบ้านเรานะผลประกอบการงบไตรมาสที่2ของเซดิเด็กนะคะโดยบริษัทที่ประกาศงบออกมาแล้วก็ประมาณ 4.5% กำไรนี่ก็ต้องยอมรับว่าดีกว่าคาดการนะคะออกมาดีกว่าคาดการ9.2%และรายได้ดีกว่าคาด9.65%ค่ะอีเฟดก็ประเมินหุ้นไทยเข้าสู่ภาวะกระทิงใน 1-2 ปีปีนี้เนี่ยปี2569มีโอกาสลุ้นจะไปแตะที่1,700นะคะ1,700 จุดมีโอกาสค่ะเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะไปแตะ1,700นะคะ1,700 จุดได้ก็รับปัจจัยหนุนฟันโฟไหลเข้าการลงทุน FDI กำไรบจ.ที่ออกมาเติบโตแข็งแกร่งเหล่านี้นะคะก็เป็นตัวเด่นที่จะต้องติดตามในภาพของการลงทุนนะคะ BOI ก็ร่วมจัดงานนะไอกา2026ระหว่าง26-28 สิงหาคมที่ไบเทคค่ะก็นี่จะเป็นศูนย์กลางการผลิต PCB แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของเอเชียอันนี้เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะเป็นรายตัวเนาะสำหรับหุ้นแล้วก็ค่าเงินบาทของบ้านเราวันนี้นะคะมาดูค่าเงินบาทหน่อยซึ่งก็มีผลต่อราคาทองด้วยพูดถึงราคาทองคำนะบ้านเราสำหรับราคาทองวันนี้เปิดตลาดมาเนี่ยค่ะเป็นภาพบวกบวกรอบแรกไปก่อนเลย400บาทต่อบาททองคำนะคะ400บาทต่อบาททองคำสำหรับราคาทองทองไทยรอบแรกแล้วก็ตอนนี้ขึ้นลงขึ้นลงทั้งหมด9ครั้งแล้วขึ้นมา800บาทต่อบาททองแล้วค่ะโกลด์สปอตเนี่ยเขาอ้างอิงไว้ที่4,132ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะขายออกวันนี้ทองคำแท่งรับซื้อ64,700ขายออก64,900นะคะทองรูปพรรณรับซื้อ63,399บาท12สตางค์ขายออก65,700บาทค่ะค่าเงินบาทอ้างอิงไว้ที่33.19สตางค์นะคะจากสมาคมค้าทองคำนะอันนี้เป็นภาพของเงินบาททีนี้เงินบาทเนี่ยนะคะผู้ฟังที่วันนี้เปิดตลาดมาที่หลายคนรอติดตามกันอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะคะก็มีภาพล่าสุดของมุมมองค่าเงินบาทเพราะว่าดอลลาร์อ่อนค่าใช่ไหมคะก็อาจจะมีผลต่อภาพของทองคำแน่นอนละวันนี้เงินบาทเปิด33.24แข็งค่าขึ้นค่ะดอลลาร์อ่อนบ้านเราก็เงินบาทแข็งค่าเมื่อวานปิด33.42นะคะวันนี้เปิดเช้านี้33.24สตางค์ค่ะก็ย่อยแข็งค่าเพราะว่าความหวังแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะก็ยังเป็นประเด็นให้ได้เราได้ติดตามกันอยู่ในเวลานี้นะคะของสหรัฐอเมริกาคือตอนนี้ประเด็นเนี่ยก็เป็นความหวังเรื่องนี้แหละค่ะอยากให้มันเป็นเรื่องที่สำเร็จแน่นอนจริงๆนะคะท่ามกลางความคาดหวังว่าจะหยุดยิงจริงๆนอกเหนือจากไอการกดดันให้ราคาพลังงานปรับตัวลดลงค่ะเพราะเราเห็นเบรนท์นี่หลุด80ไปแล้วใช่ไหมคะเงินดอลลาร์บอนด์ยิวสิบปีสหรัฐก็ทยอยปรับตัวลงไปละหนุนการรีบาวสูงขึ้นของราคาทองตามการปรับลดลงของโอกาสนะคะในภาพของการลงทุนตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในภาพใหญ่เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยก็นอกจากว่าเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็อย่างทองคําที่ขึ้นก็มีการปรับลดโอกาสเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะคะเพราะว่าผู้เล่นในตลาดยังให้โอกาส27%นะคะที่เฟดเองจะขึ้นดอกเบี้ย2 ครั้งในปีนี้นอกเหนือจากไอ้โอกาสเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนั้นยังถูกกดดันจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐส่วนใหญ่ที่ออกมาแย่กว่าคาดการณ์ด้วยนะคะออกมาแย่กว่าคาดการณ์ไอ้ประเด็นตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ทองมีผลวันนี้มาบวกได้แล้วก็ตัวเลขยอดตำแหน่งงานเปิดรับเนี่ยเดือนมิถุนายนอยู่ที่ระดับ7.359ล้านตำแหน่งนะคะ7.359ล้านตำแหน่งอีกทั้งมีการปรับลดรายงานข้อมูลครั้งก่อนบ้างนะคะส่วนยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิถุนายนก็หดตัวลบไป0.3ก็แย่กว่าที่คาดการณ์ด้วยนะคะบรรยากาศในการลงทุนอย่างที่เราได้เห็นนะคะฝั่งไทยตอนนี้ก็รอลุ้นอัตราเงินเฟ้อ CPI ค่ะอัตราเงินเฟ้อซึ่งจะรายงานให้เราทราบวันนี้เป็นอัตราเงินเฟ้อของเดือนกรกฎาคมนะคะบรรดานักวิเคราะห์ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยอาจจะสูงขึ้นจากระดับ2.60%ตามผลฐานก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยเขาก็มองในภาพใหญ่นะพูดถึงเงินเฟ้อของไทยที่จะออกมาในวันนี้โมเมนตัมรายเดือนมันติดลบประมาณสักราวลบ0.1%นะคะของไทยตามการปรับตัวลดลงของราคาพลังงานค่ะแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยพื้นฐานอาจจะสูงขึ้นสู่ระดับ1.41%ตามการทยอยส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการได้นะคะส่วนเงินบาทกรอบวันนี้ก็ของกรุงไทยให้ที่33.10ถึง33.40ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องของค่าเงินนะคะค่าเงินบาท บรรยากาศการลงทุนตอนนี้ถ้าเป็นทองคำ Gold Spot ตอนแรกนี่ขึ้นมาแบบสูบเลยเมื่อคืนนี้ไปปิด14,150 1,000 1,152ตอนนี้ก็ค่อยค่อยค่อยค่อยย่อตัวลงแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามในภาพใหญ่ของวันนี้ก่อนทองคำขึ้นมาแล้วก็อาจจะย่อตัวลงแต่นี่คือรับเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักเลยนะคะส่วนตลาดเอเชียตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นบวกกันอยู่ค่ะอย่างเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนตอนนี้เนี่ยค่ะบวกมาได้1.06%แล้วนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นลบอยู่เนี่ยมีอยู่ตลาดหนึ่งนะตอนนี้หางเส็งฮ่องกงแต่ก็ยังบวกอยู่ดีๆตอนนี้มาเป็นลบแล้วหางเส็งลบหางเส็งฮ่องกงลบไป11 จุดนะคะลบไป0.03%ดัชนีเคลื่อนไหวก็ค่อนข้างจะผันผวนอยู่นะคะส่วนน้ำมันครูดออยล์ฟิวเจอร์ตอนนี้ที่ตลาดในเม็กซ์ค่ะล่วงหน้าก็ลบไป1.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ1.6%ยืนอยู่74.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนนะคะ78.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะลบไป1.03หรือว่า1.30%อันนี้เบรนท์นะคะคือต่ำกว่า80หมดว่ามันเป็นข่าวดีอย่างที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงแรกนะคะข่าวดีก็คือเรื่องของสหรัฐอเมริกานี่แหละแล้วก็พยายามที่จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซได้คือถ้าเปิดช่องแคบฮอร์มูซได้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายก็ลดความกังวลไปได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานเหล่านี้เป็นต้นค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกับพี่ก๊อฟวิทยาลาภพรมรัตนะนะคะจาก IV Global ค่ะสำหรับบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นไทยแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะเราได้เห็นภาพบรรยากาศที่เปิดตลาดกันมาแล้วนะคะของเราก็คือบวกเล็กน้อยนะตลาดต่างประเทศก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพบวกนะคะอ่ะพี่ก๊อฟพร้อมแล้วนะคะพี่ก๊อฟคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะดูตลาดต่างประเทศเขาบวกกันแรงนะคะพี่ก๊อฟแต่ของเรานี่เล็กน้อยเนาะแต่ยังมีลุ้นยังได้เห็นบวกกันอยู่แต่ว่ารุ่มการซื้อขายช่วงนี้ค่อนข้างจะหนาแน่นมากเลยนะคะพี่ก๊อฟวันนี้ดูจากปัจจัยที่ให้เนี่ยให้เป็นประเด็นอะไรคะ
5: ก็ประเด็นต่างๆประเทศก็เป็นมุมมองทางด้านบวกในบ้านเรานะคะแล้วก็ประเด็นภายในก็เป็นมุมมองบวกด้วยทีนี้เป็นประเด็นต่างประเทศก่อนก็คือเรื่องแรกเรื่องสหรัฐกับอิหร่านนะคะตอนที่คือตอนนี้เรื่องของสถานการณ์เนี่ยมันดูไปในทิศทางที่ดูผ่อนคลายแล้วก็ในช่วงของเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของประเทศคนกลางอย่างเช่นกาตาร์เนี่ยก็ออกมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องของการไกล่เกลี่ยระหว่างทางด้านสหรัฐกับอิหร่านก็ยังคงมีอยู่นะคะรวมถึงทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกมาให้มุมมองว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเจรจาและอาจจะมีโอกาสในการเปิดช่องแคบฮอร์มูซอันนี้มันก็เลยทําให้ระดับราคาน้ํามันในบ้านในต่างประเทศอะค่ะมันมีการย่อตัวลงมาจากประมาณสัก80 เหรียญมาอยู่ที่ประมาณสัก75 เหรียญนะคะมันก็เลยทําให้ตัวของตลาดหุ้นตัวของตลาดเนี่ยมีความคาดการณ์ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอกาสต่อการที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในกรอบเดือนกันยายนก็คืออีกประมาณสักเดือนหน้ามันก็มีโอกาสที่ลดลงนะคะจาก70%เหลือประมาณ50%เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของบอนด์ยูของสหรัฐอเมริกามีการย่อตัวค่ะภาพเหล่านี้มันก็เลยทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับความคาดหมายว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยช้าหน่อยก็เลยทำให้ตัวของตลาดหุ้นที่มีหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกิดการรีบาวน์นะคะอย่างเช่นตลาดหุ้นของเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็ทางด้านของญี่ปุ่นซึ่งเขาก็บวกดีกว่าบ้านเรานะเขาก็บวก3-4%แต่เวลาเขาลงเขาก็ลงเยอะเหมือนกันนะคะ
4: โอ้ลงแรงมาก
5: ดังนั้นตัวของตลาดนะคะดังนั้นตัวของตลาดบ้านเขาก็เลยเป็นทางด้านบวกในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะส่วนในบ้านเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในโซนของการประกาศผลประกอบการนะคะทีนี้ประกาศออกมาแล้วบางส่วนนะคะส่วนใหญ่ดีกว่าคาดนะเป็นไปตามคาดจะดีกว่าคาดซะเยอะดังนั้นมันก็เลยทำให้ตัวของตลาดหุ้นเนี่ยก็เลยมีแนวโน้มของการตอบรับทางด้านบวกแต่ว่ากรอบของการขยับบ้านเราเผอิญว่าเราไปเจอเรื่องของน้ํามันที่ย่อตัวด้วยพื้นที่เกี่ยวข้องกับออยอ่ะก็คืออย่างเช่นกลุ่มปตท.ปตท.สผ.อย่างเงี้ยมันก็เลยอยู่ในกรอบของการพักตัวค่ะแต่ว่ากลุ่มที่เป็นพวกแอนทายออยต่างๆอย่างเช่นกลุ่มของทางด้านพวกพวกสายการบินท่องเที่ยวอะไรพวกนี้มันก็เลยมีบอกลับรวมถึงกลุ่มโรงพยาบาลนะคะดังนั้นมันก็เลยทําให้มันทานกันอยู่พอมันทานกันอยู่อย่างเงี้ยเซตอินเด็กซ์เราก็เลยประเมินว่าวันนี้มีแนวโน้มบวกแหละแต่ว่าเป็นบวกกรอบไม่กว้างเท่าไหร่นะคะให้กรอบแนวต้านไว้ที่ประมาณใกล้1,635 จุดแล้วก็กรอบแกว่งก็จะเป็นการสร้างฐานเหนือกรอบ1,600อะค่ะ ก็จะอยู่ประมาณ1,600-1,635 จุดในวันนี้นะคะ
4: ค่ะแต่ว่าคือปัจจัยในบ้านเราก็ยังเป็นผลประกอบการอย่างที่พี่ก๊อฟพูดใช่ไหมคะเพราะดูเหมือนว่าจะออกมาดีใช่ไหมที่ออกมาล่าสุดเนี่ยดีกว่าคาดเห็นว่างั้น
5: ก็คือเอางี้หุ้นในกลุ่มแบงก์ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดนะคะที่ประกาศออกไปแล้วนะที่แย่กว่าคาดจะมีแบงก์กรุงเทพตัวเดียวตามคาดก็คือ SCB นะคะส่วนทางด้านของวัสดุก่อสร้างตัวใหญ่ก็ SC ตัวใหญ่ก็ดีกว่าคาดเพียงแต่วันนี้เขาเกิดขึ้นเครื่องหมาย SD จ่ายปันผลระหว่างการนะคะหุ้นในกลุ่มของทางด้านอย่างเช่นพวกHome Improvement เนี่ยคาดปรีดอย่าง Home Pro ก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะแล้วก็มีตัว Delta นี่ออกมารู้สึกน่าจะต่ำคาดตัว Delta เนี่ยที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประกาศถึงประกอบการออกมาต่ำคาดเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวฉุดกับทางด้านขึ้นเทคโนโลยีในบ้านเราแล้วก็มีน้ำหนักตลาดเยอะมันก็เลยทำให้ฉุดตลาดในรอบของสัปดาห์ที่แล้วไปนะคะส่วนตัวอื่นๆที่ยังไม่ประกาศเนี่ยก็กำลังรออยู่ส่วน TU ส่วนตัว True ที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ออกมาเป็นไปตามคาดนะคะดังนั้นแต่ว่าประเด็นแรกของตัว True เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ถือหุ้นกังวลว่า China Mobile เนี่ยจะขายหุ้นออกมาซึ่งถือว่าถือได้ 7.8% จาก Analyst Meeting ของ ID Global ที่ไป True เนี่ยเขาบอกว่าจะขายแค่ 1% นะคะก็ประมาณนี้ดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดเนี่ยบ้านเราเผอิญว่ามันมีขึ้นพลังงานน้ำมันเยอะดังนั้นเวลาออยลงเนี่ยไอ้ตัวของหุ้นในกลุ่มพวกนี้มันก็เลยพักตัวแต่ว่ามันก็แตกหนึ่งกันในหุ้นอื่นก็มีการปรับขึ้นไปดังนั้นภาพรวมของตลาดมันก็ยังคงเป็นการแบบแกว่งแบบไซด์เวย์ค่ะแต่ว่าการแกว่งไซด์เวย์เนี่ยมันจะติดกรอบแนวต้านประมาณกรอบใหญ่คือยังไม่ผ่าน650,000-650,000ส่วนกรอบย่อยก็ยังไม่ได้ติดกรอบ1,600อะค่ะก็จะประมาณแกว่งอยู่ในกรอบประมาณนี้ไปก่อนค่ะ
4: เพราะว่าหุ้นอะไรนะคะ AI ใช่ไหมคะที่มันพุ่งขึ้นมาน้ำมันร่วงแล้วบ้านเราดันน้ำมันหุ้นน้ำมันเยอะด้วยเหล่านี้เป็นต้นเนาะแต่ว่าวันนี้มีเรื่องของตัวเลขด้วยอย่างเงินเฟ้อของเดือนกรกฎาคมที่จะออกมาถ้าพวกนี้ออกมาเนี่ยมันจะมีผลต่อตลาดบ้างไหมพี่ก๊อฟ
5: มีผลนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเงินเฟ้อเนี่ยถ้าออกมาในทิศทางที่คือถ้าไม่สูงไปกว่าที่ตลาดคาดการณ์มากค่ะมันก็จะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าตลาดก็ยังพอรับได้นะคะรู้สึกตัวเลขจะออกมาแล้วนะแต่ที่ตอนนี้ไม่ได้เปิดตัวนะคะดังนั้นในลักษณะของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยถ้ามันออกมาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับตลาดคาดการไว้อะตัวของตลาดก็จะพอรับเงินเฟ้อตรงจุดนี้ได้ค่ะ
4: ออ
5: กมาแล้วอยู่ที่เงินเฟ้ออยู่ที่1.95อยู่ที่1.95ตลาดคาดไว้ที่2.5-2.6ก็ดีกว่าคาดนะคะหมายความว่ามันไม่ได้โตสูงขึ้นไปขนาดนั้นแล้วก็ในช่วงของไตรมาสในช่วงนี้มาของเดือนกรกฎาคมนะสิงหาเนี่ยคือกรกฎาคมสิงหาเนี่ยคือเป็นช่วงของราคาน้ำมันมันย่อดังนั้นเงินเฟ้อมันก็จะมีโอกาสของการย่อลงมาได้นะคะ
4: ค่ะนะคะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนตอนนี้ไปทิศทางไหนดีคะพี
5: ่เราก็ยังมีมุมมองว่าก็เลือกเป็นตัวไปนะคะวันนี้เราเลือกมา3ตัวก็คือตัวแรกจะเป็นตัวของตุนใหญ่ FCC นะคะแต่ประเดิมวันนี้ก็มีการขึ้นเครื่องหมาย FD นะแต่เรามีมุมมองคือเราก็เลือกวนๆมาหลายรอบละเป็นขึ้นที่ผมประกอบการออกมาดีกว่าคาดนะคะแล้วก็ตัวของตัวที่สองก็จะเป็น BCH ก็อันนี้ต้องติดตามด้วยผลประกอบการยังไม่ประกาศตัวที่สามคือสวัสดิ์อันนี้ก็ต้องติดตามผลประกอบการนะคะแต่ว่าก็เลือกมาในสามตัวใน3กลุ่มก็คือกลุ่มวัสดุก่อสร้างโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มของไฟแนนซ์ซึ่งเป็นสามกลุ่มที่เมื่อวานเนี้ยสามารถที่จะสวนทางตลาดโดยการบวกขึ้นมาได้ก็เลยและคงมีการกินกำไรค่ะ
4: ค่ะนะคะช่วงนี้มีอะไรที่น่าสนใจไหมบ้างไหมหรือว่าเราเน้นถ้าเป็นบ้านเราเองก็คงจะเป็นผลประกอบการเช่นเดิมค่ะพี่ก๊อฟ
5: ก็คือยังไงผลประกอบการเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักหลักอยู่แล้วนะคะสำหรับทั้งหุ้นใดตัวแล้วก็ภาพรวมของตลาดเพราะว่าตอนนี้ที่ผลประกอบการไตรมาส2ประกาศออกมาบ้างแล้วเนี่ยมันตกประมาณสัก 5% ของตลาดที่ประกาศออกมาส่วนใหญ่ก็ดีกว่าคาดประมาณ 8-9% นะคะดังนั้นมันก็เลยจะทำให้ตลาดมีความคาดการณ์ว่าให้กำไรต่อหุ้นของที่เป็นคอนเซนทัสฟิลที่ผ่านตัวเลขบูมเบิร์กอะมันจะออกมาขยับขึ้นไปแตะที่100บาทนะคะซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ไปคำนวณทาร์เก็ตเซตบูมเบิร์กอะคูณกับ PE ไปอะถ้าเกิดคูณไปแล้วก็คือเรามีมุมมองว่ามันอาจจะขยับได้ไปที่1,650-1,700 จุดได้อะค่ะแล้วมันก็ได้สอดคล้องกับตัวของเซฟโก้เองอะที่มีการคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทำเซอร์เวย์เขาบอกว่าตลาดจะกระทิงใน1-2 ปีข้างหน้าแล้วก็ปี69เนี่ยก็มีตัวเลขไปอยู่ที่1,700อันนี้เป็นเซอร์เวย์นะคะดังนั้นมันมาจากเรื่องของ Foreign Fund Flow FDI กำไรบริษัทจดทะเบียนที่โตแล้วก็ Valuation ที่ไม่แพงค่ะให้2อันเนี้ยมันก็สอดคล้องกันอยู่ตอนนี้นะคะ
4: ค่ะได้ค่ะค่าเงินบาทแล้วคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
5: ก็
4: โนโน
5: แข็งค่าขึ้นเพราะว่าตอนนี้เมื่อตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วอะญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาจับมือกันสร้างแข็งค่าเงินเยน
4: เป็นครั้งแร
5: เพ
4: ก
5: ราะ
4: ใน
5: เงิน
4: ป
5: เ
4: ร
5: ย
4: ะ
5: น
4: ว
5: ม
4: ัั ต
5: น
4: ิ
5: อ
4: ศ
5: อ
4: าส
5: ก
4: ตร์ใช่ไหมเขาบอกพี่ก๊อฟไม่เคยมีใช่ไหมอะไรแบบเนี้ย
5: ใช่ก็ดีอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นกังวลว่าถ้าเยนถ้าที่ญี่ปุ่นสร้างแข็งค่าเงินเยนมันจะเกิดไอ้ตัวของ unwind carry trade เนาะแล้วมันก็จะทำให้แบบภาวะของ risk off มันจะเกิดขึ้นอะทีนี้พอมีการร่วมมือกันแทรกแซงมันก็ดีค่ะเพราะว่าเย็นมันก็อ่อนไปหน่อยนะคะแต่ก็จะไม่ดีสำหรับคนที่ไม่ได้แลกเงินเย็นไว้เกิดไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเงินเย็นก็แข็งค่าขึ้นมานะคะ
4: เพราะว่าก่อนหน้านั้นถ้าไปแลกก่อนนี่คือได้แล้วก่อนที่เขาจะร่วมมือกัน
5: ใช่
4: คื
5: ใช
4: อ
5: ่ตอนนั้นมันจะอยู่0.2กว่าตอนนี้เป็นสอง
4: ใช่
5: เป็นสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งกว่าแล้วนะคะ
4: ลำบากแล้วตอนนี้นะคะแต่พฤติกรรมของต่างชาตินี่ก็ยังคงโอเคอยู่ใช่ไหมของบ้านเราเนี่ยได้รับความสนใจ
5: ก็ยังเป็นตัวเลขที่คือในกรอบของเดือนที่แล้วก็เป็นซื้อสุทธินะคะ40,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วก็เดือนนี้ยังไปในทิศทางที่ป้อไปอยู่แต่ว่าก็โดยส่วนใหญ่ยังซื้ออยู่ค่ะ
4: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่ก๊อฟค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพูดคุยกับคุณวิทยาลาภพรมรัตนะนะคะพี่ก๊อฟของเราค่ะมาทุกๆวันพุธนะคะอันนี้ก็มาเปิดมุมมองให้คุณผู้ฟังได้เห็นแนวโน้มของเซ็นดินเด็กตลาดหุ้นไทยนะคะว่ามีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะในส่วนของสัปดาห์นี้นะอ่ะแล้วก็ทองตะกี้เราดูราคาทองไปใช่ไหมเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะทองวันนี้ค่อนข้างจะผันผวนนะแต่ว่าจะเป็นความผันผวนที่เป็นแนวโน้มบวกเพราะว่าทองเนี่ยบรรยากาศการลงทุนตัวนี้คือเป็นภาพบวกหมดเลยนะคะถ้าดูจากไอ้ล่าสุดนะเพราะว่า64,700อันนี้คือทองที่รับซื้อนะส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ63,399วันนี้ถ้าบวกรวมกันก็800 บาทต่อบาททองคำแล้วค่ะราคาทองคำของบ้านเรานะ800 บาทต่อบาททอง800 บาทต่อบาททองคำถ้าเป็นมุมมองที่ดูเรื่องของราคาทองนะคะที่นักวิเคราะห์เขาดูเนี่ยเขาก็มองว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทองก็ถึงเวลาละพุ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะดูจากบรรยากาศการลงทุนตอนนี้ที่เข้ามานะทองก็ขยับขึ้นแต่ว่าความผันผวนก็ยังมีอยู่นะคะนี่ก็ต้องฝากถึงนักวิเคราะห์ด้วยนะความผันผวนมีไหมมีค่ะยังคงมีอยู่นะคะเพราะความแน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางมันยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องอะถึงแม้วันนี้เราจะมองว่าเป็นภาพบวกเขาจะหยุดการโจมตีเขาจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้แน่นอนแต่ทุกอย่างก็ไม่แน่นอนนะคะเพราะเราสามารถที่จะติดตามมาได้ตลอดแล้วมันก็เป็นภาพที่เดี๋ยวก็กลับไปกลับมาหลายคนก็เลยไม่ค่อยจะมั่นใจนะคะว่าทองมันจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่านะคะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่อยู่บนดอยก็รอไปก่อนถ้าเงินยังเป็นเงินเยนนะคะนี่จะเป็นคำแนะนำที่ออกมานะส่วนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเลยคุยเรื่อง AI นะคะกับคุณอาจารย์ปฏิศิรภพธาดาค่ะวันนี้อาจารย์บอกว่าขอคุยเรื่อง AI ที่ปลอดภัยคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะคุยกันช่วงต่อไปพักก่อนครู่เดียวค่ะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก39นาทีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์พันธิศิรภพธาราก็จะเข้ามาคุยกับเราดูเรื่องของกองทุนน้ำมันนิดนึงนะคะตอนนี้พลังงานเขาเปิดเผยว่าฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบพุ่งไปที่ 69,782 ล้านบาทแล้วนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอุ้มราคาน้ำมันหลังแอนเลยค่ะเพราะว่าราคาน้ำมันมันขึ้นมาสูงมากนะคะเนี่ยจะเกือบทะลุ100เลยอ่ะใช่ไหมสูงสุดไปประมาณ90กว่า98มั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็เลยทำให้กองทุนน้ำมันหลังแอนนะแล้วก็ตอนนี้ราคาลงมาละลงมาก็จะได้ช่วยตรงนี้ได้นะคะกองทุนน้ำมันจะได้ไม่ต้องไปแบกรับเยอะล่าสุดที่เปิดเผยออกมาเนี่ยคือน้ำมันตลาดโลกคือลงไปประมาณ 5% 5% ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ถ้านับรวมวันนี้ก็น่าจะลงไปเยอะกว่าเดิมอีกนะคะที่เขาวิเคราะห์มานะเพราะว่าสถานการณ์จริงๆแล้วมันยังเปราะบางอยู่นะคะถึงแม้ว่าความแน่นอนที่โดนัลด์ทรัมป์พูดมันก็คือความไม่แน่นอนอยู่ดีอะค่ะเขาก็เลยบอกว่ามันยังมีความเปราะบางอยู่ราคาน้ำมันก็มีความผันผวนสูงนะคะมันกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนรัฐก็ยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะมากำกับดูแลราคาน้ำมันณโรงกลั่นตามมติของคณะกรรมการกบง.อยู่นะคะของเราเนี่ยตอนนี้ติดลบพุ่งไป 69,782 ล้านบาทเสี่ยงขาดสภาพคล่องน่าจะกู้อีก 20,000 ล้านไม่แน่นะอันนี้ก็อาจจะเป็นภาพนั้นนะเสี่ยงเขาบอกว่าเป็นอาจจะนะเสี่ยงขาดสภาพคล่องแล้วก็ไปกู้มาเนี่ย20,000 ล้านมาช่วยดูแลตรงนี้ได้นะคะคือเราต้องดูราคาน้ำมันดิบของโลกอะเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูโรงกลั่นนะคะตามมติของกบง.เนี่ยเขาพยุงไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันก็เลยส่งผลให้สถานะราคาน้ำมันอันนี้ดูของวันที่2นะ2สิงหาคม2569 ติดลบไปเป็น 69,782 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 33,329 ล้านบัญชี LPG ติดลบไป 39,453 ล้านบาทนะคะยอดเจ้าหนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆรวมไปตอนนี้ก็ 52,936 ล้านบาทแล้วก็เจ้าหนี้เงินชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ที่ใช้เชื้อเพลิงอีก 8,849 ล้านถ้าสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งขึ้นอีกเนี่ยสกนช.ก็น่าจะดำเนินการกู้เงินในกรอบวงเงินที่ขอไว้ก็คือ 20,000 ล้านบาทภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อจะมาเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันนะคะอันนี้คือสถานการณ์ของบ้านเราที่มันเป็นอยู่ในเวลานี้นะคุณผู้ฟังนะดูน้ำมันล่าสุดเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะยังเป็นลบอยู่นะลบอยู่ค่ะต่ำกว่าถ้าต่ำกว่า80ก็ยังค่อยยังชั่วนะก่อนหน้านั้นต่ำกว่า60ยังวิ่งทะลุขึ้นมาต้อง90เลยอะนะอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะสถานการณ์ตอนนี้ว่าแน่นอนก็ยังมีความเปราะบางอยู่เลยคือจะต้องรอดูการเปิดช่องแคบฮอร์โมสเป็นหลักนะคะถ้าช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยเปิดออกมาแล้วการขนส่งทางเรือมันสามารถที่จะผ่านได้แบบสบายใจก็อาจจะทำให้บรรยากาศของการลงทุนเนี่ยก็ดีขึ้นมาได้นะคะดีขึ้นมาได้ฉะนั้นแล้วคือตอนนี้เนี่ยเราติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปค่ะรอติดตามเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์รู้สึกว่ายังหาลิงก์ไม่เจอนะคะเดี๋ยวนะรอก่อนอาจารย์พันทิตมาแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้พอดีปกติแล้วจะโทรนะคะตอนนี้ก็ถือว่าช่วยๆกันเนาะประหยัดด้วยค่าโทรก็ยังคงแพงอยู่นะคะช่วยสถานีได้ก็ช่วยแล้วก็ถ้ามาทางซูมเนี่ยคือเสียงจะชัดกว่าเหมือนจัดห้องส่งอยู่ด้วยกันน่ะก็เลยขออาจารย์ส่งพาสเวิร์ดแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้นะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมก็ให้น้องต่อซึ่งตอนนี้ดูแลหลังไมค์ให้เราอยู่นะคะบอกด้วยแล้วกันนะเพราะว่าดูคอมเดี๋ยวถ้าเด้งขึ้นมาเดี๋ยวจะได้คุยกันวันนี้คือประเด็นที่อาจารย์นำเสนอก็คือการใช้ AI ที่ปลอดภัยถ้าไปถึงพูดอย่างนั้นก็ AI มันไม่ค่อยปลอดภัยถูกไหมคำกล่าวนี้พูดได้นะว่าไม่ปลอดภัยอ่ะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันอยู่ที่เราจะใช้ยังไงนะคะใช้ยังไงให้ปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้องค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ใช้ AI กันเยอะมากนะองค์กรนักศึกษานักเรียนนะคะก็ใช้กันหมดตอนนี้นะใช้ AI กันทั่วๆเลยแต่ว่าจะใช้ยังไงให้มันปลอดภัยคำว่าปลอดภัยคือมันจะได้ไม่ดึงข้อมูลอะไรของเราไปเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นผู้นำให้เราด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้ดิฉันพูดถึง AI นะแต่วิธีการใช้ให้ปลอดภัยมันก็มีอยู่ซึ่งต้องเรียนรู้กันไปบางคนไปเรียนเลยกันทีเดียวนะคะไปดูบ้านมันจะมีความรับผิดชอบอะไรยังไงมันจะมีหลักการของมันอยู่อะAI ที่ปลอดภัยนะคะคือมันเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่า AI ที่ใช้งานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดนะมันมีอยู่แล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นไม่มีข้อผิดพลาดหรอกเพราะ AI เกิดจากการที่มนุษย์เป็นผู้กำกับตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณเตย
6: เรามาละกว่าจะงมกันได้นะเรามาต้องขออภัยอาจารย์ด้วยนะคะ
7: พอดีบอกว่ามาทางโทรศัพท์แล้วจะดีกว่าเอ้ยไม
6: ่มาทาง
7: ซูมแล้วไม่ดีกว่าเงี้ย
6: ซูมจะดีกว่าโทรศัพท์
7: ซูมจะดีกว่าใช่ไหมโอเค
6: เสียงซูมจะเสียงคล้ายๆกับเราอยู่ห้องส่งเหมือนกันเลยอาจารย
7: ์อ
6: าจารย์มาดูเลย AI ใช้ยังไงให้ปลอดภัยค่ะ
7: ก็จริงๆเราก็ได้พูดเรื่องนี้กันไปหลายครั้งหลายหนนะว่าการที่เราจะเอา AI มาใช้ในองค์กรเนี่ยมันมีความสำคัญไม่ใช่ว่าใครอยากใช้ก็ใช้ไปใครจะเอา AI ตัวค่ายไหนมาใช้ก็ไม่มีแบบแผนขององค์กรเลยเนี่ยฉะนั้นการนำ AI มาใช้เนี่ยมันในองค์กรเนี่ยต้องคำนึงถึง5ประการด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือว่าความโปร่งใสคือ AI เนี่ยมันต้องอธิบายได้ว่าการตัดสินใจหรือว่าการสร้างผลลัพธ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าเราสั่งมันทำงานแล้วมันให้ผลลัพธ์มาแล้วเนี่ย มันไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยหัวใจสำคัญการใช้งานเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะสั่งงาน AI ไปแล้วก็โอเคผู้บริหารสั่งลูกน้องไปทีนึงนะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าลูกน้องก็ทำแต่ไม่รู้ว่ามันได้มาได้ไงนะก็ไม่รู้ว่าที่ได้มานั้นถูกต้องหรือเปล่า
6: ค่ะ
7: เออก็เลยทำให้บางทีเนี่ยคนที่ใช้ AI เป็นเนี่ยก็จะดูเก่งเลยนะดูเก่งในองค์กรเลยเช่นคนที่บางคนทำพรีเซนเทชันใช้ AI ทำเนี่ยก็จะเก่งเลยนะครับโดยที่ตัวเองก็อาจจะไม่มีเรียกว่าสกิลในเรื่องของการทำพรีเซนเทชันที่ดีจริงๆอ่ะคือตัวเองไม่มีความรู้ไงแต
6: ่
7: ว่าเอาไอ้ผลงานเนี่ยไปโชว์เจ้านายแล้วอาจจะได้แบบได้รับการชื่นชมโปรโมตอะไรเงี้ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากตอนนี้
6: ค่ะ
7: ในขณะที่ศาสตร์ของการที่เราจะต้องมีทักษะในการที่เราจะต้องทำงานในด้านต่างๆเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่มันจะต้องอาศัยคนที่รู้จริงทีนี้ AI ในวันนี้มันทำให้คนรู้ไม่จริงแล้วก็เอางานมาอวดเหมือนจะเป็นงานชั้นเลิศเลยผลลัพธ์ชั้นดีเลยนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เก่งจริงไอ้องค์กรอันตรายนะมีคนไม่เก่งจริงอ่ะแล้วอยู่ในองค์กรอ่ะแล้วก็เอาผลงานมาเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าเป็นคนที่แบบว่าคือเมื่อก่อนใครที่แบบว่าไม่เก่งในทักษะนั้นจริงๆก็จะต้องถูกกดดันนะจะต้องฝึกฝนให้เก่งจนได้อันนี้ก็คือมันจะอาจจะไม่มีอาจจะสร้างความไม่โปร่งใสในองค์กรว่าสรุปแล้วพนักงานของคุณเก่งจริงหรือเปล่าคือ AI มันช่วยลดเวลาได้นะมันช่วยลดเวลาได้แต่มันดีสำหรับคนที่มีทักษะตรงนั้นอยู่แล้วล่ะรู้แล้วว่าโอเคมัน AI มันมาเสริมศักยภาพยังไงแต่สำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับมีเด็กนักเรียนอ่ะครูสั่งให้ทำกันบ้านทำรายงานแล้วก็ให้ AI ทำ
6: ก็ให้ทำไปเลยให้ทำ
7: แ
6: แ
7: ล
6: บ
7: ้
6: บ
7: ว
6: ตามสะดวกของน้อง
7: แล้วเด็กนั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจหรือเปล่ามีความรู้หรือเปล่าวันนี้องค์กรหลายองค์กรมันจะกำลังมีคนแบบนี้อยู่นะเออนั่นต้องระวังข้อสองคือความยุติธรรม AI มันไม่ควรคือว่ามันต้องไม่ลำเอียงอ่ะวัน
6: มัน
7: นี้
6: มี
7: ถ
6: เอ
7: าม
6: ไ
7: ว
6: อ
7: ่า
6: ลำเอียงด้วยเหรออ
7: ้าวมันมีสิอ่ะผมยกตัวอย่างอันนึงนะAI เนี่ยมันถูกเรียนรู้ให้เรียนรู้นะมันถูกให้เรียนรู้ว่ามันจะต้องคิดยังไงวันนี้ที่เรามีธนาคารใหม่เกิดขึ้นได้ยินไหมธนาคารอันใหม่อ่ะนะแล้วมันจะมีธนาคารแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเวลาที่เขาวิเคราะห์สินเชื่อตอนนี้มันก็ใช้ AI ในการวิเคราะห์สินเชื่อบางคนได้บางคนไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละต่องดำตรงนี้แหละเราจะรู้ได้ไงว่าเขาพิจารณาสินเชื่อยังไงเกิดสมมติ AI มันอาจจะถูกให้เรียนรู้ประมาณนี้
6: ค่ะ
7: แต่ถ้าวันหนึ่ง AI มันเกิดจะเก่งขึ้นมามากกว่าเดิมอ่ะมันเรียนรู้ได้มากขึ้นมันคิดวิเคราะห์ของมันได้มากขึ้นอาจจะสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาก็ได้
6: คือมันวิเคราะห์โดยที่เราไม่ได้สั่งนี้หรอ
7: ก็เป็นไปได้ตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้100%ว่ามันจะไม่วิเคราะห์ในสิ่งที่มันเกิดมาเพราะทุกวันนี้มันก็ยังมีเหตุการณ์ที่เราคือเราอาจจะยังจับผิดมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปรู้พฤติกรรมล่วงหน้าของ AI ได้100%
6: ค่ะ
7: นะ AI มันเหมือนมันก็เหมือนคนนะเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาจากโครงสร้างของสมองมนุษย์อะนะฉะนั้นวันนี้เราใช้ AI ที่อยู่ในความที่เราควบคุมได้เนี่ยไม่ถึง100%หรอก
6: ค่ะ
7: ฉะนั้นความยุติธรรมที่ AI เนี่ยเราว่าเหมือนมีเด็กคนหนึ่งที่กำลังเติบโตแล้วเราต้องสอนเขาให้เขาเป็นคนมีความยุติธรรมอ่ะเออแล้วเด็กคนนี้มันก็จะมีอินพุตมาจากหลายแหล่งเลยในชีวิตอ่ะฉะนั้นความยุติธรรมของเขามันก็อาจจะถูกเบี่ยงเบนจากที่สอนไปก็ได้แต่การสอนที่ดีอ่ะมันก็ต้องสอนให้ AI เนี่ยมันรู้หลักการที่ถูกต้องว่าเออยุติธรรมคืออะไรทุกวันนี้มนุษย์อ่ะ

0: ให้ AI สร้างงานสร้างผลงานทำอะไรก็ตามแล้วความรับผิดชอบอยู่ที่ใครคนที่เป็นคนสั่งงานนั่นแหละคือคนที่ต้องรับผิดชอบจะบอกโอ้ยทำผิดเพราะ AI ทำผิดแต่
1: พ
0: ใ
1: ู
0: ค
1: ด
0: ร
1: ง่าย
0: ส
1: ๆ
0: ั่ง
1: ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ใครสั่งมันต้องบอกระบุชัดเจนองค์กรต้องบอกเลยว่าผลงานที่พนักงานรับผิดชอบเนี่ยต้องไม่ว่าจะสร้างด้วย AI อย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของพนักงานคนนั้นถูกไหมฉะ
1: ใช
0: นั้น
1: ่
0: สมมุติว่ามนุษย์เนี่ยเกิดย้อนกลับไปไอ้เรื่องวิเคราะห์สินเชื่อเนี่ยเกิดไปเขียนให้มันเรียนรู้เรื่องของบางอย่างให้ไปวิเคราะห์สําหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยต้องให้คนกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะถ้ามีเงื่อนไขนี้มาปุ๊บคนกลุ่มนี้ได้เงินกู้ไปเลยอย่างเงี้ยสมมุติว่ามนุษย์สั่งละทีนี้ AI มันทํางานไปมันก็วิเคราะห์ไปตามที่มนุษย์สั่งแต่เราบอกว่าเอ้า AI เป็นคนตัดสินนี่ให้ AI รับผิดชอบเหรอก็ไม่ใช่ฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยใครๆก็ตามที่เป็นคนที่ควบคุม AI คนนั้นคือคนรับผิดชอบคนที่สั่งงานเช่นเดียวกันรถยนต์ขับเคลื่อนเองได้ขับเองได้อย่างเงี้ยในอนาคตเนี่ยถามว่าถ้าเกิดมันไปชนกันนะใครรับผิดชอบก็ต้องเป็นเจ้าของรถถูกป่ะ
1: ไม่ใช่รถยนต์
0: ไม่ใช
1: ร
0: ่
1: ถยน
0: ไ
1: ต
0: ม
1: ์
0: ่
1: ไ
0: ใ
1: ร
0: ช่
1: คนขับตอนน
0: ไ
1: ี
0: ม
1: ้
0: ่
1: จ
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ิง
0: ่
1: เขาไม่สั่งให้มีแล้วนะไอ้เพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะอะเตยเพิ่งอ่านมาเมื่อ2 วันที่แล้วนี่เอง
0: ก็มันยังมันเป็นแค่การทดลองไงไอ้เรื่องรถยนต์ไร้คนขับอ่ะมันคื
1: ใช
0: อก
1: ่
0: ารทดลองมันยังไม่ได้แบบมาใช้จริงหรอกนะถัดมาความเป็นส่วนตัวเอาเราจะรู้ไหมว่า AI ที่มันเอาข้อมูลไปเนี่ยมันเอาข้อมูลไปใช้เฉพาะของเราไหมหรือว่ามันเอาออกไปข้างนอกไปเรียนรู้กันข้างนอกโดยไม่บอกเราหรือเปล่าฉะนั้นคนที่สร้าง AI ขึ้นมาจะต้องวางสิ่งนี้เอาไว้เลยเขียนเป็นกฎเกณฑ์เอาไว้ให้ AI ต้องรู้ว่าจะต้องไม่เอาข้อมูลเนี่ยไปปนกับข้อมูลข้างนอกองค์กรเช่นถ้ามีการอัปโหลดข้อมูลยกตัวอย่างเช่นงบเขาเรียกรายงานยอดขายประจำเดือนถ้าพนักงานฝ่ายการตลาดส่งขึ้นไปเพื่อให้อัปเดตนะให้ขอโทษให้ AI ทำงานให้ประมวลผลให้มันจะต้องรู้เลยว่าข้อมูลแบบนี้จะไม่ถูกส่งออกไปนอกองค์กรหรือทุกวันนี้ที่เราใช้ AI ฟรีๆกันเนี่ยวันนี้มันน่ากังวลนะมีการประกาศใน AI บางยี่ห้อนะที่บอกว่าให้ใช้ฟรีได้ผมเห็นเริ่มเห็นเยอะแล้ว
1: ก็
0: น
1: เ
0: ะ
1: ธอก็ใช้ฟรีถ้าใช้เองแต่ทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะแบบจ่ายเป็นรายเดือนนะจ๊ะ
0: แต่มันจะมันก็นั่งนะนั่นคือจ่ายตังค์ไงพอจ่ายตังค์แล้วใช้กับค่าย AI ที่เขามีการประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่นำเอาข้อมูลของผู้ใช้เนี่ยไปใช้ในเชิงสาธารณะไปเรียนรู้สาธารณะหมายความว่าเราใส่ข้อมูลสำคัญองค์กรเข้าไปเขาก็จะใช้เฉพาะเราเท่านั้นแหละเขาจะไม่เอาไปให้ AI เรียนรู้เพื่อไปประมวลผลกับคนอื่นเขาก็จะยิ่งถ้าเกิดเราจ่ายเงินเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขเลยอย่างเจมินายของ Google เนี่ยเขามีเงื่อนไขชัดเลยว่ามันจะปลอดภัยแต่ตรงนี้มันมี AI ค่ายอื่นอีกอะที่มันไม่ใช่อะไรน
1: เ
0: ะ
1: จมินาย
0: มั
1: อ
0: น
1: ย่างเดีย
0: ไม
1: ว
0: ่ใช่เจ
1: มี
0: มิ
1: ค
0: น
1: อ
0: าร ย
1: ์ส
0: ไม่ใช่ GPT มันไม่แล้วก็ไม่ใช่คลอสมันจะมีค่ายอื่นๆที่
1: ข
0: ต
1: อ
0: อง นน
1: ไ
0: ี
1: ท
0: ้
1: ย
0: ม
1: ย
0: ี
1: ังไม่
0: กาม ร
1: ีใช่ไหมจางของไทยก็พยายามสร้างอยู่นี่ก็มีนะอย่
0: ม
1: าง
0: ีครับมี
1: SCB นี้เขาใช้ของไทยนะเขาพยายาม
0: ม
1: ใช้
0: ี
1: ของไทยมันจะได้ปลอดภัยด้วย
0: ก็มีอยู่แต่ว่าเขาก็พัฒนากันไปนะครับคนไทยยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่
1: ค่ะ
0: แต่มันมีของจีนของที่อื่นหรือของคนอื่นๆที่เข้ามาแล้วก็บอกว่าใช้ AI ฟรีเลยนะตอนนี้แล้วก็มาโฆษณาให้เด็กให้ผู้ปกครองเนี่ยเอาไปให้เด็กใช้นะใช้ฟรีทํากันบุ้งกันบ้านทํางานทําอะไรให้ผ
1: อั
0: ม
1: นต
0: ฟัง
1: ร
0: ด
1: า
0: ู
1: ย
0: แล้วมันอันตรายนะเพราะว่า
1: ใช่ไหม
0: เด็กก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยสิ
1: คือเด็กเขาไม่รู้หรอกว่า AI มันจะอันตรายเขารู้แต่ว่าเขาถามอะไร AI ตอบไม่รู้คำตอบที่
0: ใช
1: ถู
0: ่
1: กต้องหรือเปล่าหรือตามที่ครูแต่ว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมัธยมหรือว่าในส่วนของอุดมศึกษานะอาจารย์เขารู้เลยนะว่าเด็กคนไหนใช้ AI จ้ะ
0: ผมก็รู้ถ้าเกิดใครทำ AI มาให้มาส่งให้ผมก็รู้อยู่แล้ว
1: ใช่ไหม
0: นะเพราะมันมีภาษาทุกวันนี้เนี่ยเว
1: ภ
0: ล
1: า
0: า
1: ษ
0: เ
1: า
0: รา
1: เอไออ่ะเนาะเรารู้เลยเนาะ
0: ทุกวันนี้เวลาดูคลิปวิดีโอคลิปสั้นวิดีโอคลิปเรียลอะไรพวกเนี้ยคลิกเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยรู้เลยอันนี้คำบรรยายมาจาก AI แล้วมันน่าเบื่อมันน่าเบื่อ
1: บน
0: มันน่าเบ
1: ไม
0: ื
1: ่
0: ่อ
1: มีมันไม่มีน้ำไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่นะจัน
0: ฉัน

0: ข้อสี่เนี่ย
1: อืม
0: ที่บอกว่าคว
1: ไ
0: า
1: ป
0: มป
1: อย
0: ล
1: ่
0: อ
1: า
0: ด
1: งรวดเร็ว
0: คือความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็ต้องคำนึงได้ว่าเราใช้ AI ในค่ายไหนค
1: ค
0: ่า
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ใด
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะครับสุดท้ายเลยความปลอดภัย
1: ค่ะ
0: ระบบ AI เนี่ยต้องป้องกันการถูกโจมตีได้ด้วยนะ
1: อือหือ
0: ถ้า AI ถูกโจมตีขึ้นมาล่ะยุ่งเลยล่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติระบบการเงินเนี่ยแล้วถูกที่เป็น AI วิกเป็นสม
1: ค
0: อ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เนี่ยแล้วถูกแฮกสมองเนี่ยโหอันตรายมากวันนี้มันมีไวรัสเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกมัลแวร์มันก็คือไวรัสในอดีตนั่นแหละมีแบบใหม่แล้วนะคือเป็น AI ไวรัสมันมีใค
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: เขียนโปรแกร
1: อื
0: ม
1: อห
0: ป
1: ื
0: ้อ
1: อง
0: กันใช่ไหมป้องกั
1: อ
0: น
1: ื
0: ตัวนี้
1: ม
0: ปุ๊บมันคิดหาวิธีใหม่เลย
1: ค่ะ
0: เช่นมันเจาะรหัสปุ๊บมันเจอตัวป้องกันมันคิดหาวิธีใหม่
1: อือหืออ
0: ันตรายมากตอนนี้
1: ฝ
0: น
1: า
0: ะ
1: ก
0: คร
1: ไว
0: ั
1: ้
0: บ
1: ห
0: เอ
1: ้า
0: าล
1: ข
0: ่ะ
1: ้อน
0: เ
1: ะ
0: วลาหมดแล้ว
1: เวลาน
0: ะ
1: ห
0: ค
1: ม
0: รั
1: ด
0: บนี
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: คือ5 ข้อที่มาเล่าให้ฟังนะครับก็
1: ได้
0: ฝาก
1: ค่ะ
0: เว็บไซต์พันทิปอะคาเดมีนะครับความรู้แบบนี้ก็อยู่ที่นั่นแหละครับนะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุยกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1:200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับ
9: มารีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติน
10: ายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 43และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้แล้วทางนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ฝ่ายไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าไปสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไป
11: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางปคมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางปคมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางชวิสาประทุมมารายงาน
5: ฟิลิปปินส์พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายและมีผู้ป่วยสะสมราว 1,241 รายโดยในเมืองแห่งนี้มีจำนวนประชากรยุงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยถึง12เท่าส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับเวลาประมาณ 11 นาฬิกาเศษไปจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่านที่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังครับพบกัน 2-3 ช่องทางนะครับนอกจากติดตามทางวิทยุท่านผู้ฟังท่านใดที่ใช้ Facebook ก็เข้าไปกดไลค์ไปเป็นเฟรนด์กับผมได้นะครับ Facebook สะกดชื่อรายการตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนสระโอหอหีบรอเรือนะครับจากนั้นถ้าไม่มีเวลาฟังตรงตามช่วงเวลาที่ผมออนแอร์ท่านก็ไปฟังตอนเช้าก่อนนอนกลางวันขับรถเปิดได้หมดเลยครับผ่านทาง YouTube สะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับสักครู่นี้ผมต้องหยิบเพลงของ Kansas Does in the Wind กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าปรากฏการณ์ที่เรากำลังเห็นแล้วก็เกิดขึ้นหลายจุดในโลกใบนี้เป็นเครื่องยืนยันให้เราเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าใดๆในโลกล้วนไม่เที่ยงสัปดาห์ที่แล้วไฟไหม้มโหฬารมากในพื้นที่โซนเมืองที่เรียกว่าบอร์โดหรือบอร์โดนะท่านผู้ฟังมีคนไปสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจที่ทำไวน์ซึ่งบอร์โดหรือบอร์โดที่คนไทยรู้จักเป็นแหล่งบ่มไวน์ขนาดใหญ่ของโลกมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานของฝรั่งเศสแต่ไฟที่โหมลุกไหม้กินอนาบริเวณใหญ่โตมากเจ้าของไร่องุ่นเขาบอกว่าไร่องุ่นที่ปลูกไว้อายุ 80-90 ปีเนี่ยไม่รู้จะเอากลับคืนมายังไงทั้งๆที่มันเป็นองุ่นสายพันธุ์ที่ให้คุณภาพสูงแต่วันนี้มันก็สูญสลายไปกับเปลวเพลิงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามมันไม่มีความเที่ยงใดๆในโลกล้วนไม่เที่ยงนะครับขออนุญาตยกคำกลอนมาบทหนึ่งสิ่งใดๆในโลกนี้ไม่มีเที่ยงไม่อาจเลี่ยงเกิดดับลับสลายจำไว้เถิดเกิดแก่แลเจ็บตายทั้งหญิงชายถูกกำหนดตามกฎกรรมหลายคนที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์ตอนนี้จะเข้าใจได้ดีแล้วก็ตระเตรียมตัวเองเพราะเห็นว่ากำลังจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญคือในวันที่12สิงหาคมนี้จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสุริยุปราคาจะเกิดเหตุการณ์เกิดคลาดนะแล้วจากนั้นวันที่13ก็จะเกิดจันทรุปราคาเกิดจันดับไม่แน่ใจว่าจันทรุปราคาหรือเปล่าแต่วันนั้นจะเป็นจุดที่เรียกว่าจันอมาวสีคือจันมืดสนิทเพราะเป็นแรม15ค่ำสมปรากฏการณ์นี้มีผลเยอะมากท่านผู้ฟังครับเพราะว่าขณะนี้ถ้าเราติดตามข่าวสารต่างๆผมเคยกลับเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพไปว่าเวลาแสงของอาทิตย์ถูกบดบังโดยเงาดำของราหูมันหมายถึงบุคคลที่อยู่ในสปอตไลท์อาจจะต้องมีเรื่องหมองมัวนะหรืออาจจะมีเรื่องหมองมัวที่เคยปิดบังไว้แล้วมันถูกเปิดเผยเปิดโปงออกมาท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับกรณีการหัวสวหรือที่คุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ได้เปลี่ยนคำพูดใหม่เป็นการโกงสวเมื่อวานนี้นะครับคุณพฤทธิ์นะได้มีการจัดกิจกรรมนะเป็นการ มาพูดคุยเจาะลึกกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสวมีการเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาคพิเศษนะเขาเขียนว่าเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนโดยช่วงแรกพยานทั้ง3คนก็มาเล่าถึงบรรยากาศในวันเลือกระดับประเทศขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่จับความได้ว่ามี อดีตผู้สมัครสว.ได้เล่าบรรยากาศเมื่อวันที่26มิถุนาปี67นะเล่าถึงผู้สมัครสว.นะที่เคยอ้างตัวว่าในอดีตนะเคยเป็นอาจารย์พิเศษนะที่โรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วก็สอนมาอย่างยาวนานเขาบอกว่าคุณสมบัติที่น่าสงสัยบอกว่าเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยมาเป็นระยะเวลา10ปีแต่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าเป็นข้อมูลเท็จและข้อมูลที่อ้างว่าเป็นพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นเท็จจึงทำเรื่องส่งกกต.ตรวจสอบตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน67จนถึงปัจจุบันนี้เรื่องยังเงียบไม่มีการตอบกลับและบุคคลดังกล่าวได้เป็นสว.ท่านผู้ฟังคนไทยฟังแล้วก็คงสะเทือนใจนะครับเพราะว่าโอ้ตกลงบ้านเมืองเราได้คนเข้าไปสู่ระบบซึ่งมีสิทธิ์มีเสียงในการโหวตว่าองค์กรอิสระจะเลือกใครนะที่สำคัญยังได้ใช้เงินซึ่งเป็นเงินภาษีประชาชนเป็นเงินเดือนเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงเห็นไหมครับ นั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าในวันที่12สิงหาหรือช่วงกลางสิงหาที่หลายคนกลัวกันว่าโอ้โหมันจะเกิดเหตุการณ์ธรรมชาติใหญ่โตเหตุการณ์ธรรมชาติที่มันก็ทยอยเกิดนะท่านผู้ฟังครับแต่เหตุการณ์ที่เป็นไปตามแรงแห่งกรรมมันกำลังค่อยๆทยอยเกิดขึ้นนะเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ทุกคนจับตามองว่าเหตุการณ์กรณีการมั่วสว.ผลจะออกมาเป็นอย่างไรมากไปกว่านั้นวันนี้5สิงหาคมครับวันนี้คณะกรรมการกสทก็มีการนัดถกนะมีการนัดคณะกรรมการการสอบสวนกรณีทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายเนี่ยว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรนะจะถอดถอนออกไปทั้งหมดเลยไหมหรือจะจัดสอบใหม่ทั้งหมดคือวันนี้คนรอฟังข่าวนี้อยู่ท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านประกรณ์ยืนยันว่าวันนี้จะมีการประชุมกรณีดังกล่าวนะ เพราะว่าผู้คนรอติดตามอยู่ว่ากรณีทั้งหมดนี้ 5,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรท่านผู้ฟังครับแล้วพอดำเนินการนะผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะเห็นความระยงระยางของการทำการโกงกันอย่างเป็นระบบเข้าไปเปิดดูในหน้าเพจของไทยรัฐออนไลน์นะครับท่านรองนายกประกรณ์ก็เตรียมประกาศนะเตรียมเจาะลึกข้อมูลวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการการสอบสวนกรณีดังกล่าวนะครับทีนี้ท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยเตรียมจะแจ้งผลสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีทราบแต่ว่ายังไม่ได้นำเข้าแจ้งที่ครม.เพราะอยู่ระหว่างปรับแก้ผมก็รอฟังนะครับปรับแก้คืออะไรตกลง 5,900 กว่าคนไปต่อหรือว่าต้องถูกถอดออกมาเลยนะครับเมื่อเช้านี้ประมาณสัก9โมงเศษนะฮะท่านรองนายกประกรณ์นะรองนายกฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สัมภาษณ์ทำเนียบรัฐบาลก่อนเข้าร่วมประชุมครม.ว่าหลังคณะกรรมการสรุปผลและมีมติเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมายังไม่ได้รายงานให้นายกรับทราบอยู่ระหว่างการปรับแก้ซึ่งหลังจากนี้จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแต่ไม่ได้แจ้งในที่ประชุมครม.แต่ประชาชนรอฟังว่าเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วจะหาต้นสายปลายเหตุได้ขนาดไหนเพราะผู้ร่วมกระทำความผิดเป็นใครนะความระยงระยางของเส้นทางทางการเงินไปถึงใครแล้วใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลงมือปฏิบัติการเป็นลักษณะขบวนการใหญ่โตขนาดนี้เห็นไหมท่านผู้ฟังครับซึ่งปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้เกินเลยไปกว่าจังหวะของดวงดาวที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังนะบางคนบอกว่าโอ้ยเพราะมีนักข่าวเสนอข่าวมาว่าไอ้เรื่องการโกงเนี่ยมันทำกันมาเป็น10ปีแล้วแต่รอบนี้เนี่ยนะเกิดความขัดแย้งกันของ คณะเอเจนต์ที่ไปหาผู้ที่จะเข้าสมัครสอบเพราะแย่งโควต้ากันโอ้ฟังแล้วก็ชักงงเอเจนต์อะไรพอจับความได้ก็เข้าใจว่าก็คือทำกันเป็นกระบวนการแหละครับนะแต่ว่าเวลาผลสอบออกมาแล้วเอเจนต์บางคนที่ไปหาผู้สอบแล้วไปเก็บเงินเข้ามาไม่ได้โควต้าก็ต้องคืนเงินนะแต่พอยังไม่คืนเงินคนที่เขาจ่ายเงินไปแล้วเขาบอกอู้ฉันจ่ายแล้ว300,000 400,000 500,000ฉันต้องได้แต่ฉันไม่ได้นะก็เลยทำให้เอเจนต์ก็ต้องไปหักกับเอเจนต์กันเองก็เป็นที่มาของการไปจับด็อกเตอร์คนหนึ่งจำได้ไหมครับนั่นแหละฮะเป็นเหตุการณ์แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าดาวเสาร์ที่โคจรอยู่ที่ราศีมีนณขณะนี้เนี่ยนะครับดาวเสาร์ขณะนี้มันโคจรมาทับดาวศุกร์ในชะตาเมืองประเทศไทยของเรานะครับดวงรัตนโกสินทร์มีดาวศุกร์อยู่ที่ราศีมีนเป็นมหาอุดครับเป็นมหาอุดเลยแต่ศุกร์ดวงนี้ตั้งรับดาวเสาร์อยู่ตั้งแต่ปลายพฤษภาเป็นต้นมาทำให้ศุกร์กับเสาร์อยู่ร่วมราศีเดียวกันก็เกิดความแตกแยกภายในไปทุกทั่วหัวระแหงของบ้านเมืองของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นก้วนไหนถ้ามันมีร่องรอยปริแตกอยู่มันจะแตกใหญ่ขึ้นไปถึงขั้นทำลายกันเองท่านผู้ฟังครับศุกร์กับเสาร์เจอกันตำราโหราศาสตร์เขาระบุไว้ชัดเจนว่าดาวคู่นี้เป็นคู่ศัตรูก็มักจะให้โทษรุนแรงนะครับเกิดความขัดแย้งถ้าเป็นดวงชะตาคนธรรมดาก็อาจจะถึงขั้นมีสัตว์มีพิษนะเข้าไปกัดถึงที่เลยถ้าเป็นเด็กเล็กตัวเล็กตัวน้อยก็อาจจะถึงขั้นตกบันไดตกจากที่สูงนะหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจซึ่งเกิดจากบุตรบริวารเห็นไหมครับเกิดจากบริวารเกิดความกระทบกระเทือนใจตำราโหรว่าเป็นกลอนไว้ว่าสุขถูกขออภัยครับเสาถูกพระเคราะห์สุขปะทะทุกพยาธิเยือนโรคร้ายและหลายเดือนก็จะกลายจะกลับเป็นโจรร้ายเขม่นมองอริปองจะทำเข็นอายุบ่อยืนเย็นมฤตร้ายและเร่งเกรงเห็นไหมฮะเวลาเสาไปต้องสุขนะปะทะทุกพยาธิเยือนคือเกิดโรคนะเมืองไทยเราเกิดโรคสิครับอันนี้เขาเรียกว่าไส้เน่าฮะป่วยภายในโรคร้ายและหลายเดือนคือเป็นมาอย่างยาวนานน่ะคำว่าโรคร้ายและหลายเดือนคือมันเป็นกัปปิตาชาติเนี่ยนะก็จะกลายจะกลับเป็นโจรร้ายเขม่นมองอริปองจะทำเข็นนะเราก็เกิดเหตุความขัดแย้งภายในและเกิดเหตุความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอายุบ่อยืนเย็นมฤตร้ายและเร่งเกรงนะเพราะฉะนั้นองค์กรหน่วยงานใดก็ตามที่เกิดความขัดแย้งภายในก็จะเกิดนะอาจจะถึงขั้นทำให้บางสิ่งบางอย่างต้องยุติลงเสาโรโคจรฝ่าฝืนถึงสุขทุมทึมจะเกิดวิวาทาหรือหนึ่งจะเสียชีวาเกรงทรัพย์โจราอันหนึ่งจะได้ตกใจเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านใดที่ประพันธ์บทกลอนไว้เขียนตรงกันหมดจะเกิดวิวาทาเพราะฉะนั้นกรณีมีข่าวพร่ำแพร่มาว่าตกลงมันเกิดศึกภายในของพรรคการเมืองพรรคใหญ่นะที่กำลังไม่รู้จะอยู่จะไปหรือเปล่าหรืออาจจะมีการสลับขั้วหรือเปล่ากลอนโหนว่าไว้อย่างนี้ไปตีความเอาเสาโรโคจรรีถึงราศีที่สุกราโมทะการเดินทางมาชายหยาบช้าพาเมียหนีนะเมียรักจากนอกใจฆ่าคนใช้ไม่ใยดีสัตว์มีเขี้ยวจะย่ำยีจะเสียที่อยู่อาศัยนะเขาบอกเสาโคจรรีถึงราศีที่สุกราราศีที่มีสุขอยู่ถ้าสัตว์วิ่งไปถึงปั๊บก็จะเกิดอะไรครับชายหยาบช้าพาเมียหนีคือจะเกิดการนอกใจความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีที่เคยรับปากกันไว้ว่าฉันกับเธอจะเดินคู่เคียงกันไปเป็นอันมันจะต้องยุติลงเพราะมันมีชายหยาบช้าจะพาเมียหนีถ้าเป็นสามีภรรยาก็เมียหนี นะแต่ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลก็บอกพรรคร่วมรัฐบาลจะถูกดึงฉุดรั้งออกไปมีรักจากนอกใจฆ่าคนใช้ไม่ใหญ่ดีนะคนที่เคยรักกันไว้ยืนเป็นเสาค้ำยันกันอยู่ก็จะนอกใจนะฆ่าคนใช้ไม่ใหญ่ดีคนที่เคยสวามิภักดิ์จงรักภักดีก็เป็นอันนะถอนใจออกไปสัตว์มีเขี้ยวจะย่ำยีจะเสียที่อยู่อาศัยนะสัตว์มีเขี้ยวจะย่ำยีคือโดนพิษต่างๆเข้าลุมเร้าเสียที่อยู่อาศัยคืออะไรที่เคยมีเคยเป็นเคยอยู่อาจจะถึงขั้นถูกทำให้เสียหายถูกถอดถอนออกไปท่านผู้ฟังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเสาถึงศุกร์และดาวเสาจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานนะครับท่านผู้ฟังครับนานขนาดไหนก็ไปดูปฏิทินการโคจรของดวงดาวที่สำคัญดาวเสานะฮะขณะนี้ตั้งแต่27กรกฎาคมไปจนถึง29พฤศจิกายนนี้เป็นระยะเวลา125วันที่ดาวเสาจะพักอยู่ที่ราศีมีนและเสาก็จะปลดปล่อยพลังงานให้กับดาวศุกร์ของชะตาเมืองก็จะเกิดปรากฏการณ์หลายเรื่องความขัดแย้งแตกแยกกันหรือสิ่งที่จะต้องมีการมาทบทวนกันใหม่เมื่อวานนี้มีนักข่าวเอาไมโครโฟนไปจิ้มถามคุณไหมสิริกัญญาว่าตกลงมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างที่เขาลือกันไหมคุณไหมก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ตอบรับแต่ว่าท่านผู้กองธรรมนัสเนี่ยพูดชัดเจนว่าเรื่องในอดีตก็คงจะจบไปแล้วล่ะนะมันคล้ายๆครับคลากับจังหวะดวงดาวไหมครับคือมันต้องอาจจะกลับมาทบทวนมาพูดคุยกันใหม่เพราะเสามันพักองศาอยู่125วันท่านผู้ฟังขณะที่เสาพักองศาเขามากลับมาทบทวนพูดคุยกันใหม่แต่ราศีสิงห์โดนราหูปะทะเข้าไปเต็มๆเกิดจุดคลาดน่าเป็นห่วงผู้นำของเราเห็นไหมฮะที่น่าตกใจกว่านั้นคืออะไรครับท่านนายกเพิ่งพูดกับนักข่าวไปนะท่านผู้ฟังครับว่าเสื้อสีส้มนะที่อยู่ในบัตรประชาชนเสื้อสีส้มเนี่ยนะบัตรประชาชนปรากฏหลุดไปอยู่ในข้อมูลในระบบออนไลน์ได้อย่างไรเห็นไหมขณะนี้มีการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของประชาชนโดยทั่วไปแต่คนที่เอาข้อมูลมาเปิดเผยที่แฮ็กเข้าไปในระบบซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะแล้วผมก็ไม่มีความรู้ความสามารถขนาดนั้นรู้แต่ว่าเวลาราหูมันปลดปล่อยพลังงานเนี่ยราศีสิงห์ก็จะเหนื่อยมากนะคือปรากฏว่ามีการเปิดเผยว่าขณะนี้มีข้อมูลรั่วไหลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะโผล่ออกไปบนโลกออนไลน์ขนาดบัตรประชาชนทะเบียนรถของนายกยังปล่อยออกไปเลยนี่ยังไม่พอยังมีข้อมูลส่วนบุคคลของปลัดกระทรวงดีอีแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีมท.2มท.3ผมจำไม่ได้นะแต่สรุปว่าที่เขาปล่อยออกมานี่เป็นเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเบอร์เล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยไม่รอดนะขนาดเบอร์ใหญ่ยังไม่สามารถจะเก็บงำอำพรางปิดบังข้อมูลได้นั้นวันนี้เองนะครับอะไรที่มันถูกซุกเอาไว้ใต้พรมมันถึงถูกเปิดหมดไงท่านผู้ฟังเพราะพฤหัสกับราหูมันทำมุมอริและมรณะแก่กันใครที่มีเชื้อหรือคุณพูดง่ายว่าข้างในมันเน่าในเนี่ยนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยมันยังพอเอาแป้งปูปะเนาะปะตรงนั้นชุนตรงนี้ระบายสีให้มันดูดีนะแต่วันนี้นะครับไอ้ความเน่าในเนี่ยมันปิดไม่อยู่อย่างกรณีในป๋องที่มีคนสงสัยแล้วเจ้าตัวก็พูดออกไปชัดเจนว่าในพื้นที่ชลบุรีเนี่ยตัวเองเคยวิ่งเป็นเด็กเดินยาให้กับตำรวจนะก็บอกเป็นนิ้วให้กับตำรวจจริงๆน่าจะเป็นมือเป็นเท้าไหมผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับแต่มันเป็นการทำให้เราเห็นว่ามันมีกระบวนการที่มันเน่าในแบบนี้แล้วทำให้ผู้คนตกอยู่ในอาการหวาดกลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยอยู่ภายใต้ใครบ้างท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะและในช่วงตั้งแต่กลางสิงหาไปจนถึงกลางกันยาเป็นจังหวะเวลาสำคัญนะครับที่มันอาจจะเกิดการเขาเรียกว่าลมพายุมันอาจจะหมุน นะทำให้เกิดความคลอนแคลนไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องดูกันไปครับส่วนประชาชนอย่างพวกเรานะครับก็มีหน้าที่ตั้งตรงดำรงตนอยู่บนความถูกต้องไม่ว่าโลกมันจะหมุนไปยังไงนะผมว่าเราก็ต้องจัดการความคิดความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองให้ดีอย่าหลุดเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทอย่างนั้นให้จงได้นะครับนะให้จงดีต้องพยายามอย่าหลุดเข้าไปนะครับเอาแล้วขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการใน Facebook สักหน่อยนะครับขณะนี้ก็มีแฟนๆรายการติดตามผมอยู่นะฮะคุณศิรวิทย์คุณจิรโรจน์คุณสุรชัยเฮียปนพลคุณระเชนคุณอัศนีนะครับที่เป็นแฟนประจำผมเลยนะเนี่ยเนี่ย8 ชื่อ 10 ชื่อเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันไหนต้องเชิญมานั่งจิบกาแฟยามบ่ายสนทนาดวงเมืองกันนะครับดีไหมฮะเดี๋ยวผมจะไปปิดร้านสักร้านหนึ่งนะห้องนั่งได้สัก15-20 คนแล้วไปคุยกันไม่มีค่าจ่ายก็ไปนั่งกินกาแฟคุยกันดีไหมนะพี่สุรชัยเฮียปนพลคุณระเชนคุณอัศนีคุณพอคุณวารินคุณพุทธักใครเห็นด้วยเขียนมาเลยเอาเร็วๆเลยสัปดาห์สองสัปดาห์หน้านี้มีเวลาว่างเยอะนะจะได้ไปนั่งคุยกันนะครับเอาเดี๋ยวเราเบรกนะท่านผู้ฟังวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะมีความทุกข์ความไม่สบายใจได้คุยกับผมนะอย่างเมื่อวานนี้ก็โพสต์ลงไปบน Facebook มีคุณยายท่านหนึ่งอายุ92อยากเจอชยุทธมากเลยอยากเจอจริงๆผมก็เลยบอกได้ครับได้กูไปหานะเดี๋ยวนี้คนมีความทุกข์เยอะจริงๆท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกมันไม่ใจดีเหมือนแต่ก่อนนะมันมีแต่เรื่องบีบคั้นรายวันรายเดือนรายปีแล้วเราก็ตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องเหล่านี้มันจะจบลงเมื่อไหร่แต่ท้ายที่สุดมันจบครับท่านผู้ฟังทำใจร่มๆเอาไว้นะครับนะทักทายคุณเทเลอร์คุณยลโชตด้วยนะคุณนะคุณศิรวิทย์นะเห็นด้วยนะครับอ่ะเบอร์โทรศัพท์ของรายการเรา2763632และ2763633ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่กัน2763632และ33พักสักครู่ฮะเชิญครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาอยู่กันต่อที่ FM 97นะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังผมทุกวันต้องขอบคุณนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันนะท่านผู้ฟังผมคิดว่านะยามที่บ้านเมืองโลกมันปั่นป่วนแบบนี้ก็หาอะไรที่มันสบายหูสบายใจคุยกันนะครับเอาตอนนี้มีเข้ามาสายหนึ่งนะฮะสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับผม
1: ครับชื่อคุณอะไรครับ
2: สุรวิทย์ครับ
1: คุณสิรวิทย์ในรายการนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับผมใช่ครับผม
1: ได้เลยครับคุณสิรวิทย์เห็นด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนัดปิดร้านกาแฟกันสักร้านหนึ่งดีไหมไปนั่งกันสัก20คน
2: อ๋อครับผมครับผมยินดีครับ
1: คุณสิรวิทย์เกิดวันที่อะไรครับ
2: 30ธันวาคม2519ครับ
1: คุณสิรวิทย์เป็นคุณสิริวิทย์ที่เป็นหมอหรอไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพิ่งได้โทรติดแรกครับครับผม
1: เพื่ออะไรนะ
2: เพิ่งได้โทรติดครั้งแรกครับพยายามโทรไม่ติดครับผม
1: เกิดกี่โมงครับคุณสิริวิทย
2: ์ประมาณ10โมงกว่าถึง10โมงครึ่งครับ
1: 10โมงครึ่งกรุงเทพไหมครับ
2: กรุงเทพครับ
1: ได้เลยนี่คือคุณสิริวิทย์ที่อยู่ในรายการผมตลอดใช่ไหมครับ
2: สุรวิทย์ครับอีกคนหนึ่งครับผมสุรวิทย์ครับ
1: อ๋อคนละอ๋อแต่ไม่ได้อยู่ในการโอเคงั้นคนโอเคสุรวิทย์อ่ะโทษที
2: ครับผมครับผม
1: แสดงว่าเพิ่งฟังไม่นานนี่เองนะ
2: ครับใช่ครับ
1: คุณสุรวิทย์ เกิดวันพฤหัสบดีนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ลัคนาอยู่ที่ราศีกุมเกิดวันที่30ธันวาคม19 10โมงครึ่งลัคนาอยู่ประมาณราศีกุมโดยมีจันทร์พฤหัสโยกหน้านะครับอยู่ที่ราศีเมษดาวเสาร์อยู่ในเรือนอรินะครับศุกร์อยู่วินาศนะอาทิตย์พุธอังคารโยกหลังส่วนตนุลักษ์หรือราหูเนี่ยอยู่ในภพสุภะราหูดวงนี้เป็นราหูที่เป็นราชาโชคกุมฤตยูนะเกตเล็งปัจจุบันคุณสุรวิทย์ก็อายุ49กำลังจะ50นะ
2: ครับใช่ครับ
1: ปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับ
2: นำเข้าสินค้ามาขายครับ
1: เป็นสินค้าจากประเทศจีนไหมครับ
2: ใช่ครับผม
1: โอเคเอาคำถามคืออะไรเชิญจังหวะนี้กำลังถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญของคุณสุรวิทย์นะครับนะเพราะว่าคุณสุรวิทย์คนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังมีราหูกับจันทร์เล็งกันจันทร์มหาจักรราหูราชาโชคพฤหัสราชาโชคหมายความว่าเป็นคนมีแพชชั่นมีเป้าหมายมีความพยายามมากนะแต่ว่าด้วยความที่ดาวมฤตยูเนี่ยมันเป็นดาวที่ให้ผลที่เราจะต้องมีการปรับตัวตระเตรียมแก้ปัญหาตลอดเวลานะชีวิตนี้เหมือนกับไม่ได้อยู่สบายๆนะทั้งที่จริงมันก็ควรจะสบายคนภายนอกมองว่าโอ้โหระดับสุรวิทย์แต่ก็ไม่รู้ว่าสุรวิทย์เนี่ยเหนื่อยหอบแฮกขนาดไหนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าชะตามีความโดดเด่นเรื่องของการตลาดการค้าอาทิตย์พุธอยู่บนเรือนพฤหัสปีนี้ราหูกุมลัคนามาสักพักใหญ่ๆแล้วกำลังจะยกออกเพราะฉะนั้นเรื่องการงานคงต้องมีการตระเตรียมวางแผนหลายเรื่องคุณสุริยอยากจะถามเรื่องอะไรเชิญครับ
2: ครับก็อยากจะถามเรื่องการงานนะครับเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าหนักแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วภาพไม่ค่อยชัดเจนนะครับปกติจะมองภาพออกว่าจะทำอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกภาพไม่ค่อยชัดนะครับ
1: กว่าจะพิชัดอีกทีก็ต้องรอดาวพฤหัสยกไปเล็งลัคนาครับ
2: ประมาณเดือนไหนครับ
1: แล้วของคุณเนี่ยพอหลังวันเกิดไปแล้วเสาเนี่ยจะเข้าเกณฑ์อริเป็นกาลกินีในภพกระดุมพระนะหมายความว่าอาจจะต้องเรื่องการหมุนเวียนเงินหมุนแคชโฟลว์ในธุรกิจช่วงหลังวันเกิดไปแล้วอาจจะต้องวางแผนดีๆนะเพราะว่าดาวพฤหัสกว่าจะมาช่วยเราก็คือหลังวันเกิดไปแล้วพอหลังวันเกิดไปแล้วพฤหัสเป็นบริวารเล็งลัคนาก็มีทั้งรับมีทั้งจ่ายชุดใหญ่ๆวันนี้เห็นภาพไม่ชัดเพราะว่า ดาวการงานของเรานะครับดาวอังคารเดินถูกรบกวนอยู่ในภพพันธุกับฤตยูเพราะฉะนั้นถ้าทำวิถีเดิมๆน่าจะไปลำบากคุณสุรวิทย์อาจจะต้องมีการหาชานแนลช่องทางใหม่มีการหากลุ่มลูกค้าใหม่หากลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ซะด้วยซ้ำของเดิมที่ขายอยู่คืออะไรครับคุณสุรวิทย
2: ์เป็นสินค้าอุตสาหกรรมครับ
1: ใช่แต่อาจจะต้องมีการแตกลายที่ใกล้เคียงเพราะว่าเสาที่เดินอยู่ในภพกระดุมพระขณะนี้เนี่ยนะเป็นเจ้าเรือนวินาศหมายความว่าของที่เขาเคยสั่งซื้อมันอาจจะชะลอหรืออาจจะมีการปรับสเปคเราอาจจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพไปคือ request requirement มันเปลี่ยนแปลงไปคุณสุรวิทย
2: ์อืมครับผม
1: ทั้งที่คุณเดี๋ยวโทษทีอุตสาหกรรมกลุ่มไหนครับ
2: กลุ่มเคมีครับ
1: อ๋อเป็นเคสารตั้งต้นหรือว่าเป็นส่วนประกอบอุตสาหกรรมเคมีฮะ
2: เป็นส่วนประกอบครับ
1: อ๋อแต่ก็ยังทำได้อยู่ราหูเป็นเคมีโดยตรงครับลูกค้าเราเป็นเจ้าใหญ่ๆครับ
2: อ๋อก็คือยังเดินสายนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับ
1: เดินได้อยู่แต่ว่ารูปแบบธุรกิจมันอาจจะมีเปลี่ยนแล้วผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเวลาพฤหัสกับราหูเนี่ยมันทำบุญอย่างที่ผมอธิบายในรายการหมายความว่าคู่แข่งที่สำคัญอาจจะเป็นคนที่เขาผลิตเองเพราะฉะนั้นการเปิดช่องทางการค้าที่เขาทำมากขึ้นอาจจะทำให้ลูกค้าคุณลดลงเพราะเขาลงสนามมาแข่งกับคุณเอง
2: อ๋อครับผมเป็นอย่าง
1: น
2: ี้
1: ต้องถามว่าคุณเห็นภาพอะไรอย่างนั้นไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเหมือนจะลงมาแข่งเองใช่ครับ
1: แล้วคุณเตรียมตัวรับมือยังไงครับคุณสุรวิทย
2: ์ก็พยายามหาทางอยู่ครับผม
1: ก็คือมันเป็นด้วยความที่ตนุรักษ์คุณเนี่ยเป็นราหูแต่ดาวพฤหัสเนี่ยมันไปทำมุมอริมรณะกับราหูที่เป็นเกษตรของคุณแต่ภายนอกคนดูไม่รู้นะคนก็โอ้ยมันขายดีอะไรเงี้ยแต่เรามันจะเหนื่อยขึ้นมาจิ้นก็จะน้อยลงถ้าจะขายก็เขาอยากขายอะนะก็มันก็กำไรน้อยลงถึงบอกว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะอะไรที่ลูกค้าสามารถคอนเนคเชื่อมตรงได้กับซัพพลายเออร์ของเรานี่คุณก็ต้องหนีไปทางอื่นละอะไรที่เขายังไม่ทำจริงไหมคุณสุรวิทย์
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่ว่าในรายธุรกิจผมเชื่อว่าคุณเห็นมากกว่าผมเนี่ยเพราะคุณอยู่ในธุรกิจว่ามันยังมีชานแนลอื่นๆที่จะเอามาพ่วงไปด้วยแต่ว่าเอาฐานลูกค้าเดิมคือลูกค้าเดิมเนี่ยเขาซื้อของคุณ1อย่างเนี่ยแต่ว่าเขาใช้ของตั้งเป็น100อย่างกว่าที่เขาจะผลิตได้ถูกไหมไอ้100อย่างเนี่ยถ้าคุณขายแค่1หรือ2 3อย่างเนี่ยไอ้ที่เหลืออีก50 60อย่างคุณหามาได้มั้ยถ้าคุณหาไม่ได้คุณเอาฐานลูกค้าเดิมแล้วคุณเพิ่มเติมสินค้าใหม่เข้าไปแล้วก็เอาคอนเนคชันเดิมที่มีช่องทางที่คุณมีไปหาช่องทางคือเราต้องหนีถูกไหมครับ
2: ครับ
1: โอเคคุณฟังผมได้กี่วันแล้วคุณสุรวิทย
2: ์ก็มาสัปดาห์หนึ่งแล้วครับ
1: ยินดีที่โทรติด
2: ครับครับผม
1: คุณสุรวิทย์คุณสุรวิทย์กรุณาเข้าไปใน Facebook ของผมไปกดไลค์ได้เลยไปกด follow ไว้อาจจะมีข้อมูลดีๆคุยกันครับ
2: ครับครับขอบคุณมากครับผม
1: ขอให้โชคดีครับคุณสุรที่พูดไปทั้งหมดถูกต้องไหม
2: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับ
1: โอเคขอให้กำลังใจเพราะว่าจังหวะของคุณจะผ่านพ้นเหตุการณ์แบบนี้แล้วทุกอย่างจะกลับหัวเชิดขึ้นไปใหม่ภาพดูดีปลายปีไปแล้วครับคุณสุรวิทย
2: ์ครับครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ
2: ดีครับ
1: เอาเรามาดูอีกสายหนึ่งนะครับอีกสายหนึ่งยังไม่เข้ามานะเบอร์โทรศัพท์276เอามาแล้วครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ชื่ออะไรครับพี่
3: จินดารัตน์ผ่องไพบูลย์ค่ะ
1: จินดารัตน์เกิดวันที่อะไรครับ
3: วันที่15 ธันวา 2487ค่ะ
1: โอ้โหขอเรียกคุณป้าครับ15 ธันวา 2487ว่าไงนะครับ
3: เรียกคุณยายก็ได้ค่ะ
1: เรียกป้าครับอายุแม่มากกว่าแม่ผมนิดหนึ่ง2487เกิดกี่โมงครับคุณป้า
3: เกิดประมาณ5 ปี5ค่ะ
1: ไม่ทราบว่าเป็นครับ
3: วันพฤหัสค่ะ
1: ปี5ปี5ครึ่งมั้ยหรือว่าปี5ตรง
3: ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าไม่ได้บอกเวลาไว้นะคะคุณพ่อคุณแม
1: ่ไม่เป็นไรครับได้ผมเคยคุยกับคุณป้าจินดารัตน์มั้ยครับ
3: ไม่เคยค่ะ
1: โอ้ยินดีครับแสดงว่าเพิ่งฟังผมได้วัน2วันนี้นะครับ
3: ไม่ใช่ค่ะ10ปีแล้วค่ะ
1: โอ้เป็นแฟนเก่ารายการผมเหรอครับกราบสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: แสดงว่าฟังตั้งแต่เสียงผมยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้เป็นเสียงแบบออกแนวช้ำๆนะเอาจะแก่แล้วครับคุณป้าย
3: ังเหมือนเดิมค่ะยังเสียงหล่อเหมือนเดิม
1: มาคุยกันคุณป้าครับเกิดวันศุกร์ที่15ธันวาคม2487นะเวลา 5:30 ก็คือใกล้จะ 6:00 นเช้านะครับเรามาลองดูว่าดวงอันนี้น่าจะใช่นะผมว่าลัคนาอยู่ราศีพิจิก

0: นะครับมีศุกร์เป็นเทวีโชคเสาราหูอยู่ในเรือนมรณะปีนี้คุณป้าก็อายุเท่าไหร่ฮะแปดสิบ
1: แปดสอง
0: แปดสิบเอ็ดกำลังจะ82เกิดวันผมว่าน่าจะเป็นเกิดน่าจะเป็นเกิดคืนมันพฤหัสเช้าวันศุกร์เพราะมันยังไม่สว่างนะครับ
1: อ่ะ
0: เกิดคืนมันพฤหัสคุณป้าอยากจะทราบอะไรผมเห็นดวงแล้ว
1: อยากจะทราบเรื่องสุขภาพค่ะ
0: สุขภาพนะก็อันแรกเลยต้องถามไปถึงเรื่องของเพราะคุณป้าเนี่ยคุณป้าเนี่ยเป็นดวงที่เอาจริงๆก็แข็งแรงนะครับปกติเป็นคนแข็งแรงคล่องแคล่วสุขภาพแข็งแรงอังคารกุมลัคนาเนี่ยผมถามนิดหนึ่งครับช่วงที่ผ่านมาเอาช่วงแบบไม่นานนี้2-3 ปีนี้นะครับมฤตยูเล็งมาที่อังคารเดิมมีเกตร่วมแล้วมฤตยูทับมฤตยูเนี่ยเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับช่องท้องคุณป้าต้องไปดูแลอะไรเกี่ยวกับระบบช่องท้องแล้วก็ดวงตาไหมครับมี2 อัน
1: ช่องท้องไม่มีค่ะ
0: ถ้า
1: แต่
0: ช่อง
1: เค
0: ท้อ
1: ย
0: งไม่มี
1: แ
0: ถ
1: ต
0: ้
1: ่
0: า
1: เ
0: ช
1: ค
0: ่อง
1: ย
0: ท้อง
1: ผ
0: ไม
1: ่า
0: ่
1: น
0: มี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าดาวเกตมีกำลังมากหมายความว่ามันก็จะมีเรื่องดวงตาอย่างเดียวก็ถือว่าชะตาเดิมมีเกตกับมีมฤตยูร่วมกันอยู่แล้วนะครับถ้าระบบช่องท้องไม่มีปัญหาแข็งแรงอันนี้ยังอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งคุณป้านะอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องดูก็คือเรื่องระบบของปอดทรวงอกลมหายใจคุณป้าเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนี้ไปพบคุณหมอบอกว่ามีก้อนไขมันอยู่ที่ไตแต่ยัง
0: ที่
1: ไม
0: ไต
1: ่ต
0: แต่ยังไม่ได้เป็นอะไรถูกไหมครับก็คือเป็นไขมันพอกไขมันสะสมเท่านั้นถูกไหมไตไม่ได้มีปัญหานะครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ก็โอเคครับผมว่ายังคือชะตาคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยท่านผู้ฟังครับถ้าจะแย่งจริงคือต้องจังหวะที่ราหูเป็นกาลกิณีแล้วก็เบียดเบียนหรือไม่ก็เสาร์เป็นกาลนิกแล้วก็เบียดเบียนแต่ว่าชะตาช่วงนี้ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นั้นครับคุณป้าก็อาจจะต้อง follow up นะคนอายุ80อย่างคุณแม่ผมเนี่ยก็เราเจอหมอเป็นแต่เป็นญาติกับหมอไปแล้วคุณป้าครับ
1: ใช่ค่ะเหมือน
0: เป
1: ก
0: ็
1: ัน น
0: อย่างนี้มันก็ต้องอย่างนี้ฮะแล้วก็ต้องเชื่อเขานะก็ดื้อไม่ได้นะก็
1: ค่ะ
0: ป้าไม่ดื้ออยู่แล้ววันนี้ก็ถึงต้องดูแลแต่ว่าคุณป้าจะเป็นผู้สูงวัยที่จิตใจเบิกบานแจ่มใสเพราะว่าดาวศรีกุมลัคนาคนที่ดาวศรีกุมลัคนาเนี่ยนอกจากอายุยืนแล้วเนี่ยยังแข็งแรงด้วยท่านผู้ฟังครับจะมาป่วยจะมาอะไรจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีสภาพแบบประเภทแบบฉันนั่งมาล็อกมาแลกไปไหนไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าไอ้การเคลื่อนไหวคล่องแคล่วคล่องตัวเหมือนแต่ก่อนอาจจะไม่มันเป็นไปตามวัยนะป้าเนาะ
1: ค่ะ
0: นอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงครับ
1: ค่ะคือคุณป้านี่จะเดินทางด้วยรถยนต์ไปเที่ยวตลอดเวลาจะมีอันตรายในการเดินทางไหมคะ
0: มีคนขับให้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะมี
0: ปลอดภั
1: จ
0: ย
1: ะม
0: คร
1: ี
0: ับ
1: ไปกับตายายค่ะ
0: ปลอดภัยครับนะ
1: ปลอดภัย
0: ดาวมีกำลังกุมลพวกเกตกุมลัคนาแล้วมีอาทิตย์ร่วมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เจอฮะถ้าเห็นเหตุการณ์ก็เห็นใกล้ๆแต่ตัวเราไม่โดนนะคุณตา
1: แล้วคู่ครองคุณตาจะเป็นไงบ้างคะ
0: ก็ในชะตาเนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตตานินะมีความโดดเด่นคือได้คุณตาสามีที่ทำอาหารอร่อยนะคุณป้าเป็นคนมีความสามารถอารมณ์ดีได้สามีทำอาหารเก่งก็มีความสุขไปประการหนึ่งนะคุณป้า
1: อ่ะ
0: ยังขับรถพาเที่ยวด้วยเหมือนเดิมครับ
1: นะคะยังเที่ยวกันอยู่อะค่ะ
0: ดีครับ
1: ไป
0: เท
1: เ
0: ี
1: ห
0: ่
1: น
0: ย
1: ื
0: ว
1: อ
0: ต่
1: ภ
0: อ
1: าค
0: คุณ
1: ใต
0: ป
1: ้
0: ้าครับยังเที่ยวได
1: แ
0: ้
1: ล้
0: อี
1: ว
0: กพักใหญ่ครับ
1: พักใหญ่กี่ปีได้คะ

0: 4 ถึง 5 ปีครับ
1: เท่านั้นเองเหรอคะ
0: คือผมอยากให้เที่ยวนานๆนะแต่ว่าบางทีเราระมัดระวังเนาะแต่โลกสมัยนี้มันไม่ใจดีนะคุณป้า
1: อ่ะ
0: ครับครับอยู่เดี๋ยวเจอแก๊งกวนอะไรต่ออะไรก็ช่วงไหนที่รถชุลมุนมากเราก็ไม่ไปคุณป้าไปพื้นที่ที่มันปลอดโปร่งสบายนะครับ
1: ค่ะแล้วขอถามอีกนิดนะคะว่าปกติจะเป็นคนที่มีโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังแล้วก็ขาเคยหักมันจะมีอะไรที่น่ากลัวเกี่ยวกับหลังไหมคะ
0: หมายถึงว่าไปผ่ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้ผ่าค่ะแต่ว่าคุณหมอก็ตอนนี้มันเป็นมากหมายความว่าหมอผ่าไม่ได้มั้งคะมันเยอะแล้ว
0: ใช่อายุขนาดนี้จะทำไม่ได้เลยครับก็ยังประคับประคองไปได้ฮะ
1: ได้นะคะ
0: ประคับป
1: ค
0: ระ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: องได้ครับคุณป้าครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ขอให้คุณป้าจินรัตน์เที่ยวอย่างมีความสุขนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณนะ
0: ผ
1: ค
0: ม
1: ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่จะแอดไลน์ผมนะครับไลน์ไอดีผมคือโหรา97 HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A นะครับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขนะครับพรุ่งนี้ทุกตัวหนกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97โดยผมชยุทธวันเกิดฮะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11 โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐหารือกับเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพร้อมเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที
2: ่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 243และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้อยู่แล้วทั้งนี้ MOU 243ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันพอสซึ่งไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันท่าทีเดิมว่าควรใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในการแก้ปัญหาก่อนการที่กัมพูชาข้ามขั้นตอนไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเท่ากับว่าเป็นการปิดประตูการเจรจาทางบกด้วยตนเองทั้งที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเคยตกลงว่าจะเน้นการพูดคุยแบบทวิภาคีและเว้นการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศ
3: คือการบังคับเนี่ยก็เป็นกระบวนการภายใต้อันครอสเราก็ต้องเดินตามกติกาเพราะว่าถ้าเราไม่เดินตามกระบวนการนี้เขาก็จะแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับเราเพราะนั้นเราก็ต้องไปตามกระบวนการนี้แต่เราก็มั่นใจว่าเราดูแลผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่แน่นอนเราก็ยังยืนยันท่าทีเดิมยังไม่น่าจะถึงกระบวนการนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายใต้อันครอสในระดับทวิภาคีและที่กัมพูชาอ้างว่าเราไปเลิก MOU เขาถึงต้องไปกระบวนการกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยที่เราเลิกเราก็บอกกับเขาไปหลายรอบแล้วว่าเราเลิกเพราะ MOU 44มันไม่มีความคืบหน้าเราเลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาใหม
2: ่นายศิริศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีที่ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของ UN แถลงข่าวพาดพิงไทยระหว่างการเยือนกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวที่อยู่นอกเหนืออานัตหน้าที่ซึ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาโดยฝ่ายไทยแสดงข้อกังวลไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกลุ่มเจนีวาเพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางการเมืองและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสิทธิ์ไปดักสินรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังย้ำจุดยืนการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอำนวยความสะดวกควบคู่กับระเบียบตรวจคนเข้าเมืองพร้อมขอความร่วมมือเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความวุ่นวายของนักท่องเที่ยวชาวจีนบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่พำนักอยู่ตลอดจนเดินทางกลับโดยในส่วนของขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนั้นแม้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้เกิดความราบรื่นมากที่สุด
3: อาจจะมีกระแสในหมู่คนไทยซึ่งผมก็เคยบอกท่านทูตต้องมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะครับแล้วท่านทูตก็ต้องออกมาพูดชี้แจงนะครับแล้วก็ไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวต้องทำความเข้าใจเพราะท่านทูตเนี่ยท่านทูตอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าที่หลักส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนะครับเพราะนั้นการแถลงต่างๆของท่านทูตเองก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านทูตนะครับไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้นะครับก็ได้เรียนท่านทูตไปแล้วเข้าใจว่าท่านทูตท่านก็เข้าใจนะครับคือบางครั้งเป็นทูตก็ออกมาปกป้องแต่บางครั้งต้องหน้าที่ของทูตที่นี่แล้วก็ทูตไทยที่นู่นก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
0: ส่วนประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนการชี้แจงหรือการแถลงข่าวต่างๆต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งฝ่ายเอกอัครราชทูตจีนมีความเข้าใจในบทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางการไทยยืนยันว่านักการทูตของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุก่อความวุ่นวายของแฟนคลับศิลปินชาวจีน
4: นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674ปลายทางกรุงปักกิ่งได้ก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าว่าแม้การเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์และยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมขีดชื่อนิติบุคคลกว่า 10,000 รายออกจากทะเบียนหลังพบการไม่ประกอบธุรกิจและไม่ดำเนินการชำระบัญชี
5: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 11,234 รายเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันหลังตรวจพบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการแล้วโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่นิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีซึ่งเข้าข่ายไม่มีการประกอบการค้าจำนวน 8,446 รายและนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จจำนวน 2,788 รายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลนิติบุคคลไทยและป้องกันการนำข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจไปแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อในวันที่19สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนภายใน90วันหากพ้นกำหนดจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเตือนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการนำส่งงบการเงินและการดำเนินการตามขั้นตอนการเลิกกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายและบทลงโทษรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและคู่ค้าปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภากำชับกระทรวงพาณิชย์ใช้งบปี2570อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและช่วยประชาชน
6: นายวุฒิชัยกาลยานมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลราคาสินค้าเพิ่มรายได้เกษตรกรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้บูรณาการฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์การค้าเสริมบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและศิลปะหัตถกรรมไทยพร้อมเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความต้องการการค้าเสรีอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำหนดดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ยกระดับบริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
0: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปพร้อมตั้งข้อสงสัยการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบด้วยเหตุผลด้าน TOR
7: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางพักขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางพักขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง
8: วันนี้หน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับกรรมธิการไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นมบูรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตัวแทนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลว่า TOR ไม่มีความรัดกุมและอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างการกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นเนี่ยอาจจะเปิดช่องมันเป็นความผิดของใครวันนี้เนี่ยกรรมธิการพัฒนาการเมือง องเราตั้งทงกันไปไกลมากกว่าสืบหาผู้กระทำผิดแต่เราตั้งทงกันไปไกลว่าคนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงคือใครดิฉันคิดว่าสิ่งนี้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้รับทราบค่ะ
7: นางพักขมลระบุว่าประชาชนควรได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้บังการสูงสุดในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนให้ถึงต้นตอของระบบการทุจริตไม่ควรยุติการดำเนินการเพียงระดับผู้บริหารกรมเพราะหากแก้ไขปัญหาเฉพาะการสอบปี2568แต่ไม่แก้ไขช่องโหว่ของระบบอาจทำให้เกิดปัญหาทุจริตซ้ำในการสอบท้องถิ่นครั้งต่อๆไปได้ชาววิสาประทุมมารายงาน
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้โดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชน
10: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเช้ามืดของวันนี้เมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านโตกหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่12รวมถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข21ฝั่งตรงข้ามห้างไทยวัสดุตำบลบ้านโคกหมู่ที่1หมู่ที่8และหมู่ที่13ตำบลป่าเหลาหมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่13ตำบลนาป่าหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่8และในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริเวณสระกลางเมืองSR แม่และเด็กและคลองศาลาโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนเข้าช่วยประชาชนหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
11: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: และจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้แม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
12: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้3แม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,373.93 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 292.84 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 96.60 ล้านลูกบาศก์เมตรกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งจากการประเมินคาดการว่าปีนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำหลากมากกว่าน้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้พร้อมแล้วรวมถึงมาตรการต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมส่วนในด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้าช่วยดูแลพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้การจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและการรับมือสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในบางจุดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโดยเน้นความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
13: ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมช่วงระยะเวลา1เดือน1 2เดือนเนี้ยก็ทางอุตุด้วยแล้วก็ทางรู้สึกว่าจะเป็นทางชลประทานนะเขาก็บอกว่าน่าจะมีสธนชบอกว่าน่าจะมีแนวโน้มแค่เป็นน้ำหลากแต่ว่าไม่ได้ท่วมขังหนักเหมือนของปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็มองว่าโอเคถ้าเป็นการคาดการณ์เนี่ยก็แต่เราก็ต้องมีการรับมือคือ worst case เราก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชนก็บอกว่าให้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นจุดในการพักพิงด้วยจุดนู่นจุดนี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยทางท่านเจเซตอ่ะก็เพิ่งไปเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปลองดูนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์นั้นเนี่ยมันจะมีการรับมือกันอย่างไรบ้างอันนี้ท่านเจเซตก็ลงไปเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเชียงรายด้วย
1: ส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้รับรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากบางกรณีมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เข้าตามเงื่อนไขแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำและเชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือ eForm บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากรัฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นใน8จังหวัดจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก ดยเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกโดยรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการและเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ส่วนแผนการรับมือภัยแล้งเน้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคกับประชาชนเป็นลำดับแรกรวมถึงการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการซึ่งส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทุกจังหวัดต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและแผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าในฐานะประธานคณะกรรมการในพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดแจกอาหารคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะพร้อมเชิญชวนบริจาคผ่านบ้านอิ่มใจและโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตเพื่อส่งถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงและคืนความปลอดภัยให้ประชาชน
15: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านในพื้นที่จากการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายมีความเห็นว่าการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันจนสร้างปัญหาด้านความสะอาดกีดขวางการสัญจรและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมจึงกำหนดให้ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวดแต่กำลังเทศกิจร่วมกับตำรวจตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเช้าวันรุ่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถแจกอาหารบนถนนราชดำเนินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำถึงการจัดระเบียบสวัสดิการอาหารโดยขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคอาหารสามารถมอบผ่านบ้านอิ่มใจหรือโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตซึ่งกรุงเทพมหานครมีระบบกระจายอาหารที่ส่งตรงถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านและคืนความปลอดภัยบนทางเท้าแก่ประชาชนทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันคนไร้บ้านโดยปราศจากทางเลือกแต่ได้เตรียมระบบรองรับทั้งที่พักอาหารและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตณบ้านอิ่มใจเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประชาชนหรือผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 20:00 นหรือโทร02-221-3255ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยซักถาม11รายเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยอีก3ราย
16: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้วุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีลงจากพื้นที่และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิด จะมีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยังกล่าวสดุดีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละพร้อมยืนยันว่าจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์สนับสนุนอุปกรณ์แก่กำลังพลและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโทรสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
18: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
17: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
18: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 12:31 ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักพระราชวังกาตาร์เปิดเผยว่าเชคตามีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและเพิ่มโอกาสสำหรับการยุติความขัดแย้งระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้เจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาและการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านลงนามร่วมกันเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีทั้งนี้ทางการกาตาร์เปิดเผยว่าความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าขณะที่กาตาร์ปากีสถานและโอมานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกลเกลี่ยดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: สำนักงานในอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับกุมชายต้องสงสัยพกพาอาวุธที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในแรนโชบาโลสเวเดสเมืองริมชายฝั่งทะเลในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพียง2วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเยือนสนามกีฬากอล์ฟแห่งนี้สำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของหน่วยงานรัฐบาลกลางพบเห็นผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินสำรวจรวมทั้งถ่ายรูปและวิดีโอทั่วบริเวณสนามกอล์ฟก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำไปสู่การตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยซึ่งพบอาวุธและหลักฐานหลายชิ้นที่มีความน่ากังวลขณะที่สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จะตัดสินใจว่ายื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนำเสนอคดีในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาของสหรัฐ
0: มูลนิธิ CST ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลความปลอดภัยของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569สหราชอาณาจักรมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวรวม 1,926 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีชาวยิว2คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บในย่านโกลเดอร์สกรีนทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนในฐานะคดีการก่อการร้ายขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศจัดสรรงบประมาณ 250 ล้านปอนด์ช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในชุมชนชาวยิว
1: สถาบันความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหราชอาณาจักรหรือ AISI เปิดเผยผลการทดสอบระบบ AI Agent รุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตนเองของบริษัท OpenAI และ Anthropic พบว่าระบบ AI Agent บางตัวดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามหลอกให้มนุษย์อนุมัติการใช้งานของโค้ดดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบครั้งนี้ ด้านบริษัท Anthropic ระบุว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับสถาบัน AISI ขณะที่บริษัท OpenAI ยืนยันว่าจะร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ AI ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยบุกไปเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ถึงถิ่น1-0จากลูกโมงช่วงท้ายเกมของวาริชชูทองส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วส่วนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2ตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปโคเวนทรีซิตี้น้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวคาร์ล ลัดเวิร์ดผู้รักษาประตูวัย25ปีจากไบรตันมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสถิติสโมสร 22.5 ล้านปอนด์ขณะที่อิฟสวิททาวน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันประกาศคว้าตัวฟอเรนติโน่หลุยกองกลางวัย26ปีจากเบอร์ลี่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก3ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2031ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ติดต่อหาจอร์เก้เมนเดสเอเย่นของอิบราฮิมเอ็มบายเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเตะซึ่งเอ็มบายมีข้อเสนอจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมาเช่นเดียวกันแต่นักเตะให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39อีสตาร์เวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมตะกร้อไทยเปิดฉากผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยในประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้710คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เมียนมาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียและลาวด้านประเภททีมหญิงทีมชาติไทยทำได้670คะแนนคว้าเหรียญทองมาได้เช่นเดียวกันส่วนเหรียญเงินเป็นของเมียนมาขณะที่จีนและลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยประเดิมการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบแรกคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ63ของโลกเอาชนะจียองบินกับยีนาลีคู่มือ97ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-17 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีโซมินกับลียอนวูมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่หาไทยทิพมิจาดกับนภากรตุงคัสถานคู่มือ34ของโลกแพ้ฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซคู่มือ51ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม9-21 17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์ TATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับหนึ่งของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลีเดียพอสโกลิชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจะแข่งขันในระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมนักตบสาวไทยชุดนี้มีชื่อของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหัวสาวตัวเก่งของไทยร่วมทีมหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากหายอาการบาดเจ็บจนพลาดการแข่งขันเนชั่นลีก2026สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบกับฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับกรณีที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเคยทำผิดกฎในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เมื่อปีที่แล้วได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการการคัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำพร้อมเชื่อมั่นว่าการเตรียมทีมครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยการแข่งขันอีสปอร์ตในเอเชียนเกมครั้งที่20จะชิงชัยรวม11เหรียญทองจาก11ประเภทเกมได้แก่เกมต่อสู้โปเกมอนยูไนท์ Honor of King League of Legends PUBG Mobile Mobile Legends Bang Bang Identity 5 Naraka Blade Point Gran Turismo 7 eFootball และ Puyo Puyo Champion สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการ eSport Championship 2026แอดอยุธยาในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยา City Park จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ eFootball Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: ประกาศสำคัญถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดปี 67/68 เพิ่มเติม69บาทต่อตันเพื่อร่วมกันลดฝุ่น PM 2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา3กลุ่มได้แก่ผู้ที่ตัดอ้อยสดไม่มีอ้อยเผาและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานน้ำตาลทรายแดงอย่าลืมเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรีบด่วนใน3ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย Lotus Big C และ 7-Eleven ยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหรือสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมทาง i.industry.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอ.น.กระทรวงอุตสาหกรรมหรือเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8 ในพื้นที
21: ่รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.ort.go.th
23: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เมตรและเวลา 10:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:51 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรและเวลา 5:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 34 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
2: ขณะนี้เวลา 12:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์ เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการรอยเท้าอาโคซอจังหวัดเพชรชบูรณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไปหลายตำแหน่งโดยเป็นครูสอนประถมวัยครูประถมศึกษาครูสอนวิทยาศาสตร์ครูสอนภาษาไทยและครูสอนสังคมและครูสอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆที่กคศรับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni

0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารหลากหลายเมนูทั่วโลกนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วชีสยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมชีสหรือเนยแข็งคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้แปรรูปจากนมของสัตว์ต่างๆเช่นวัวแพะแกะอูฐกวางเรนเดียมีคุณค่าที่ให้พลังงานต่อผู้รับประทานสูงสามารถเก็บรักษาได้ดีเมื่อบริโภคไปจะย่อยง่ายเหลือเพียงกากเล็กน้อยในลำไส้ซึ่งอาจจะรับประทานเปล่าๆเข้าไปได้เลยหรือนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารของหวานขนมและเครื่องดื่มชีสส่วนใหญ่มักถูกเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดหรือกรรมวิธีการผลิตอย่างมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีเดิมผลิตจากน้ำนมควายก่อนจะมีการใช้นมวัวอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีเนื้อสัมผัสนุ่มยืดได้เมื่อผ่านความร้อนชีสสวิสมีต้นกำเนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเด่นคือมีรูพุนขนาดใหญ่ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียเชดดามีต้นกำเนิดจากหมู่บ้านเชดดาประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในชีสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงส้มรสชาติจะเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาการบ่มครีมชีสผลิตจากครีมหรือนมที่มีไขมันสูงจึงมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชาติละมุนและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยริคอตต้าหรือชีสสดของอิตาลีผลิตจากเวที่เหลือจากการทำชีสชนิดอื่นมีสีขาวเนื้อนุ่มรสชาติอ่อนหวานและมีไขมันต่ำกว่าชีสบางประเภทดัตชีสหรือชีสดัตมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกูดาและเอดัมมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้มรสชาติกลมกล่อมออกหวานมันและเค็มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบ่มชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แคลเซียมโฟเลตและกรดอะมิโนซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายการรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านทั้งช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันฟันผุจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดและด้วยโปรตีนกับไขมันในชีสยังช่วยให้อิ่มท้องนานลดความหิวระหว่างมื้อได้อีกด้วยแม้ว่าชีสจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่หากรับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและอาจกระตุ้นให้เกิดสิวได้ในบางคนนอกจากนี้หากเป็นชีสที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานก็อาจปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้เพื่อสุขภาพที่ดีควรรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมเลือกชนิดที่มีโปรตีนสูงไขมันและโซเดียมต่ำรับประทานคู่กับผักและผลไม้รวมทั้งสลับกับรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนจากพืชเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลครับจบบทความประจำวันเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เรียบเรียงโดยกรวรรณ ทรัพย์พยุงณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข่งขันอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
3: ้คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการ FM 97.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความรู้คู่ความสุขค่ะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะคะก็ติดตามฟังวาไรตี้ข่าวสารของคุณกันต่อเลยกับมองรอบทิศคิดทันข่าวกับดีเจคนเดิมนะคะดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะความรู้คู่ความสุขให้แฟนรายการนั้นได้ติดตามข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทั่วไปการรายงานภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแฟนๆ FM 97ที่ติดตามฟังกันเป็นประจำส่วนใหญ่ก็ได้สัมผัสกันว่าแฟนๆรายการนั้นเป็นผู้ที่เป็นนักลงทุนด้วยนะคะที่ฟังดีเจฝ่าก็ขอบคุณมากๆแล้วก็คุณฟังที่ตามดีเจฝ่ามาตั้งแต่สมัยจัดรายการร่วมด้วยช่วยกันหรือสถานีจราจรเพื่อสังคมขอบคุณทุกการทักทายค่ะวันก่อนมีคุณป้าจันยาถามว่าดีเจฝ่าจำป้าได้ไหมจำได้สิคะป้าขาแหมเราก็ร่วมทุกร่วมสุขกันมานานมากเลยนะคะตั้งแต่สมัยยุคเราจัดรายการร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่ดิจฟ้าทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชนเลยปี2542ที่ได้ไปจัดรายการร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะคะคิดถึงทุกท่านค่ะบางท่านเนี่ยขับรถแท็กซี่ก็บอกยังฟังดีเจฝ่าอยู่นะแม้ว่าจะไม่ได้เล่นหุ้นก็ตามนะขอบคุณมากๆเลยรายการเราก็จะมีทั้งข่าวสารแล้วก็มีบทเพลงให้ได้ติดตามฟังซึ่งบทเพลงนะคะคุณฟังแต่ละเพลงที่เราเปิดกันในตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะเป็นบทเพลงที่ดีเจฝ่านั้นได้รับการอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อมาจากบรรดาศิลปินต่างๆขอบคุณมากมากเลยนะคะอย่างคุณศศินาวิมุตตานนท์ค่ะเจ้าของอัลบั้มขอจงทรงพระเจริญซึ่งเธอก็ได้ผลิตผลงานเพลงนี้ร่วมกับผู้ประกาศข่าวช่อง7สีนะคะนานมากแล้วนะตั้งแต่ปี2551โดยประมาณนะคะรายได้นั้นจากการจำหน่ายเนี่ยเป็นรายได้สุทธิเลยสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาดิฉันฝากก็เปิดให้ท่านฟังไปบุญก้าวไม่ทันบาปกรรมนะคะแล้วก็จะมีบทเพลงยิ้มได้เพราะเธอด้วยและในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะคุณฟังคะเดือนสิงหาคมนี้มีวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติรัฐบาลเองเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะ นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้ 1. การจัดพิธีทางศาสนา 1.1 จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคม2569ส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นควรและเหมาะสม 1.2 จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 2. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินี้ด้วยค่ะคุณฟังร่วมกันนะคะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะและคำขวัญวันแม่พุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจะหลดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคะนี่คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เป็นคำขวัญที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะหลายท่านเองก็เลือกซื้อหาเสื้อผ้าสีฟ้าแล้วด้วยเหมือนกันนะคะเห็นบรรดาร้านผ้านี่บอกขายดีขึ้นเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันคุณฟังในช่วงนี้นะคะมีงานสินค้าโครงการหลวงค่ะคุณฟังซึ่งดิฉันเองก็ประชาสัมพันธ์ท่านนะเพราะว่างานจะมีจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการหลวงนั้นได้รับความนิยมอยู่แล้วแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะชวนท่านไปที่เซ็นทรัลเวิลด์กันจริงๆดิฉันอยากไปนะแต่ว่าติดจัดรายการด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าไอศกรีมอะโวคาโดโครงการหลวงที่เป็นที่ฮือฮามากๆเลยทีเดียวค่ะคุณฟังคนนี่ไปต่อแถวนะคะเป็นความสำเร็จที่ทุกคนยอมต่อแถวเพื่อที่จะได้ชิมปีละครั้งเท่านั้นนะคะไอศกรีมอะโวคาโดโครงการหลวงบอกเป็นแรไอเทมเลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ของอร่อยแต่ทุกคนนี้ก็พร้อมใจกันนะจะอุดหนุนกันนะก็เรียกว่าโอ้โหยอดขายนี่เป็นหมื่นเลยทีเดียวค่ะนะก็เรียกว่าหลายท่านไปงานนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปชิมไอศกรีมอะโวคาโดค่ะแล้วก็ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆนะโอ้มีร้านค้าเนี่ยมาออกร้านมากมายเลยทีเดียวค่ะเป็นแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวมีเรื่องเตือนภัยกันหน่อยอีกหนึ่งเรื่องนะคะฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราเนี่ยดิจิฟักก็มักจะเอามาฝากบอกแฟนรายการเพราะบางครั้งเนี่ยคุณฟังแม้กระทั่งนักข่าวเองนะคะก็เจอเหตุการณ์ที่มีมิจฉาชีพลวงค่ะมิจฉาชีพเนี่ยมันวนเกี่ยวกับเรื่องของภัยต่างๆเข้ามาทุกครั้งต้องมีต่อมเอต้องมีสติทุกครั้งเลยนะคะก็ปรากฏว่ามีรุ่นน้องดีเจฝ่าที่เคยทำงานร่วมกันที่ช่อง7ค่ะก็เรื่องนี้เลยเขาก็ลงใน Facebook ส่วนตัวขออนุญาตน้องนัดด้วยนะคะมาเล่าให้แฟนรายการฟังนะคะเขาบอกว่ามีคนเนี่ยโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวเลยนะเป็นเบอร์ที่ขึ้นด้วย085แล้วก็ถามว่าเราอ่ะใช่เจ้าของบ้านเลขที่จุดๆนี้ไหมน้องเขาเลยตอบว่าใช่นะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าให้นะช่วง10โมงถึง10โมงครึ่งถามหาว่ามีใบประกันมิเตอร์เก็บไว้อยู่ไหมเราก็บอกว่าไม่มีเพราะอยู่มานานแล้วนะคะคนที่โทรมาก็เลยให้เบอร์บอกว่าให้แอดไลน์ บอกให้แอดไลน์นะว่าอะไรที่ให้แอดไลน์นี่ระวังเลยนะคะบอกว่าให้แอดไลน์ที่1130882ให้เข้าไปกดขอเอกสารขอคัดเอกสารใบประกันตัวเดิมนะเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารมาให้แต่ก็ปรากฏว่าน้องเขาเนี่ยทำงานอยู่พิมพ์ข่าวอยู่ค่ะนะคะแต่ว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอนะก็เลยตังหนิดใจก็เลยโทรไปถามเลยนะโทรไปถามที่การไฟฟ้านครหลวงเลยนะคะปรากฏว่าคนที่รับโทรศัพท์นะคะก็บอกว่าต้องให้รีบดำเนินการตามนั้นเลยนะคะอย่างไรก็ตามคุณฟังไอเบอร์โทรนี้นะคุณฟังเขาเอ๊ะอีกอ่ะดีนะที่ต่อมเอ๊ะเขาทำงานเขาเลยโทรกลับไปดับเบิ้ลเช็คค่ะนะคะที่สายด่วน1130จดไว้นะคะคุณฟังสายด่วน1130นะคะการไฟฟ้านครหลวงก็เลยโทรไปเลยไม่ได้โทรที่เบอร์นั้นที่เขาบอกนะเพราะมันก็เป็นมิจฉาชีพเหมือนกันโทรไปที่1130เจ้าหน้าที่ก็รับสายและเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มีแบบนี้หรอกถ้าเกิดว่าจะเข้าไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องแจ้งเจ้าของบ้านล่วงหน้าใช้เวลา 5-10 นาทีสั้นๆนะคะจะไม่โทรเบอร์ส่วนตัวลูกค้าเลยเว้นแต่จะเคยบันทึกกันไว้ก่อนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเช็คให้นะคะคุณฟังบอกว่าไม่มีคิวเลยนะไม่มีคิวจะเข้าไปเปลี่ยนให้เลยนะคะน้องเขาก็เลยบอกว่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเกือบไม่ได้ช่วยให้รอดภัยถ้าไม่ตัดสินใจดับเบิลเช็คนะเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าหน่วยงานรัฐอาจมีเบอร์ส่วนตัวแต่จะไม่ขอให้แอดไลน์ถ้าไปจุดนี้เมื่อไหร่ให้หยุดมือดับเบิลเช็คไม่งั้นภัยมาเยือนไม่รู้ตัวจำไว้เลยคุณฟังใครโทรมาแล้วให้แอดไลน์นี่ให้ระวังที่สุดเลยทีเดียวนะคะนะมีเพื่อนดีเจฝ่าบอกว่าสามีก็เคยเจอโทรมาแบบนี้แหละแต่ว่าเอามาบอกภรรยาค่ะภรรยานี่ดูแลควบคุมกิจการในครอบครัวเลยโทรไปเช็คการไฟฟ้าเขาบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนมาเปลี่ยนเองเลยนะคะไม่มาทำแบบนี้ไม่มาให้แอดไลน์นะมิจฉาชีพเนี่ยมันก็จะวนไปนะคะต้องรู้ทันนะคะคุณฝ่านี้นักข่าวเองโดนเองเลยนะดีที่แบบว่าไม่ได้ให้งานยุ่งเกินไปจนไม่ได้เช็คนะไม่งั้นมีโอกาสนะเงินสูญบัญชีได้ด้วยเช่นกันค่ะอีกเรื่องนึงเตือนภัยกันหน่อยนะคะคุณฟังอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงกับรุ่นน้องค่ะคุณฟังเดี๋ยวทุกวันนี้มันร้อนมากนะอย่างบ้านเราเนี่ยจะฝากจัดรายการเองก็เปิดพัดลมค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีพัดลมตัวหนึ่งที่เป็นพัดลมยี่ห้อดังด้วยแหละคุณฟังมันเคยเกิดปัญหาคือมิเตอร์มันไม่หมุนน่ะคุณฟังแล้วมันมีกลิ่นไหม้เคยเอาไปซ่อมครั้งนึงแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เอากลับมาใช้งานได้ปรากฏว่าเกิดอีกค่ะงานนี้ก็เลยยกปลั๊กออกเลยนะคือเรียกว่าเดี๋ยวรอทิ้งอย่างเดียวเลยไม่กล้าใช้ซ้ำแล้วปรากฏว่าดีนะที่น้องเขาเนี่ยกลับบ้านไปทันค่ะเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้เช็คไม่ได้ชักปลั๊กออกนะคะคือออกจากบ้านไปโดยที่พัดลมตัวเนี้ยยังคงทำงานอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าโอ้โหกลิ่นเหม็นไหม้คุ้งบ้านเลยดีที่ไปชักปลั๊กออกทันไม่เกิดไฟไหม้บ้านนะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆถ้าใช้จนคุ้มแล้วหรือว่ามันมีปัญหาเนี่ยคืออย่างมันดีจะฝากเหมือนกันก็เอาไปเปลี่ยนเพราะมันเป็นพัดลมตัวใหญ่ฮะนะคะน้องก๊อฟที่เล่าเรื่องนี้นะคะถ้าฟังรายการอยู่ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดปัญหาอีกครั้งนึงเนี่ยดีจะฝากก็ไม่เสียดายแล้วค่ะนะคะเอาไปข้างนอกเลยไม่ซ่อมแล้วซื้อใหม่เลยค่ะแล้วก็เรื่องพัดลมนี่ต้องระวังมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านต้องชักปลั๊กไฟฟ้าออกนะยกเว้นตู้เย็นเนี่ยที่ชักไม่ได้นั่นเองค่ะนะอันนี้ก็เลยต้องบอกกับคุณผู้ฟังว่าให้ระมัดระวังมากๆนะคะเรื่องของพัดลมต่างๆที่เสียบปลั๊กไว้นะคะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังนะคะเห็นรุ่นน้องที่เขาเป็นคุณครูค่ะเขาก็แชร์นะคะเรื่องหลักสูตรหนึ่งดีเจฝากก็เลยแชร์ต่อโอ้โหปรากฏว่าคึกคักมากนะในแวดวงน้องๆสื่อมวลชนค่ะนะคะคุณครูดร.บุษบงนะคะก็มีการบอกว่าจะมีการจัดสูตรหลักสูตรการจัดการนางตอแหลในองค์กรชื่อหลักสูตรนี้จริงๆเลยทีเดียวนะคะคุณฟังเขาบอกว่าอย่าเพิ่งทนแล้วลาออกต้องเรียนหลักสูตรนี้ก่อนนะคะใครอยากเห็นหลักสูตรนี้มีจริงๆนะคะมีเพื่อนๆพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยมาแชร์เยอะเลยนะคะใน Facebook ของ DJ ฝ่านะเขาจัดอบรมจริงค่ะณวันเสาร์ที่17ตุลาคม10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะค่าลงทุนเป็น700บาทคือบางคนในองค์กรเนี่ยก็เป็นคนท็อกซิกกันและกันนะคะนะคนองค์กรเดียวกันเนี่ยโอ้โหบางทีเหยียบย่ำกันเหลือเกินแทนที่จะตั้งใจกันทำงานนะคะแต่ว่าอย่าพึ่งลาออกนะคุณฟังต้องทนให้ได้ต้องทนให้ได้นะใครชอบนะคะเห็นพี่ๆน้องสื่อมวลชนแชร์กันไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เข้ามาตอบนะคะนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์บุษบงก็บอกว่าเนื่องจากมีหลายท่านถามมาว่าไม่แน่ใจว่าหลักสูตรการจัดการเนี่ยในองค์กรเนี่ยเปิดจริงหรือว่าเป็นการจ้อจี้นะคะก็เลยบอกเคยเปิดมาแล้วด้วยด่าอย่างไรให้ถึงผลลัพธ์ที่เคยจัดไปแล้วนะคะงานนี้เรียกว่าคือมี ภูมิต้านทานด้วยนะคะก็อาจารย์บุษวงศ์นะฮะก็ไปดูใน Facebook คนที่จะฝากก็ได้สิริพรวิไลรักษ์ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะคุณฟังอันนี้เป็นเรื่องของการที่เดี๋ยวนี้เนี่ยนักข่าวเองนะคะพิธีกรข่าวเองก็โด่งดังในโลกโซเชียลนะดิจฟ่าเองก็พยายามจะปั้นช่องทีของตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่าปรากฏว่ามีเรื่องที่ผู้สื่อข่าวนะคะอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะของ The Active Thai PBS นะคะกรณีผู้สื่อข่าวใช้เนื้อหาองค์กรสร้างรายได้ผ่าน Facebook ส่วนตัวคุณฟังทราบเรื่องนี้กันแล้วหรือยังบางทีเนี่ยเราก็คือบางทีดูเรานั่งดูทีวีเนี่ยมันก็เรื่องราวก็ผ่านไปหลายเรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดฟังนักข่าวเขามาเล่าในคลิปเนี่ยในFacebook เขาหรือว่าในทีเขาเนี่ยมันก็กระชับดีเหมือนที่แฟนรายการนั่งฟังดีเจฝ่าเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าปรากฏว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะคุณฟังศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะค่ะบอกว่าตามที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่ผู้สื่อข่าวไทย PBS สร้างรายได้ด้วยการนำเนื้อหาขององค์กรไปนำเสนอผ่าน Facebook ส่วนตัวนั้นศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ The Active ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดภายใต้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย PBS ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบุคลากรที่ถูกอ้างถึงพบข้อมูลสำคัญและดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนพร้อมกันนี้เสนอให้องค์การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยต่อไปศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะไทย PBS ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ตั้งข้อสังเกตและร่วมตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคลากรในองค์การสื่อสารสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพนะคะเคสนี้ก็เลยเป็นเคสที่น่าสนใจศึกษาเหมือนกันนะคะดิจิฟ่าเองก็เคยทำงานในยุคทีวีดิจิตอลนะคะคุณฟังก็ทำที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะเดิมเนี่ยตัวของโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาไม่ได้มีรายได้ให้กับคนที่ใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยองค์กรข่าวต่างๆเลยนะพูดเป็นการทั่วไปเลยนะคะก็จะพยายามส่งเสริมแล้วค่ะเพราะว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยเกิดใหม่ก็ต้องมาสู้กับตัวเจ้าเดิมนะคะยิงช่อง7นะช่อง3นะช่อง9ช่อง11อะไรเงี้ยนะคะโอ้โหต้องสู้กันนะช่อง5เนี่ยเพราะฉะนั้นบุคลากรหน้าใหม่เนี่ยก็ต้องมีการใช้โซเชียลมีเดียอัพข้อมูลนะฝึกฝนเล่าข่าวกันนะฝึกฝนเล่าข่าวเพื่อฝึกสนามฝีมือตัวเองด้วยทำคอนเทนต์เพื่อให้ตัวเองได้ฝึกฝนเรียนรู้ข่าวสารแล้วก็จะได้แบบเสนอไปใน Facebook อ่ะคนก็จะเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือเป็น KPI เลยนะคะน้องๆผู้ประกาศข่าวที่ดิจิฟ่ามีโอกาสได้ดูแลร่วมงานด้วยเขาก็พยายามกันเต็มที่เลยคุณฟังนะฝึกซ้อมกันอย่างดีเลยนะเพราะว่าหวังว่าถ้าเกิดมีคนรู้จักเนี่ยก็มีคนติดตามตอนนั้นมันไม่มีเงินได้ไงคุณฟังไม่มีเงินอะไรเข้ามาเลยนะเป็นการให้ทำเพิ่มด้วยเป็น KPI นะแต่พอยุคปัจจุบันเนี่ยมีเงินรายได้เข้ามาในช่องทางโซเชียลส่วนตัวเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ของช่องที่ห้ามเอาไปเล่าหาผลประโยชน์นะทีนี้จะทำอย่างไรก็ต้องวิเคราะห์กันแล้วก็หาทางจัดการกันนะคะอย่างคุณเต้ยสิลาวเดอร์บอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยก็คงต้องเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันถึงรายได้จากแพลตฟอร์มจนการถกเถียงถึงรายได้ที่เกิดขึ้นบางแห่งออกเป็นกฎเหล็กห้ามทำหรือให้ทำแต่ต้องรับงานผ่านบริษัทและก็จัดสรรแบ่งรายได้กฎกติกาต่อเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญภายใต้บริบทการเป็นพนักงานองค์กรทั้งหมดที่กล่าวมาขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและมารยาทที่พึงปฏิบัติในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพคุณเต้ยก็บอกเห็นประมาณนี้นะคะส่วนพี่ฝ่าเนี่ยก็ขอเห็นด้วยกับคุณเต้ยนะคะก็เห็นว่าเป็นไปตามที่คุณบอกเนี่ยก็จัดการเป็นระบบจัดสรรรายได้กันดีไหมแบ่งผลประโยชน์กันนะคะถ้านักข่าวคนนั้นพิธีกรคนนั้นไม่ได้ทำให้องค์กรเสียหายนะทำคลิปทำไลฟ์ช่วงเสร็จงานแล้วไม่ได้รบกวนงานในหน้าที่นะคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้นะคะและคุณฟังคะเรื่องของตอนนี้เนี่ยอะไรก็เกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าบทเพลงที่ดิจิฟ่าได้เปิดให้ฟังในรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวก็ต้องนำเรียนแฟนรายการด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเปิดแค่วันละเพลงเท่านั้นนะคะและก็ได้รับความเอื้อเฟื้อมาจากผู้ที่ดิจิฟ่ารู้จักศิลปินนะคะอย่างคุณวินวีระชัยด้วยขอบคุณคุณวินวีระชัยนะคะคุณวินวีระชัยนี่ก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็เคยเป็นนักจัดรายการของเราด้วยคุณวินบอกโอ้โหช่วงนี้งานเยอะเลยไม่ได้มาจัดรายการนะเดิมคุณวินกับดิจิฟ่าเนี่ยรู้จักกันเพราะว่าคุณวินนั้นมาจากรายการโฟกัสไทยแลนด์ต่อจากดิจิฟ่าเลยนะคะคุณวินก็เลยขอมอบบทเพลงนี้ค่ะพระพันปีหลวงนะคะศิลปินคุณวินวีระชัยนะคะดิจิวินของเราผู้ควบคุมการขับร้องคุณชัยวัฒน์จุฬาพันธ์บันทึกเสียงผสมเสียงโดยคุณอิทธิเชษฐ์ฉวางนะคะเราไปฟังบทเพลงเทิดพระเกียรติพระพันปีหลวงกันค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าในวินวีรชัย
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
5: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
6: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
7: ติดตามช่วงที่2กับรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังผ่านไป1เบรกแล้วนะคะเมื่อสักครู่บทเพลงที่คุณวินวีระชัยขับร้องพระพันปีหลวงเป็นบทเพลงที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็ขอบคุณคุณวินวีระชัยด้วยนะคะคุณวินบอกว่าพี่ฟ้าเปิดได้เลยนะคะแล้วก็ฝากทาง FM 97ของเราเปิดด้วยนอกจากนี้นอกจากเพลงนี้แล้วนะคุณวินยังฝากมาอีกนะคุณฟังไม่ใช่แค่บทเพลงพระพันปีหลวงค่ะยังมีบทเพลงรักเน้นๆด้วยนะเดี๋ยวพี่ฝากก็จะทยอยเปิดให้แล้วกันนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าคือจริงๆข่าวก็เยอะค่ะคุณฟ้าแต่ว่าแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราเนี่ยก็ชอบที่จะฟังเพลงด้วยนะคะก็เลยจัดให้ไม่ขัดใจนะคะขอบคุณมากคุณวินวีระชัยนะมีรอใจออนไลน์แล้วก็รักเน้นๆนะคะหลายท่านเลยนะที่ให้บทเพลงมาอย่างพี่ชมพูฟุตตี้นี่ก็ฝากบทเพลงมาด้วยนะคะหลายบทเพลงเลยเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังกัน และอย่าลืมนะคะคุณฟังคะฟังรายการของเราถ้าอยากจะให้กำลังใจดีเจฝ่าแล้วก็ทีมงานเข้ามากดไลค์เพจของสถานีของเราสักหน่อยได้ไหมคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะตอนนี้เรามีผู้ติดตามเนี่ย 12,000 คนนะคะแล้วก็เป็นเพจที่รวบรวมข่าวสารต่างๆคุณฟังก็จะเห็นดีเจฝ่าด้วยแหละว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบางคนฟังแต่เสียงไม่เคยเจอกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาเจอกันทางการไลฟ์สดคู่ขนานกันไปคุณสกาวรัตน์สวัสดีค่ะคุณสกาวรัตน์นี่น่ารักมากบอกดีเจฝ่าทำให้ไม่หลงวันนะคะสวัสดีวันพุธนะคะแล้วก็คุณอังคณาด้วยนะคะผู้ติดตามครบปีทั้งนั้นเลยนะคะคุณแจ็คณัฐพัฒน์ด้วยค่ะคุณฟังที่ฟังรายการอยู่นะคะคุณทมนวันขอบคุณมากๆค่ะและคุณฟังคะขอประชาสัมพันธ์นะใกล้ถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะขอบคุณน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์แล้วก็สเปรย์ด้วยนะคะดิฉันพอเห็นแพ็คเกจที่ส่งมานะคะเป็นแบบจัดเซตเลยเหมาะมากเลยนะซื้อเป็นของขวัญวันแม่ได้นะคะน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์เป็นน้ำยาบ้วนปากที่คิดค้นและวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสกัดเอาแอนโทไซนีในข้าวสีดำด้วยวิธีพิเศษเพื่อคงคุณค่าอย่างครบถ้วนนะคะคุณฟังเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการเหงือกอักเสบเหงือกที่มีอาการระคายเคืองยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% ทำให้ช่องปากชุ่มชื้นอ่อนโยนไม่แสบปากไม่อาศัยแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ป่วยบางท่านเองนะคะอาจจะเจอเกี่ยวกับโรคที่ต้องใช้ยามุ่งเป้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอาการระคายเคืองได้นะคะก็ไม่สามารถจะใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์ได้แต่ว่ายังคงต้องทำความสะอาดช่องปากนะคะก็เลือกใช้น้ำยาบ้วนปากออโรไรได้เลยค่ะมีค่าบอก pH เนี่ยสมดุลด้วยนะคะไม่ทำให้ค่าความเป็นกรดด่างในปากของเรานี่เปลี่ยนไปไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์เหงือกลมหายใจหอมสดชื่นค่ะมีฟัวไรช่วยป้องกันฟันผุพกพาก็สะดวกด้วยมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีตัวของเมาส์สเปรย์นะคะถ้าคุณฟังสนใจไปดูรีวิวได้เลยค่ะใน Auroraise นะคะหรือว่าคุณฟังจะเข้าไปในช่องทางออนไลน์ต่างๆได้นะคะทั้งนี้เรื่องของความมั่นใจนะคุณฟังเราดูแลช่องปากกันนะคะต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธีใช้ไหมขัดฟันเพื่อดึงเอาเศษอาหารออกแล้วก็บ้วนปากคุณฟังการบ้วนปากนี่ไม่สามารถทดแทนการแปรงฟันได้นะคะแต่ลดการสะสมของแบคทีเรียลดกลิ่นปากช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นมีครั้งนึงดิจิฝากก็ไปทานอาหารคุณฟังแล้วก็ต้องไปคุยงานต่อโอ้โหโชคดีที่พกเมาส์สเปรย์ของออโรไรไปนะคะไม่งั้นก็จะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ใช้ตัวของออโรไรเนี่ยเป็นประจำต้องขอบคุณด้วยนะคะคุณหมอเอแนะนำให้ดีฟ้ารู้จักนะคะแล้วก็เลยได้มารู้จักกับทางผู้บริหารแล้วก็มาร่วมสนับสนุนรายการของเราท่านใดที่อยากจะไปซื้อด้วยตัวเองเนี่ยตามโรงพยาบาลมีจำหน่ายที่ร้าน Healthy Max นะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษโรงพยาบาลวิมุตินะคะหรือว่าตามศูนย์การค้าที่ Healthy Max Icon สยามแล้วก็ที่ศูนย์การค้า Paradise Park ค่ะขณะเดียวกันร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมนะคะสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขา Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลที่ถนนโยธีนะคะอันนี้ก็ผู้บริหารของ Auroraise บอกว่าแฟนรายการที่ฟังดีเจฝ่ายอยู่แล้วก็ไปทำฟันที่นี่ก็แวะอุดหนุนด้วยนะคะส่วนเส้นพลานกตัดใหม่อันนี้ก็ไปซื้อกันประจำเลยดิฝากก็ซื้อที่นี่เหมือนกันนะคะที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ค่ะคุณฟังจอดรถที่เดียวกันนะคะร้านยาพิลล่าแล้วก็ที่คลังยาเทพอาสาเส้นพลานกตัดใหม่นี้ก็จอดรถสะดวกหรือว่าไปช็อปออนไลน์ก็ได้นะคะที่บ้านสีส้มกันนะคะก็ขอบคุณด้วยสำหรับยาบ้วนปากออโรไรนะคะก็คุณฟังสามารถจะซื้อเป็นของขวัญของฝากให้แก่คุณแม่ได้เลยค่ะส่วนท่านใดนะคะเรื่องของครีเอเตอร์นะคะที่ฟังสปอตประชาสัมพันธ์กับมองรอบทิศคิดทันข่าวพวกเรานี่อายุเกินแล้วนะต้องให้ลูกหลานไปสมัครนะคะเขาขยายเวลาไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะรับสมัครครีเอเตอร์วัยมันอายุ15ถึง22ปีทั่วประเทศค่ะไปร่วมแคมป์นะคะ Digital Creator Camping and Workshop อันนี้เนี่ยทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีอากาศอัพสกิลกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้วยแล้วก็สร้างสรรค์คอนเทนต์นะคะได้เรียนรู้นะได้อบรมฟรีตลอดโครงการเข้าร่วมอบรมได้3วัน2คืนฟรีที่พักและก็อาหารนะคะอัพสกิลด้านดิจิตอลแล้วก็สร้างคอนเทนต์แบบจัดเต็มเลยเขาจะมี6พื้นที่เลยนะคะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นที่ภาคตอนออกจังหวัดชลบุรี 26-28 กันยายนที่จะถึงนี้นะคะภาคเหนือจังหวัดเชียงราย 3-5 ตุลาคมกรุงเทพมหานครและ กรุงเทพมหานครนี้10ถึง12ตุลาคมภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นภาคกลางจังหวัดปทุมธานีภาคใต้จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยคุณฟังสามารถจะไปให้ลูกหลานเนี่ยเข้าร่วมได้นะต้องบอกเป็นลูกหลานแล้วล่ะนะเพราะว่าเราเนี่ยอายุน่าจะเป็นคน Gen X กันนะคะอันนี้เขาต้องเป็นคน Gen Y Gen Z กันนะคะดังนั้นเนี่ยเขามีการชิงรางวัลรวมกว่า 35,000 บาททั้งฝั่งที่สนใจนะคะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลค่ะอาดิจฟ้าเองก็เอามาฝากบอกแฟนๆรายการนะคะเพราะว่าขยายเวลารับสมัครจนถึง15สิงหาคมนี้ค่ะกลับมาที่ข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยก็ปิดที่ 1615.18 ค่ะในการซื้อขายภาคเช้านะคะปิดตลาดภาคเที่ยง 1615.18 ลดลงไปเนี่ย 1.95 จุดค่ะดัชนีไฮได้ที่ 1629.69 โลที่ 1610.36 ค่ะคุณฟังก็วันนี้เนี่ยก็มีแรงขายตัวหุ้นทูนะคะจากที่ว่ามีข่าวเรื่องของ China Mobile เนี่ยขายหุ้นนะฮะก็ตัววันนี้ตัว True ตัว PTT EP นะคะแล้วก็ตัวเดลต้าก็มีแรงซื้อกลับมานะคะวันนี้วอลลุ่มอยู่ที่ประมาณ 55,599 ล้านบาทก็เคลื่อนไหวผันผวนนะคะฟังช่วงแรกเนี่ยตอนเปิดตลาดยังเห็นเขียวอยู่เลยนะคะมีแรงซื้อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นำโดยเดลต้าแต่ต่อมาก็มีแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันที่ปรับลงหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยเริ่มเหมือนจะคลี่คลายนะคะตลาดคลายกังวลความเครียดในตะวันออกกลางค่ะส่วนตัวหุ้นทรูเนี่ยก็เจอแรงขายจากเรื่องของกรณีของ China Mobile นะคะวันนี้เดี๋ยวดูข้อมูลนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะก็วอลุ่ม 55,710.90 ล้านบาทนะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็ตัว True เลยค่ะ 13.40 ลดลงมา40สตางค์หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับสกัดในตะวันออกกลางพลังงานลงนะคะ PTT ค่ะ 37.50 ลดลงไป50สตางค์ PTT EP 146บาทลดลง3บาท Gulf 66บาทลดลง50สตางค์ Delta 270บาทเพิ่มขึ้น3บาท CPR นะคะตัวค้าปลีกตัวนี้ 49.50 ค่ะเพิ่มขึ้น75สตางค์วันนี้ CPR เนี่ยไปแตะ50บาทแล้วนะคะก็นักลงทุนที่ฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะ49.50นะคะก็บวกมาได้75สตางค์ค่ะ BBL 193.50 เพิ่มขึ้น50สตางค์การบินไทยค่ะ5.60นะคะบวกมา15สตางค์นะเสด็จน้ำเมื่อวานนี้ที่ก่อนติดไซเลนท์พีเรียดก็เจอแรงขายนะคะวันนี้ไทยไปต่อได้นะคะ5.60K-Bank ค่ะ248บาทเพิ่มได้1บาท Advance 371บาทลดลง3บาทหุ้นท็อป62.75ลดลง2.25วันนี้ Hana มาค่ะ37.75เพิ่มขึ้น2.25 AOT 63.75ลดลง25สตางค์กรุงไทยแบงค์44.75เพิ่มขึ้น50สตางค์ SCB นะคะ154.50เพิ่มขึ้น50สตางค์ KCE 45บาทเพิ่มได้2บาทค่ะPTTGC 36.75 ลดลง50สตางค์ SCC นะคะขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะคุณฟังวันนี้ก็ลงมา2บาทปิดที่262บาทนะคะ BDMS นะคะหุ้นโรงพยาบาลค่ะ 19.80 เพิ่มขึ้น30สตางค์ KKP 113บาท TTB 3.10 สตางค์บวกได้2สตางค์ KTC นะคะ 38.75 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง BH ค่ะมาแล้วนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 191.50 เพิ่มขึ้น3.50 CPF 21.70ลดลง80สตางค์ TCAP 87บาทค่ะบวกได้1.25สตางค์นะคะธนชาติแคปิตอลนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของมินนะคะ23.30ลงไป40สตางค์ IVL 21.80ลดลง20สตางค์ Bcream 18.60นะคะราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง WHA 4.86ค่ะคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเมื่อวานคุณบ้านหอมดอกไม้บอกว่าเดี๋ยวจ่ายปันผลแล้วใช่ไหมคะนะก็ขายแล้วนะคะ CPO นะคะคุณฟัง CPO นะคะดีฟาถามไปที่โกเบกเขาบอกว่าแนวต้านอยู่แถวๆ51.50นะคะ51.50ส่วนวันนี้เนี่ยตัวที่กดดันตลาดนะคะก็จะเป็นตัวของหุ้น True นะคะคุณฟังเพราะว่าข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับ China Mobile นั่นเองแล้วก็ย่อตัวลงตามกลุ่มพลังงานต้นน้ำนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่เริ่มจะดีขึ้นนั่นเองนะคะนะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะคะมีแรงขายของหุ้นทรูจาก China Mobile ซึ่งก็รอความชัดเจนค่ะ ใครมีหุ้น 3BB บ้างนะคะมีการประกาศปันผลนะคะ 0.140 นะคะหุ้น XD 17สิงหาจ่าย2กันยาค่ะหลายคนยังติดดอยอยู่ตัวนี้นะคะแต่รอลุ้นๆกันต่อไปค่ะมากันที่หุ้นเด่นกรอบไปค่ะดูจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะบริษัทหลักทรัพย์ไทยวันนี้นะคะมองว่าเซตเนี่ยอยู่ในช่วงพักตัวนะคะน่าจะอยู่แถวแนวรับ 1,600 ถึง 1,588 ค่ะแล้วก็แนวต้านมองที่1623 1631หุ้นโรงพยาบาลตัวนี้คือ BCH นะคะ BCH โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ก็นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ไทยค่ะบอกว่ายกฐานนะคุณฟังนะคะราคายังยกฐานหลังยืนเส้น MA 200ได้นะคะตัว BCH นะคะบอกให้ซื้อเก็งกำไรแนวต้านแรกและ Stop Loss หักต่ำกว่าแนวรับแรกนะคะแนวรับแรกก็คือ10บาท20นะถ้าหลุด10บาท20 Stop Loss นะคะแนวรับที่2 10บาท60ค่ะถ้าราคาได้ไปต่อ BCH จะอยู่ที่11บาท70ถึง12บาท90สตางค์และ BCH นี่ก็มีผู้ป่วยประกันสังคมเยอะเลยทีเดียวนะคะหุ้นโรงพยาบาลค่ะดูโกเบกกันบ้างคุณฟังโกเบกวันนี้ออกบทวิเคราะห์นะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะคุณวิรัชนีบุญมาสูงส่งส่งให้ดิจิทัลเป็นประจำเลยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโกเบกนะคะรายการเราเนี่ยก็จะนำข้อมูลมาจากการวิเคราะห์ของบล็อกเกอร์ที่เขาก็จะมีการสรุปดัชนีเซตเมื่อปิดภาคเช้าแล้วก็แนะนำเทคนิคต่างๆนะคะคุณฟังแต่ว่าแต่ละตัวที่นักวิเคราะห์แนะนำคุณฟังต้องทำการบ้านเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของคุณผู้ฟังรวมทั้งบรรทัดเองอาจจะมีกูรูหรือว่าดูกราฟเป็นนี่ดูประกอบไปด้วยนะคะดิฉันเนี่ยดูกราฟไม่เป็นคุณฟังแต่ว่าดิฉันนี่ก็ไปจ่ายเงินจ่ายเงินเข้าห้องอ่ะแล้วก็คอยถามอาจารย์การเขาอาจารย์การก็จะคอยบอกนะส่วนใหญ่ดิฉันชอบเล่นหุ้นตัวใหญ่แล้วตัวเล็กไม่เล่นนะคะคุณฟังเพราะว่าเล่นทีไรเจ็บตัวทุกทีเลยนะคะขอบคุณคุณภูรินทร์ด้วยนะคะคุณภูรินทร์ก็เป็นผู้ฟังรายการของเราคุณภูรินทร์บอกชอบกลุ่มแบงค์นะคะวันนี้ส่วนโกเบกค่ะนะวันนี้ดัชนีก็ปิดลงมานะเจอแรงขายคุณฟังนะเป็นหุ้นกลุ่ม ICT ที่กดดันตลาดก็อย่างตัว True นี่แหละค่ะและมองว่าภาคบ่ายนะคะดัชนีสันผันผวนและสัดไซด์เวย์ออกข้างแรงขายเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ ICT แรงซื้อเป็นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะมองกรอบไว้ภาคบ่าย1610แล้วก็1620วันนี้หุ้นเด่นกรอบบ่ายบอกว่าราคาทำไฮเออร์ไฮแล้วนะคะก็คือตัว RCL ค่ะคุณฟังโกเบกมองไว้ที่รับนะ34บาทนะตัว RCL ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหุ้นเกี่ยวกับการเดินเรือนะคะปิด35บาท50มองว่ามีวอลุ่มเข้าด้วยนะคะแล้วก็กราฟเทคนิคส่งสัญญาณบวกนะคะให้แนวต้าน37บาทถึง40บาทอันนี้เป็นเทคนิคอลอินไซต์นะคะข้อมูลจากทางบริษัทหลักทรัพย์โกเบกมองว่าราคามีอัพไซด์เลยคุณผู้ฟังแนวรับ34นะแนวต้าน37ถึง40บาทคัทลอส33บาทนะคะคุณผู้ฟังเราจะบอกนะเทคนิคอลอินไซต์เขาจะบอกเลยว่าคัทลอสเท่าไหร่คุณผู้ฟังก็ลองดูกันแต่บางคนไม่ได้คัทเลยซื้อถั่วเอาโฮดอยอยู่ใช่ไหมคะก็แบ่งเป็นไม้ๆนะคะเล่นหุ้นนะเล่นหุ้นนี่อย่าไปรักหุ้นเหมือนที่อาจารย์นิธนพงศ์มีทองบอกไว้ค่ะบางทีรักหุ้นนะคุณผู้ฟังโอ้คาดหวังว่ามันจะทูเดอะมูนที่ไหนได้มันพังลงมาขาดทุนยับเลยนะคะอะไรเป็นกำไรเก็บกลับบ้านก่อนเข้ากระเป๋าไปมีความสุขมากมีค่ากับข้าวสบายใจสบายใจนะคะแล้วก็หุ้นทีมค่ะปิด4บาท90แนวรับ4บาท86มองแนวต้าน5บาท20ถึง5บาท50คัทลอส4บาท80นะคะและก็ช่วงนี้หุ้นเกี่ยวกับพลังงานระวังกันนิดนึงคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของสหการตะวันออกกลางนะเรื่องของช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยถ้าสงบลงเนี่ยราคาก็อาจจะโบ๊ะบอกว่าอาจจะหลุด80เหรียญได้นะคะคุณฟังอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของหุ้นที่ยังแลกกาก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับdomestic play นะคะวันนี้ RCL กับทีมค่ะเป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกทีมรับที่4บาท86นะคะวันนี้เขาปิด4บาท90แล้วราคามีอัพไซด์5บาท20ถึง5บาท50คัทลอส4บาท80ค่ะมาดูหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะวันนี้ ASL แนะนำตัวฮาน่าค่ะฝั่งวันนี้ก็มองว่าฮาน่านะคะวันนี้ฮาน่าบวกดีนะ2บาท25เลยนะคะปิดที่37บาท75ค่ะนะก็ฮาน่าน่าจะได้ไปต่อนะคะให้แนวรับไว้36บาท75ถึง36บาทไม่ควรต่ำกว่านี้เพื่อลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปมองฟอร์ดไว้ค่ะคุณฟังฟอร์ดแนวรับ17บาท40ถึง17บาท70นะคะแนวต้านมองที่18บาท40ถึง18บาท90 Stop Loss 17บาท10สตางค์ส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ Land and House นะคะยังแนะนำซื้อ Home Pro อยู่ค่ะฟัง Land and House นะเขาให้แนวรับ6บาท 6บาท60 6บาท50แถวนี้นะคะให้แนวต้าน7บาทถึง7บาท15แล้วก็ราคาเป้าหมายให้ไว้ที่7บาท25ค่ะคุณฟ้าอันนี้หลักทรัพย์แบรนด์เฮาก็เชียร์โฮมโปรนะคะก็มองว่าน่าจะกลับมาโดดเด่นได้นะคะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ขยายตัวในภาวะอากาศที่ร้อนและเขาจะมีโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทจำนวนสูงสุด 394.5 ล้านหุ้นสิ้นสุด31สิงหาคมคาดว่าจะช่วยทำให้ดาวไซด์ของโตโฮมโปรเนี่ยนะคะจะช่วยจำกัดดาวไซด์ได้คุณฟังแล้วก็กำไรไตรมาส2จะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะและมีการเปิดสาขาใหม่ต่างๆด้วยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวนะคะได้นำเป็นตัวโฮมโปรอันนี้หลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์อีกตัวนึงคือตัว OR ค่ะ OR นี่ต่ำจองมานานมากเลยทีเดียวนะคะแลนด์แอนด์เฮาส์แนะนำซื้อค่ะคุณฟังแนวรับเนี่ย 12.50 ถึง 12.30 ให้แนวต้านไว้ 13.30 ถึง14.60 บางคนยังถือหุ้นจองไว้อยู่เลยนะคะไม่ถึงสักทีนะคะแต่ว่าแลนด์แอนด์เฮาส์ให้ไว้ที่ราคาเป้าหมาย 16.10 ค่ะนะอย่างไรก็ตามบอกว่าแนวโน้มไตรมาส 3เนี่ยคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้นะคะก็ลองดูกันนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือไลฟ์สไตล์ของเขาOR เนี่ยค่ะ OR การค้าปลีกเนี่ยโอ้โหกาแฟอเมซอนนะคะแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกเนี่ยคือดีเลยอะวันนี้เดี๋ยวฝากรุ่นน้องซื้อกาแฟนะเขาบอกยืนต่อแถวนานมากเลยพี่ฝาต้องขอบคุณมากนะเดี๋ยวฝาก็กินแบล็คคอฟฟี่อะคนเยอะมากนะคะแลนด์แอนด์เฮาส์บอกว่า OR เนี่ย valuation ไม่แพงค่ะอัตราเงินปันผลราว 5% มีโอกาสจ่ายเงินปันผลตามเงินสดในมือเป็นจำนวนมากอันนี้จากแลนด์แอนด์เฮาส์นะคะคุณฟังส่วนทางด้านของทิสโก้ค่ะนะหุ้นเด่นกรอบบายของทิสโก้ก็เป็นฟอร์ดคอร์ปอเรชั่นเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ขึ้นมาที่18บาทแล้วบวกมา90สตางค์ค่ะโอ้วันนี้บวกมาตั้ง 5.26% นะคะทิสโก้ให้รับฟอร์ดค่ะแนวรับ 17.10 ถึง 16.30 สต็อปลอสหักหลุด 16.30 นะคะแนวต้านมีอัพไซด์ค่ะ 18.20 ถึง 18.90 และ 19.90 ช่วงของไตรมาส 4เป็นชั่วโมงของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็ทิสโก้แนะนำตัว BAFS Buff นะคะบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพวันนี้ปิด11บาทบวกมา20สตางค์นะคะก็บวกมา 1.85% แนวรับ10บาท90แล้วก็10บาท60แนวต้าน11บาท40และ12บาท Stop Loss ที่10บาท60สตางค์ค่ะขณะที่ BDMS นะคะ BDMS นี่ก็เรียกว่าเป็นหุ้นโรงพยาบาลที่ราคาอ่อนแรงมาโดยตลอดเลยทีเดียวนะคะคุณฟังก็ดูว่าเขาจะยกตัวต่อไปได้หรือเปล่าบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะบอกความเคลื่อนไหวของเซตวันนี้นะคะพยายามเด้งตัวขึ้นแต่ไม่สามารถผ่านแนวต้านได้นะคะก็เลยเกิดการอ่อนแรงลงอีกค่ะแล้วก็ประเมินว่าบ่ายนี้เซตก็ยังไม่น่าจะเร่งตัวขึ้นอาจจะมีอาการพักตัวลงมาก่อนนะมีระดับแนวรับแรก1610แนวรับถัดไป 1,600 นะคะคุณฟังแต่ถ้าไปต่อได้นะก็จะอยู่แถว1630แล้วก็1640หุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะตัวนี้หลายท่านนี่อาจจะติดดอยอยู่นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาของหุ้น BDMS นะคะอ่อนแรงลงมาทำจุดต่ำที่ยกสูงขึ้นแล้วก็วกตัวกลับค่ะแนวเส้นกดด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นด้วยมีสัญญาณของค่า MACD ที่ยกตัวเหนือซิกเนลไลน์ในแดนบวกนะคะมีโอกาสที่ราคาจะสามารถยกตัวขึ้นต่อได้อันนี้จากหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อเก็งกำไรค่ะให้เป้าหมายการทำกำไรที่20บาท80สตางค์แล้วก็21บาท80สตางค์หลุด19บาท30เป็นตัว Stop Loss นะคะหลายคนบอกคอยอยู่ฉันดออยู่ยาวเลยนะคะบางทีก็ซื้อถั่วๆไว้บ้างนะคุณฟังเนาะแต่ก็ตอนนี้เนี่ยราคาพลังงานเนี่ยระวังหน่อยนะกันนะคะเพราะว่าสหรัฐอิหร่านเนี่ยบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเดี๋ยวอาจจะทำให้สถานการณ์สงบได้นะคะก็เปิดช่องแคบพอมูสกันได้นะคะ 13:45 นาทีนะคะแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวถ้าฟังรายการของเราอยู่ดิจิทัลฝากนิดนึงนะคะเข้ามากดไลค์นะคะกดไลค์รายการของเราใน QFM สถานีข่าวคุณภาพให้หน่อยได้มั้ยคะนะเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยแล้วก็ดิจิทัลก็แชร์ไว้ใน Facebook สิริพรวิไลรักนะคะขอบคุณทุกการทักทายเลยของแฟนๆรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนะท่านใดเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่เข้ามาให้กำลังใจดีเจเป็นประจำเลยนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร081-491-4291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
8: สวัสดีครับผมหมอสุชายปัญญารชุนครับ
9: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
10: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
7: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะขอบคุณทุกไลค์เลยค่ะที่กดไลค์ให้แก่ดีเจฟ้าใน QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะแล้วก็คุณอังคณาช่วยกด1ให้ด้วยขอบคุณมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็โลกของการใช้โซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างงานสร้างรายได้นะคะดีเจฟ้าเองตอนนี้ก็ปั้นช่องของตัวเองเหมือนกันค่ะคุณฟังก็คือช่อง TT นะคะแล้วก็ตัวเองก็จำหน่ายผ้าด้วยคุณฟังเสื้อผ้าเยอะมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่มีคนมาอุดหนุนชุดสวยดีเจฝ่านะคะใน Facebook สิริพรวิไลรักษ์นะคะเป็นชุดสวยส่งต่อเลยเป็นโปรเจกต์ใหม่ของดีเจฝ่าที่หลายท่านเองก็คอยถามเหมือนกันเพราะเวลาใส่ไปงานไหนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ได้รับคำชมคุณผู้ฟังดีเจฝ่าเองก็บอกเลยว่าแต่ก่อนก็แต่งตัวไม่เป็นนะคะจนได้มีการเรียนรู้นะดีเจฝ่าก็เรียนกับโค้ช3ท่านด้วยกันเลยมีโค้ชวีนานะคะแล้วมีอาจารย์พิมพ์วลีนะคะแล้วก็ครูฝนน้ำฝนพักดีนี่แหละเราก็เลยรู้ว่าเรื่องการแต่งกายเนี่ยสำคัญนะคะเราก็จะเลือกที่แมชกับตัวเองนะเรียนรู้อย่างคุณโค้ชวีนาเนี่ยเขาก็จะสอนเรื่องสีที่เหมาะกับผิวพรรณของเราแล้วก็เรื่องการแต่งตัวเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งเรื่องเครื่องประดับมีสร้อยคอมีเข็มกลัดอะไรเงี้ยคุณฟังรองเท้านะต้องควบคู่กันไปหมดเลยมีแหวนมีกำไรมีเข็มกลัดเนี่ยสำคัญหรือบางทีมีหมวกนะก็ช่วยส่งเสริมด้วยนะคะก็ขอบคุณด้วยหลายท่านเองก็มาอุดหนุนกันไปหลายชุดเลยเดี๋ยวฝากก็จำหน่ายต่ำกว่าทุนนะคะเข้าไปดูได้ใน Facebook สิริพรวิไลรักษ์นะก็ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์มาใส่ค่ะแล้วก็เลยเอามาขายช่วงนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ออกงานแล้วนะส่งต่อแบงค์เทาใบเดียวแล้วก็ปั้นช่องด้วยปั้นช่อง TT นะคะคุณฟังดิฉันฝ่ายเองก็เคยให้สัมภาษณ์นะไปดูโอ้โหตัวเองนี่สมัยก่อนนะคะเมื่อปี51เนี่ยหน้าตาแบบยังอ่อนเยาว์อยู่เลยก็ให้สัมภาษณ์ลูกเขามาสัมภาษณ์ตอนทำงานเป็นบก.นะเอาไปส่งงานให้กับโรงเรียนค่ะก็ฝึกการสัมภาษณ์นี่แหละก็ไปนั่งให้สัมภาษณ์ใครอยากดูก็เข้าไปดูใน Facebook สิริพรวิไลรักษ์นะคะและคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะนะคะใครที่ใช้เรื่องของบัตรสมาชิกการบินไทยนะคะเขามีการประกาศเลื่อนการเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ของ Royal Orchid Pass โอ้ดิฉันฝ่านี้เป็นตั้งแต่สมัยปี35เลยมั้งตอนเข้าช่อง7เนี่ยแล้วก็ได้ไปอเมริกาก็เลยสมัครสมาชิก Royal Orchid Pass นะคะสะสมแต้มจนได้ไปเที่ยวออสเตรเลียฟรีอะค่ะไปกับพี่สาวแต่ว่าปรากฏว่าเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่ของการพิจารณาสารภาพสมาชิก Royal Orchid Pass เดิมเนี่ยที่เดิมกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2569เนี่ยปรากฏว่าเขาเลื่อนออกไปก่อนนะคะคุณฟังหลักเกณฑ์การพิจารณาสารภาพสมาชิก Royal Orchid Pass ตามเงื่อนไขปัจจุบันยังคงมีผลใช้บังคับไอ้เงื่อนไขใหม่เนี่ยเขาเลื่อนไปก่อนนะคะแต่ไม่มีผลต่อสมาชิกภาพใครที่ได้รับผลกระทบนะจากการเลื่อนดังกล่าวนี่ก็ให้โทรเข้าไปที่การบินไทยแล้วกันนะคะเหมือนเขาจะออกเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการสะสมแต้มนะคะเท่าที่ดูนะคะที่ฝ่ายเองก็ ดูจากที่มีผู้ที่แชร์ไว้นะคะเขาบอกว่าเป็นการเลื่อนไม่มีกำหนดสำหรับกฎใหม่อัพสถานะบัตรทองที่หากเราบินในประเทศครบ45เที่ยวบินจะได้บัตรทองจากการบินไทยหลังจากที่จะเริ่ม5สิงหาคมนี้ก็ต้องรอไปอีกไม่รู้เหตุผลอะไรถึงเลื่อนไปนะคะแต่ก็คือแหมถ้าไปเปลี่ยนเลขบัตรประจำตัวบัตรหลายยาวๆในดิจิฟาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วจำไม่ได้มันยาวเกินค่ะนะคะเอาเลขสั้นๆเนี่ยดีแล้วนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องขององค์การเภสัชกรรมคุณฟังท่านผู้ฟังลองเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ขององค์การเภสัชกรรมเขานะคะเขามีการให้ร่วมสนุกด้วยชิงวอชเชอร์นะคะอะไรที่เป็นแบบของที่ให้คุณฟังได้มีโอกาสได้ลุ้นนะคะไปเถอะดิฉันฟังก็ชอบแล้วไปตอบเขาไว้แล้วเรียบร้อยเดิมนี่ก็เคยได้รับกระเป๋าจากทางองค์การเภสัชกรรมเหมือนกันนะคะ GPO Planet ค่ะดิฉันฟังเองก็เป็นนักข่าวสายสาธารณสุขมาก่อนด้วยก็คุ้นเคยกับทีม PR ขององค์การเภสัชกรรมเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ไปกดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะแล้วก็เขียนข้อความในโอกาส6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากลนะร่วมเฉลิมฉลอง60ปีองค์การเภสัชกรรมคุณฟังเข้าไปได้เลยนะนะเผื่อลุ้นได้บัตรช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเราชอบอยู่แล้วนะคะของฟรีนี่เราชอบนะคะก็ GPO เขาทำแคมเปญนี้ขึ้นมานะเข้าไปดูที่ GPO Planet ดีกว่าก็ซื้อสินค้าจาก GPO Planet เหมือนกันนะคะก็เป็นการฉลองในโอกาสที่เขาครบ60ปีนะจะได้เป็น Central Gift Voucher มูลค่า200บาท5รางวัลเลยนะคะคุณก็ต้องกดหัวใจหรือกดไลค์แล้วก็แชร์เป็นสาธารณะนะคะแล้วก็แคปภาพหลักฐานการแชร์ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะ6สิงหาคมประกาศรายชื่อผู้โชคดี7สิงหาคมนะคะ6ทศวรรษแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากลทางฝั่งก็องค์การเภสัชกรรมเขาก็ให้ร่วมสนุกนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกความไว้วางใจที่มีต่อองค์การเภสัชกรรมมาตลอด60ปีนะเขาก็ขอให้แชร์โพสต์แล้วก็ลุ้นรางวัลกันนะคะใครจะซื้อน้ำยาบ้วนปากออโรไรเนี่ยก็ซื้อได้นะเขามีจำหน่ายที่ร้าน GPO ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาด้วยค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะมองรอบทิศคิดทันข่าวก็มีสาระต่างๆให้แฟนๆรายการได้ติดตามกันนะคุณฟังมีเรื่องเหตุของศิลปินจีนที่มาเมืองไทยค่ะคุณฟังเรื่องนี้เนี่ยก็เห็นคลิปความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะแต่มันมาพลาดตรงที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยไปทำตาแบบไปบูลลี่คนจีนไงฮะก็โดนลงโทษนะคะน่าจะถูกไล่ออกเลยค่ะนะคะงานนี้ตอนแรกนะคะคุณฟังคนที่เห็นการกระทำของคนที่เป็น FC ของศิลปินจีนเนี่ยก็บอกโอ้โหเขาก็แบบฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยแหละแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่อ่ะแต่ปรากฏ

0: คนก็ติดตามอ่ะชอบมากชอบซ่งเหวยหลงนะคะแล้วก็ผู้การฮงอะไรเงี้ยนะคะชอบมากเลยนะเขาบอกว่าตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ29กรกฎาคมเวลา5 ทุ่มกลุ่มแฟนคลับของศิลปินจีนนะคะซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 เส้นทางสุวรรณภูมิกรุงปักกิ่งนะคือศิลปินจีนเนี่ยจะกลับไปกรุงปักกิ่งนะคะปรากฏว่าก็มีการติดตามศิลปินนะคะก็คือว่าจะไปเที่ยวบินเดียวกันนี่แหละ TG674 ก็เลยเข้าไปตามศิลปินในห้องรับรองผู้โดยสารที่เราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปใช้บริการนะเจ้าหน้าที่สายการบินก็เลยบอกเอาคุณไม่มีสิทธิ์เข้าเรานี่คุณต้องออกไปนะคะก็เชิญออกค่ะแต่ก็ปรากฏว่าก็ยังคงตามอยู่แหละคุณฟังจนไปถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องนะคะที่เรียกว่าโฮลรูมเนี่ยนะพอออกมาเขาก็ต้องมานั่งคอยกันก่อนเราจะเดินเข้าเครื่องเข้างวงนะคะคุณฟังเพราะว่าตรวจเอกสารเดินทางก่อนขึ้นอากาศยานเนี่ยกลุ่มแฟนคลับไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารจะพยายามรีบตามศิลปินเลยคือจะไปเดินติดเข้าไปเลยอย่างนี้นะคะก็จะเข้าไปในเครื่องบินพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินขึ้นเครื่องไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปิดก่อนนะเพราะว่าป้องกันให้คนที่ยังไม่ได้รับการผ่านตรวจบัตรโดยสารนะคือกลูตามเข้าไปเลยนะคะคุณฟังแล้วก็เลยไปรวมกันที่บริเวณประตูอากาศยานบนสะพานเทียบเครื่องบินก็คือตรงงวงที่จะเดินเข้าไปรปภ.ก็เลยต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบินเนี่ยต้องให้กลับเข้ามาในห้องพักรอนะคะคุณฟังทางนี้เจ้าหน้าที่สายการบินก็เลยตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของแฟนคลับ22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะก็มี12คนเนี่ยยอมให้เอาของออกนะเอาออกอัปโหลดก็คือเอาออกมาคือไปไม่ได้อีก10คนไม่ยอมและก็แสดงความไม่พอใจก็มีพฤติกรรมยั่วยุกันก็เลยมีการกระทบกระทั่งกันนะคุณฟังแต่ว่าทีนี้ช่วงที่เข้าไประงับเหตุนี่แหละมีเจ้าหน้าที่รปภ.คนหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือแบบไปทำมือแบบหยีตาใส่เขาอะค่ะคุณฟังอันนี้ก็เลยต้องโดนลงโทษนะคะก็และคนก็เข้าข้างนะรปภ.นะว่าโอ้โหศิลปินคนที่ตามศิลปินเนี่ยนะก็อ๋อดูแล้วน่าจะเป็น F4 นะใช่ไหมคะก็บอกว่าแต่ว่าก็คือเราก็ผิดแหละถ้าพูดแล้วเพราะว่าเราเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือเกินไปคุณฟังนะก็คือไปทำตาหยีใส่เขาอะนะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบนี้นะคะก็คือไปบูลลี่เขานะคะคือถ้าไม่ทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะคะหลายคนก็เลยบอกว่าไม่ควรจะทำแบบนี้นะแปมท่าดึงหางตาเนี่ยก็เลยแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลแล้วก็เลยรู้สึกอับอายนะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยคนทั่วโลกก็จะมองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีน20คนนี้แหละว่าไม่ถูกนะคะแต่พอเราไปบูลลี่เขาเนี่ยมันก็ความผิดมันก็กลับมากับเรานั่นเองนะดังนั้นเนี่ยเวลาจะทำอะไรต้องมีสติทุกครั้งนะคะต้องมีสติทุกครั้งเลยนะคะคุณฟังไปทำอะไรที่ตอบโต้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยวิธีการนี้มิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นอย่างที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นนั่นเองค่ะนะคะก็ขอบพระคุณคุณฟังด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบคิดทั้งข่าวของเรามาโดยตลอดช่วงนี้ใครจะไปไหนก็ระมัดระวังเรื่องของภาวะอากาศด้วยนะคะโดยเฉพาะทางภาคใต้มีคำเตือนด้วยนะคะช่วงนี้มีภาวะน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะคะ3-7สิงหาคมระวังด้วยคลื่นลมแรงระนองพังงาภูเก็ตเผื่อว่าใครไปพักผ่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณวินวีระชัยด้วยนะคะที่โพสต์เฟซบุ๊กนะคะที่ฝากขอบคุณมากนะคะเปิดเพลงให้แล้วพระพันปีหลวงด้วยดวงใจนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิง พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ

0: ชุมที่เลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ซึ่ง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เน้นย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป
5: ็
4: น
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2569เน้นย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นเพื่อบัญชีบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันจะให้คำมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการดำเนินงานไปอย่างใดและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีของผู้ถูกถอนรายชื่อออกไปหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนแต่หากต้องการโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายได้เช่นกันโดยย้ำว่าการดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายแบบไม่ละเว้นประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมเสนอแนวทางเพิกถอนและจัดลำดับบัญชีผู้สอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นใหม่ให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ
9: นายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยก่อนการประชุมกสท.ถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ว่าวันนี้จะเป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์หลังจากที่มีการลงนามในประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมเพื่อเตรียมจัดทำบัญชีขึ้นใหม่โดยถอดรายชื่อผู้ที่กระทำทุจริตออกทั้งหมดสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานจะมีการสรุปและรายงานตัวเลขผู้ที่ทุจริตที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือตกทั้งภาคกและภาคขและกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนโดยหลังจากกสทสรุปแล้วจะส่งเรื่องให้แต่ละจังหวัดดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ทุจริตและรายงานตัวเลขกลับมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลมาเรียงคะแนนและจัดลำดับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่อย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามมติและแนวทางทั้งหมดจากการประชุมกสทในวันนี้ถือเป็นขั้นตอนการกลั่นกรองในเบื้องต้นซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อพิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นทางการต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 บริเวณเกาะซารังกานีทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ห่างจากเกาะซารังกานีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ32กิโลเมตรเมื่อเวลาประมาณ 12:14 นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปราว62กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิรวมทั้งไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและความเสียหายเพิ่มเติมด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นของเกาะซารังกานีกล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกำลังรวมตัวเพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปลอดภัยดีทั้งนี้ฟิลิปปินส์มักเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแนวที่มีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกตั้งแต่ญี่ปุ่นผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนายกกล่าวในที่ประชุมครม.นะคะดิฉันหยิบเพียงบางเรื่องเท่านั้นเองส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญในของดิฉันนะคะจะเป็นเรื่องของการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย Data Center ค่ะคือสืบเนื่องจากที่รัฐบาลเรามีนโยบายมุ่งยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะโดยโฟกัสไปที่เศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องปรับระบบส่งเสริมการลงทุนให้เอื้อต่อการพัฒนาและปรับโครงสร้างไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยเน้นเรื่องของ Data Center ทีนี้มันก็มีความกังวลอยู่ว่าถ้าเราสนับสนุนธุรกิจ Data Center โดยที่ไม่มีนโยบายชัดเจนหรือสิ่งที่ต้องคอยกำกับดูแลธุรกิจในกลุ่มนี้มันจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและประเทศอย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าการสนับสนุนให้มีการลงทุนใน Data Center นั้นจะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและการใช้ทรัพยากรนั่นหมายถึงทรัพยากรน้ำไฟฟ้าที่ดินสิ่งแวดล้อมนะคะของประเทศและประชาชนรวมถึงความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศด้วยมันจึงมีความจำเป็นค่ะที่รัฐบาลจะต้องมีคณะกรรมการเพื่อออกนโยบายที่กำกับดูแลกิจการในหมวดนี้และในวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รองนายกประกรณ์นินประพันธ์เสนอค่ะโดยสาระสำคัญของระเบียบนี้คือ1คือจัดตั้งให้มีคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายนะคะเป็นประธานกรรมการและจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและในองค์ประกอบนี้ก็จะต้องมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกก็จะเป็นผู้แต่งตั้งอีกไม่เกิน3คนนะคะ สิ่งสำคัญของชุดนี้ก็คือว่ามีหน้าที่และอำนาจในการเสนอนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการอนุมัติอนุญาตหรือให้บริการต่างๆแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยนะคะรวมถึงจะต้องมีอำนาจในการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลกระทบของการประกอบกิจการ Data Center แล้วนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะนั่นแปลว่าจะไม่ได้ปล่อยให้ใครก็ได้มาลงทุนในธุรกิจนี้นะคะทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่คณะกรรมการชุดนี้กำหนดแล้วก็จะต้องถูกติดตามประเมินผลด้วยโดยสรุปนะคะการที่มีคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อมุ่งให้มีการใช้พลังงานสะอาดการรักษาความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้ราคาพลังงานเป็นธรรมไม่ใช่นำไปสู่ภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะจะต้องให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิผลในการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำการผังเมืองและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะโดยเฉพาะในเรื่องของอัคคีภัยรวมถึงจะต้องรักษาข้อมูลของประเทศด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีกลไกที่จะเยียวยาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบค่ะนี่ก็คือเป็นความปรารถนาดีทั้งเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจ Data Center แต่จะต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่างแท้จริงนะคะขอเพิ่มข้อสังเกตของท่านนายกอีกนิดนึงค่ะเป็นประเด็นการเมืองนะคะจากที่มีสอบถามกันมาอยู่เยอะนะคะไปถามท่านรัฐมนตรีบ้างถามท่านนายกว่าเสถียรภาพของรัฐบาลนี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งดิฉันมั่นใจว่าสื่อมวลชนเองก็ได้รับทราบคำตอบจากพรรคร่วมรัฐบาลจากท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพและทำงานร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในวันนี้ในครม.ท่านนายกก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะว่าท่านก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งนะคะมีการแย่งงานกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งท่านนายกไม่ได้หนักใจเพราะท่านเห็นผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ท่านรับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายไหนแต่ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนเราทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภานะคะมีเป้าหมายชัดเจนและท่านมั่นใจกับทุกคนค่ะรัฐมนตรีทุกท่านว่าทำงานอย่างเต็มที่ท่านไม่มีความกังวลใดๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจไม่ต้องไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีการพยายามยุโยงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเชิญรองลลิดาต่อค่ะ
11: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีมติสำคัญนะคะมติครม.ที่สำคัญอีก3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่ความร่วมมือการจัดการคุณภาพน้ำนะคะระหว่างไทยและเมียนมาค่ะแล้วก็การเสริมความร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะลาวโดยประเทศเพื่อนบ้านนะคะจะได้แก่ประเทศ3ประเทศค่ะได้แก่ลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมาค่ะและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศค่ะโดยจะขอเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำชายแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศค่ะพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาเพื่อเดินหน้าความร่วมมือในการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบค่ะอันจะช่วยคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงิน16ล้านบาทค่ะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามนะคะโดยมุ่งยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยค่ะรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาความร่วมมือด้านข่าวกรองและปฏิบัติการร่วมตามแนวชายแดนซึ่งจะช่วยลดปัญหาผลกระทบจากปัญหายาเสพติดข้ามชาติค่ะเพิ่มความมั่นคงของประเทศและตอกย้ำบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ประเด็นถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570นะคะเพื่อวางกรอบอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยตั้งเป้าบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไม่น้อยกว่า30%เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 250,000 ไร่ขยายพื้นที่ที่กฎหมายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเป็น40ระบบหาดและยกระดับดัชนีคุณภาพมหาสมุทรให้ไม่น้อยกว่า75คะแนนค่ะพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงินลดขยะและมลพิษทางทะเลรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเปิดให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพื่อให้ทะเลไทยยังคงเป็นฐานทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะโดยข่าวถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องมติการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น10รายด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มที่กระทรวงต่างประเทศก่อนนะคะจำนวน3รายค่ะได้แก่ดับที่1นะคะนายธานีแสงรัตน์ค่ะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะดับที่2นายเบนจามินสุการจนทีดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสสำนักงานปลัดกระทรวงลำดับ3ค่ะนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะกระทรวงแรงงานจำนวน3รายค่ะได้แก่นางสาวบุพผาเรืองสุดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอันดับ2นายสมชายมรกตศรีวันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงอันดับ3นายสมาร์ทปัทธสุคนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมจัดหางานค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจำนวน1รายค่ะได้แก่พลตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพาโลไทยค่ะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดองค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะจำนวน1รายค่ะได้แก่นายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะจำนวน2รายค่ะได้แก่นายยงยุทธนาควิโรจน์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายชิชนกสุขมงคลดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะยังมีข่าวอื่นที่น่าสนใจนะคะติดตามกับท่อลองพลอยทะเลค่ะ
12: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้ในการประชุมครม.ค่ะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นคำสั่งการของท่านนายกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์การที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับโลกได้แก่ GasTech Exhibition and Conference 2026โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนะคะ2569ณกรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากต่างประเทศและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศประมาณ50คนและนักลงทุนจากต่างประเทศอีก150ประเทศทั่วโลกค่ะเดินทางมายังประเทศไทยการจัดงานประชุม GasTech นะคะถือเป็นงานประชุมเชิงวิชาการและนวัตกรรมทางพลังงานที่ใหญ่ระดับโลกในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวเชื้อเพลิงไฮโดรเจนพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศที่เป็นเจ้าภาพ GasTech ล้วนเป็นประเทศที่มีศักยภาพและเป็นผู้นำด้านพลังงานเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรเกาหลีใต้และสิงคโปร์ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเตรียมงานสำหรับเป็นเจ้าภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยคณะกรรมการระดับชาติจะประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานกรรมการเป็นต้นค่ะเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการรถไฟในจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางหรือโมโนเรลโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้โดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่ สำหรับจอดและส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1ที่ไว้บริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกติค่ะขอบคุณค่ะ
13: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบูรณ์ตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีวงเงิน 14,700 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ10ปีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะโครงการจะดำเนินการปรับปรุงคลองเดิมและก่อสร้างคลองระบายน้ำสายใหม่ระยะทางรวม 38.92 กิโลเมตรจากอำเภอท่ายางถึงอำเภอชะอำเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้สูงสุด350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนค่ะเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะคะจะช่วยบรรเทาอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่ลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ50และเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดเพชรบุรีค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนที่จำเป็นต่อการก่อสร้างภายใต้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้กระทรวงเกษตรเร่งรัดการจัดหาที่ดินการจ่ายค่าทดแทนผู้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีหรือทีดอขององค์การสหประชาชาติต่อรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอแนะในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการภายในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2570สาระสำคัญของข้อเสนอแนะที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันนะคะได้แก่การปรับปรุงความเท่าเทียมระหว่างเพศให้ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติต่อสตรีมากยิ่งขึ้นการป้องกันและปราบปรามการคุกคามทางเพศทั้งในชีวิตประจำวันและบนโลกออนไลน์ค่ะการส่งเสริมบทบาทสตรีในกระบวนการสร้างสันติภาพการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุ้มครองสิทธิ์ของสตรีกลุ่มเปราะบางค่ะรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการเป็นผู้นำมากขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาค่ะพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามเพื่อปรับปรุงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมการจ้างงานข้ามชาติผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะไทยและเมียนมานะคะมีความร่วมมือด้านแรงงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการยกระดับความร่วมมือให้ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะแรงงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศค่ะทั้งนี้นะคะควบคู่กับการป้องกันการค้ามนุษย์และการจ้างงานผิดกฎหมายค่ะขณะเดียวกันนะคะความบันทึกข้อตกลงการร่วมจ้างแรงงานได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนตั้งแต่การจัดส่งแรงงานการคุ้มครองสิทธิแรงงานการ ระงับข้อพิพาทไปจนถึงการส่งแรงงานกลับประเทศเมื่อครบสัญญาค่ะเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถเข้าถึงแรงงานผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะรัฐบาลเชื่อมั่นนะคะว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติลดปัญหาการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองและการจ้างงานผิดกฎหมายควบคู่กับการตอบสนองความต้องการแรงงานของภาคเศรษฐกิจไทยและการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแรงงานนายจ้างและทั้งสองประเทศในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
14: มีข้อสักถามสำหรับประเด็นมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
15: ยังไม่ได้เข้าค่ะ
14: แต่ก็คาดว่าจะเป็นไปตามที่รับทราบกันอยู่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงปลายเดือน 31/1 แต่ว่า รอให้เข้าครม.อีกทีแล้วจะมาเรียนให้ทราบค่ะคือท่านนายกหลังจากที่ได้ไปเยือนอินโดนีเซียนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเรื่องที่ท่านกังวลและเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของที่ดินทำกินการอยู่อาศัยของประชาชนประเด็นความเดือดร้อนจากกลุ่มพีมูฟที่หยิบยกขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในครม.ก็ใช้เวลาในส่วนตรงนี้ที่ท่านนายกก็ได้ย้ำเพราะว่าครม.เมื่อเดือนพฤษภาคมก็มีมติออกมาแล้วให้ทางคทช.เร่งดำเนินการเพราะเล็งเห็นได้ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของสถานะสิทธิในที่ดินทำกินตรงนี้อยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปการดำเนินการมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายจนความเดือดร้อนตรงนี้เกิดขึ้นท่านนายกก็หยิบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆมีอีกประเด็นที่สอดคล้องกันด้วยก็คือว่าท่านก็ได้สั่งว่าการดำเนินการทุกอย่างมันต้องเป็นเชิงรุกกว่านี้คือไม่ต้องรอให้ชาวบ้านมาหามาชุมนุมก่อนหน้านี้ท่านก็ได้พูดอยู่แล้วอะค่ะว่าการที่ชาวบ้านต้องมาชุมนุมถึงทำเนียบเนี่ยแสดงว่าเราทำงานอย่างเชิงรุกไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้รูปแบบการแก้ปัญหาเป็นไปโดยให้เวลาไปผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ย้ำมากในเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาเรื่องของที่ทำกินแต่ก็ต้องพูดให้เคลียร์นะคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่เปิดโอกาสให้คนที่มาบุกรุกรายใหม่เข้ามามีสิทธิในโฉนดที่ดินทำกินด้วยไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในพื้นที่เดิมแต่ว่าด้วยการที่มันมีการปรับระเบียบการบริหารราชการใหม่ตรงนี้มันเกิดความซ้ำซ้อนหรือความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้คทช.ไปทำแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแต่ขอข้ามไปจนมาถึงสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองเพราะว่าในช่วงที่ท่านไม่อยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นอยู่บ้างก็มีการชอบมาถามอะค่ะว่าครม.มีความขัดแย้งหรือเปล่าไม่ใช่แค่ถามท่านนายกยังไปถามรัฐมนตรีรัฐมนตรีพรรคร่วมซึ่งทุกท่านก็ได้ให้ความชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพและทุกคนโฟกัสที่การทำงานเพื่อประชาชนการแก้ไขปัญหาก็ไม่อยากให้เอาเรื่องการเมืองมาแทรกหรือว่ามายุยงให้เกิดต้องเสียเวลามาตอบคำถามเหล่านี้ค่ะท่านนายกก็เลยพูดให้ทุกคนสบายใจว่าท่านมั่นใจแล้วก็รับทราบถึงความตั้งใจและผลงานของทุกๆคนที่ดำเนินการอยู่ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธที่5สิงหาคมจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยทีมโฆษกที่แถลงประกอบไปด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกและรองโฆษกอีก3ท่านคือนางสาวละลิดาพืชวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยก่อนนะครับสำหรับมติ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจพอจะสรุปให้ฟังคร่าวๆสั้นๆนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็สามารถติดตามได้ในช่วงของการนำเสนอข่าวและรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเรื่องแรกคือการร้องเรียนเรื่องโฉนดชุมชนของกลุ่ม PMOVE ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของการแสดงโฉนดชุมชนในการเป็นอยู่ของประชาชนนายกก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลเป็นห่วงกังวลอย่างมากต่อประเด็นนี้ต่อความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทํากินที่กลุ่ม PMOVE ได้เข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้เร่งให้ทางคทช.คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยไปให้การรับรองสถานะโฉนดชุมชนโดยเร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนให้กับประชาชนที่เดือดร้อนภายใน1เดือนแล้วก็ให้กลับมารายงานความก้าวหน้าของการพิจารณาตรวจสถานะต่างๆตรวจรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใน1เดือนให้กลับมารายงานครม.ด้วยนะครับและนอกจากนี้ให้กำหนดมาตรการให้หามาตรการที่จะมาช่วยเหลือชั่วคราวเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากการถูกขับไล่หรือถอนในช่วงของการตรวจรับรองพิจารณาสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนของประชาชนให้ถูกต้องตามกฎหมายครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องความสำเร็จจากการได้ไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความร่วมมือที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งในด้านหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจฮาลาลนะครับด้านความมั่นคงการทหารด้านภาครัฐด้านวัฒนธรรมนะครับนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะมีมติเรื่องแรกที่ได้มีการแถลงคือคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center โดยต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงครับนี่คือเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ครม.ให้ความเห็นชอบถึงเรื่องความร่วมมือในการจัดการคุณภาพน้ำระหว่างประเทศไทยและเมียนมาในแม่น้ำชายแดนของทั้งสองประเทศและแม่น้ำที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศด้วยนะครับและยังมีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อโครงการความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติระหว่าง3ประเทศหลักๆด้วยกันคือประเทศไทยเมียนมาและก็ประเทศลาวนะครับเพื่อที่จะจัดการกับขบวนการยาเสพติดให้มันหมดไปอย่างสิ้นซากเพื่อไม่ให้มาเป็นปัญหากับทั้ง3ประเทศนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบในเรื่องของโครงการการจัดหาในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยรวมทั้งให้คำนึงถึงเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนั้นให้บริหารจัดการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในอนาคตกันด้วยครับ
16: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีในการสั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมแกสเทคนะคะซึ่งจะมีกำหนดการประชุมในระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานะคะซึ่งคาดว่าจะมีหลายประเทศนะคะที่มาเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นการประชุมเชิงวิชาการระดับโลกในด้านของพลังงานนะคะพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานระดับชาติไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันนะคะเป็นคณะทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะในการเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้รับทราบในส่วนของข้อสังเกตในการเลือกปฏิบัติต่อสตรีของ องค์การสหประชาชาติของประเทศไทยนะคะในส่วนของการปรับปรุงความเท่าเทียมระหว่างเพศการคุกคามทางเพศการคุ้มครองสตรีในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับ เพศในส่วนของสตรีนะคะและนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบในส่วนของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเข้าใจเรื่องของแรงงานนะคะของประเทศไทยและเมียนมาเพื่อที่จะปรับปรุงการจ้างงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางด้านแรงงานของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือประเด็นในส่วนของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจนะคะประจำวันอังคารที่5สิงหาคม2569ค่ะท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ radiothailand.prd.go.th และทางข่าวภาคต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้คุณภูมิพัฒน์ถิระพัทรพันธ์คุณจิรศักดิ์ขออภัยค่ะคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีนะคะผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศและดิฉันคณิษฐายิ้มดีค่ะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ยืดระยะเวลาคำการยื่นคำให้การไปได้แต่ว่าศาลต้องอนุญาตนะเห็นชัดเจนไหม
2: ชัดเจน
1: กับ2ศาลมาส่งหมายอ่ะฝน
2: ค่ะ
1: หมายศาลครับเขาฟ้องครับ
2: อันนี้ให้รับแล้วนะ
1: แต่ต้องรับเลยสิถ้าไม่รับเดี๋ยวมันจะไปต่อไม่ได้ไง ถ้ารับเนี่ย15 วันต้องยื่นคำให้การถ้ายื่นไม่ทันก็ต้องไปยื่นขยายอายุ
2: อันนี้2 กรณีนะ
1: 2 กรณีเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าต้องแจ้งให้กับผู้ลูกหนี้ได้ทราบก่อนนี่แหละครับ15 วัน 30 วันแจ้งไหม
2: แจ้ง
1: รู้ใช่ไหม
2: รู้
1: เพราะฉะนั้นจะแจ้งหรือไม่แจ้งแต่ฎีกามีอย่างนี
2: ้ก็ถือว่าแจ้งแล้ว
1: แมน
2: อ
1: ันนี้แกถามเรื่องอะไรทีเนี้ย
2: คุณป้า อยู่ไหมเนี่ย
1: ยังอยู่ไหม
3: อยู่ค่ะอยู่ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นถ้ากู้อย่างนี้นะป้านะป้าคดีของป้าเนี่ยป้าอยู่จังหวัดอะไรนะ
2: สระแก้ว
1: อำเภออะไรครับ
3: อำเภอโคกสูงค
1: ่
3: ะ
1: โคกสูงถ้าไปโคกสูงโคกสูง
2: อยู่ไหนอ่ะ
1: โคกสูงนู่นแหละนนท์
3: หมาน้องจานเนี่ยค่ะ
1: น้องจานบ้านน้องจานใช่ไหมที่เขาเกิดกันใช่ไหมยิงกันน่ะนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วถ้าป้าจะฟ้องถ้าจะไปศาลนี่ป้าไปศาลไหนอรัญญประเทศเดี๋ยวไปศาลไหนอ่ะ
3: สระแก้วค
1: ่
3: ะ
1: ไปศาลสระแก้วป้าครับคดีของป้าถ้าถึงกำหนดแล้วเนี่ยนะป้าใช้ทนายก็ได้หรือไม่ใช้ทนายก็ได้ถ้ามีทนายใช้ทนาย
2: 200,000นะใช้ได้ไหม
1: ถูกต้องครับไปฟ้องศาลแขวงจังหวัดสระแก้วที่ศาลจังหวัดเนี่ยมันจะมีอยู่2 ศาล
2: ก็
1: คือศาลจังหวัดกับศาลแขวง อยู่คู่กันนะ
2: อ
1: ยู่คู่กันเลยศาลจังหวัดกับศาลแขวงถ้าคดีเล็กๆน้อยๆมโนสาเร่จำคุกไม่เกินถ้าเป็นอาญาจำคุกไม่เกิน3 ปีขึ้นศาลแขวง
2: อย่าง
1: จำได้ไหมเก็ตทุบรถอ่ะรู้จักไหมที่โมโหแล้วไปทุบรถเบนซ์เขาอ่ะโมโหใหญ่เลยนะ แล้วก็ถีบรถหูช้างเขานะ ปรากฏโดนไป600,000
2: ต้องไปศาล
1: หูกระจกหูช้างเบนซ์อันเดียว600,000
2: ก็เบนซ์ไง
1: ศาลก็เลยส่งเมื่อวานแล้วก็ส่งไปศาลแขวงจังหวัดนครปฐมไงนั
2: ่
1: นแหละคืนศาลแขวงคุกไม่เกิน3 ปีนะแล้วก็ถ้านี่ไม่เกิน300,000ก็ศาลแขวงถ้าเกินจากนั้นขึ้นศาลจังหวัดโอเคไห
2: ม
1: เพราะงั้นป้าก็ของป้าไม่เกิน300,000ฟ้องด้วยวาจาก็ได้ครับป้า
3: ะ
1: นะฟ้องด้วยวาจาฟ้องใครชื่ออะไรฟ้องใครแต่ว่าเวลาจะฟ้องคนเนี่ยมันข้อยากก็อย่างเลยว่าต้องไปตรวจสอบว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ที่ไหน
2: ค่ะ
1: นะเอาที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเรารู้ว่าเขามีทะเบียนบ้านอย่างนี้อยู่ที่ตรงนี้ก็จริงแต่เวลาจะฟ้องต้องตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันก็ต้องไปยื่นตรวจสอบที่ฝ่ายทะเบียนของอำเภ
2: อ
1: ก่อนจะไปที่ไปอำเภอบอกขอที่อยู่ของคนนี้หน่อยบอกมาขอทำไมบอกฉันจะฟ้องเขาอำเภอจะไม่ให้แต่ถ้าทนายไปเขาเป็นทนายความบอกมาขอคัดทำไมขอคัดเพราะวันนี้ก็เป็นเขาจะฟ้องเขาในฐานะเป็นจำเลยทางอำเภอก็จะให้คัดผมจึงแนะนำว่าถ้าเราทำเองให้ไปแจ้งความที่โรงพักว่าเราจะฟ้องคนนี้ตามสัญญานี
2: ้
1: เนื่องจากไม่ชำระหนี้เพราะฉะนั้นมาบันทึกไว้แล้วเอาบันทึกนั้นไปหาที่ฝ่ายทะเบียนอำเภอทะเบียนอำเภอเห็นบันทึกการแจ้งความของตำรวจว่าจริงนี่นะไม่ได้ไปคัดลอกข้อมูลเอาไปทำอะไรผิดกฎหมายใช่ไหมนะครับเขาก็ให้เสร็จปั๊บเราก็รวบรวมเอกสารคำสัญญานะครับที่อยู่ปัจจุบันที่ได้มาจากอำเภอรับรองแล้วว่าเขาอยู่ที่นี
2: ่
1: นะครับแล้วก็ไปที่ศาลแขวงแล้วก็ฟ้องที่นั่นด้วยวาจา
2: อันนี้เป็นที่มาที่พี่ถนอมแนะนำว่าให้คุณป้าใช้ทนาย
1: ทีนี้ถ้าเราทำไม่เป็นเราก็ต้องใช้ทนาย
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็ค่าทนายสุดท้ายเราก็ต้องเรียกเอาจากจำเลยนั่นแหละป้าเข้าใจแล้วเนาะขอแล้วไม่ชำระก็ต้องฟ้องอย่างเดียวครับป้าครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีอาชีพด้านนี้ต่อไปใครมายืมไม่ต้องให้บอกตังของฉันทำฉันใช้ไม่ได้ทำให้คนอื่นฉันทำไว้ใช้กับทำบุญ
2: ฝนขอยืมไปจ่ายค่าเทอมลูกได้ไหม
1: ฮะ
2: สัก200,000
1: พอเหรอฝน
2: พอ
1: 200,000พอเหรอ
2: เทอมเดียวไง
1: พี่ขอ500ไปเดี๋ยวไปเอาเงิน200,000ให
2: ้
1: ขอมา500ก่อน
2: ไม่มีเลยสัก20ก็ยังไม่มีตอนน
1: ี้
3: ขอฟังใจดีของแฟน
1: เข้าใจแล้วนะป้านะ
3: เข้าใจแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: อู้จริงๆเรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครอ่ะเขาบอกเดือดร้อนมากเดี๋ยวจะคืนแน่นอนคืนแน่นอน
1: เขาบอกแล้วเธอจะยืมฉัน200,000ฉันขอ500ก่อนเดี๋ยวจะไปเอา200,000มาให
2: ้เขาจะให้ไหม
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็เรียกว่าทันกัน
2: อ่ะไปสายคุณวลีต่อเลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณวลีสามีเสียชีวิตภรรยาจะได้สิทธิ์อะไรบ้างถูกไหมคะ
4: ค่ะคือเห็นเพื่อนเขาบอกว่าจะมีเงินกี่พันก็ไม่ทราบว่าให้ไป ไปขอเขาเป็นเงินชาปนกิจหรือเงินอะไร
1: เดี๋ยวเราอย่าไปฟังเพื่อนเลยอย่าไปฟังเพื่อนเลยไม่รู้เรื่องอะไรเอาเพื่อนว่าเอาเพื่อนว่ามาว่าต่อเนี่ยเอาว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนสามีเสียชีวิตใช่ไหม
4: ใช่
1: สามีเสียชีวิตนานหรือยังเดี๋ยวนี้ตอบที่ผมถามนะสั้นในสั้นลงนะพี่สามีพี่เสียชีวิตเมื่อไหร่
4: เมื่อ60วันแล้วค่ะ
1: 60วันประมาณ2เดือนเนาะอยู่ที่จังหวัดไหนครับเสียชีวิตที่ไหน
4: ที่นี่ที่ป้อมปราบเขตป้อมปราบ
1: เขตป้อมปราบกรุงเทพมหานครเสียชีวิตมีบุตรด้วยกันไหม
4: 3คนค่ะ
1: 3คนนะครับแล้วก็อยู่กินด้วยกันจดทะเบียนสมรสไหม
4: อยู่จดค่ะ
1: จดทะเบียนสมรสแล้วมีทรัพย์สินร่วมกันในการสร้างทรัพย์สินร่วมกันมา
4: ไม่มี
1: ไม่มีเลย
2: มีทรัพย์สิน
4: ทำเป็นลูกจ้างไงฮะ
1: โอเคไม่เป็นไรทีนี้ถ้าไม่มีทรัพย์สินเมื่อสามีตายแล้วไม่มีทรัพย์สินอะไรมันก็จะไปจัดการทรัพย์สินอะไรไม่ได้แล้วจะมาถามเรื่องไหนล่ะครับคุณพี
2: ่เงินชาปนกิจเหร
4: อเห็นเขาบอกว่ามีไปที่เขตจะได้กี่พันไม่ทราบ
1: ผมพอเข้าใจละมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม
4: บัตรไม่มีค
1: ่
4: ะ
1: ไม่มี
4: ค่ะ
1: พี่จะอันนี้มาถึงจะเอาค่าโปรงศพใช่ไหมใช่ไหม
4: ไม่ทราบเหมือนกันน่ะ
1: ก็ไม่รู้อะไรเลย
2: ก็แกบอกว่าเงินชาปนกิจนั่นแหละก็คืองานเงินปง
1: ไม่เขาไม่เรียกว่าคือเงินชาปนกิจคือไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะมีคนเล่าให้ฟังแล้วก็สงสัยก็เลยโทรมาถามเราอย่างนี้ครับป้า
4: ใช่ใช
1: ่
4: เขาบอกว่าญาติเขาเป็นก็ไปขอได้เขาว่า
1: ป้าฟังนะป้าฟังเนาะนะครับเขาเรียกว่าค่าเงินที่จะใช้ในการจัดการศพมันใช่ครับค่าปรงศพจัดการศพ
2: ค่
1: าจัดการศพหมายความว่าถ้าคนที่เสียชีวิตนั่นน่ะเป็นคนจนคนจนคือใครคือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจน
2: ม
1: ีบัตรยืนยันตัวตนว่าเนี่ยบัตรเนี้ยจนนะครับหรือไม่มีบัตรแต่จนมีผู้รับรองว่าคนนี้จนจริงนะแต่ก็ไม่มีบัตรนะแต่เขาเป็นคนจนนะก็สามารถจะขอเงินค่าปรงศพหรือจัดการศพได้ 3,000 บาทนะครับไปยื่นที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครอยู่ต่างจังหวัดถ้าอยู่อบต.อยู่อบต.อยู่เทศบาลอยู่เทศบาล
2: ช้าๆ
1: นะ
2: ช้า
1: ๆไปยื่นทีนี้การไปยื่นก็คือ1เอาทะเบียนบ้านไป
2: ค่ะ
1: เอาทะเบียนเอามรณบัตรของคนตาย2ทะเบียนบ้านของเรา3บัตรประชาชนเอาไปด้วยทั้งที่ก็บอกว่าตอนนี้มันบัตรประชาชนอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้ว4นะสมุดบัญชีเงินฝากนะครับไปยื่นแล้วก็ถ้าเขาตรวจแล้วก็ถ้ามีบัตรคนจนมันจบไม่ต้องมีผู้รับรองแต่ถ้าไม่มีต้องมีผู้รับรองว่าเราจนแล้วพอแล้วก็ไปยื่นเสร็จปั๊บรอไปอย่างน้อยปีหนึ่ง
2: ก็บอกว่าต้องยื่นภายใน6เดือนนะป้าสามีป้า
1: ภายใน6เดือนหลังจากที่เสียชีวิต
2: 2เดือนแล้วนะต้องเหลืออีก4เดือนเท่านั้นนะ
1: เนี่ยต้องรีบไปติดต่อยื่นเสีย
2: อายุเกิน60ปียัง
1: ต้องอันนี้สำคัญ
4: 88แล้วค่ะ
1: เงินเขาจะสงเคราะห์ให้กับศพของผู้สูงอายุที่ยากจนนะต้องยื่นเสียหลังที่ต้องยื่นเสียภายหลังจากเสียชีวิตภายในไม่เกิน6เดือนหรือ180วัน
2: ใช่
1: นะครับเข้าใจแล้วนะพี่นะ
4: อ๋อเข้าใจแล้ว
1: ขอบคุณที่ถามเรื่องนี้เพราะหลายคนก็สงสัยอยู่ทีนี้พอไปยื่นแล้วถามว่าจะได้เงินเลยไม่อ่ะครับเขาต้องเอารายชื่อเนี่ยนะสมมุติในปีงบประมาณ2569ตอนนี
4: ้
1: 69คนที่ตายไปในปีงบประมาณ69ตายไปจนถึงวันที่30กันยา69
2: ใช่
1: เขาก็จะรวบรวมรายชื่อไว้ทั้งหมดทั้งประเทศสมมุติรวบรวมรายชื่อได้ 300,000 คน 300,000 คนนี้ยังไม่ได้ตังค์ในปีนี้นะเขาจะต้องเอา 300,000 เนี่ยไปตั้งของงบประมาณต่อสภา
2: ปี70
1: ต่อสภาในปี70ของงบประมาณต่อสภาต่อปี70นะสภาอนุมัติบอกว่าเนี่ยต้องจ่ายเงินมาจำนวน 300,000 คนคูณคนละ 3,000 เข้าไปก็ตั้งงบประมาณพอถึงเวลาเขาก็จะทยอยโอนจ่ายให้ทีนี้บางคนบอกเฮ้ยฉันรอมา2ปี3ปีแล้วยังไม่ได้คือรัฐสภาเขาก็ไม่ได้ให้ครบทุกศพทีนี้พอไม่ครบทุกศพอย่างคราวที่แล้วเนี่ยสมัยคุณวราวุฒิศิลปาชาท่านเป็นรีปพมเนี่ยนะ
2: รัฐมนตรีพม
1: ท่านก็ต้องไปของบกลางจากนายกเพื่อจะมาจ่ายให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วแต่ว่ายังไม่มีงบมาตามนั่น
2: อ
1: ่ะเข้าใจแล้วนะพี่นะสวัสดีครับ
4: โอ้ขอบคุณมากค่ะ
1: เรื่องสั้นแต่เล่ายาวถ้าเล่าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็จะฟังแล้วเข้าใจลำบาก
2: แต่ขอได้
1: นะ
2: ชัดเจนละ
1: อันนี้1ต้องจน2ก็คือต้องอายุ60ปีขึ้นไป
2: แต่ถ้ามีบัตรคนจนก็จบ
1: จบครับไม่ต้องพิสูจน์สถานะนี่คือข้อดี
2: ไปสายต่อไปเลยคุณอ้อยใช่ไหมคะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณอ้อยค่ะ คุณอ้อย
1: เงียบเลย
2: คุณอ้อยมาจากจังหวัดเลยคุณอ้อยได้ยินแล้วเนาะคุณอ้อย
1: ทีมงานเรากลับไปใหม่นะถ้าพร้อมแล้วเรียกอีกทีนะคุณทัศนาจากกรุงเทพยายอาศัยคนเดียวไม่มีลูกพี่น้องไม่ได้บัตรสวัสดิการอยากถามว่าอยากช่วยให้ยายได้รับต้องคือ1บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะตอนนี้เป็นช่วงอุทธรณ์อุทธรณ์ไปถึง31สิงหาคมยื่นเอกสารไม่เกิน20กันยายนแต่คุณต้องลงทะเบียนแล้วถ้ายังไม่ลงทะเบียนอันนี้อุทธรณ์อะไรไม่ได้ตกหล่นไปเลยนะครับต้องยื่นแล้วนะครับ
2: มีผลได้พร้อมกัน
1: ส
2: ่
1: วนที่ถามว่าอันนั้นมีอันนี้มีไม่ผ่านไม่ผ่านไปที่อำเภอก่อนเพราะท่านไปอำเภอแล้วท่านติดขัดตรงไหนเนี่ยท่านบอกผมตรงๆนะขอโทษน
2: ะ
1: บอกผมให้ตรงว่าไปที่อำเภอและอำเภอโยนไปตรงโน้นโยนไปตรงนี
2: ้
1: พอโยนไปเสร็จปั๊บก็ไปทำไม่ถูกไม่รู้ยังทำยังไงเหมือนป้าพอที่แม่ริมเชียงใหม่นะ
2: ค่ะ
1: ท่านติดต่อผมมานะเดี๋ยวผมจะประสานเรื่องนี้ให้นะประสานเรื่องนี้ให้เป็นรายผมจะขอเนี่ยขอเลขบัตรประชาชน13หลักและส่งให้ท่านปลัดกระทรวงกลางเดี๋ยวท่านจะตรวจสอบให้
2: ค่ะ
1: เอาเป็นรายนะแต่ว่าอย่าใช้ผมแบบ
2: ไม่ใช่
1: แบบมาเลยต้องไปทำตรงนี้ก่อนนะให้ทางอำเภอเขาทำและอำเภอไหนที่ไม่ทำก็บอกมาเลยนะผมจะได้ประกาศให้อำเภอไหนที่ทำดีก็ประกาศให้
2: ไปใส่คุณอ้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อย
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณอ้อยจะสอบถามว่าญาติไปผ่าสมองป่วยติดเตียงลูกเดินไม่ได้แต่มีชื่อครอบครองรถยนต์1คันไม่ได้ใช้รถเองจะทำยังไงถึงจะได้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหรอ
5: ค่ะ
1: ไปอุทธรณ์หรือยังอะครับ
5: ยังเขาก่อนพานั้นเขาก็ไปลงไว้อยู่ลงทะเบียนไว้อยู่ค่ะแล้วทีนี
2: ้
5: ต้องประกาศนะเขาได้ไปผ่าตั้งแต่วันนี้
1: ป้าครับป้าผมจะไม่ซักเรื่องนี้นะเราจะไม่เอาเรื่องมาเล่ากันต่อเนาะคือตอนนี้เป็นช่วงอุทธรณ์ไปที่อำเภอครับอยู่อำเภออะไรอะครับ
5: ปากชมค่ะ
1: ปากชมจังหวัดเลยไปมาหรือยังครับ
5: ยังเขาก็เข้าไปไม่ได้นะคะเขาลุกกันเดินไม่ได้ช่วงน
1: ี้
5: นะ
1: อ๋อเขาติดเตียงไปไม่ได้ใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
1: แล้วบอกผู้ใหญ่บ้านหรือยังครับ
5: ก็ยังไม่ได้บอกก็เลยจะถามคุณอันถนอมก่อนว่าจะไปหาผู้ใหญ่บ้านเหรอเดี๋ยวจะไปไหนถ้าไปไหน
1: ป้าครับใช่ป้าจดเบอร์นี้ไว้เบอร์หนึ่งนะ1567ครับป้าจดเบอร์นะ
5: จ้า1567
1: จดไว้แล้วทุกคนจดนะนี่เป็นเบอร์ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอของผู้ว่าทั่วประเทศเนา
2: ะ
1: ทีนี้โดยหลักแล้วเนี่ยผมก็แปลกใจนะกระทรวงมหาดไทยเขาก็ประกาศชัดเจนไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดในอำเภอ878อำเภอตั้งเป็นศูนย์ OSS หรือ One Stop Service ว่าประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านจะต้องอุทธรณ
2: ์
1: เมื่อท่านจะต้องอุทธรณ์นะครับท่านถ้ามีปัญหาเรื่องรถไปขนส่งมีปัญหาที่ดินไปที่ดินมีปัญหาเรื่องอะไรก็ไปที่นั่นนะครับอย่างเดียวที่ไม่ต้องไปไหนเลยคือคนที่เรียนกศนศึกษานอกเรียนอันนั้นระบบก็จะตัดให้เองถูกต้องไหมไม่ต้องไปทำอะไรเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าขนส่งเนี่ยถ้าคุณไปแจ้งขนส่งเรื่องที่ดินไปติดต่อที่ดินทีนี้บอกว่าถ้าไปแล้วไม่สะดวกที่จะไปไม่ได้ติดเตียงอย่างว่าก็ไม่ต้องไป
2: ไปติดต่อที
1: ่ไม่ต้องไปแล้วทำไงอ่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันต้องรับคำสั่งจากท่านในอำเภอในอำเภอต้องบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วถ้าเราเอาข้อมูลอย่างที่โรงบ้านสร้างเนี่ยนะอำเภอบ้านสร้างเนี่ยอำเภอบ้านสร้างท่านจะรู้เลยว่าในเขตอำเภอบ้านสร้างมีผู้ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9,000 กว่าคน
2: ค่ะ
1: ผ่านจำนวน 4,000 กว่าคนแล้วตอนนี้ 4,000 กว่าคนยืนยันตัวตนแล้ว 3,000 กว่าเหลือ 1,000 กว่าในอำเภอเที่ยวตามหาค่อยคนไปยืนยัน
2: 190ที่ในอำเภอเนี่ยลงไปเคาะประตูบ้านเอง
1: แล้วคนที่ไม่ผ่านท่านก็ลงไปหา190
2: ใช
1: ่ให้ผู้ใหญ่บ้านให้ปลัดให้ใครในอำเภอก็ไป
2: ทีนี้
1: ก็จะไม่เกิดตกหล่นเขาทำอย่างนี
2: ้
1: ทีนี้ถ้าอำเภอไหนไม่ทำอย่างนี้ท่านสบายไปแล้วท่านสบายแต่นายกถูกด่านะผมก็พูดตรงๆอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ก็อย่างนี้ต้องแนะนำคุณอ้อยเนี่ยไปติดต่อ
1: พี่อ้อยไปหนึ่งบอกผู้ใหญ่ก่อนนะบอกผู้ใหญ่วันเนี้ยลูกฉันเนี่ยไปอุทธรณ์ไม่ได้แต่ถามก่อนว่าแล้วได้ลงไว้ไหมอ่ะ
5: ลงค
1: ่
5: ะ
1: ลงแต่ไม่ผ่านใช่ไหม
5: ก็ไม่รู้ค่ะลงแล้วเขาก็ไปผ่าเลยแล้วไม่มีใครติดตามให้เขา
1: อ๋อลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหม
2: ย
1: ัง
2: ไม่รู
5: ้ค
1: ่
5: ะ
1: ใช่ไหมครับ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: อันนี้ถ้าลงแล้วไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะมีโทรศัพท์มือถือตรวจสอบได
2: ้ค่ะ
1: นะครับหรือป้านั่นน่ะป้าก็ไปเช็คที่ ธนาคารธกสจริงๆก็เป็นอำเภอที่ปากชุมแต่ว่าคำว่าเลยอ่ะนึกเหมือนอำเภอปากชุมมันเขาทั้งนั้นนะใช่ไหม
2: นี่ไปในอำเภอให้เช็คบัตรเลข13หลักก่อนได้ไหมว่าผ่านไม่ผ่านเพราะถ้าผ่านไม่ผ่านพอรู้เสร็จก็ถ้าผ่านก็ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้ว
1: ใช่
2: ใ
1: ช่ใช่ป้าไปเถอะไปที่อำเภอปากชุมนะ
5: โอ้
1: ไปได้ไหมอ่ะไม่ได้ดูลูกอยู่ใช่ไหมเอางี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับป้าป้าไม่เป็นไรครับป้าเดี๋ยวคุณกฤตหลังไมค์ดึงสายป้าไปถามชื่อสะกดชื่อทุกตัวอักษรให้ถูกต้องว่าชื่อนามสกุลอะไรให้ถูกต้องแล้วขอเลขบัตรประชาชน13หลักให้ถูกต้องเมื่อวานนี้มีคนให้มาผมบอกท่านปลัดท่านบอกว่าเกินอ้าวยุ่งเลยทีนี้ดีที่ท่านสีพงษ์ช่วยเรียบร้อยแล้วแล้วส่งให้ผมเดี๋ยวผมจะให้ท่านช่วยตรวจสอบให้นะ
2: ป้าไปเอาเลขบัตร13หลักให้ถูกต้องมาก่อนชื่อนามสกุล
1: แล้วก็เดี๋ยวจะโทรหาแหนมเพอปากชมด้วยว่ามีครอบครัวหนึ่งลงทะเบียนติดเตียงแล้วก็ไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ผ่านหรือไม่ผ่านตอนนี้ท่านช่วยด้วยนะเอาเดี๋ยวจัดการให้อย่างนี้นะคุณอ้อยนะ
5: ค่ะ
1: สวัสดีอย่าวางสายนะหลังไมค์ดึงเลยดึงแล้วขอสายหลังไมค์เดี๋ยวนี้เลยนะครับ
2: อ่ะเดี๋ยวน่าจะเหลือเวลาไม่มากนะคะเดี๋ยวจะไปต่อสายคุณโสรยาจากสุราธานีสวัสดีค่ะคุณโสรยา
6: สวัสดีค่ะ
2: จ้า
6: และคุณฝน
2: จ้า
6: สวัสดีค่ะ
2: คุณโสรยาแม่และพี่สาวถือครองที่ดินนส3กแม่อยากจะแบ่งให้ลูกทุกคนทำประโยชน์แต่พี่สาวบ่ายเบี่ยงสุดท้ายแม่เสียชีวิตพี่สาวก็ไม่ยอมแบ่งให้ไม่แบ่งให้ใครเลยเรื่องไปถึงศาลแล้วแต่ก็ยังไกล่เกลี่ยไม่ลงตัวจะทำอย่างไรสรุปว่าแม่ยกให้หรือยังอะฮะ
1: ยังกันเลย
6: ฟ้อง
1: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับเอางี้นะเนื่องจากคดีอยู่ในศาลเนี่ยถ้าเราไม่จำเป็นเราจะไม่พูดแต่ว่าถามแค่นี้เนี่ย
6: อ
1: ยู่ที่ศาลที่ไหนสุราษฎร์อะ
6: ที่ช
1: ั
6: ยยาค่ะ
1: ศาลชัยยาสุราษฎร์เนี่ยมี3ศาล
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ก็มีศาลชัยยาศาลจังหวัดแล้วก็ศาลอีกศาลนึงมี3ศาลฟ้องแล้วเราเป็นฝ่ายฟ้องพี่สาวใช่มั้ย
6: ค่ะหนูฟ้องโอนค่ะคุณอา
1: ฟ้องช่อโกงมรดกหรือฟ้องอะไรฟ้องให้โอนหรือฟ้องช่อโกง
6: ฟ้องให้โอนที่ดินให้หนูอะค่ะ
1: ทีนี้คดีอยู่ในศาลศาลไต่สวนหรือยัง
6: ศาลตัดสินให้หนูอะแบ่งให้พี่สาวอีก4ไร่คือมันทั้งหมด45ค่ะแต่ติดชื่อพี่สาวหมดทั้ง3ใบแต่พี่สาวแบ่งให้น้องท
1: ั้
6: ง2คน
1: เดี๋ยวๆๆครับเดี๋ยวครับตกลงศาลตัดสินจบแล้วใช่มั้ย
6: ค่ะ
1: คำว่าขึ้นศาลเดี๋ยวดิครับกรุณาฟังให้ท่านนั้นคุณพูดแล้วงงเองเลยนะตกลงคุณเป็นคนฟ้องหรือคุณถูกฟ้อง
6: หนูฟ้องพี่สาวค่ะ
1: หนูฟ้องพี่สาวให้พี่สาวโอนแล้วเนื่องจากว่าพี่สาวเนี่ยเอาชื่อเอาที่ดินเนี่ยเป็นชื่อของพี่สาวคนเดียวใช่มั้ย
6: ใช่ค่ะใช
1: ่พี่สาวเอาชื่อที่ดินเนี่ยโฉนดเดิมเป็นชื่อใคร
6: เป็นของแม่ค่ะแต่แม่แบ่งให้พี่สาวแบบสมัยก่อนเด็กๆนะคะคุณอา
1: เดี๋ยวตอบที่ถามชั้นๆ
6: พี่สาวไปคนเดียว
1: ตอบที่3ตอบที่ถามแสดงว่าแม่โอนให้พี่สาวไปก่อนตายถูกต้องไหม
6: ใช่ค่ะใช่
1: เมื่อโอนไป

0: สินจบแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะแต่พอหนู
0: อย่าเพิ่งแต่ครับอย่าเพิ่งแต่ครับศาลตัดสินจบคดีถึงที่สุดแล้วหรือยังครับ
1: ยังค่ะยังค่ะคุณอายัง
0: เดี๋ยวที่คุณยิ่งพูดยิ่งงงตกลงศาลตัดสินหรือยังครับ
1: คือในศาลตัดสินที่ว่าหนูแกจะเอาในใบของที
0: ่ไม่เอาแล้วครับคุณอ้อยคุณอ้อยครับถ้างั้นก็จะไม่พูดต่อนะพี่อ้อยนะไม่ใช่ดิคุณโสริยา
2: คุณโสริยา
0: คือยิ่งฟังแล้วผมยิ่งงงคุณบอกว่าตัดสินแล้วถ้าตัดสินแล้วเนี่ยผมถามว่าคดีถึงที่สุดแล้วหรือยังก็แปลว่าถ้าตัดสินแล้วเนี่ยถ้าถึงที่สุดก็คือว่าคู่กรณีไม่อุทธรณ์แปลว่าจบสิ้นสุดถูกไหมสิ้นสุดอย่างไรเอาคำพิพากษานั้นแหละมาปฏิบัติแล้วถ้าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเอาคำพิพากษานั้นไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ชัยยานั่นแหละ
1: ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับไปที่เอาคำพิพากษาไปถ้ามีแล้วเนี่ยไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ชัยยาให้ท่านช่วยดูให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นยังไงท่านตกลงมันยังไงจะต้องแบ่งยังไงใครก็จะต้องได้ยังไงตามคำพิพากษาไปทางนั้นนะเพราะว่าถ้าผมซักคุณคุณก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วผมจะพูดให้ผิดถูกถูกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคดีอยู่ในศาลไต่สวนผมจะไม่พูดผมไม่ใช่นักกฎหมายผมจะวางกรอบให้ฟังว่าถ้ามีปัญหาอย่างนี้ต้องไปหาใครต้องไปเจอใครวางกรอบให้นะถ้าจะเอาหลักนุ่นทนายนันเดอร์เบดอยู่หลังไมค์เอาตามนี้ครับพี่ครับนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลชัยยานะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: อ
0: ย่าเอาคดีที่กำลังไต่สวนอยู่ในศาลมาถามเราเนาะแล้วเป็นไปได้ก็อย่าแทบไปถามทุกรายการใครทำรายการแบบนี้แกไปถามหมดเลยจริงๆแกน่ะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่เอาไปถามเพื่ออะไรรู้ไหม
2: ให้ได้คำตอบที่อยากต้องการ
0: ขอคำตอบที่ชอบเพราะเขาอธิบายแล้วอย่างนี้ไม่ได้ท
2: ี
0: น
2: ี้
0: พอตั้งคำถามแล้วเริ่มจะปกปิดข้อมูลเพราะงั้นถ้าไม่ให้ข้อเท็จจริงคำตอบใช้ไม่ได
2: ้
0: นะครับและประสบการณ์ที่สอนให้ผมบางคนที่ถามเนี่ยพอถึงเวลาพอไปแบข้อมูลจริงไปพบอัยการคนละเรื่อง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้จึงบอกว่าฟังอย่างเดียวไม่เชื่อ
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: พี่ถนอม
0: พี่จามจูดีจากสกลนครหน่อยหลานชายเป็นข้าราชการครูมาขอยืมเงินไม่คืนยายที่ทำงานหนีแล้วติดต่อไม่ได้ก็ต้องฟ้องเหมือนกันนะนะครับยืมแล้วไม่จ่ายก็ต้องฟ้องยุคนี้ไม่ต้องให้ใครยืมตังค์นะคุณสวัยที่ดินเขาปลูกบ้านแต่แบบของบ้านมันใหญ่เกินที่ดินเขาก็เลยขอแม่ว่าขอปลูกบ้านล้ำเข้าในที่ดินของแม่นะซึ่งแม่ตกลงปากเปล่าประเด็นคือหลังจากแม่โอนที่ให้หลานมาเรียกค่าเช่าและราคาขายที่ล้ำและขู่จะปิดทางเข้าออกอยากทราบว่าควรทำยังไงคุณสวัยครับควรซื้อที่ดินที่เราล้ำที่เข้าไป
2: ให้มัน
0: ครบใช่ครับยุติธรรมก็คือซื้อครับเพราะว่าเราสร้างล้ำเข้าไปในที่แม่ที่แม่ยกให้หลานพอหลานก็ได้สิทธิ์เขาก็ต้องยึดตามเอกสารเพราะฉะนั้นชัดเจนนะซื้อตรงนั้นเสียล้ำไปเสาหนึ่งก็ซื้อครับในแนวเสานั้นนะพี่นะดีที่สุดแล้วครับนะพี่น้องกันลูกหลานกันก็เจรจาตกลงกันนะอย่าไปเอาของเขาฟรีนะก็จ่ายเข้าไปทุกอย่างก็จบได
2: ้มีหลายเรื่องที่ค้างไว้คุณสำรวย
0: ครับก็ค้างต่อนะเดี๋ยวไว้ไล่ตามให
2: ้คุณสมบูรณ์คุณบุญสงฆ์
0: คุ
2: ณเรนูคุณมัฒนานะคะแล้วก็คุณลุงประเทืองคุณป้าก้อนแล้วก็อีกหลายสายที่โทรเข้ามา
0: เ
2: นี่ย
0: คุณสมบูรณ์จากนครบอกพี่สาวไม่มีลูกแต่มีที่ดินอยากทราบว่าถ้าพี่สาวเสียชีวิตมรดกจะตกเป็นของใครก็ตกแก่พี่น้องครับถ้าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็ตกแก่พี่น้องนะครับก็มาแบ่งคนละส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพี่สาวที่เป็นโสดดูแลพี่สาวให้ดีที่สุดไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ดูแลพี่สาวพี่สาวจะยกที่ดินให้คนข้างบ้านเสียเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลพี่สาวดีที่สุดนะคนไหนดูแลดีแกอาจจะยกให้คนนั้น
2: หมดเวลาแล้วค่ะนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 13:30 น.ช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: สะ ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนคลี่คลายเรื่องนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่ายังไม่รับรายงานรายละเอียดแต่กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดซึ่งระเบียบและข้อกำหนดใน TOR ของการจัดหาระบบดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนส่วนกรณีมีข้อสังเกตว่าการเผยแพร่ข้อมูลมุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้มองไปที่จุดนั้นแต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเขาถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้ขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับปมและระดับหน่วยงานต่อไปเพราะได้เน้นย้ำไปแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้จะรั่วไหลไม่ได้เนื่องจากเป็นการอนุมัติโครงการจัดทำระบบต่างๆรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความรัดกุมในการรักษาข้อมูลเป็นสำคัญประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยทราบตัวผู้ใช้งานที่ดึงข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบแล้วพบเบาะแสอาจเชื่อมโยงการเมืองยืนยันสั่งปิดระบบแก้ไขปัญหาทันทีไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลออกจากระบบว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่การแฮกระบบแต่เป็นการเข้าใช้งาน2บัญชีจากหมายเลข IP หรือ IP address เดียวกันและสถานที่เดียวกันขณะนี้ได้สั่งการให้ทีมงานเร่งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและยืนยันว่าได้ปิดระบบในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจ จะไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจากพฤติกรรมที่ตรวจพบถือว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ยังต้องรอการพิสูจน์และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุที่ยิงตำรวจตากใบถูกวิสามันแล้วจำนวน2รายระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจับกุมตามกฎหมาย
7: จากกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ก่อเหตุนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ระหว่างการเข้าปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายทราบชื่อคือนายอับดุลมูคลิสและนายสมานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นจำนวน2กระบอกจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ก่อนจะหลบหนีไปกบดานในพื้นที่และถูกเจ้าหน้าที่ติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งนี้สำหรับผู้ใดให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระทำความผิดทั้งการนำพาหลบหนีซ่อนเร้นให้ที่พักพิงหรือจัดหาเสบียงอาหารอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทีย
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรผู้เทียมพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์นะคะในช่วง All Around the World หมอหมอจอยเจี๊ยบกันอีกแล้วนะคะทุกๆวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะบ่าย 3:00 นไปจนถึง 4:00 นทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะหรือว่าจะติดตามรับฟังรับชมได้ทางเพจของเรา QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรายการไหนใดๆของ FM 97ติดตามได้กันทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราค่ะแต่รายการของเรานะคะไม่ได้มีแค่วันพุธหรือว่าวันศุกร์ของเรามากันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคะวันนี้ก็พบกับจอยเทียนทองอุเทนพันธ์แล้วก็พี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเราพี่เจี๊ยบก็อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่เจี๊ยบค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
3: ค่ะเผลอแป๊บเดียวเห็นไหมคะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคมแล้วนะ
4: สิงหาคมแล้ว
3: เออ
4: ใช
3: ่เวลามันเดินเร็ว
4: เด
3: ี๋
4: ยววันเดี๋ยววันนี้ใช่ไหมวันที่5อ่ะอีก2วันแล้วก็เจอกันอีกวันที่7วันศุกร์
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ไหม
3: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่3สิงหาวันเกิดหนูนี่ใช้ตัวหนูแก่ปูนนี่ยังใช้คำว่าหนู
4: Happy Birthday Happy Birthday สวยและรวยมากเหมือนเดิมค่ะ
3: สาธุค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
4: ไม่ได้ไวพรแค่น้องจอยนะไวพรไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เกิดอาจจะเกิดวันเดียวกับน้องจอย
3: ค่ะ
4: หรือว่าเอาเป็นว่าเป็นคนเกิดเดือน
3: สิงหาเออคนที่เกิดเดือนสิงหา
4: ชาวราศีสิงห์มีความสุขทุกท่าน
3: นะคะบางแต่บางที่ก็ข้าไปกรกฎนะคะส่วนมากจะข้าไปกรกฎมากกว่าสิงถ้าเกิดช่วงต้นเด
4: ือ
3: น
4: 15
3: กรกฎาคม15สิงหาจะกรกฎไง
4: จะเป็นกรกฎ
3: ใช่
4: แต่ว่าถ้า15สิงหาไปถึงกันยาถึงจะเป็นสิงใช่ไหม
3: ใช่ประมาณนั้นแหละแต่บางทีก็สับไปสับมาถ้าอะไรดีๆเราก็เอาช่วงนั้นแหละ
4: ไม่ใช่กูรู้นะแต่ก็พอจะรู้บ้างนะ
3: เรื่อง
4: เก
3: ี่
4: ยวก
3: ับ สีใช่เพราะว่าเราก็มีการศึกษา
4: คนไทยกับการดูดวงเป็นของคู่กัน
3: ถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องที่สุดเลยค่ะนะคะแต่ว่าวันจันทร์ของเราเราก็ไม่พลาดในเรื่องราวข่าวคราวต่างๆเนาะพี่เนาะพี่เจี๊ยบเนาะข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้อันนี้ก็ติดตามได้กับคุณหนูนาทุกๆวันจันทร์นะคะแล้วก็วันอังคารเรื่องราวสุขภาพสุขกายสบายใจwellbeing Thailand กับคุณหนูนาเหมือนกันแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีกับคุณหนูนาเช่นเคยส่วนพฤหัสก็เรา2คนนี่ละค่ะเฮ้ย
4: เสาร์ที่ได้คุณฟังพักหูนะ
3: ใช่ไหม
4: พักผ่อน
3: พักหูพักสมองพักกายพักใจได้ไปทงไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ตอนนี้เมืองไทยอากาศเป็นไงบ้างคะ
4: ร้อนค่ะอ๋อจะมีฝน
3: อ๋อมีฝนบ้าง
4: มีฝนมีลมความกดอากาศต่ำบางทีกำลังนั่งมองพระอาทิตย์อยู่ดีๆเนา
3: ะ
4: กำลังบ่นว่าอุ้ยแดดร้อนเอ้าแบบเนี้ยฟ้าครึ้มสลัวเมฆบอกมาเต็มไปหมดเลยฝนตกบ้างเป็นบางแห่งเน
3: า
4: ะ
3: ค่ะเพราะมันร้อนมาก
4: ก็ต้อง
3: ใช
4: ่ถึงขั้นเป็นหวัดเลยนะต้องรักษาสุขภาพ
3: เป็น
4: พี่เป็นหวัดเลยนะ
3: สัปดาห์ที่แล้วพี่เจี๊ยบเป็นหวัดเนาะพี่เจี๊ยบก็ป่วยบ่อยเหมือนกันนะรูปต้องดูแลรักษาสุขภาพนะไปฟังช่วงคุณหนูนาวันอังคารนะเวลบีอิงไทยแลนด์นะว่าคนรักษาด้วย
4: จะบอกว่าถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะเป็นหนักกว่านี้นะ
3: ใช่ไหมนี่ขนาดฉีด
4: ประเด็น
3: แต่มันไม่รุนแรง
4: ใช่แต่ว่าหวัดเนี่ยเราต้องรู้ไว้เลยว่ามันจะมาพรากสิ่งสำคัญในตัวเราเช่นหนึ่งเราจะเกิดอาการคัดจมูกอ่ะสองเสียงจะแหบแห้งนะเสียงจะหายอะไรอย่างเงี้ย
3: ม
4: ันจะพรากสิ่งเนี้ยก็ต้องพักผ่อนแบบมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็ใช้วิธีแบบล้างมือบ่อยๆนะ
3: ค่ะออกกำลังกายบ้างไหม
4: ออกสิก็ออกบ้าง
3: แน่นะ
4: โอ้ยวันเดินขึ้นลงบันไดไม่รู้กี่รอบอ่ะ
3: okay.
4: เขาบอกว่าการขึ้นลงบันไดเป็นอะไรที่ดีที่สุดอ่ะ
3: ใช่ไหม
4: ใช่แบบว่าหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์อะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ใช่
4: ช่วย
3: อย่าพยายามทำตัวเองให้มันสบายนักเนาะต้องออกกำลังกายเดินขึ้นลงอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้เราได้หัวใจสูบฉีดไงร่างกายมันก็จะได้แข็งแรง ฮะอะไร
4: อยากจะหัดเต้นชัฟเฟิลกับเขาบ้างเนี่ยแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวขาพันกันไปก่อน
3: เดินขึ้นลงบันไดนี่แหละ
4: ค่อยๆฝึก
3: เดินขึ้นลงบันได
4: นี่มันมีแบบท่าแอโรบิกเก๋ๆนะ
3: โอ้โหที่เขามีโค้ชไปเต้นนำอ่ะโอ้สนุกมันมากเลยเนาะนึกว่าศิลปินสอนเต้นแบบโอ้โหดูแล้วก็เพลินเพลินหน้าไปเรียนนะแล้วก็ดังโด่งดังนะเออสร้างรายได้ดีมากเลยนะอืม
4: ใช
3: ่ใช่
4: เมืองไทยในสายตาโลกนี่ต้องสนลมเลยจ้า
3: ใช่ไหมเออสุดยอดจะตายอะไรแบบนี้อืมนั่นแหละเอาเป็นว่าเราก็ต้องแข็งแรงเข้าไว้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะเอออย่าโมแต่ทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้นะสุขภาพมันมาก่อนต่อให้เรามีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงนี่เราก็จะไม่ได้ใช้ร้อยล้านพันล้านนะเออใช่ไหม
4: จะเอาอยากจะได้บ้าง
3: อืมก็อยากเหมือนกัน
4: แค่ล้านยังพอเรื่องร้อยล้านพันล้านเลยมาเข้าเรื่องเราดีกว่านะ
3: โอเค
4: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยที่กุมาโมโตะที่ญี่ปุ่น
3: ค่ะ
4: คือจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอยู่ในส่วนที่เรียกว่า Ring of Fires
3: ค
4: ือวงแหวนแห่งไฟตรงนั้นน่ะจะมีทุกอย่างเลยน
3: ะ
4: แผ่นดินไหวภูเขาไฟคือมีทุกอย่างเลยตรงส่วนทางแปซิฟิกอ่ะเนา
3: ะ
4: ที่มันเกิดจากแรงเลื่อนน่ะตอนนี้ขนาดเขาเนี่ยเขาก็มีการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ด้านแผ่นดินไหวพยากรณ์อากาศของเขาอย่างต่อเนื่องญี่ปุ่นน่ะเพราะญี่ปุ่นนอกจากจะเจอแผ่นดินไหวภูเขาไฟแล้วเนี่ยเขายังเจอแบบพายุไต้ฝุ่นเนาะเป็น10กว่าลูกอะที่ต้องพัดเข้าบ้านเขาอะเขาจะมีการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติของเขาดีมากเลยนะอย่างแผ่นดินไหวเนี่ยเขาคืออาคารของเขาเนี่ยถ้าความรุนแรงเกิน 7.5 เท่านั้นนะถึงจะเสี่ยงถล่มแต่ถ้าไปถึงเนี่ยอาคารบ้านเขาแข็งแรงเพราะเขาก็มีการปรับโครงสร้างใหม่ที่แบบเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอาคารสามารถโยกไปกับแรงสั่นสะเทือนได้โดยที่ไม่ล้มนะ
3: อ๋อใช่เพราะเขามีระบบไงเออเขามีระบบป้องกันแผ่นดินไหวใช่ตึกยุบอ่ะอย่าว่าแต่ที่ไหนเลยขนาดประเทศลาวหนูเคยไปพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาย้อนกลับไปนี่คือ10กว่าปีที่แล้วนะลาวเขาสร้างตึกเขามีระบบนี้เหมือนกันระบบไอ้ที่แบบตึกโอนเอียงไหวเงี้ยแต่ไม่ล่มไม่ถล่มอ่ะ
4: โอนไปตามแรง
3: ใช่โอนไปตามแรงโยกใช่บ้านเรามีไหมทำไหมเห็นถล่มไปหลายตึก
4: อันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องแคร์กันเนาะเราไม่เคยเจอแผ่นดินไหวแต่ระยะหลังเนี่ยไหวกันบ่อยมากเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวตรงนี้เออมาเล่าต่อตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่คุมาโมโตะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วมันคือตอนที่2ของแผ่นดินไหวที่เคยเกิดเมื่อปี2016คือคุมาโมโตะเนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี2016เนี่ยเชื่อไหมว่าตอนนั้นน่ะแผ่นดินไหวมันนานถึง2เดือนเลยนะแรงสั่นสะเทือนมันต่อเนื่องมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นการเขาเปรียบเทียบกับซิป
3: ค่ะ
4: เหมือนกับว่าตอนที่เกิดแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะเนี่ยเหมือนเราลูดซิปไปได้ครึ่งนึง มันยังลงไม่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันเหมือนการเลื่อนลงของซิป
3: ค่ะ
4: มันจะเลื่อนลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุดคือมันไม่ได้รูดปุ๊บเดียวจบไม่ใช่คือคุมาโมโตะเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชูของญี่ปุ่น
3: ค่ะ
4: ตอนนี้ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม
3: ค่ะ
4: นักวิทยาศาสตร์บอกว่าจริงๆมันแค่ตอนที่2ของปี2016เท่านั้นซึ่งหมายถึงตอนนั้นเนี่ยที่คุมาโมโตะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงและต่อเนื่อง2ครั้งใน28ชั่วโมงก็คือช่วงวันที่14กับ16เมษายนปี2016แล้วเขาบอกว่านั่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตไป277คนนั่นขนาดเป็นประเทศที่เตรียมรับมืออย่างดีนะแล้วก็ after shock เนี่ยตามมา865ครั้งใน10วันคิดดูดีว่าคนจะอกสั่นขวัญแขวนกันขนาดไหน
3: เยอะมาก
4: แล้วเขาบอกว่าตลอดทั้งเดือนเมษายนในเดือนที่เกิดเนี่ย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: after shock เกิน 4,000 ครั้งน่าสะพรึงมากเลยนะผู้บาดเจ็บมี 2,809 คน บ้านเรือน 200,000 หลังคาเรือนนี่พังเสียหายยับเยินแล้วก็มีผู้อพยพสูงสุดคือผู้อพยพคือผู้ที่พลัดถิ่นละ
3: ค่ะ
4: คือบ้านเรือนอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ย 196,000 คนถือว่ารุนแรงมาก
3: ค่ะ
4: ตอนนี้เนี่ยตอนเนี้ยที่เราที่เพิ่งเกิดเนี่ยทำไมถึงเรียกตอนที่2แม้จะเกิดห่างกันถึง13ปี
3: ค่ะ
4: เพราะเขาบอกว่ามันเกิดจากรอยเลื่อนเส้นเดียวกันกับปี2016และเป็นส่วนที่ยังไม่ขยับอย่างที่พี่บอกเขาเปรียบเทียบกับการรูดซิปไว้ไม่หมดมันจะเลื่อนลงมายังส่วนที่เหลือเองหลังจากนั้นคุมาโมโตะเนี่ยอย่าลืมว่าตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่ชื่อว่าฟูตางาว
3: ะ
4: อินางุเป็นรอยเลื่อนใหญ่2เส้นที่ต่อกันมีความยาวประมาณ81กิโลเมตรพาดผ่านทางตอนกลางของคุมาโมโตะเลย
3: ค่ะ
4: ในการเปรียบเทียบเนี่ยเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์บอกให้นึกถึงซิป2อันต่อกันคือฟูตางาวะกับฮินางุ
3: ค่ะ
4: เดือนวันที่14เมษายนเนี่ยในปี2016ขยับฮินางุตอนบนก่อนแต่ตอนใต้ยังรูดลงมาไม่หมดพอถึง16เมษายนขยับฟูตางาวะตามมา
3: ค่ะ
4: จากนั้น18กรกฎาคมที่ผ่านมาฮินางุตอนใต้ที่ค้างไว้ค้างเอาไว้เนี่ยเพิ่งมารูดต
3: ่อ
4: จึงเรียกว่าตอนที่สอง
3: โ
4: อ้เออเขาถามว่าทำไมถึงอันตรายก็คือการที่รอยเลื่อนขยับเป็นทอดๆเนี่ยแผ่นดินไหวหนึ่งครั้งมันทำให้รอยเลื่อนข้างๆเนี่ยเกิดความ
3: เนี่
4: ย
3: ใช่
4: แล้วก็ขยับตามมาใน10ถึง20ปีแล้วที่สำคัญคือญี่ปุ่นทำไมหลายเมืองเนี่ยมันอยู่ใกล้ทะเลไงถ้าเกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ 7.5 ขึ้นไปเนี่ยโอกาสจะเกิดสึนามิก็สูง
3: ใช่
4: เออ
3: เนาะ
4: หรือ after shock เนี่ยทำไมมันนานล่ะปี2016เนี่ยนานตั้ง2เดือนเนี่ยไม่แปลกเพราะว่าอย่างที่บอกแรงสั่นสะเทือนมันต่อเนื่องจากการที่10มันค่อยๆลูดลงและที่สำคัญคือปีนี้141ครั้งเข้าไปแล้วจนกระทั่งเราพูดกันอยู่เนี่ยน่าจะเกิน200แล้วแหละเออถ้าเป็นตามนั้นนะ
3: อยู่กันแบบสั่นขวัญผวานะบางทีอยู่กันแบบ
4: อู้น่ากลัวใช่เขาก็เลยสรุปการขยับรอยเลื่อนไง
3: ค่ะ
4: ปี2016เนี่ยตอนที่1คือขยับตอนบนส่วนปี2026คือตอนที่2มาขยับส่วนใต้ที่เหลือ นักวิทยาศาสตร์กังวลว่าต่อไปอาจจะเกิดตอนที่3คือฟูตางาวะบวกกับฮินางุขยับพร้อมกันเลยอาจจะแรงถึงระดับ 7.5 ขึ้นไปเพราะว่าหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่นจัดเขตรอยเลื่อนนี้เป็นความเสี่ยงสูงสุดซึ่งเป็นไปได้ว่าในอีก30ปีข้างหน้าแผ่นดินไหวอาจจะรุนแรงระดับ 7.5ซึ่งตอนนั้นเนี่ย30ปีข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีญี่ปุ่นเขาอาจจะเตรียมรับมือเอาไว้แล้วบ้านเรืออะไรต่างๆเขาอาจจะเสริมความแกร่งเอาไว้แล้วก็ได้นะถึงตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าอย่างที่พี่บอกว่าการที่เขาตั้งอยู่ตรงวงแหวนแห่งไฟเนี่ยหรือว่าบริเวณรูปเกือกม้าความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นจุดที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยที่สุดในโลกญี่ปุ่นเขาก็เลยมีมาตราวัดระดับแรงสั่นสะเทือนของเขาเองน
3: ะ
4: เรียกว่ามาตราวัดชินโดเพื่อวัดระดับของการสั่นสะเทือนของพื้นดินที่จุดสังเกตต่างๆภายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งคนละอย่างกับมาตราวัดแมกนิจูดที่วัดแผ่นดินไหวในปัจจุบันนี้น
3: ะ
4: เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยความรุนแรงตามมาตราชินโดเนี่ยเขามีระดับ0ถึง7ระดับ0ถึง2เนี่ยถือว่าแรงสั่นสะเทือนเบาๆคนทั่วไปอาจจะไม่รู้สึกหรือว่าถ้ารู้สึกก็รู้สึกได้เล็กน้อยเช่นเราอาจจะเห็นวัตถุมันแกว่งไปมา
3: แต่แบบไม่ได้แรงมากอาจจะมีโยกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่ต่อมาระดับ3ถึง4คนส่วนใหญ่รู้สึกได้เลยของบนโต๊ะอาจจะหล่นละ
3: ค่ะ
4: หรือว่าคนที่นอนหลับๆอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมาได้เพราะว่ารู้สึกได้พอระดับ5มันจะแบ่งเป็น5ลบกับ5บวก5เล็กเนี่ยไอ้5ลบเนี่ยก็จะอ่อนหน่อย5บวกก็จะรุนแรงหน่อยแต่ว่าระดับเนี้ยผู้คนเริ่มเคลื่อนไหวลำบากละจานชามในตู้อาจจะตกแตกเฟอร์นิเจอร์อาจจะมีการเคลื่อนที่ขยับต่อมาระดับ6ก็มีระดับ6ลบกับ6บวกเหมือนกันอันนี้ถือว่ายืนทรงตัวยากแล้วอาคารที่ไม่แข็งแรงอ าจจะพังเสียหายหรือว่าผนังเนี่ยแตกร้าวส่วนระดับ7ก็คือรุนแรงสูงสุดมนุษย์ไม่สามารถยืนหรือเดินได
3: ้
4: ถูกเหวี่ยงล้มอาคารและกำแพงคอนกรีตส่วนใหญ่พังทลาย
3: ค่ะ
4: เขาบอกเนี่ยแหละอันนี้แหละคือสัญญาณที่เตือนน่ะน้องจอยคุณฟัง
3: เนาะเราก็ต้องศึกษาอ
4: ย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดว่าเป็นญี่ปุ่นนะ
3: เออที่ไหนก็เกิดขึ้นได้
4: เพราะว่าตอนเนี้ย
3: ใช่
4: อ
3: ่
4: ะอย่างก่อนหน้าที่เราจะคุยกันเนี่ยเมื่อวันเสาร์เนี่ยเที่ยงประมาณเที่ยงคืนกว่าๆของวันเสาร์อ่ะ
3: ค่ะ
4: อิตาลีก็เจอแผ่นดินไหวนะ
3: อ๋อ
4: ระดับ 4.7 เนี่ยใกล้ๆเนเปิลส์เหมือนกัน
3: อ๋อค่ะ
4: ก็ก็แบบมีดินถล่มอาคารบางส่วนพังถล่มก็มีนะแต่ก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสิญี่ปุ่นเกิดอิตาลีอยู่กันคนละทวีปเลย
3: ก็ยังเกิดเออความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแต่ละที
4: ่ใช
3: ่ใช่เห็นไหมประเทศไทยก็เกิดบ่อยขึ้นทั้งภาคเหนือเอ่ยอะไรเอ่ยพม่งพม่าเอ่ยเห็นไหมจากที่เมื่อก่อนไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นบ่อยได้เหมือนกันเกิดความเสียหายได้เวลาเกิดจะเกิดขึ้นมาเพราะข้างล่างเนี่ยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าโลกเราใต้พื้นดินอะไรมันร้อนยังไงอะไรยังไงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาจากมนุษย์ที่ทำไว้สะสมกันมานั่นแหละ
4: ก็อย่างเช่นมนุษย์เนี่ยมีการขุดพื้นดินเยอะมาก
3: เช่นไปใช้ในน้ำใช้ในดินทุกอย่างใช้หมดนะมนุษย์เนี่ย
4: เออแล้วแรงสั่นสะเทือนมันก็มีเยอะนะเช่นนิวเคลียร
3: ์เออก็เป็นไปได้อีกแล้วบางทีอยู่ในน้ำเงี้ยนะนิวเคลียร์ที่มันเออเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่าง
4: ทดสอบนิวเคลียร์ซึ่งลงไปอาจจะทดสอบลงไปใต้ดินหรือว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันแรงสั่นสะเทือนใช่
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของแฟนคลับ
3: ค่ะ
4: น้องจอยเป็นแฟนคลับของศิลปินคนไหนบ้าง
3: โอ้ยเวลานี้ไม่เป็นละหมดไว
4: อย่าร้องโอ๊ยของเรามันเป็นกันได้การจะเป็นแฟนคลับศิลปินสักคนเนี่ยคือเราชอบไงเราชื่นชอบผลงานของเขาแต่ชื่นชอบผลงานของเขาพอกรุณาดูศิลปินอยู่ห่างๆอย่างห่วงอย่าได้แบบเอาตัวเข้าไปใกล้ชิดเพราะเราไม่รู้ไงศิลปินก็คนไหมใช่ไหม
3: ใช่
4: เขาก็มีความคิดแบบคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีอ่ะนะอย่าง
3: ถูกต้อง
4: อย่างที่จะเล่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีบทเรียนของแฟนคลับถ้าเราเกิดไปเจอศิลปินประเภทไหนประเภทเปโดเป็นไงเป็นประเภทที่เป็นประเภทใครเด็กอ่ะจะเกิดอะไรขึ้น
3: โรคจิต
4: แล้วที่สำคัญเนี่ยคนดังเนี่ยนะอันนี้เป็นรายงานของ BBC เลยบอกว่ามีผู้หญิง10คนกล่าวหาเจเร็ดเลโต้นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังซึ่งแบบหน้าตาหล่อเหลาเห็นป่ะแล้วก็ดูมีเสน่ห์แต่งตัวก็ดูชิคๆเนี่ยบอกว่าเป็นผู้มีประพฤติมิชอบทางเพศก็คือประพฤติตัวไม่เหมาะสมทางเพศกับแฟนคลับนั่นแหละก็บอกว่าข้อกล่าวหาเนี้ยได้รวมถึงการไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและการส่งข้อความที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้งแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวยังปฏิเสธอยู่นะ BBC ถึงขั้นทำเป็นสารคดีเลยบอกว่าในสารคดีแล้วก็รายงานใหม่ของ BBC เนี่ยบอกว่ามีผู้หญิงถึง10คนกล่าวหานักแสดงและนักร้องดังอย่างเจเร็ดเลโต้ว่าได้กระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศที่รวมถึงหลายคนเนี่ยถูกล่วงละเมิดขณะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่ผู้หญิง4คนให้สัมภาษณ์ BBC ว่าจาเรดเลโต้เนี่ยมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายโดยหนึ่งในนี้บอกว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอในห้องน้ำของโรงแรมตอนที่เธออายุแค่17ปีอีกคนหนึ่งบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กับเขาในแคลิฟอร์เนียตอนที่อายุ17ปีเหมือนกันซึ่งขณะนั้นเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะสมยอมหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อผู้เยาว์น
3: ะ
4: ตามกฎหมายอ่
3: ะ
4: เพราะเด็กเขายังไม่บรรลุนิติภาวะไงผู้หญิงคนหนึ่งอธิบายว่าเธอเนี่ยถูกเลโต้ล่อลวงแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยโทรศัพท์หาเธอซ้ำๆด้วยข้อความที่แบบชักนำไปในเรื่องเพศอ่ะตอนที่เธออายุแค่16ปีเท่านั้นเองต่อมาเขาก็ส่งข้อความแบบให้ทำข้อตกลงโดยแบบว่าขอให้เธอเนี่ยยินยอมที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลให้เซ็นด้วยว่าทั้งคู่เนี่ยแบบมีการพูดจาในแง่สองแง่สองงามหรือว่ามีการ อะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เธอเอาไปพูดต่อไงไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เด็กคนเนี้ยปฏิเสธไม่ยอมเซ็นยินยอมเลโต้เนี่ยตอนเนี้ยถือว่ายังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาทางอาญาใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเหล่านี
3: ้
4: แต่รายงานของ BBC บอกว่ายังมีผู้หญิงอีกตั้ง4คนที่กล่าวหาว่าพวกเธอเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากเขาก็เนื้อหาเนี่ยสอบไปแนวๆนั้นทั้งหมดแหละ
3: ค่ะ
4: แล้วในขณะที่เด็กเขายังเป็นผู้เยาว์อ่ะแล้วก็บอกว่าช่วงที่พวกเธอยังมีอายุน้อยกว่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกพาดพิงช่วงระหว่างปี2002ถึง2016ก็เป็นช่วงที่ไลโต้เองก็มีอายุประมาณ30ถึง40ปีแล้วซ
3: ึ่
4: งก็เป็นกลางคนแล้วนะคือเป็นคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีทุกอย่างอ่ะแต่ก็ยังทำอ่ะตอนนี้แต่ตอนนี้เจ้าตัวอายุ54แล้ว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เลโต้ก็ส่งแถลงการสั้นๆให้ BBC บอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศใครเลยตลอดชีวิตข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเรื่องเท็จอย่างสิ้นเชิงไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อยตอนนี้ในสารคดีของ BBC เนี่ยก็เขาก็ทำดีนะเขาปกปิดใบหน้าของพวกผู้หญิงที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยแล้วก็ไม่เปิดเผยชื่อจริงด้วยแต่ก็ยืนยันว่าก็มีการตรวจสอบข้อมูลจากคำบอกเล่าของหญิงเหล่านี้รวมไปถึงเพื่อนกับสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ตรวจสอบภาพถ่ายกับข้อความต่างๆที่ช่วยสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของพวกเธอด้วยชายสองคนที่เคยทำงานเป็นทีมงานให้กับวงดนตรีของเรโตเขามีวงดนตรีนะชื่อว่า 30 secondsทูมาสเปิดเผยกับ BBC เลยบอกว่าเลโต้เนี่ยชอบชวนเด็กผู้หญิงเด็กวัยรุ่นเนี่ยให้เข้าไปในห้องแต่งตัวระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตหรือไม่ก็เชิญไปที่บ้านของเขาระหว่างที่กำลังมีการบันทึกเสียงผู้หญิงคนนึงก็เล่าให้ BBC ฟังว่าเลโต้สังเกตเห็นเธอที่หลังเวทีระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งในปี2006ตอนนั้นเนี่ยเธอมีอายุแค่17ปีแล้วเขาก็บอกให้คนสนิทไปขอเบอร์โทรศัพท์ของเธอต่อมาทั้งคู่ติดต่อกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันที่บ้านของเขาในแคลิฟอร์เนียตอนนั้นเนี่ยเลโต้อายุปาเข้าไป35ปีแล้วแต่เด็กเนี่ยเพิ่ง17เธอก็บอกกับ BBC ว่าพอเธอพูดถึงประเด็นเรื่องอายุที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ยินยอมตามกฎหมายของรัฐเขาทำไงรู้ไหมเขายักไหล่ทำท่าแบบประมาณว่า
3: ไม่รู้สึกอะไร
4: ไม่สนใจไม่อะไรหรอกส่วนหญิงสาวที่บอกว่าเลโต้ล่วงละเมิดทางเพศเธอในห้องพักที่โมเตลแห่งหนึ่งบอกว่าตอนแรกที่พบกันเนี่ยเขาเนี่ยแวะไปที่ร้านที่เธอทำงานอยู่ที่ลาสเวกัสแล้วก็ชวนเธอไปที่โรงแรมไอตอนแรกผู้หญิงก็นึกว่าโอ้โหต้องเป็นโรงแรมระดับ5ดาวอะไรแบบนี้นะแต่ปรากฏว่าพาไปที่แบบโมเตลที่ดูแบบซ้ำซ้อดูสกปรกอะไรแบบนี้ประมาณนั้นแล้วก็เธอเข้าใจว่าไปผิดที่หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่อ่ะแล้วก็ชวนไปทำอะไรแบบนั้นน่ะ
3: ใ
4: ช่แล้วก็ใช่ตัวเลโต้เนี่ยมีชื่อเสียงจากการรับบทจอร์แดนคาทาเลโนในซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง My So Called Life ในฐานะนักร้องแล้วก็เขาเนี่ยเป็นนักร้องนำวง 30 Seconds to Mars ร่วมกับ Shannon Leto พี่ชายของตัวเองเชื่อไหมว่าเขาโด่งดังนะแบบความฝีมือการแสดงเนี่ยถือว่าสุดยอดแหละเพราะว่าได้ออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในปี2014จากเรื่อง Dallas Buyers Club แล้วก็ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้เล่นหนังแนวแอคชั่นแล้วก็หนังที่สร้างจากการ์ตูนไม่ว่าจะเป็น Blade Runner 2049หรือ Suicide Squad ล
3: ่
4: าสุดก็รับบทเป็น Skeletor ซึ่งแบบเป็นตัวร้ายอ่ะที่หน้าเป็นแบบหัวกะโหลกอ่ะใน Master of the Universe แต่ฉายไปแล้วนะเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้ย้อนไปดูข่าวเมื่อปีที่แล้วบ้างบอกว่าเมื่อ7มิถุนายนปี2025เนี่ยสื่อที่ชื่อว่า Air Mail ได้เผยแพร่เรื่องราวจากบทสัมภาษณ์ของผู้หญิง9คนที่บอกว่าเลโต้ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับพวกเธอโดยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทำซ้ำๆอย่างเป็นรูปแบบเป็นสิ่งที่ผู้คนรับรู้โดยทั่วกันมายาวนานแล้วและหนึ่งในผู้เสียหายคนหนึ่งยอมเปิดเผยตัวบอกว่าตัวเองชื่อรอร่าลาคูบอกว่าเธอพบกับเลโต้ครั้งแรกที่งานรณรงค์สิทธิสัตว์ในปี2008ตอนนั้นเธออายุแค่16ปีแล้วก็ต่อมาก็ติดต่อกันผ่านทางอีเมลก่อนที่เขาจะชวนเธอไปที่สตูดิโอในปีต่อมาและเริ่มมีการจีบกันเกิดขึ้น ก็ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเลโต้เขาบอกว่าไม่จริง
3: เป็นเรื่องที่แบบ
4: ปลุกขึ้นอย่างฉันดังหนึ่งใจก็มาแบบมาโหนชื่อเสียงอยากดังอะไรอย่างเงี้ยประมาณ
3: นั้นนะคะ
4: ใช่
3: จบไหมจบไหม
4: จริงๆน่ะก็ยังพอมีแต่ว่าไม่เป็นไรพักผ่อนไหม
3: พักผ่อนพักก่อนคอแห้งกินน้ำพี่เจี๊ยบพูดอยู่คนเดียวนะโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงที่2ของ All Around the World กันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ค่ะคอแห้งจริง
3: ค่ะ
4: ไปหยิบน้ำก่อน
3: จ้ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพันธ์
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: โฟก
5: ั
2: สไทยแลนด์ช่วง All Around the World มองมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพัน
3: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Focus Thailand ในช่วง All Around the World มอหมอจอยเจี๊ยบกันต่อนะคะช่วงนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาเล่ามาคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างคะคุณพี่เจี๊ยบขะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องก็มีเยอะแหละแต่ว่าหลายครั้งเลยรู้สึกผิดที่ว่าไม่ค่อยจะถามสารทุกข์สุขดิบของน้องจอยว่าเป็นยังไงบ้าง
3: อ๋อเหรอ
4: การอยู่ในแผ่นดินของคุณพ่อเนี่ย
3: อ๋อช่วงนี้เหรอคะมันจะมีช่วงประมาณ2อาทิตย์ก่อนที่แบบพี่เจี๊ยบก็อยู่เมืองไทยก็คงจะได้ยินข่าวแหละที่แบบว่าเกี่ยวกับนักเรียนต่างชาติอะไรต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาเรียกว่านักเรียน F1 ถูกไหมก็ถ้าจะมาอยู่อเมริกาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใครเป็นนักเรียนเนี่ยเขาจะมีเป็นสถานะที่แบบว่าอยู่ไปตับใดที่คุณยังเรียนหนังสือไปเรื่อยๆคุณก็อยู่ในอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทีนี้คุณพ่อก็เปลี่ยนกฎหมายว่าอ่ะฉันจะไม่ให้คุณเรียนกันเพลินแล้วนะเรียนเสร็จให้จบกลับบ้านไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยให้เต็มที่4ปีพอ4ปีปุ๊บเนี่ยเรื่องฝึกงานเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่หลังจากที่เรียนจบจะมีเวลาจากเมื่อก่อน60ให้เหลือแค่30วันในการที่จะอยู่ต่อแล้วก็ทุกอย่างจะเป็นการตัดสินจาก I-20 จะไม่ตัดสินจากใบที่เขาอนุมัติที่เขาเรียกว่า I-797 อีกต่อไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็ในฐานะที่เราก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งเหมือนกัน F1 เหมือนกันเนี่ยโอ้โหแล้วเราทำงานในโรงเรียนพี่เข้าใจไหมวุ่นวายกันทั้งสหรัฐไม่ว่าโรงเรียนโน่นโรงเรียนนี่เด็กไทย F1 นี่จะเป็นบ้ากันหมดเลยพี่เข้าใจป่ะพอกดออกมาตายแล้วฉันจะทำยังไงโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่15กันยายนเพราะเขาจะเริ่มวันที่15กันยาไงว่าทุกอย่างให้ยึดตาม I-20 เหลือเท่าไหร่ก็จบแค่นั้นถ้าจบใครอยากจะเรียนต่อหรือจะอะไรก็ให้ทำเรื่องใหม่โดยการผ่านทาง USCIS แต่ถ้าก่อนที่จะถึงวันที่15กันยาเนี่ยจะเปลี่ยนเรื่องจะเปลี่ยนราวจะอะไรเนี่ย DSO ของโรงเรียนก็จะเป็นผู้เปลี่ยน I-20 ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้หนูก็จะยุ่งหัวฟูมากทุกวันเลยนักเรียนในทีมของจอยที่ดูแลนักเรียนไทยทั้งหมดเนี่ยก็จะออกไป5คนแต่ในส่วนของประเทศอื่นๆทั่วไปแล้วคือทั้งหมดนักเรียนที่ย้ายออกจากโรงเรียนประมาณ15คนแต่ว่าเซสชั่น 4A ที่จะเปิดในเดือนสิงหาประมาณวันที่17หลัง17ไปแล้วเนี่ย19สิงหาเนี่ยจะเปิดเรียนเนี่ย 4A เขาเรียกว่าเซสชั่น 4A กับ B จะว่าจะมีนักเรียนใหม่ที่เข้ามาก็ประมาณ10กว่าคนนักเรียนเก่าที่เรียน ESL ก็จะเปลี่ยนไปเป็นเรียนสาขาวิชาชีพเบ็ดเสร็จแล้วรวมแล้วก็20กว่าคนซึ่งตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยเซสชั่นนี้ได้นักเรียนเยอะมากที่สุดเลยปกติ
4: อยากถามว่าที่ย้ายออกเนี่ยย้ายไปเพราะอะไร
3: ย้ายไปเพื่อมาเรียนมหาลัยเพื่อให้มีระยะเวลายาวนานขึ้นก็คือ4ปีบวก OPT ฝึกงานอีก1ปีก็จะเป็น5ปีและบางคนเนี่ยอยู่ในโปรเซสของการทำกรีนการ์ดการที่มันได้ I-20 ยาวๆเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการเซฟตี้ตัวเองไงพี่เพราะว่าโรงเรียนหนูเนี่ยเขาจะให้แค่2ปีต่อ สาขาวิชาแล้วถ้าเป็นสายอาชีพอ่ะเรียนภาษาอังกฤษก็2ปีสาขาอาชีพก็จะเรียน2ปีบวก OPT เป็น1ปีเป็น3ปีอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแล้วคนที่อยู่ในวิทยาลัยเดิมก็จะเปลี่ยนสาขาใหม่บางคนก็เรียนไปแล้วครึ่งเขาเรียกครึ่งปีหรือว่าปีนึงก็ต้องเปลี่ยนไปเรียนอีกสาขาใหม่เพื่อที่จะยืดระยะเวลา I-20 ให้มันยาวออกไปอีกเป็นปีอะไรเงี้ยเข้าใจไหม
4: พ่อเหลืออีกปีพ่อเหลืออีกกี่ปี
3: พ่อเหลืออีก2ปีกว่า
4: เดี๋ยวถึงตอนนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
3: อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเร็วๆนี้เพราะว่าทาง DSO ก็ออกมาพูดมาชุมกันเมื่อสัปดาห์ก่อนบอกว่าเดี๋ยวจะมีซีวิทนักศึกษาเข้ามาประชุมที่โรงเรียนในวันที่12สิงหาคมและหลังจากนี้เราจะชี้แจงกันว่าอะไรจะยังไงแล้วเรื่องทั้งหมดตอนนี้ที่เขาจะเดินหน้าก็คือเรื่องอยู่ในคองเกสอยู่จะดูว่าจะมีการปัดตกปัดขึ้นปัดลงหรือโอเคหรืออะไรแล้วแต่ถ้าคองเกสหยวนตามพ่อแล้วก็ทางโรงเรียนต่างๆเขาจะรวมตัวกันฟ้องแล้วก็จะขึ้นศาลอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยพี่เพราะมันมีผลกระทบกับโรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศสหรัฐเลยไงเพราะว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนมหาลัยหรืออะไรเงี้ยมันแบบเข้าใจปะแบบเขาเรียกอะไรนักเรียนต่างชาติเยอะอะไรแบบเนี้ยค่ะ
4: คืออย่างนี้นะคือหลายคนอ่ะเราต้องยอมรับว่าก็คล้ายๆกับน้องจอยนี่แหละ
3: ค่ะ
4: คือการไปเรียนต่ออเมริกาเราก็คาดหวังว่าเราจะได้ทำงานที่นู่นเนาะ
3: ถูก
4: หลายๆคนน่ะ
3: ใช่
4: ใช่ไหม
3: ใช่
4: เราก็มองว่าแหมอเมริกันดรีมมันไม่ได้เป็นแค่ความฝันของคนอเมริกันไงความฝันของคนต่างชาติที่แบบอยากไปหาแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าเนาะ
3: ใช่ถูกต้อง
4: ยกเว้นแบบเพนซิลเวเนียไม่ต้องไปเดี๋ยวเป็นซอมบี
3: ้เพนซิลเวเนียฟิลาเดลเฟียฟิลลี่เนี่ยเยอะซอมบี้ก็เยอะเหมือนกันนี่จะไปอีกไง18สิงหาจะไปฟิลลี่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปมา2ปีเนี่ยจะกลับไปฟิลลี่อีกแล้ว
4: ใช่คลิปวิดีโอมาให้ดูด
3: ้
4: วยนะ
3: ได้มันจะแบบย้วยมวยอะไรเงี้ยแต่ใครจะไปกล้าไปล่ะพี่ตรงที่มันมีซอมบี้น่ะกลัวไม่ไหวนะเราก็ต้องเดินเกาะกลุ่มกันไปกัน3คนกับเพื่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะว่าไปรอบนี้จะเป็นยังไงแต่2ปีก่อนไปก็สนุกสนานดีไปตั้งแต่เช้ายันดึกเลยเดินกันอร่อยไปเลยกลับมาสลบสไลด์แต่มันสวยนะอเมริกามันแบบในฝั่งที่แบบบางรัฐเนี่ยมันแบบประวัติศาสตร์เยอะอะไรเงี้ยนะเราก็ได้ซึมซับได้ชื่นชมกับประวัติศาสตร์ได้รู้ไปกับเขาด้วยก็ดีตรงนี้แหละของไทยเราก็ไม่น้อยหน้าประวัติศาสตร์เราเนาะเห็นไหมตึกรามวัดวาอารามของเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันฝรั่งเขาก็ชอบประเทศไทย
4: จะบอกเลยว่าของไทยเนี่ยวัดพระแก้วเนาะวัดอรุณ
3: ที่อยุธยา
4: สตรีทฟู้ดอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยขายได้หมด
3: ถูก
4: จะมีประเทศไหนที่เพียบพร้อมมีทั้งน้ำตกมีทั้งทะเลแบบนี้อ่ะใช่ไหมแล
3: ้
4: วมันก็เป็นมิตรนะคนไทยอ่ะคนไทยไปเรื่อยเลยจริงๆนะเอาจริงอ่ะคนไทยแบบสมมติเราชาวต่างชาติเนี่ยคุณมาเถอะคุณหิวคุณไม่มีข้าวกินอ่ะมีร้านในไทยเยอะแยะเลยนะที่ยอมให้คนต่างชาติเข้ามานั่งกินคุณไม่มีเงินไม่เป็นไรอ่ะ
3: ใช
4: ่เคยเห็นข่าวไห
3: ม
4: ฝรั่งเนี่ยเข้าใจผิด
3: ค่ะ
4: เห็นเขาตั้งโต๊ะกันเต็มไปแหละเข้าไปนั่งนึกว่าร้านอาหารแล้วพอว่าอาหารมาให้กินเนี่ยฝรั่งก็กินจริงๆเขาเป็นงานบวช บ้านเขาจัดงานบวช แต่ฝรั่งไม่รู้เห็นคนนั่งโต๊ะกันบวชเขาไม่รู้เขาคิดว่าร้านอาหารร้านนี้ต้องอร่อยแน่ๆ เลยคนค
3: ึ
4: กคักแล้วก็ไม่มีใครไปบอกด้วยนะว่าไม่ใช่ร้านอาหารไม่อยู่เข้ามาเลยนั่ง
3: คนไทยไง
4: กินเลย
3: มีความเป็นน้ำใจ
4: นี่สินี่ของพอกินข้าวเสร็จเอาหวานมาอีกนะ
3: เข
4: าแบบงงเด
3: ็ผลมุงผลไม้มาเต็ม
4: นี่คนไทย
3: ใช่
4: อย่าไปโอเคอาจจะมีคดีที่ไม่ค่อยดีกับคนต่างชาตินะ
3: ก็มี
4: อะไรแบบนี
3: ้
4: คนชั่วมีบอก
3: คนชั่วก็มี
4: ท
3: ุกที่แหละทั่วโลกใช่
4: คนชั่วมันแทรกไปหมดแหละมันจะมีจริงแต่ว่าโดยพื้นฐานอะพี่ยืนยันเลยว่าคนไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่แบบมีน้ำใจมากที่สุดเลยอะ
3: ใช่ค่ะ
4: ในโลกเนี้ยในโลกใบนี้เลยอะไม่งั้นคงไม่มีคำว่าแบบ Land of Smile เนาะ
3: ใช่
4: คือแบบ Land of Smile อะแบบคนไทยแบบยิ้มย่ายแบบเป็นมิตรอะ
3: ใช่ถูกต้อง
4: คนไทยแบบเป็นมิตรเลยอะขนาดคนจีนมาฉวยประโยชน์จากเราอะแบบบางทีเราก็ไปเอ็นดูเขาเนาะแบบไม่ได้โกรธเคืองไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ย
3: โกรธง่ายหายเร็วลืมเร็วใช่ประมาณนั้นค่ะ
4: ยำ ยามศึกเราก็ไปลบกันเนาะยามสงบเราก็ตีกันเองบ้างก็มีอะไรเงี้ยภาษาคนไทยเน
3: า
4: ะ
3: ได้ทุกอย่าง
4: พอพูดถึงคนไทยนี่วัฒนธรรมไทยเนี่ยเขาบอกว่าคนอินเดียมีสาวอินเดียคนหนึ่งเขาเป็นเขาเรียกอะไรคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นพวกที่แบบว่าเดินเที่ยวแล้วก็ถ่ายไปอะไรแบบเนี้ยเป็นสาวอินเดีย
3: ค่ะ
4: เธอบอกว่าเธอมาช็อกกับวัฒนธรรมไทย4ประการตื่นเต้นมากผู้หญิงชาวอินเดียคนนี้เขาเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเธอบอกมีอยู่4อย่างที่ทำให้เธอประหลาดใจมากในระหว่างการเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย
3: ค่ะ
4: ฟังแล้วก็แบบดูแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะเขาบอกว่าอันเนี้ยถึงขั้นไปลงในสื่อเขาเลยนะหนังสือพิมพ์ฮินดูสถานไทมส์เนี่ยเอาไปรายงานเลยนะบอกว่าทุกประเทศเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมมีธรรมเนียมปฏิบัติบรรทัดฐานทางสังค
3: ม
4: แล้วก็มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งอาจจะดูแปลกตาเนา
3: ะ
4: สำหรับคนที่มาเยือนเป็นครั้งแรกอย่างเช่นเนี่ยกรณีของหญิงสาวชาวอินเดียคนนี้ที่เพิ่งเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ทำให้รู้สึกว่าแปลกใจอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเจอช็อกอ่ะครั้งใหญ่ที่สุดของเธอ4อย่างด้วยกันเธอเจอในระหว่างการเยือนก็คือในวิดีโอเนี่ยเจ้าของคลิปชื่อว่าชเรยามาเห็นทรูเธอเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้โพสต์ Instagram ที่ก็มีคนติดตามเยอะน
3: ะ
4: โดยหยิบยกถึงแง่มุมของวัฒนธรรมไทยที่ทำให้เรารู้สึกว่าประหลาดใจมากที่สุดมาเล่าให้ฟังประเด็นแรกที่เธอพูดถึงก็คือบทบาทของผู้หญิงในตลาดแรงงานเธอบอกอย่างแรกเลยนะผู้หญิงที่นี่เนี่ยเป็นคนขับเคลื่อนทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรายย่อยแผงขายอาหารบริษัทเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตลาดแรงงานสูงกว่า 60% เลยทีเดียวเป็นไงล่ะเอาง่ายๆเดินไปตามข้างถนนเนี่ยไม่ปล่อยจะเป็นตลาดเล็กตลาดใหญ่หรืออะไรอ่ะคนขายส่วนใหญ่เป็นอะไร
3: ผู้หญิง
4: ผู้หญิง
3: ใช่
4: ใช่ไหมแม่ค้าทอดมัน
3: แม่ค้าเขาถึงเรียกแม่ค้า
4: แกงทำไมแม่ค้านี่เยอะกว่าคำว่าพ่อค้าไหม
3: ใช
4: ่ไม่เป็นไรแค่เดินเข้าร้านสะดวกซื้ออ่ะพนักงาน
3: อ
4: ่ะผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะ
3: ใช่
4: ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆอ่ะผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะในตลาดนัดแนอะไรเนี่ยแม่ค้าทั้งนั้นเลยอ่ะ
3: เขาผู้หญิงมากกว่า
4: คนไทยแบบผู้หญิงดูคล่องนะส
3: ่
4: วนใหญ่ผู้ชายส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบว่าบางทีก็ไปขับรถไง
3: ใช่
4: อย่างพวกแบบแท็กซี่ขับอะไรเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เริ่มไปขับแล้วแท็กซี่รถเมล์รถปออก็ผู้หญิงนั่นนะใช่ไหม
3: ใช่ที่นี่ก็เหมือนกันที่นี่ก็ผู้หญิงก็ขับรถลงเรียนอะไรเงี้ยรถบัสนะผู้หญิงก็ขับกันหมดรถบรรทุกผู้หญิงก็ขับกันเต็มเลย
4: ไม่รู้แหละงานอะไรที่ฉันไหวอ่ะผู้หญิงฉันทำได้
3: ผู้หญิงเก่ง
4: ผู้หญิงเรานะพลังหญิง
3: ใช่ค่ะ
4: เธอก็พูดถึงเรื่องของการแต่งตัวตอนไปวัดด้วยนะเธอบอกว่ารู้สึกแปลกใจมากกับความแตกต่างระหว่างวัดที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้งกับวัดที่เป็นอาคารปิดเธอบอกสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยประหลาดใจจริงๆเลยว่าเราสามารถเดินเข้าไปในวัดที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้งโดยสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะได้เลยไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครมาตัดสินหรือว่าวิจารณ์เรื่องความเหมาะสมแต่ประเด็นสำคัญคือพอเป็นวัดที่เป็นอาคารปิดทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎเดียวกันหมดก็คือห้ามสวมเสื้อไม่มีแขนห้ามใส่กางเกงขาสั้นและห้ามสวมรองเท้าเข้าไปข้างในไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนต้องใช้มาตรฐานเดียวกันนึกออกไหมนึกภาพออกไหมอย่างสมมติน้องจอยพี่เจี๊ยบไปวัดแถวบ้านบางทีเราใส่เสื้อแขนกุดก็ได้นะแต่อย่าให้มันโป๊อย่าให้มันน่าเกลียดหรือกางเกงขาสั้นในกางเกงขาสั้นในสายตาของเขาอาจจะเป็นกางเกงที่อาจจะเหนือเข่านิดนึงไม่ได้ดูน่าเกลียดหรือรองเท้าแตะรองเท้าขี้บะเราไปได
3: ้
4: วัดแถวบ้านไงไปทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยแต่วัดอาคารปิดอย่างที่เธอบอกเช่นอย่างสมมติวัดพระแก้วเงี้ยแขนกุดใส่ไม่ได
3: ้เพราะมันไม่สุภาพ
4: ต้อง
3: อาบกางเกงใส่ไม่ได้ต้องนุ่งผ้าถุง
4: จากกางเกงไม่ได้เลย
3: ไม่ได้เลยใช่ก็เหมือนที่อิตาลีไงอิตาลีอ่ะที่วาติกันน่ะขาสั้นก็ไม่ได้นะจ๊ะก็ต้องหาผ้าถุงใส่คุมไปเหมือนกันเพราะเขาถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไงเคยไปอยู่ครั้งนึงนั่นแหละตอนสมัยสาวๆอ่ะเพื่อนก็ใส่กางเกงขาสั้นเขาไม่ให้เข้านางก็ ก็ไม่เข้า
4: คือผ้าแก้วเนี่ยกางเกงได้แต่ต้องสุภาพไงไม่ใช่แบบรัดติ้วหรือว่ากางเกงที่มันเหนือเข่าไม่ได้แต่เขาจะมีผ้าให้เราผัดเปลี่ยน
3: ใช่ใช
4: ่หรือคุณจะซื้อไปจากข้างนอกก็ได้ไปพันไปผูกอะไรก็แล้วแต่รองเท้าแตะก็ห้ามมันแบบไม่สุภาพอ่ะคือจริงๆอ่ะเป็นสถานประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแบบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเนาะ
3: ใน
4: ความของเราเนี่ยก็ควรจะให้เกียรติสถานที่อ่ะไม่ว่าจะเป็นวัดแถวบ้านหรือว่าวัดใหญ่อย่างวัดพระแก้วอย่างวัดแถวบ้านเนี่ยกางเกงเนี่ยขาสั้นได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้มันรัดหรือว่าอย่าให้มันสั้นมากใช่ไหม
3: ใช่มันไม่
4: แล้วก็แต
3: ่
4: งตัวสุภาพ
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่แต่ว่าถ้าวัดถ้าวัดพระแก้วเนี่ยถ้าเป็นการเข้าไปเยี่ยมชมปราสาทพระเทพบิดรเนี่ยนะกางเกงไม่ได้เลยไม่ได้
3: เขาเรียกว่าต้อง
4: สุภาพต้องพกผ้าถุงเท่านั้น
3: ต้องรู้จักกาลเทศะในแต่ละที่แต่ละสถานที่แต่ละวัดแต่ละวาว่าจะต้องแต่งตัวอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะ
4: ใช่
3: แต่ว่าแต่วัดร้านอาหารหรือโรงแรมอะไรบางที่ก็เหมือนกันเห็นไหมห้ามใส่รองเท้าแต่ต้องแต่งตัวให้สุภาพต้องแต่งตัวให้ถูกกับสถานที่กาลเทศะน่ะต้องมาน่ะจุดนี้น่ะ
4: หน่อย
3: เออ
4: ให้เกียรติเขาหน่อย
3: ให้เกียรติเขาหน่อย
4: ให้เกียรติสถานที
3: ่ใช่เอออะไรประมาณนั้นเพราะบางโรงแรมเนี่ยคุณจะใส่แตะไปเข้าภัตตาคารเขาก็ไม่ได้น่ะก็ให้เกียรติเขานิดนึงสมมุติถูกไหม
4: แอร์เมสได้ไหมแอร์เมสได้ไหม
3: ก็อาจจะ
4: ได้
3: พอมองไปที่เท้าอ๋อเป็นแบรนด์อนุโลมงี้เหรอ
4: คือไม่ได้รัดส้นอ่ะรองเท้าที่เขาสวมกันอ่ะรองเท้าแบบนักได้มั้ยได้มั้ย
3: แต่จริงมัน
4: ได้ถ้าคุณเป็นดาราฮอลลีวูดเห็นบ่อยมาก
3: ใช่ไหมเพราะเขาคงรู้ว่าดาราฮอลลีวูดมันก็ต้องใส่ของแบรนด์มาไงเขาก็เลยหยวนไม่ล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น
4: จอยเจี๊ยบเนี่ย
3: ไม่ได้
4: ขอดูบัตรแต่งคนขอดูสเตทเมนต์หน่อย
3: จะกินแล้ววิ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหม
4: เล่นเล่นไม่หรอกแหมก็ได้อยู่แต่ว่าให้มันดูดีหน่อย
3: ใช
4: ่ให้ดูคุณนายหน่อยนิดนึงอะไรให้คือเคารพสถานที่เขานั่นแหละ
3: ใช่ค่ะ
4: ทำนองนี้
3: ใช่ค่ะ
4: อ
3: ่
4: ะคุณชเลยาเขาก็ยังพูดถึงย่านพรมแดงต้องแปลไหมย่านพรมแดงเนี่ยสถานพรมแดงแนวนั้น
3: อ่ะพรมแดงนะมันก็จะเป็นแนวอย่างว่าล่ะ
4: เขียวคมแดง
3: ใช่ไหมเขียวแดง
4: อะไรแบบนั้นน่ะ
3: คุณผู้ฟังบอก
4: เหล่านี้
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมบอกอะไรเหรอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบอกอะไรเหรอแดงแดงคมคมแดงแดงเขียวเขียว
4: เกิดไม่ทันใช่ไหม
3: เกิดไม่ทันเผื่อรุ่นไหนเขาเกิดไม่ทันหลักอย่ามาคิดว่าเขาจะอายุเท่าเรานะ
4: ย่านค้าบริการแนวหันหรือหันบันเทิงอะไรประมาณนั้นแหละ
3: จ้าประมาณนี้
4: ก็เธอบอกว่าสังเกตได้ชัดกว่าที่เธอคาดเอาไว้มากคือมันโดดเด่นมากอ่ะย่านเหล่านี้เธอบอกว่าฉันรู้ว่าฟังดูแปลกหูแต่ว่าย่านคมแดงที่นี่ไม่ได้หลบซ่อนไม่ได้ดูน่ากลัวมันเปิดเผยจงแจ้งมากเห็นได้ชัดว่าคือเห็นได้ชัดกว่าแบบที่คุ้นเคยกันและมันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในแบบที่แปลกและแตกต่างออกไปแน่นอนเช่นง่ายๆเลยนะคุณน้องจอยคุณผู้ฟังพัดพงก็จงแจ้งไหมหรือพัทยาบางจุด
3: คาร์บอยเงี้ยซอยคาร์บอยหรือซอย4ใช่ไหมซอย3ซอย4สุขุมวิท
4: บรรยายซิมีที่ไหนบ้างเผื่อคุณผู้ฟังอยากไปสำรวจ
3: ที่บ้านเราอ่ะ
4: ใครจำได
3: ้บ้างจำได้ก็จะมีสีลมพัทพงพัทยาภูเก็ตบางที่ก็มีแล้วก็สุขุมวิทก็จะมีสุขุมวิทซอย3ซอย4แล้วก็ซอยคาร์บอยตรงค่าซอยประสานมิตรอะโรงเรียนใช่ไหมซอยแกมมี่ประสานมิตรแถวนั้นอะจำได้อยู
4: ่นานเนี่ยเนี่ยคือจะว่าไปส่วนหนึ่งก็ดีนะเปิดเผยโจ่งแจ้งไปเลย
3: ชัดเจน
4: ว่
3: าส่วนนี้คืออะไร
4: ในซอกในหลืบมันก็ดูน่ากลัวอยู่เนาะใช่ไหม
3: จ้ะอันนี้ก็เป็นโซนๆไปเลยใครจะต้องการแบบนี้ไปตรงนี้โซนนี้อะไรไปเลยอะไรเงี้ย
4: ชอบเที่ยวแบบนี้ก็ไปแต่แบบนี้อะไรอย่างงี้
3: ใช่ประมาณนั้น
4: แล้วประเด็นสุดท้ายที่คุณชเลยาเธอเน้นย้ำก็คือว่าสิ่งที่เธอเรียกว่าอิสรภาพในการแต่งกายโดยไม่ต้องการดึงดูดความสนใจที่ไม่พึงประสงค์นี่เขาบอกนี่ก็คือสิ่งที่ฉันเนี่ยชอบที่สุดเลยนะคุณสามารถใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะใส่เสื้อครอบกระโปรงกั้นเสื้อกล้ามไม่มีการล่วงละเมิดไม่มีสายตาจ้องมองไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยมีแต่อิสระเสรีจริงมาน้องจอยบ้านเรานะ คุณอยากใส่อะไรคุณก็ใส่ไปนักท่องเที่ยวเชื่อมั้ยบางคนเนี่ยมาจากตะวันออกกลางอยู่บ้านตัวเองไงต้องใส่ผ้าปิ
3: ดหน้าผ
4: ม
3: มาเมืองไทยเปิดแหลกเลย
4: มือนี่โผล่ไม่ได้เลยนะไม่ได้นะ
3: ใช่บางใช่บางประเทศเขาเข่งไง
4: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
3: เหลือแค่ลูกตาแต่พอมาบ้านเรา
4: บ้านเรา
3: เปิด
4: สลัด
3: จริง
4: ตัวขาวโพลนเลยเพราะอะไรคุมมาทั้งชีวิต
3: ได้เอ็นดู
4: คนละออกแล้วไปเดิน
3: เดินห้าง
4: เขาแปลกเลยช็อปแบรนด์เนมพวกนี้มาจากตะวันออกกลางไง
3: แต่เขารวยมากนะ
4: เก็บกด
3: อยู่ใช่อยู่บ้านตัวเองเก็บกดแต่พอมาบ้านเรานี่เปิดเต็มที่เลยสายดงสายเดียวก็มาจัดเต็มแล้วจ้ะ
4: อยากใส่นะ
3: อยากใส
4: ่ไปบางห้างเนี่ยไปบางห้างอ่ะห้างที่ขายแบรนด์เนมเนี่ยถ้าเขาไปลงตรงจุดไหนนะบางทีร้านนั้นกั้นโซ่เลยนะขายเจ้านี้เจ้าเดียวนี
3: ่รวยไปเลย
4: ใช้เวลาสักสองสามชั่วโมงกว่าเรียบ
3: ใช่เขารวยจริง
4: จริงเขาจริงจริงนะคือเขาเงินหนักจริง
3: เขารวยเขารวยเมืองเขารวยเขามีน้ำมงน้ำมันมีโน่นมีนี่สารพัดกระเป๋าหนัก
4: จะบอกให้ฟังอันนี้แบบเป็นเอกลักษณ์ไปน
3: ะ
4: ตอนที่มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานแห่งซาอุดีอาระเบียคือจริงๆเขาก็เป็นผู้ปกครองประเทศนั่นแหละเพราะว่าพ่อเขาป่วยอะไรเงี้ยเขาก็โดนเป็นผู้นำโดยพฤตินายอยู่แล้วมาเยือนเมืองไทยเหมาโรงแรมเนี่ยทั้งชั้นเนาะไม่ต้องไปบอกแล้วโรงแรมอะไรแล้วก็ไปเที่ยวห้างหนึ่งเนี่ยคือตัวท่านเนี่ยไม่ได้ไปแต่ตัวท่านเนี่ยอาจจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งในสถานที่ท่องเที่ยวในไทยนี่แหละแต่คณะเนี่ยไปเที่ยวเหมาไปที่ห้างหนึ่งช็อปวันเดียววันนั้นน่ะซึ่งไม่ได้ทั้งวันหรอกนะ80ล้านบาท
3: โห
4: นำเข้าประเทศขนาดไหนเงินเนี
3: ่
4: ย
3: เราหาทั้งชาติยังไม่ได้เลย
4: 80ล้านบาท
3: ตายไป10ตลบยังไม่ได
4: ้ไม่มีเนื้ออะไรคือแบบวันนั้นปิดห้างก็ได้นะ80ล้านใช้วันเดียวใช่ไหม
3: ค่ะ
4: เนี่ยแบบคือแบบเขาเอนจอยมากเลยนะพี่เนี่ยชอบไปที่เทอร์มินอล21น้องจอย
3: ยังมีอยู่ใช่ไหม
4: เพราะอะไรรู้ป่ะ
3: ทุกวันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมเทอร์มินอล
4: ม
3: ี
4: สิจ้ะมีกี่มีตั้งสองสาขาไม่ใช่ในกรุงเทพเนี่ยมีสองสาขาแต
3: ่
4: ในต่างจังหวัดอื่นใช่ใช่
3: จำได
4: ้ที่ไหนที่พระรามสามป่ะจำไม่ได้ละแต่ที่แน่ๆที่อโศกที่ไปประจำเราจะเจอเนี่ยคนที่มาจากตะวันออกกลางเนี่ยชอบมาดูเขาก็ไม่รู้เป็นโรคจิตอะไรชอบมาดูเวลาที่เขามาแล้วก็คล้องโซ่ปิดร้านเน
3: ี่
4: ยแล้วเราแบบจะคอยดูว่าเขาจะห่อพิ้วยังไงคุณพระคุณชูคุณพระคุณเจ้า
3: ค่ะ
4: เอารถเข็นมาเลยจ้ะถุงเป็นติดๆใบเดินตามกันเป็นพวนเลยคือเงินตรามันเข้าประเทศไงเห็นแล้วฮือฮา
3: ว
4: ่ามาก
3: อันนี้ดี
4: แต่ถ้าวันนั้นคิดจะไปซื้อร้านนั้นก็โอเคนะไม่ต้องซื้
3: อ
4: เขาเหมาไว้หมดแล้วไปทำนอง

0: ทั้ง4ข้อนี
1: ้
0: โดยชื่นชมประเทศไทยในเรื่องของอะไรเรื่องของความปลอดภัยเรื่องการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเท่าเทียมกันคอมเมนต์ชื่นชมมีตั้งแต่เนี่ยประเทศนี้เป็นประเทศโปรดของฉันเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดแล้วก็บอกไม่เคยรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้ามาอยู่กรุงเทพนี่อิสระมากประเทศไทยเปลี่ยนไปด้วยความน่าประทับใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือตามเกาะแก่งต่าง
1: ๆ
0: อันนี้บอกเห็นด้วยเลยไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแม้จะเดินทางคนเดียวในกรุงเทพเธอบอกว่าช่วงหลังบ่ายโมงเนี่ยอาหารและผู้คนเนี่ยโอ้ยน่ารักมากแล้วก็บอกจริงที่สุดเลยแปลกใจมากที่เห็นผู้ชายน้อยมากในที่ทำงานผู้หญิงทำงานกันแทบทุกที่เหมือนผู้หญิงจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยแล้วก็บอกว่าที่นี่สะอาดอย่างเห็นได้ชัด
1: ก็ดีใจเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: นะประเทศไทยเราใช่ไหม
0: เห็นไหมขนาดที่คนไทยบอกโอ้ฝนตกน้ำท่วมรถติดเบื่อหน่ายแต่เป็นไงนักท่องเที่ยว
1: ชอบ
0: ชอบเย็นชุ่มฉ่ำได้ลุยน้ำอุ้ยตื่นเต้น
1: ก็เนี่ยผู้จัดการอพาร์ตเมนต์ที่นี่เขาบอกเนี่ยฉันกับลูกวางแผนไว้แล้วว่าปีหน้าฉันจะไปเมืองไทยเธอช่วงไหนที่มันแบบดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้าช่วงไหนดีๆเหรอมันอาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าช่วงที่แบบพีคก็คือสงกรานต์เพราะมันเป็นปีใหม่ไทยเธอจะได้แบบชุ่มฉ่ำกันสนุกสนานกันไปเลยโอ้ตายแล้วดีมากไปกันปีหน้าทั้งครอบครัวจ้ะ
0: เขาไม่เหมือนเรา
1: จ้ะ
0: เขาไม่เหมือนเราความร้อนของในไทยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะต้องจ่อยคุณผู้ฟังความร้อนในเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นความร้อนที่สดชื่นเราพอร้อนปุ๊บเรามีสงกรานต
1: ์เรามีน้ำใส
0: แล้วบ้านเราอ่ะเรามีอาหารคลายร้อนเยอะแยะไปข้าวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนน้ำแข็งใสเดี๋ยวนี้ปิงซูเกาหลีก็มีทุกอย่างอยากกินอะไรก็ได้กิน
1: ข้าวแช
0: ่นั่นใช่ไหม
1: พูดแล้วก็อยากกินนะหอมเย็นมาถึงอเมริกาเลยทีเดียวเชียวหนึ่งนาทีค่ะแม่เวลาจะหมดแล้ว
0: ไม่มีอะไรจะพูดละค่ะเดี๋ยวไปเจอกันวันศุกร์ดีกว่า
1: ใช่ไหมวันศุกร์ก็มีเรื่องราวรอคุณผู้ฟังเพียบเลยใช่ไหม
0: ใช่ยังมีอีกเยอะเลยป้าอยากพูดมากเลยอ่ะ
1: ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็วันพฤหัสพรุ่งนี้ก็ไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ยิปซีนะได้นะคะในช่วงของไพ่ยิปซีกับกูรูดานีอาจารย์แม่หมอดานะคะแล้วก็คุณหนูนานะคะคุณผู้ฟังมีคำถามหรืออะไรยังไงนะถ้าชอบเรื่องราวแบบเนี้ยเรื่องดวงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ข้อความแชท
0: พิมพ์
1: ไปพิมพ์ก็ได้หรืออะไรก็ได้
0: พิมพ์เข้าไปในเพจเน
1: า
0: ะ
1: พิมพ์เข้าไปในเพจเพราะว่าคงจะรับโทรศัพท์กันไม่สะดวกหรืออะไรเราก็นะก็ตามนั้นน่าสนุกสนานกันไปเพราะว่าเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่แล้ว
0: มีสองเรื่องที่ควรจะถามคุณแม่หมออ
1: ะไรคะ
0: เศรษฐกิจจะดีขึ้นไหม
1: อ
0: ๋อและคนที่ไม่มีคู่มีเวลาจะได้คู่ไหมคะ
1: ประมาณนั้นนะอ่ะวันนี้เวลาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโฟกัสเซเลนออร์เราเดอะเวิลด์มอมอยจอยเจี๊ยบกลับมาเจอกันใหม่ในวันศุกร์วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบ
3: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: สีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามขับไล่หรือรื้อถอน
5: นางสาวรัชดาธนายิเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการในที่ประชุมครม.รวม3ประเด็นสำคัญคือเร่งรัดการดำเนินงานให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้คทช.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องระบุขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับเมียนมาฉบับปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพื่อปรับปรุงกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นระบบมากขึ้นสำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานพร้อมขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ส่วนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถจ้างแรงงานผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกนิกาแก้วใสรายงาน
4: ตำรวจไซเบอร์สอท.4บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ th2.vip กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมาก
7: พลตำรวจตรีกรีตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนายอุ้ยกู่หมีอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกำลังทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์ ts2.vip พร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและรายละเอียดโปรโมชั่นเว็บพนันออนไลน์รวมหลายรายการผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างทำงานเป็นแอดมินได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาททำมานานกว่า5เดือนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยและเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นโดยประมาณนะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่3ครับของการพูดคุยกับน้องก๊อฟวสินทร์อินทร์ครับหนึ่งในผู้เข้าประกวด Hotdaddy Thailand นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รางวัล นะครับของสำนักข่าวบางกอกทูเดย์กับรางวัล Hotdaddy Media Icon Award 2026นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันในต่อไปครับว่ารางวัล นี้มันคืออะไรนะครับและคนอ่านมองว่า Hotdaddy Thailand นะเป็นเพียงเวทีประกวดแต่ที่จริงแล้วนะครับเวทีนี้กำลังหานิยามของความเป็นสุภาพบุรุษยุคใหม่ที่ไม่ได้วัดกันที่แค่รูปลักษณ์นะครับแต่ยังรวมถึงภาวะผู้นำความรับผิดชอบและคุณค่าที่ส่งต่อสู่สังคมครับวันนี้เราจะพาไปเปิดเบื้องหลังการแข่งขันพร้อมกับมุมมองของผู้ประกวดคนหนึ่งนะครับที่กำลังเดินตามหาความฝันนะครับสวัสดีครับน้องก๊อฟวสินทร์อินทองครับ
3: สวัสดีครับพ
2: ี่
3: บ๊อบ
2: หนุ่มเชียงใหม่นะครับมาหนุ่มเชียงใหม่ผิวพรรณดีนะ
3: ไม่เถียงเลยครับ
2: ถามนิดนึงสิถามนิดนึงย้อนไปนิดนึงว่าการเป็นเทรนเนอร์เนี่ยอย่างพี่บ๊อบเห็นนะเทรนเนอร์ของหลายๆที่เทรนเนอร์สอนการออกกำลังกายเนี่ยหลายๆคนผู้ชายเยอะผู้ชายหน้าตาดีทั้งนั้นเลยเนาะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีลูกเทรนเยอะมากของน้องของน้องก๊อฟนี่มีไหมลูกค้าแย่งกันไหมมาเทรน
3: อ๋อไม่ค่อยมีหรอครับ
2: แน่ถ่อมตัวก็เยอะอยู่นะเห็นในคอมเมนต์น่ะ
3: ก็ผมพยายามจะรับจำกัดมากกว่าครับพี
2: ่เ
3: พราะอย่าง
2: เน้นคุณภาพเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณว่าเถอะ
3: เราไม่ได้ทำเทรนเนอร์อย่างเดียวไงฮะอย่างผมเป็นครูสอนคลาสด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างบางช่วงเวลาผมก็ต้องสอนเป็นกลุ่มคลาสใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่อย่างการเทรนเพอร์ซันอลเนี่ยก็คือเทรนตัวต่อตัวใช่ไหมครับก็จะเป็นลูกค้าผมส่วนมากเป็นลูกค้าที่อยู่ด้วยกันมานานมากฮะบางคนอยู่มากกว่า5 ปีเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการจะเปิดรับลูกค้าใหม่บางทีมันเลยไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นอกจากแบบต้องรอเทรนแบบชุดเก่าหมดจริงๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างเราก็ต้องมีส่วนที่ดูอีกด้านหนึ่งด้วยอย่างตอนนี้เชียงใหม่เรามีคลาสแทมโพลีนครับที่ซึ่งเราเพิ่งมี
2: เป็นที่แรกกระโดดดึงๆใช่ไหม
3: ใช่ครับเราเพิ่งมีเป็นที่แรกแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับผมมากครับ
2: พี่บ๊อบเห็นในคลิป TikTok เยอะเลยนะที่เป็นอันเล็กๆนะที่เป็นแบบเป็นคาร์ดยกคาร์ดเลยนะ
3: ใช่ครับ
2: เต้นกันดึงๆดังๆนะ
3: ใช่ครับ
2: ท่าทางจะมันนะ
3: มันไม่ได้มันอย่างเดียวมันเหนื่อยมาก
2: เอาเหรอ
3: มันโคตรเบิร์นเลย
2: บอกว่าพี่บ๊อบต้องไปลองใช่ไหม
3: โอ้ย ผมบอกได้เลยว่าพี่ต้องลองแล้วพี่จะลืมทุกการออกกำลังกายที่ผ่านมานะครับ
2: อ๋อเหนื่อยเหรอพี่รู้ว่ามันเด้งดึงแล้วมันส่งตัวแล้วมันแบบสบายสบาย
3: โอ้
2: ยต้องหาเวลาไปลอง
3: เหนื่อยครับแล้วก็มันเบิร์นดีมากถ้าโฟกัสกับการลดน้ำหนักหรือว่าการลีนเนี่ยมันช่วยได้ 100% ครับแล้วมันเหมือนเราโดดตลอดเวลาครับแล้วมันโดดตาม
2: เดี๋ยวฝากพี่หนุ่มไปด้วยพี่หนุ่มกำลังลดความสวยอยู
3: ่เดี๋ยวจะไปจัดให้ที่กรุงเทพเลย
2: เอาไปเลยอีกสองสามที่เอาไปเลยอ่ะวอกเข้าวีดีฮอตเดดี้ดีกว่าถามคำถามแรกเลยว่าทำไมถึงตัดสินใจเข้าประกวด Hot Daddy Thailand 2026ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดใหม่เวทีแรกเนาะเป็นมิติใหม่ของการประกวดเลยก็ว่าได้นะครับจากการก่อตั้งโดยพี่หนุ่มนันทพัฒน์เจิมจินธรรมดร.ปูเป้นะครับดร.ปูเป้แล้วก็คุณเนทยานาธรนะครับ
3: ก็ยังมันมีวันหนึ่งครับพี่ผมกำลังนั่งกินข้าวเย็นเนี่ยแหละฮะแล้วก็ดูโซเชียลมีเดียอย่างน่าจะเป็นช่อง IG ครับแล้วก็จะมีเพื่อนที่เป็นอินฟูเหมือนกันแกอยู่กรุงเทพแล้วแกไปงานเปิดตัวของ Hot Daddy นะครับแล้วก็ผมก็เห็นว่าเอ้ยมันมีกิจกรรมอะไรเหรอพอผมดูเอ้าเขากำลังตามหาผู้เข้าประกวดรายการ Hot Daddy ผมก็ดูเอ้ยรายการนี้มันเกี่ยวกับอะไรผมแล้วผมชอบไงผมชอบตั้งแต่คำว่า Hot Daddy แล้ว เพราะส่วนมาก FC ผมอ่ะส่วนมากบางทีบางคนก็ชอบเรียกผมว่าแดดดี้แดดดี้ใช่ไหมฮะผมรู้สึกเออเอาวะอันเนี้ยมันน่าสนใจพอเข้าไปดูคุณสมบัติเนี่ยต้อง35 ปีขึ้นแล้วผมก็เพิ่ง35พอดีแล้วก็พอดูอีกว่าโอเคมีครอบครัวแล้วหรือมีลูกแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเลยโอ้นั่นเวลานั้นคือผมไม่ได้คิดเยอะแล้วครับผมก็เข้าไปในเว็บไซต์ไปดูรายละเอียดเลยแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าโอเคจะลองมาสมัครสักนิดนึงแต่ช่วงนั้นก็มันอยู่ที่ลูกชายผมก็กำลังจะคลอดด้วยฮะ
2: อ
3: ีกประมาณสัก2 อาทิตย์มั้งฮะผมก็เลยลองชั่งใจดูก่อนว่าโอเคถ้าลูกชายเกิดมาปุ๊บเนี่ยผมยังอยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ไหมแต่พอลูกชายเกิดมาปุ๊บเนี่ยผมก็ถามใจตัวเองรอบนึงมันก็ยังอยากมาอยู่ฮะแล้วมันอยากมาขึ้นกว่าเดิมเพราะโอเคเราอยากให้ลูกเห็นว่าโอเคนะพ่อก็ยังมีความกล้าแสดงออกบ้างอยู่นะก็เลยตัดสินใจมาครับ
2: ก็ต่างคนต่างเป็นของขวัญให้กันไง
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคุณน้องก๊อฟก็มีน้องเป็นของขวัญให้นะครับเพิ่งคลอดนะครับส่วนน้องก๊อฟก็ต้องเอาฮันเดดี้ไทยแลนด์ไปฝากเป็นของขวัญให้กับลูก
3: ผมจะทำให้เต็มที่ละกันนะครับทำให้เต็มที
2: ่ถามว่าคำว่าฮอตเดดดี้เนี่ยในความหมายของน้องก๊อฟเนี่ยคืออะไรครับ
3: ฮอตเดดดี้ในความหมายของผมก็น่าจะเป็นผู้ชายที่มีวุฒิภาวะครับพี่แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อตัวเองเนาะแล้วก็ต่อคนรอบข้างเป็นคนที่ดูแลตัวเองครับดูแลคนรอบข้างได
2: ้
3: แล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมีเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญให้เกียรติคนรอบข้างเนี่ยครับคนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ครับ
2: ทั้งหมดมันก็จะรวมกับว่าเป็นต้องเป็นผู้นำด้วยเนาะ
3: เป็นผู้นำใช่ครับต้องกล้าตัดสินใจเพราะเราไม่ได้ตัดสินใจเพื่อตัวคนเดียวครับเราตัดสินใจเพื่อครอบครัวแล้วก็
2: เพราะว่าโดยคุณสมบัติทั้งหมดที่น้องก๊อฟกล่าวมาคือเป็นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้นำ
3: ใช่ครับ
2: สิ่งที่ยากที่สุดของการแข่งขันนี่คือหลังจากที่น้องก๊อฟไปเก็บตัวกี่เดือนละ
3: ก็เราเก็บตัวกัน
2: ไม่ได้เก็บทุกวันใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ครับเราจะทยอยไปร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเนี่ยครับอย่างเดือนที่ผ่านมาอย่างเดือนเนี้ยเองเนาะเรามีการพบปะประมาณ3 รอบอะครับพี่สิ่งที่ยากที่สุดล่ะครับผมว่ามันแทบจะไม่มีเลยนะครับพี่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเราไม่ได้มองเหมือนเป็นผู้แข่งขันนะฮะเรามองถึงเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องฮอนเดดี้มากกว่าแล้วก็สตาฟทีมงานหรือว่าแม้แต่ผู้บริหารเองเนี่ยคือเขาทีเราดีมากนะครับมันก็เลยไม่ได้รู้สึกมีความกดดันหรือว่าอะไรเลย
2: ครอบครัวมันครอบครัวใช่ไหมครอบครัวเหมือนคุณยายหนุ่มใช่ไหมคุณแม่คุณแม่ปูเป้พักนันนะ
3: คือเราไม่มองเป็นคุณยายเรามองเป็นพี่
2: เป็นพี่
3: อายุมันไม่ได้ห่างเยอะขนาดน
2: ั้นโอ้พี่หนุ่มฟังนะกดไลค์ด่วน
3: ทุกคนอย่างกับถ้าจริงๆผมมองว่าถ้า3-5ขึ้นไปมันก็อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันนะครับพี
2: ่
3: เรามองยิ่งอายุเยอะมันก็ยิ่งหมายถึงประสบการณ์เยอะเนาะตัวเลขก็คือประสบการณ์นะครับพี
2: ่ถามว่าการเก็บตัวเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างที่ผ่านมาการเก็บตัวที่ผ่านมาซึ่งยังจะมีต่อไปในอีกจนถึงรอบตัดไฟนอลนะไฟนอลไม่เท่าไหร่30 สิงหาป่ะ
3: ใช่ครับ30 สิงหา
2: ก็ประมาณอีกเกือบเดือนอีก1 เดือนถามว่าการเจ็บตัวที่ผ่านมาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้าง
3: โอ้เราเรียนรู้กันหลายเรื่องมากครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเรื่องของความสามัคคีครับการทำเพื่อทีมเนาะเพราะว่าอย่าง Hot Daddy Thailand เนี่ยมันเพิ่งเกิดเป็นปีแรกนะครับแล้วก็เราอยากเป็นทีมเล็กเนี่ยฮะที่จะ
2: เป็นโรงมาเดลเป็นต้นแบบแล้วก็คุณก็จับตามองด้วยเป็นวิธีแรกเลย
3: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้ดีครับแล้วเราอยากจะเป็นตำนานด้วยกันฮะแม้แต่ผู้ร่วมคนอื่นอ่ะเรามีความคิดเดียวกันคืออยากจะพาฮอตเดดดี้ให้เหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับเพราะอย่างที่บอกความฝันเราใหญ่มากนะครับมันดีทั้งต่อตัวผมแล้วก็ดีต่อผู้ประกวดท่านอื่นด้วยแล้วก็ต่อทีมเนี่ยครับเราก็เลยมีฝันเดียวกันแล้วก็พยายามทำตามความฝันด้วยกันเนี่ยฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่จะกล้าฝันนะครับกล้าคิด แล้วกล้าที่จะลองทำเนาะนอกจากนั้นก็อย่างกับอย่างเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่เรื่องละเอียดเล็กน้อยอย่างการทำดอกไม้มันบางทีมันก็เซอร์ไพรส์ผมมากผมไม่เคยคิดว่าเอ้ยอย่างตัวเราเองจะได้มาจัดดอกไม้อย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกประทับใจมากครับที่มันทำให้เห็นถึงรายละเอียดเล็กน้อยที่เราสามารถทำได้ให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักเนี่ยครับ
2: แต่การดอกไม้จัดดอกไม้มันการฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะ
3: ใช่แล้วก็มันอย่างกับคลาสที่ผมชอบมันก็อย่างพบคล้องใจสื่อเงี้ยครับอันนี้คือช่วยผมมากเพราะผมพูดตรงว่าผมมาเนี่ยคือผมไม่รู้จักใครเลยครับแล้วบางทีก็ถามตัวเองนะว่าผมจะวางตัวยังไงการนั่งการยืนหรือว่าการเดินไงครับแล้วพอมันมีเมนเทอร์มีไกด์ไลน์มาบอกเนี่ยมันเหมือนปลดล็อกในหลายส่วนนะครับม
2: ัน
3: คือดีมาก
2: ก็ต้องขอบคุณด้วยแหละก็ต้องขอบคุณดร.ปูเป้พัคนันนะขอบคุณพี่หนุ่มนันทพัฒน์แล้วขอบคุณพี่เน็ตยานาธรด้วยที่ให้โอกาสพี่บ๊อบได้ไปเป็นเมนเทอร์เนาะ
3: ใน
2: ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีเลยเรื่องเกี่ยวกับถูกใจตากล้องของใจสื่อนะว่าทำยังไงจะให้ได้ก็เรียกว่าได้ชนะใจสื่อเนาะ
3: ใช่ครับ
2: พี่บ๊อบก็เลยให้แนวทางเนาะเพราะพอดีเนี่ยพี่บ๊อบได้มีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาของการในการคัดเลือกบทประพันธ์เนาะซีรีส์ว่าบทประพันธ์ที่จะมาทำเป็นซีรีส์ทำเป็นละครเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโกลเด้นเควสชั่นเนาะคำถาม5ข้อที่สำคัญที่สุดนะพี่บอกก็เลยมาปรับประยุกต์ใช้นะไปประยุกต์ใช้กับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะบางคนก็ต้องเป็นพี่เพราะว่าอายุมากที่สุดเท่าไหร่อ่ะ
3: อายุมากสุด56ครับพี่
2: อ๋องั้นก็เท่ากับพี่บ๊อบเท่ากับพี
3: ่56หรือ57เนี่ยแหละคร
2: ับ จะมีบางคนอาจจะเป็นพี่ด้วยอ่ะนะ
3: เรา
2: ก็เลยบอกว่าพี่บอกก็เลยเอามาอะแดปใช้ไงก็คือว่าเปลี่ยนจากบทประพันธ์ของคุณมาเปลี่ยนเป็นผู้เข้าประกวดก็คือว่าอย่างข้อหนึ่งที่บอกว่าก็เปลี่ยนไปว่าคุณมีอะไรที่น่าสนใจที่กรรมการและแฟนๆที่ชื่นชอบการประกวดไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งคุณจะต้องตอบคำถามนี้ให้ได้เนาะว่าก็คือคุณมีตรงไหนจุดสนใจเนาะเหมือนนิยายของคุณเหมือนกันว่าคุณมีนิยายตรงไหนที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่เคยเห็นผู้ชมผู้ผิดผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างข้อสองเนี่ยจุดไหนของคุณที่จะทำให้กรรมการและแฟนของเวทีการประกวดเนี่ยต้องติดตามคุณต่อไปในทันทีเหมือนกันซีรีส์บทประพันธ์ก็เหมือนกันถ้าบทประพันธ์ของคุณถูกนำเป็นซีรีส์หรือละครเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยติดตามละครของคุณนะในตอนต่อไปทันทีนะอย่างข้อที่3คือว่าถ้าคุณต้องขายเรื่องราวในตัวของคุณภายใน1นาทีเนี่ยคุณจะเล่ายังไงให้กับกรรมการฟังขณะการคุณจะเล่ายังไงบทประพันธ์ของคุณมีความน่าสนใจยังไงภายใน1นาทีให้น่าสนใจให้คนซื้อให้ได้นะครับต้องจำกัดเวลาเพราะว่าถ้าไม่จำกัดเวลาเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะพูดไปเรื่อยนะออกนอกประเด็นไปนะข้อที่4เนี่ยถ้าเจ้าของเวทีเลือกผู้ชนะได้เพียงคนเดียวเนี่ยทำไมถึงต้องเลือกคุณนี่ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเขาเรียกว่าเจ้าของละครพูดที่เจ้าของค่ายหนังค่ายละครค่ายซีรีส์เนี่ยต้องการเลือกบทประพันธ์เพียงหนึ่งเดียวแหละทำไมถึงต้องเลือกบทประพันธ์ของคุณนะข้อสุดท้ายก็คือว่าคุณมั่นใจหรือไม่ว่าหากเจ้าของวิธีหรือกรรมการเลือกคุณมาแล้วเนี่ยจะสามารถต่อยอดและสร้างกระแสในสังคมได้เหมือนกันคุณมั่นใจหรือไม่ว่าหากบทประพันธ์ของคุณเนี่ยได้รับการผลิตเป็นละครหรือซีรีส์เนี่ยละครของคุณเนี่ยสามารถต่อยอดและสร้างกระแสในสังคมได้นะอันนี้อยากให้ลองก่อนน้องก๊อฟแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกท่านลองไปตอบคำถามดูนะว่ามาตอบใจอะไรแต่นี้ถ้าเกิดพี่บ๊อบสุ่มถามมาสักข้อหนึ่งเนี่ยสุ่มถามมาสักข้อหนึ่งถามว่าจุดไหนของน้องก๊อฟที่จะทำให้กรรมการและก็แฟนๆของเวทีการประกวดเนี่ยจะต้องติดตามน้องก๊อฟต่อไปมีจุดไหนไหมที่ทำให้ดูว้าวอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเห็นแล้วต้องติดตามต่อไป
3: โอ้ก็ยังถ้าในความคิดของผมเนี่ยก็อยากให้เห็นถึงความตั้งใจครับความตั้งใจของผมที่เราพยายามทำทุกอย่างเนาะพยายามพัฒนาในส่วนของการดูแลตัวเองนะฮะแล้วก็พัฒนาความคิดนะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะการทำอาหารเองการเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็พัฒนามายังไงจนมายืนอยู่ในการเป็น Hot Daddy Thailand 2026นะครับ
2: นั่นแสดงว่าวิธีการนำเสนอแต่ละแบบโดยเฉพาะผ่านโซเชียลมีเดียก็ต้องวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจเนาะ
3: ใช่ครับก็พยายาม
2: อย่างของน้องก๊อฟเสียงคลิปล่าสุดเนี่ยมาปุ๊บโอ้โหถ่ายสะโพกมาก่อนเลยจ้าสะโพกเต้นโยกย้าย
3: อ
2: ันนี้ก็
3: คลิปไหนเนาะ
2: นี่ก็ชวนให้น่าติดตามคลิปต่อๆไปนะโอ้โหเต้นแบบสะบัดเลยออกกำลังกายนะ
3: อ๋อครับ
2: นะใครอยากหุ่นดีแบบน้องก๊อฟต้องแบบต้องเขาเรียกว่าต้อง
3: ต้อง
2: เต
3: ซ
2: ้
3: ิ
2: น
3: มแพ็กฮะ
2: เออต้อง
3: ต้อง
2: ให้มีสเต็ปแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องอะไรโปรเทคอะไรนะเซฟตัวเองด้วยใช่ไหมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
3: ครับ
2: เช
3: ใช
2: ื่อ
3: ่
2: พี่
3: คร
2: ว
3: ับ
2: ่าอันนี้แหละคือที่จะไม่คนติดตามของน้องก๊อฟเป็นสิ่งที่คนอื่นก็ไม่มีเนี่ยแหละ
3: โอเคผมต้องเต้นบ่อย
2: ต้องให้คนอื่นมองก็มองใช่ไหมตัวเ
3: ๆ
2: อ
3: โอง
2: งั
3: เ
2: ้
3: ค
2: นบางทีไม่บางทีอ่ะพูดตรงๆแล้วบางคนอ่ะถ้าจะบอกว่าตัวเองหล่อเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าคนอื่นบอกว่าตัวเองหล่อนะถูกไหม
3: ครับ
2: บางคนก็บอกไม่เห็นจะหล่อเลยกับอันนึงอ่ะผมไม่หล่ออ่ะไหนตัวเองบอกไม่หล่อตรงไหนเนี่ยหูขึ้นกล้องจะตายเนี่ยมึงก็ถ่อมตัวเองนะอ่ะเราลองดูเนาะว่าจะสร้างไงให้คนน่าสนใจลองหาวิธีแต่วิธีนะพี่บ๊อบเห็นแล้วน่าสนใจนะ
3: ได้
2: เพ
3: คร
2: าร
3: ั
2: ะว
3: บ
2: ่ามันเป็นตรงกับน้องก๊อฟด้วยไม่อยู่ขึ้นเราก็มาลุกขึ้นมาเต้นเป็นใครก็ไม่รู้อันนี้เราเป็นเทรนเนอร์สอนเต้นแล้วก็สิ่งที่เราเต้นนี่แหละนําทางไปเลย
3: ได
2: น
3: ้
2: ะ
3: ครับ
2: เอออ่าต่ออ่ะนิดนึงว่าต่อนะเพื่อนผู้เข้าประกวดเนี่ยทั้ง29 คนรวมเราเป็น30นะ29 คนเนี่ยให้อะไรกับตัวเรามั่งที่ผ่านมาเนี่ย
3: ผมคิดว่าหนึ่งในนั้นคือมิตรภาพนะครับแล้วก็ความใส่ใจซึ่งกันและกันนี่ครับอย่างที่ผมย้ำเลยคือเราแทบไม่ได้มองกันเหมือนเป็นคู่แข่งขันนะฮะเราเหมือนเป็นพี่น้องบางทีเรายังมีการซ้อมการตอบคำถามด้วยกันนะฮะมีการคุยกันตลอดว่าไอ้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับมีการเตรียมพร้อมไปถึงไหนอันไหนที่ช่วยกันได้ก็พยายามช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังไงดีเนาะก็
2: ก็ทำให้ดีที่สุด
3: ใช่ครับเราท
2: แล้ว
3: ำเ
2: ต้
3: อ
2: องท
3: ง
2: ำด้วยต้องอย่างพี่บ๊อบบอกไงว่าก็คือว่าการพูดเนี่ยพูดเก่งไม่ได้แปลว่าไม่เป็นได้แปลว่าคุณจะเก่งนะคุณทําเก่งนะคุณ
3: ใ
2: พ
3: ช
2: ูด
3: ่
2: เก่
3: ค
2: ง
3: รั
2: แล
3: บ
2: ้วคุณต้องลงมือทําแล้วก็ทําด้วยความจริงใจด้วย
3: ค
2: ไม
3: ร
2: ่
3: ับ
2: ใช่ทําเพราะว่าสร้างกระแส
3: ใช่ครับ
2: เออสร้างก็เรียกว่าอยู่ช่วงประกวดพอประกวดเสร็จแล้วก็บ้านไข่บ้านมันคือมันต้องทําอย่างต่อเนื่องเนาะถึงแม้ได้ตําแหน่งก็ต้องทําต่อไปอ่ะ
3: ใช่คร
2: อ
3: ับ
2: ่ะถามนิดนึงว่าคิดว่าคุณค่าที่แท้จริงของผู้ชายคืออะไร
3: คุณค่าที่แท้จริงของผู้ชายในมุมมองผมคือเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้นะครับแล้วก็เราสามารถทำให้เขารู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งให้เขาได้ครับ
2: ฮอตเดดดี้เปลี่ยนชีวิตคุณยังไงเปลี่ยนชี
3: โ
2: ว
3: อ
2: ิต
3: ้
2: น้
3: โห
2: องก๊อกยังไง
3: ฮอนเดนดี้เปลี่ยนชีวิตผมมากครับพี่ก็อย่างเล่าตรงนี้ก่อนฮะอย่างก่อนหน้านี้ก่อนจะมีลูกคนที่สองใช่ไหมครับก็คือมีลูกชายคนโตเนาะผมก็ทำงานนะฮะวันๆทำแต่งานแล้วก็โฟกัสกับการหาเงินมากกว่าแล้วก็เลี้ยงลูกแต่พอมีคนที่สองปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจมาฮอนเดนดี้เนี่ยก่อนหน้าเนี่ย5 ปีผมไม่เคยมาเดินเตะๆในกรุงเทพเลยนะครับพี่ไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มาเหยียบกรุงเทพเลยแต่พอมาสมัครฮอตแดดดี้เนี่ยการเดินทางมากรุงเทพบ่อยมากนี่ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนละสองคือการเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยครับปกติผมก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของวิชาชีพใช่ไหมฮะอย่างกับผมสอนเต้นเนี่ยผมก็ต้องเรียนแกะท่าแกะเพลงหรือแม้แต่ในเรื่องของร่างกายฟิสิกอลก็คือเทรนเนอร์ว่าจะต้องสอนแบบไหนแต่ไอ้ที่มาเรียนเสริมบุคลิกภาพหรือว่ามาปูพื้นฐานใหม่เรื่องการยืนการนั่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งละที่เปลี่ยนชีวิตมากแล้วก็การพบเจอคนใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ทั้งประทับใจแล้วก็อยากขอบคุณจริงๆอะครับอันนี้คือเปลี่ยนมากมันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของเวลาอย่างเดียวมันเปลี่ยน mindset ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะมีรูปแบบการนำเสนอที่กลุ่มคน
2: อันนี้
3: เป็นกลุ่มเดียวเน
2: า
3: ะ
2: อันนี้พี่ว่าจะคุยในวันต่อไปได้ไหมเพราะว่าน้องก๊อฟได้รางวัลนี้ด้วยนะรางวัลเกี่ยวกับนี้ด้วยอันนี้พี่ว่าจะถามคําถามสุดท้ายแล้วกันถ้า
3: ได
2: ได
3: ้
2: ้
3: คร
2: ต
3: ับ
2: ําแหน่งถ้าได้ตําแหน่งนี้แล้วเขาจะทําอะไรเป็นอย่างแรกเลยตําแหน่งพัฒนาดีไทยแลนด์2006คนแรกของประเทศไทยเนี่ยคนแรกของโลกเนี่ยอยากจะทําอะไรเป็นสิ่งแรก
3: สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องขอบคุณคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เราก่อนเนาะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมก็ต้องดูทีมเป็นหลักนะครับว่าทางทีมงานของ Hot Daddy เนี่ยเขามีเขาเรียกอะไรนะไกด์ไลน์ให้เราต้องทำยังไงบ้างแล้วก็พยายามทำตามนั้นอย่างเคร่งครัดครับในส่วนนี้แค่นั้นเองครับเพราะว่าอย่างเรามองถึงการทำงานเป็นทีมเนี่ยครับบางทีเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันดีหรือไม่ดีในมุมมองแค่เราคนเดียวแต่ถ้าผู้ใหญ่เขาแนะนำหรือเขาบอกมาเราก็พร้อมทำตามตรงนั้นครับ
2: ก็คือเป็นทีมเวิร์กไปนะครับ
3: ใช่ครับ
2: แต่จริงๆพูดถึงว่าการสิ่งแรกที่ทำการขอบคุณนี่มันสะท้อนอย่างหนึ่งความกตัญญูรู้คุณนะว่าใครที่มีส่วนสนับสนุนให้เรามาก้าวมาถึงจุดตรง
3: ใช่
2: จุด
3: คร
2: น
3: ั
2: ี้
3: บ
2: ได้นะไม่ว่าจะเป็นต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเนาะ
3: ใช่ครั
2: แ
3: บ
2: ต่นี่มันก็ถูกต้องนะสิ่งที่ทำก็คือต้องขอบคุณก่อนถูกไหม
3: ต้องขอบคุณผมขอบคุณ
2: ฝาก
3: ขอบคุณ FC ก่อนเพราะว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยเขารู้อยู่แล้วในงานฮะเพราะเขามาดูโอเค
2: ได้ครับเวลาหมดลงไปแล้วนะไม่ได้ฝากเลยปกติจะให้ฝากไว้เวลาหมด
3: โอ้
2: พอดีเลยครับพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเตือบอกว่าทุกเวทีมีผู้ชนะแต่สิ่งที่มีคุณค่ากว่าก็คือประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างทางนะพรุ่งนี้เราจะพูดคุยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของน้องก๊อฟกันนะครับกับการได้รับรางวัลพิเศษนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์และน้องก๊อฟประสิทธิ์นะครับขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับผมนราพงศ์วัยวันครับเย็นนี้คุณสุภาพคลี่ขจายติดภารกิจอยู่นะครับเรื่องสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็มีการทุจริตกันเนี่ยหลังจากที่คณะกรรมการชุดที่มีรองปกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานได้สรุปผลออกมาเมื่อวานวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ถูกนักข่าวถามครับนายกอนุทินบอกว่าจบแล้วผลสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกไม่ปกป้องใครใครก็วิ่งเต้นไม่ได้ครับขณะที่คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นหรือกสทเนี่ยเซ็นยกเลิกแล้วบัญชีสอบท้องถิ่นโยนให้จังหวัดพิจารณาเพิกถอนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็จัดลำดับกันใหม่เรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลรั่ววันนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่าพบ3 IP ต้องสงสัยจาก3แหล่งสั่งให้ระงับชั่วคราวแล้วพร้อมรีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่ขอให้ประชาชนอย่ากังวลชี้ข้อมูลนำไปทำธุรกรรมไม่ได้และก็ประสานกับทางตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจสอบแล้วครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหน่วยงานต้องรับผิดชอบที่ปล่อยให้ข้อมูลรั่วบอกมีระเบียบและก็ TOR ชัดเจนอยู่แล้วและก็ให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนวันนี้ข่าวการเมืองมีเรื่องจากที่ประชุมครม.นายกแจ้งกลางวงครม.ให้รัฐมนตรีสบายใจอย่าหวั่นไหวกับข่าวยุยงเขย่ารัฐบาลแล้วพอลงมาจากการประชุมครม.มีภาพหวานเกิดขึ้นเลยครับคุณอนุทินเข้าสวมกอดคุณจุลพันธ์โชว์สื่อย้ำสัมพันธ์น้ำเงินกับแดงยังดีอยู่วันนี้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการประชุมกสทช.ประเด็นปัญหาก็คือกรณีของประธานกสทช.คุณหมอสรณะใบบุญชัยพฤกษ์ที่กรรมการสรรหามีมติให้ขาดคุณสมบัตินี่ปรากฏว่าที่ประชุมล่มอีกแล้วครับกรรมการกสทช.ไม่ร่วมวงไม่สังฆกรรมด้วยทีนี้นายกรัฐมนตรีว่ายังไงนายกรัฐมนตรีย้ำทำตามกฎหมายปมหมอสรณะนั่งประชุมกสทช.บอกทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับวันนี้มีข่าวคืบหน้ากรณีไล่ล่าโจรใต้ที่ยิงตำรวจเสียชีวิตที่ตากใบ2นายฝ่ายไล่ล่าซึ่งนำโดยบิ๊กรานนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาปิดล้อมวิสามัน2ผู้ต้องหาเสียชีวิตเร่งล่าอีก1รายมีข่าวศาลตัดสินจำคุก343ปีประสิทธิ์เจียวกกซึ่งนับเป็นคดีที่4คดีหลอกขายแพ็คเกจทัวร์นั่นนะครับนี่รวมกันทั้งหมดที่ศาลตัดสินมาแล้วนี่2,600 กว่าปีครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวรวบแม่บ้านกำมะลอบริษัททิพย์ออกใบกำกับภาษีปลอม535ฉบับมีความเสียหาย129ล้านบาทนี่คือข่าวสำคัญที่จะติดตามเย็นนี้ครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
8: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
7: SN Group คืออะไรเหรอ
8: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
7: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
8: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
7: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
8: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
9: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องโกงสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นวันนี้จะเริ่มจากการประชุมของกรรมาธิการพัฒนาการการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรครับที่มีคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนเป็นประธานเขาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงครับมีตัวแทนจากตำรวจพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกสท.ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสว.กับผอ.เรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.ในความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานทำและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จมาตรา157ด้วยต่อมาวันที่27กรกฎาคมตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา3คนคือนายธีรุตนายเรืองเดชและก็กลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบ11รายก่อนหน้านั้นวันที่13กรกฎาคมผู้ต้องหา13คนมารับทราบข้อกล่าวหาอันนี้ก็เป็นการแจ้งกับกรรมาธิการนะครับทีนี้ส่วนนายธีรุตเนี่ยอดีตอธิบดีนี่นะครับนัดวันที่6สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้เวลา11นาฬิกากลุ่มผู้ต้องหาอีก7คนนัดวันที่10สิงหาคมอีก ส่วนวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้รายงานสำนักงานปปง.เพิ่มเติมในกรณีที่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับนี่การชี้แจงของทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ่อคณะกรรมการพัฒนาการการเมืองนะครับถัดมารองนายกปกรณ์นินประพันธ์วันนี้ก็ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีแล้วครับสำหรับผลการตรวจสอบที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อวานทีนี้ฝ่ายนายกรัฐมนตรีนายกก็บอกว่าได้รับรายงานจากรองนายกปกรณ์แล้วซึ่งผลที่ออกมาก็ถือว่าจบแล้วไม่มีการปกป้องใครทั้งสิ้นใครจะมาวิ่งเต้นก็ไม่ได้ฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
11: ที่ผมบอกว่าจบก็คือจบในส่วนที่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีการปกป้องใครมีความชัดเจนจบเลยไม่ต้องมานั่งคิดนะว่าคนนี้จะได้รับการปกป้องคนนั้นจะได้รับการปกป้องเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมนี่ค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีนี่ผมค่อนข้างพึงพอใจนะว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาหารือผมกับท่านประกรณ์ท่านประกรณ์ก็พูดขึ้นมาเองบอกว่าให้ยึดถือแนวทางท่านนายกปิดชื่อถือพฤติกรรมแล้วก็ดำเนินการมันจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาแจ็คพอตโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กนะครับจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินการดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมดผมเป็นชื่อถือพฤติกรรมเลยครับผมไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าใครเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมการที่ไปสอบสวนสืบสวนผมไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรู้เพราะถ้าสมมติใครจะติดต่อมาหาผมหรือว่าหาคนที่อยู่รอบตัวผมก็ตอบได้เต็มที่ว่าผมไม่รู้ไม่ยุ่งเกี่ยวแนวทางก็คือถ้าโดนใครคนนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโทษหนักก็เข้าคุกโทษไม่หนักโทษร่วมมือมันก็ลดหลั่นกันลงมาก็แค่นั้นเองโดนใครก็คนนั้นไงผมจะไปถามทำไมมีนักการเมืองหรือเปล่าไม่ถามหรือเปล่าเพราะว่าผมมอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละชุดมีอยู่ทั้ง5ชุดบางคณะกรรมการผมไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เลยอย่างเช่นปปช.อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของผมเลยนะครับหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการที่ผมได้ตั้งไปผมก็จะไม่ไปก้าวก่ายไม่ถามใดๆทั้งสิ้นผมยังบอกว่าในการรายงานอะไรต่างๆให้ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปให้ชัดเจนนะครับ
12: ตอนนี้มันมีการนะครับว่าราชการที่ถูก
11: ไม่ทราบเรื่องของเขาก็ใครผิดใครถูกถอนชื่อไปก็ไปใช้สิทธิ์คนที่ถูกถอนชื่อไปถ้าเกิดมีส่วนร่วมในการทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับก็ไม่เกิน30กันยายนนี่แหละครับผมไม่ใช่ศาลนะแต่ว่ามีคนที่จะต้องถูกหน่วยงานถูกฝ่ายตรวจสอบแจ้งความดำเนินคดีอันนี้ผมคิดว่าแน่นอนก็มาตามการก้าวหน้าของการรับราชการของเขา
4: เสียงของนายกรัฐมนตรีนะครับดูบรรยากาศการเมืองวันนี้นายกแจ้งกลางวงครม.ให้รัฐมนตรีสบายใจอย่าวันไหวเขายุยงเขย่ารัฐบาลเนี่ยโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกครับบอกว่านายกอนุทินได้บอกกับที่ประชุมครม.ว่าในช่วงที่ผ่านมามีความพยายามปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งมีการแย่งกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวแต่เรื่องนี้ไม่ได้หนักใจและเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่รับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามีเป้าหมายชัดเจนมั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกคนทำงานเต็มที่ก็ไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นขอให้รัฐมนตรีทุกคนทำงานด้วยความสบายใจอ อย่าไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงเกิดขึ้นมานั่นในที่ประชุมครม.ทีนี้หลังประชุมครม.ครับนายกรัฐมนตรีเดินลงมาพร้อมกับรัฐมนตรีอีกหลายท่านหนึ่งในนั้นก็มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ด้วยนักข่าวก็พยายามถามนะครับกระแสข่าวเรื่องการดิวการเมืองการจับขั้วพรรคสีเขียวพรรคสีแดงอะไรต่างๆเนี่ยนักข่าวถามว่ามีการผสมสีใหม่ระหว่างสีแดงสีเขียวและสีส้มนายกก็บอกว่าแดงเขียวเอาน้ำแข็งใส่แล้วเอานมคาร์เนชั่นราดอย่างนี้เลยนี่ยกนิ้วโป้งว่ายอดเยี่ยมคืออร่อยอย่างนี้เลยแดงเขียวเอาน้ำแข็งใส่แล้วเอานมคาร์เนชั่นราดเยี่ยมเลยทีนี้เขาถามอีกว่าได้คุยเรื่องนี้กับพรรคเพื่อไทยด้วยไหมนายกหันไปที่คุณจุลพันธ์นะฮะที่เดินตามมาข้างหลังแล้วทีนี้เขาถามว่ายังผสมกันลงตัวไหมน้ำเงินกับแดงนะครับปรากฏว่าคุณจุลพันธ์บอกว่าลงตัวดีครับกลมกล่อมครับจากนั้นคุณอนุทินก็เดินเข้าไปสวมกอดคุณจุลพันธ์ครับโชว์สื่อเลยสวมกอดเลยนะนะฮะนี่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลครับมาที่เรื่องข้อมูลรั่วครับท่านผู้ฟังครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลโดยเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงคมนาคมและคุณสิริพงษ์เป็นคนกำกับดูแลด้วยนี่นะครับบอกว่าได้ตรวจพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่ใช้ข้อมูลอย่างผิดปกติในการสืบหาและพฤติกรรมในการสืบหาก็ผิดปกติด้วยกระทรวงคมนาคมก็แจ้งไปยังสำนักงานตำรวจไซเบอร์ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป IP ที่ผิดปกตินี่มาจาก3แหล่งครับก็คือเทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหนาฏซึ่งเราได้ระงับยูเซอร์ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วและหน่วยงานต่างๆที่มาขอข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการรีเซ็ตข้อมูลขอพาสเวิร์ดใหม่เพื่อเป็นการล้างข้อมูลที่รั่วออกไปก่อนเพราะตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าคนที่เข้ามาเอาข้อมูลเนี่ยเป็นเจ้าของยูเซอร์หรือเจ้าของพาสเวิร์ดตัวจริงหรือถูกแฮ็กไปแล้วถูกแอบอ้างส่วนชื่อขณะนี้มีครบแล้วแล้วก็ส่งให้ตำรวจดำเนินการขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าแม้ข้อมูลจะมีการเผยแพร่ออกไปเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมใดๆได้การดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเชื่อมต่อนั้นก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการดำเนินการในส่วนของกระทรวงคมนาคมแต่เมื่อถูกกลุ่มมิจฉาชีพลักลอบนำข้อมูลไปขายในดาร์กเวิร์ดดาร์กเว็บขณะนี้เราก็บล็อกทุกช่องทางแล้วไม่สามารถเข้าไปดูได้ในช่องทางธรรมดาสำหรับกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดาร์กเว็บอาจจะยังเข้าดูได้อยู่ซึ่งกำลังหาวิธีการป้องกันต่อไปขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลใจเพราะข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆได้ฟังเสียงของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเขียดครับ
13: เมื่อวานนี้มีคนนำเผยแพร่ภาพข้อมูลที่เอามาเนี่ยข้อมูลที่ท่านได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราเจอ IP ของผู้กระทำผิดแล้วก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะข้อมูลท่านนายกแต่เป็นข้อมูลที่ได้มาโดยไม่ชอบคือการจากแฮกเกอร์ที่มาแฮกข้อมูลซึ่งเราไม่ทราบว่าไอ้กระบวนการเนี่ย ไอ้เนี่ยคือเขาเรียกว่าดาร์กเว็บเนาะเราไม่ทราบว่าดาร์กเว็บที่เขาดำเนินการเอาข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยเขาไปทำการขู่กันโชคข้อมูลจากที่ใดบ้างกำลังเช็คอยู่แต่ของขนส่งเนี่ยไม่มีไม่ข้อมูลเนี่ยไม่ได้มาจากขนส่งทางบกโดยตรงทั้งอินเทอร์เฟซทั้งอะไรไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็กำลังตามหาอยู่แต่เราเจอแล้วว่าเมื่อวานนี้มีคนนำเผยแพร่ภาพข้อมูลที่เอามาเนี่ยข้อมูลที่ท่านได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับการรั่วไหลออกมาเนี่ยเกิดจากมิจฉาชีพแฮกเอาข้อมูลออกมาฉะนั้นการที่ท่านไปโหลดและนำมาแชร์เนี่ยผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน
4: คุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติครับนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ก็ให้สัมภาษณ์2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยพูดถึงข้อมูลที่เหมือนกับภาพถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนนั่นนะครับใส่เสื้อสีเหลืองๆใส่สีส้มๆนายกก็บอกว่าโอ้ยเป็นการถ่ายมานานแล้วถามว่ามีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลรั่วยังไงบ้างครับนายกบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้ยังไงหลุดออกมาจริงไหมแล้วก็มีระบบป้องกันไหมนั่นให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าช่วงก่อนเที่ยงก็ให้สัมภาษณ์อีกทีนึงครับท่านบอกว่าได้แจ้งไปแล้วว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบในเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งในระเบียบแล้วก็ TOR เวลาจะให้ใครเข้าทำระบบก็มีการระบุเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วทีนี้มีนักข่าวเขาถามว่าท่านนายกมองเป้าหมายของคนปล่อยยังไงเพราะว่าพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและก็คณะรัฐมนตรีด้วยนายกบอกว่าไม่ได้มองต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้รั่วออกมาก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนทั้งระดับกรมระดับหน่วยงานซึ่งเราบอกไปแล้วว่ามันจะรั่วไม่ได้เพราะเวลาที่เขาเข้ามาขอทำระบบต่างๆรัฐมนตรีต้องอนุมัติบนพื้นฐานที่รัดกุมของข้อมูลต่างๆนั่นครับอันนี้ก็คือเรื่องข้อมูลรั่วครับท่านผู้ฟังครับไปดูเรื่องการล่าโจรใต้ที่ยิงตำรวจที่ตากใบหน่อยครับมีตำรวจเสียชีวิต2ได้รับบาดเจ็บอีก4ในสวนปาล์มหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานั้นนะครับคณะทำงานซึ่งนำโดยรองผบตรพลตำรวจเอกสำราญนวลมาแล้วก็มีพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปจนถึงพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่นะครับชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำลังทหารพลานเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับแล้วในระหว่างที่ปิดล้อมเพื่อเข้าตรวจค้นนั่นนะครับผู้ต้องหาที่อยู่ในบ้านยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ครับแล้วก็เกิดการปะทะกันเจ้าหน้าที่วิสามันไป2ศพครับเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นนายสมานมะลีกับนายอับดุลมูคริสตอนนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบแล้วก็ยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการส่วนผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มเพราะหนีไปได้ครับนี่ความคืบหน้าในการไล่ล่าโจรตายครับวิสามันไป2ศพแล้ววันนี้นะครับมีข่าวเรื่องที่เกี่ยวกับบรรยากาศเกี่ยวกับการเมืองของมติครม.วันนี้แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนะครับให้คุณภูนพงษ์นาภากรจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ แทนคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์ที่เกษียณอายุในปีนี้ครับนี่ครับคุณพูนพงษ์นายนาภากรเนี่ย

0: จังหวัดหลายจังหวัดรวมเวลากว่า18ปีครับแล้วก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการนำเสนอโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าครองชีพให้ประชาชนผลักดันโครงการไทยช่วยไทยลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภคของประชาชนรวมไปจนถึงเรื่องการต่อยอดให้เป็นส่วนหนึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลครับก็ถือว่าขึ้นมาผิดธรรมชาติของปลัดกระทรวงพาณิชย์อยู่พอสมควรเพราะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากอธิบดีกรมการค้าภายในเพราะว่าเป็นกรมใหญ่นะฮะคราวนี้ก็จากกรมพัฒนาอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับขยับขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่พูนพงษ์นายนาภากรครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-6586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิ

0: ริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวง
4: นางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณางบประมาณแล้ว20วันรวม153ชั่วโมงพิจารณาหน่วยรับงบประมาณแล้ว270หน่วยงานและ16กระทรวงโดยล่าสุดได้พิจารณางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จแต่ชะลอการพิจารณางบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรอข้อมูลการบริหารถ่ายโอนและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่วนวันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษพร้อมเสนอให้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและชายแดนภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนรวมทั้งเร่งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่าได้รับงบประมาณติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ7จุดครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำสารวินซึ่งสามารถตรวจวัดการปนเปื้อนของสารหนูได้พร้อมพัฒนาระบบแดชบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน 1-2 เดือนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตามความพร้อมเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงคอนส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาหลังสถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งเมียนมาคลี่คลาย
5: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฝ่ายปกครองเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงคอนตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ภายหลังจากที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาคลี่คลายและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อเตรียมกลับมาเปิดด่านการค้าชายแดนกับไทยอีกครั้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมไปเจรจาหารือกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเปิดการค้าชายแดนต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ประเทศธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเน้นโปร่งใสตรวจสอบได
6: ้นางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรครั้งที่2 2569พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2ศาลากลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาโดยคำนึงถึงความสุจริตโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้การสอดส่องและติดตามโครงการภาครัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องคดี5ศพที่ชลบุรีวันนี้มีประเด็นเรื่องของไอ้ป๋องหรือนายธนาเกิดทองมีรายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรมครับว่าไอ้ป๋องเนี่ยเป็นอดีตผู้ต้องขังในคดีพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเจอโทษจำคุก7ปี7เดือนกับ25วันแล้วต้องได้รับโทษแบบชนเพดานนะครับคือไม่มีการลดโทษหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วหลังจากพ้นโทษได้ไม่ถึงเดือนครับไอ้ป๋องก็ได้มาก่อเหตุฆ่า5ศพครับมีข้อมูลว่าไอ้ป๋องเนี่ยพ้นโทษออกจากเรือนจำพิเศษพัทยาวันที่5มิถุนายนปี69นี้นะครับก่อนที่จะพ้นโทษเนี่ยตามหลักเกณฑ์แนวทางและขั้นตอนของผู้ต้องขังที่อยู่ในข่ายของมาตรา3ของพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศที่ใช้ความรุนแรงก็คือประเภทคดีฆ่าข่มขืนคดีความผิดทางเพศคดีเรียกฆ่าไทยนะครับคดีเหล่านี้เนี่ยถ้าจะพ้นโทษไปเนี่ยทางเรือนจำแต่ละแห่งทั่วประเทศจะมีการสำรวจคัดกรองแล้วก็ประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องขังตั้งแต่รู้ว่าผู้ต้องขังรายนั้นๆมีโทษเหลือน้อยตั้งแต่6เดือนถึง1ปีแล้วก็เตรียมตัวพ้นโทษเพื่อให้คณะกรรมการระดับเรือนจำนำเสนอความเห็นไปยังระดับกรมราชทัณฑ์นะครับทีนี้ก็จะมีคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำซึ่งก็จะมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นประธานมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนจากกรมคุมประพฤติผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์และก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำครับแล้วทีนี้เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะเสนอต่อไปยังพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการเสนอต่อศาลไต่สวนมาตรการเฝ้าระวังเป็นลำดับสุดท้ายว่าศาลเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังรายนั้นต้องใช้มาตรการไหนบ้างก่อนที่ผู้ต้องขังจะพ้นโทษกลับเข้าสู่สังคมกรณีของไอ้ป๋องเนี่ยก็พบว่ามีมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษโดยให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเป็นเวลา2ปีและศาลไม่ให้มีคำสั่งศาลไม่ได้มีคำสั่งให้ติดกำไร EM ครับซึ่งไอ้ป๋องก็เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับไปรายงานตัวแค่ครั้งเดียวแล้วก็มาก่อเหตุคดี5ศพนี่ครับนี่ครับมันไม่เกรงกลัวเลยปกตินี่ใครถูกคุมประพฤติเนี่ยขยับขยื่นไม่ได้นะครับเกรงว่าจะเจอความผิดซ้ำนะครับก็มีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติมอีกว่าก่อนที่ไอ้ป๋องจะครบกำหนดโทษกรมราชทัณฑ์ได้ประเมินความเสี่ยงนะฮะส่วนประเด็นต่อมาแนวโน้ม ที่จะได้ย้ายไอ้ป๋องไปยังเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงหรือที่เขาเรียกกันว่าซุปเปอร์แม็กนั่นนะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ต้องขังระหว่างถูกขังในเรือนจำว่ามีพฤติกรรมไม่ดีมีพฤติกรรมทำผิดวินัยผู้ต้องขังจนเป็นที่กังวลของเพื่อนผู้ต้องขังรายอื่นๆหรือผู้คุมหรือไม่อันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ภายในเรือนจำนะครับนั่นเรื่องของไอ้ป๋องนะครับพ้นโทษมาไม่ถึง3เดือนแล้วก็มาก่อเหตุอุกชะกันเนี่ยนะครับถัดมาประเด็นเรื่องโทษประหารประเด็นเรื่องโทษประหารเนี่ยแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมบอกว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยในประเทศไทยไม่มีการบังคับประหารชีวิตมา9ปีแล้วครับนับตั้งแต่ปี2561ครับซึ่งถ้าภายในปี2570ปีหน้าเนี่ยก็จะครบ10ปีที่ประเทศไทยยังไม่มีการบังคับโทษประหารแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่การยกเลิกโทษประหารไปโดยปริยายตามที่ลงนามเอาไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยปริยายทางกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องหารือกันถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ภายในปี2570เนี่ยประเทศไทยอาจจะมีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตกันอีกครั้งครับปีหน้า2570ถ้าไม่มีนักโทษประหารนะครับเราก็ต้องเข้าสู่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยกเลิกโทษประหารโดยปริยายนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งนั้นถ้าจะประหารต้องประหารกันภายในปีนี้หรือภายในปีหน้านะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ปฏิญญานะฮะหรือสนธิสัญญานะครับทีนี้แล้วจะทำยังไงอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความยุติธรรมคุณภาพชีวิตการเข้าถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจำและการกลับคืนสู่สังคมสำหรับผู้เคยก้าวพลาดนี่ชื่อคณะอนุกรรมการนะครับอนุกรรมการชุดนี้อยู่ในกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรอนุชุดนี้มีคุณรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานอนุชุดนี้ครับเธอบอกว่าในที่ประชุมอนุกรรมการก็ได้ให้ความสนใจกับคดีไอ้ในป๋องเนี่ยทั้งในข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเครือข่ายอาชญากรรมที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจที่อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานราชการให้การช่วยเหลือในการก่อเหตุหรือไม่อนุกรรมการได้มีการหารืออย่างเข้มข้นซึ่งในสัปดาห์หน้าที่ประชุมอนุกรรมการชุดนี้จะหยิบยกเรื่องของนายป๋องเนี่ยมาหารือกันอย่างรอบด้านรวมไปจนถึงการเรียกร้องเรื่องโทษประหารชีวิตที่เป็นบทลงโทษสูงสุดของกฎหมายไทยด้วยครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายก็ได้มีการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นในคดี5ศพนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทำไมตำรวจต้องมีสายตำรวจยุคใหม่ยังจำเป็นต้องมีสายอยู่ไหมตำรวจมีสายเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงที่หยิบเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะอย่างที่คุณคิงบอกก็คือประชาชนได้ติดตามข่าวเรื่องของนายป๋องแล้วก็รู้ว่านายป๋องเนี่ยเป็นสายของตำรวจบางคนจึงมีพฤติกรรมกลางคนบางคนก็เชื่อว่าเป็นตำรวจแล้วก็ทำให้เกิดมีปัญหาอะไรตามมาเยอะผมคิดว่าขีดเส้นใต้วันนี้เราควรจะ ได้ทำความเข้าใจได้รู้หน่อยว่าสายของตำรวจเนี่ยมันเป็นยังไงผมจะคุยเรื่องนี้กับอดีตนายตำรวจตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเข้าไปทำงานเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการด้านกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเชิญครับ
2: ทำไมตำรวจต้องมีสาย
3: ครับมันนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะไอ้คำว่าสายเนี่ยมันก็หมายถึงว่าคนที่ให้ข้อมูลข่าวสารนะฮะกับตำรวจในเรื่องการทำผิดกฎหมายมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ที่มีปัญหาคือไปเอาโจรมาเป็นสายนี่สินี่คือปัญหา
2: เออ
3: นะฮะถูกไหมมันไม่ควรจะมีมันไม่ใช่ว่ายุคสมัยใดหรอฮะที่ว่าทำได้ต่อให้อดีตเนี่ยมันก็ไม่ควรทำเพราะตำรวจคือผู้รักษากฎหมายแต่โจรคือผู้กระทำผิดกฎหมายนะฮะแล้วคุณก็ไปเอาโจรมาเป็นสายใช่มันต้องมีข้อมูลข่าวสารดีแหละแต่มันก็ต้องแลกเปลี่ยนกับการปล่อยให้เขาทำผิดกฎหมายถูกไหมครับนะเช่นว่าบางคนเป็นฝ่ายสืบจังหวัดนี้หรือผู้การจังหวัดนี้บอกเฮ้ยพื้นที่กูมึงอย่าทำอะไรถ้ามึงไปทำมันไปทำนอกจังหวัดกูอะไรอย่างเงี้ย
2: มีข้อแลกเปลี่ยนนะมีข้อแลกเปลี่ยน
3: ใช่ใช่มันในภาพรวมมันไม่ได้หรอกครับนะฮะ
2: ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยอย่างเราดูหนังละครเรื่องไอ้ตีใหญ่เนี่ยเออเราจะพบว่าความเคลื่อนไหวของไอ้ตีใหญ่เนี่ยตำรวจพนักงานสอบสวนตำรวจสายสืบเนี่ยจะรู้ก็เพราะสายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์หรือว่าปัญหามันคืออะไรปัญหามันคืออะไร
3: สายตำรวจสีใหญ่เนี่ยเขาก็เอาตำรวจไปเป็นสายใช่ไหมฮะปลอมตัวแฝงตัวน่าถูกต้องนะฮะแต่ไม่ใช่ไปเอาโจรนะฮะมาเป็นสายโจรกลุ่มหนึ่งมาเป็นสายเพื่อไปจับโจรอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะไอ้โจรกลุ่มหนึ่งมันถูกจำกัดกำจัดไปแต่ไอ้โจรกลุ่มที่เป็นสายนี่ก็ยังหากินก่ออาชญากรรมทำเข็นกับประชาชนนะมันถูกหรือฮะมันไม่ถูกไอ้ความคิดในเรื่องเอาโจรเป็นสายอ่ะนะฮะมันต้องเลิกฮะเพราะจริงๆตำรวจที่ใช้โจรเป็นสายจริงๆตัวเองก็เป็นโจรด้วยล่ะครับ
2: แต่ถ้าเอาตำรวจที่ไว้ผมยาวกระเซิร์กกระเซิงลุงรังดูแล้วไม่เป็นตำรวจเอาไปเป็นสายอย่างนี้ไม่เป็นไร
3: ครับใช่แต่ก็พวกสืบสวนมันก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะ
2: ครับ
3: นะฮะแต่สืบสวนประเทศไทยนี่ก็รู้หมดนะก็เดินไปไหนก็รู้กระเป๋าดำๆห้อยนะฮะ
2: เ
3: อวตรงๆเขารู้กันทั้งนั้นเหรอครับมองปุ๊บปั๊บรู้เลย
2: เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมแล้วนอกจากเรื่องเราได้ยินเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะไอ้ป๋องเป็นเหตุ
3: ครับ
2: คำถามก็คือว่าเดี๋ยวนี้ในวงการตำรวจเนี่ยเขายังเลี้ยงสายไว้อยู่ไหม
3: อ๋อมีฮะก็ไปเว้นนะพวกกระทำผิดกฎหมายนะฮะเอาข่าวสารข้อมูลแล้วก็เลี้ยงเอาไว้มึงจะไปทำอะไรก็เรื่องของมึงมึงจะไปค้ายงค้ายาก็ถึงมึงจะได้เอาข้อมูลมาให้กูจะได้ไปจับอีกรายนึงเป็นผลงานชิ้นใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเรื่องถูกหลักหรอกครับเพราะตำรวจคือผู้รักษากฎหมายแต่โจรผู้ร้ายก็คือผู้กระทำผิดกฎหมายมันต้องไม่มาอยู่ด้วยกันนะไอ้ตำรวจคนไหนที่มีความคิดแบบเนี้ยที่บอกว่าต้องเลี้ยงโจรเป็นสายเนี่ยไอ้พวกเนี้ยทำให้สังคมวิบัตินะฮะและจริงๆในสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็เป็นโจรไปด้วยทั้งเห็นไหมนายดีแต่เยอะแยะไปไอ้พวกมือปราบดังๆทั้งหลายอ
2: ่
3: ะ
2: แต่ก็มีผลงานว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าสายเนี่ยคอยช่วยก็เลยทำให้นายตำรวจดังในอดีตมือปราบดังในอดีตมีชื่อมีเสียงส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีผลงานจับกุมได้เพราะว่ามีข้อมูลเพราะว่าเลี้ยงสายไว้ก็เป็นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ก่อนเนี่ย
3: ใช่ครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเขาทำลายสังคมนะก็มีผลงานจริงแต่อันนั้นเป็นเรื่องผิวเผินเป็นปรากฏการณ์มีคดีดังและจับได้นู่นนี่นี่นั่นเอาผลงานแต่คุณก็ไปปล่อยให้ไอ้ตำรวจโจ้ไอ้พวกโจรพวกนี้ไปก่อคดีเยอะแยะบางคนถึงขนาดว่าเฮ้ยมึงจะไปทำอะไรไปทำนอกจังหวัดกูไม่เกี่ยวนะมึงจะมาทำในพื้นที่กูกำลังรับผิดชอบอยู่อะไรอย่างเนี้ยมันวิปริตนะมันวิบัติครับ
2: ฉะนั้นระบบตำรวจเลี้ยงสายไว้จับโจรเลี้ยงสายไว้อย่างนี้เนี่ยจ จำเป็นต้องยกเลิกไหมหรือควรจะต้องมีระเบียบอะไรไหมครับ
3: ไม่ต้องไปมีระเบียบหรอกครับคือสายนะถ้าเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีเนี่ยนะฮะมันก็ดีอยู่แล้วแต่เวลาเนี้ยพลเมืองดีคนดีน่ะกลับไม่กล้าเข้าหาตำรวจไม่ไว้ใจเพราะคุณสมมติว่าเรามีข่าวสารโน่นนี่แล้วก็เห็นตำรวจคนนึงผู้การเนี่ยโอ้โหโจรเต็มเลยสำนักงานคนโน้นคนนี้นายบอลเดินอยากจะไปแจ้งอะไรกับเขาไหมครับ
2: เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่เหรอระบบแบบนี้ยังเป็นอยู่
3: เป็นครับเป็นครับพวกตำรวจพวกนักสืบมือปราบอะไรทั้งหลายนะฮะที
2: ่
3: สังคมชื่นชมนะครับ
2: ทีนี้มาถึงเรื่องคดีสามศพพ่อแม่ลูกแล้วโยงมาถึงคดีสองพี่น้องรัสเซียผมเห็นพันตำรวจเอกวิรุฒแสดงความเห็นไว้ว่าถ้าการหายตัวไปของพ่อแม่ลูกได้รับการเอาใจใส่ติดตามเผลอๆอาจจะได้คนร้ายก่อนแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะมาฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียฉะนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทุกวันนี้พนักงานสอบสวนตำรวจมีไม่พอพนักงานสอบสวนมีไม่พอขึ้นโรงพักแล้วไปแจ้งลงแค่บันทึกประจำวันไว้เฉยๆไม่มีความพยายามจะติดตามดำเนินคดีสภาพอย่างนี้เนี่ยเราควรจะต้องทำยังไง
3: มันต้องเลิกพูดกันสักทีนะฮะไอ้เรื่องตำรวจไม่พอพนักงานสอบสวนไม่พอคุณก็ไปบอกเจ้านายคุณสินะฮะแล้วมันจริงหรือเปล่านะเขาแค่ไปแจ้งว่าคนหายเนี่ยคุณยังไม่ทำอะไรเลยมันยากเย็นอะไรนักหนานะฮะเวลานี้คนไปแจ้งว่าคนหายออกจากบ้านไปผิดปกติเนี่ยคือไม่ใช่ว่าหายไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไปแจ้งนะฮะเขาก็ต้องหานู่นหานี่จนหมดปัญญาจนรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแล้วล่ะไม่ใช่เรื่องแบตหมดไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วถูกไหมมันน่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเขาก็ต้องไปดูบ้านดูช่องเอารถหายไปผิดปกติลูกเลิกไม่ได้อยู่นะฮะแล้วคุณทำอะไรแล้วตอนนี้มาบอกว่าทำนู่นทำนี่มันทำจริงหรือเปล่ามันไม่ได้ทำที่เกิดเหตุบ้านที่เขาหายไปอ่ะนะฮะคุณยังไม่ไปดูเลยแล้วคุณบอกว่าทำอะไรคนเขามาแจ้งนะฮะว่าหายไปคุณก็ต้องติดต่อเขาไปดิว่ามีข้อมูลข่าวสารอะไรนะฮะที่จะนำสืบแล้วก็ผู้กับทำอะไรแล้วก็รายงานผู้บังคับการหรือยังนะถ้าเกินความสามารถก็ต้องรายงานทุกวันเอาอย่างนี้ระหว่างคน3คนหายไปก่อนเนี่ยเกือบ1เดือนเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำอะไรแต่พอรัสเซียหายไป2คนโอ้โหขมิ้นขมันประกาศจับเลยประกาศหาไม่ใช่ประกาศจับถูกไหมฮะ
2: เพราะมันเป็นข่าวเพราะมันเป็นข่าว
3: เป็นข่าวคือเป็นระหว่างประเทศไปแล้วอ่ะมันถูกกดดันนะฮะเรื่องคนหายเนี่ยนะฮะถ้าเจ้านายไม่จี้นะฮะคดีไม่ดังตังไม่มีไม่มีใครทำอะไรหรอกครับ
2: เวลานี้เขาบอกว่ากลายเป็นว่าตำรวจจะกุลีกุจอทำคดีต่อหนึ่งคดีนั้นเป็นข่าวสองมีคนที่ถูกรังแกคนสูญเสียหายเนี่ยไปออกรายการโทรทัศน์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจจะกุลีกุจอแต่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่สองอย่างนี้ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เฉยๆแล้วไม่ทำอะไรมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วเหรออ
3: ๋อเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะล้านเปอร์เซ็นต์นะเอาไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือเวลานี้เนี่ยตำรวจไทยเนี่ยแย่มากเลยนะครับพนักงานโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะที่ลงบันทึกประจำวันไว้ไม่ได้ลงประจำวันให้เป็นคดีนะฮะหรือลงเป็นรับทราบเป็นหลักฐานนะรับทราบไว้คดีอาญาที่เกิดขึ้นร้อยคดีเนี่ยนะฮะผมคิดว่าที่ลงแล้วมีเลขคดีนำไปสู่การสอบสวนจริงเนี่ยผมว่ายังไม่ถึง 10% เลย
2: ไม่ถึง 10% นะ
3: ไม่ถึงฮะไม่ถึงอ้าวอาจจะดูภาพลองถามตำรวจ
2: ไปลงประจำวันไว้เฉยๆไม่
3: ลงประจำวันเฉยๆใช่เขาเรียกคำรับแจ้งความคือรับแจ้งความรับทราบนะฮะบางคนถึงขนาดพูดว่าเฮ้ยสอบปากคำไว้ทำเหมือนจริงแล้วเอาไปทิ้งภายหลัง
2: สอบปากคำอ๋อเวลาไปแจ้งสอบปากคำใช้เวลาให้ปากคำให้ข้อมูลแต่จริงๆแล้วไม่นำไปสู่การจับกุม
3: ไม่นำไปสู่การสอบสวนตามกฎหมายจริงนะฮะสอบปากคำทำเหมือนจริงเอาไปทิ้งภายหลังตำรวจก็สอนกันอย่างนี้นะฮะ
2: ทำหมดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่มีอายุราชการตั้ง7ปีแล้วท่านก็เคยเป็นพนักงานสอบสวนท่านก็เรียนรู้งานพวกนี้มาเยอะคิดว่าถ้าท่านจะแก้ระบบเรื่องพวกนี้ให้ตำรวจเอาจริงเอาจังกับการดำเนินคดี ติดตามหาผู้ร้ายเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะแก้ได้บ้างไหม
3: เรื่องเขาเคยเป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะฮะประเด็นอยู่ที่ว่าเขาตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนไหมก็ดูสิฮะผบ.ตร.คุณกฤติรัตน์เนี่ยที่ประชาชนเขาให้ข้อมูลนะฮะว่าไอ้ป๋องเนี่ยมันค้ายาให้ตำรวจตำรวจเอายาให้ค้าเป็นนิ้วเป็นอะไรให้ตำรวจมีนักข่าวไปถามนะฮะกลับบอกว่าไม่มีข้อมูลแล้วคนที่เขาให้เป็นพยานเนี่ยเขาถือว่าเป็นประจักษ์พยานนะเมียเนี่ยไปเห็นไปด้วยกันนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยยังไม่ฟังเขาอีกยังไม่เชื่อเขาอีกนะครับอย่างนี้ใครอยากจะไปแจ้งนะครับแล้วก็คุณสำราญนะฮะที่ขึ้นมาเป็นผบ.ตร.เนี่ยเมื่อครั้งเขาเป็นผบ.ชน.เนี่ยพูดตรงๆผมยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรนะเขามีความคิดไหมเขาเห็นว่าปัญหาตำรวจนี่มันเลวร้ายนะฮะเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาจะต้องจัดการเรื่องการไม่รับแจ้งความเสียก่อนนะฮะตราบใดยังมีอินฟลูเอนเซอร์ยังมีการยังมีสายไหมนะไปออกทีวีนู่นนี่นี่คือความล้มเหลวนะฮะของตำรวจนะครับ
2: ครับ
3: แล้วเวลานี้เนี่ยจะดูภาพประชาชนเมื่อก่อนเราไปโรงพักนะฮะแล้วก็คดีไม่คืบหน้าเราไปหาสื่อแต่เวลานี้เนี่ยเวลาเกิดเหตุไม่ไปโรงพักก็มีไปหาสื่อเลย
2: เออไปหาสื่อ
3: เลยประกันเลยไปแจ้งความประกันเลย
2: เอออันนี้ก็กลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ไม่คิดว่าจะได้เจอในยุคนี้เอาละวันนี้เวลาหมดขอบพระคุณพันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรครับท่านครับขอบพระคุณครับ
3: คร
2: ับ
3: ยินดีครับ
2: ขอบคุณครับและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
7: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
5: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคดีฆาตกรรม5ศพเนี่ยตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องการจะแก้ไขป้องกันยังไงรวมทั้งเรื่องการจะให้มีการบังคับโทษสูงสุดจำคุกประหารชีวิตนั่นนะครับวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมมาจากพรรคประชาธิปัตย์ครับเตรียมดันกฎหมายพรบป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องสกัดฆ่าข่มขืนปล้นคุณพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องเพื่อปิดช่องโหว่มีหลักการสำคัญ3ประการ 1. ควบคุม 3 ฐานความผิดร้ายแรงครอบคลุมทั้งคดีฆ่าคดีข่มขืนคดีปล้นซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง 2.ในการทำผิดครั้งแรกให้ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติพร้อมออกหมายเตือนหากกระทำผิดเป็นครั้งที่สองจะห้ามไม่ให้ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อเพื่อลดโทษหรือขอพระราชทานอภัยโทษโดยเด็ดขาด 3. หากยังกล้าทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่สามกำหนดให้ศาลต้องพิจารณาลงโทษในอัตราโทษสูงสุดเท่านั้นและจะไม่มีการลดหย่อนโทษใดๆทั้งสิ้นคุณพงศกรบอกว่าแม้หลายฝ่ายอาจจะมองว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ดูใจร้ายหรือไร้ความเมตตาต่อผู้กระทำผิดแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่สังคมและกฎหมายต้องปกป้องคือชีวิตของคนบริสุทธิ์ที่ควรจะได้ใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่ต้องคอยหวาดระแวงหรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมต่อเนื่องซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เตรียมนำร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนทุกภาคส่วนเพ พื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุดและผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้จริงเพื่อคืนความปลอดภัยและสร้างสังคมที่ประชาชนไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงต่อไปนี่ความเคลื่อนไหวของทางพรรคประชาธิปัตย์เรื่องในกสทช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ยังคงวุ่นต่อไปล่ะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ท่านประธานมีปัญหาก็คือคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่คณะกรรมการสรรหากสทช.ได้ตัดสินว่าท่านขาดคุณสมบัติฉะนั้นต้องพ้นจากการเป็นประธานกสทช.ด้วยวันนี้ก็มีการนัดประชุมกันคือนัดประชุมล่วงหน้าไว้แล้วนะครับวันที่5ที่6เนี่ยจะประชุม2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับอ้างว่ามีวาระที่จะต้องพิจารณามากมายหลายเรื่องคราวที่แล้วเนี่ยก็ล่มมาแล้วครับเพราะว่ากรรมการกสทช3คนพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชราใสแล้วก็ศาสตราจารย์กิตติคุณด็อกเตอร์พิรุงรองรามสุดท่าน3ท่านนี้วอกเอาจากห้องประชุมนะฮะให้เหตุผลว่าประธานกสทช.หมอสรณะมาร่วมประชุมด้วยฉะนั้นไม่สังฆกรรมด้วยนะครับนั่นครั้งที่แล้ววันนี้นัดประชุมกันเป็นครั้งแรกในช่วงวันที่5ที่6สิงหานี้นะครับปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยครับท่านผู้ฟังครับนะฮะทั้งดร.ธนพันธ์ดร.สุพัฒน์ดร.พิรุงรองเดินออกห้องประชุมอีกครับผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงเหตุผลของศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรุงรองรามสูตรครับ
8: เจตนาที่ชัดเจนในการที่จะเข้าประชุมกสทช.นะครับเพราะว่าเราก็ตระหนักดีว่าเรามีภารกิจแล้วก็มีวาระการประชุมที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบกว้างขวางกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศไทยนะฮะแต่ว่าการที่มีบุคคลนะฮะที่กรรมการสรรหากสทช.มีวินิจฉัยเป็นที่สุดแล้วนะซึ่งกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีวินิจฉัยที่สุดแล้วว่าได้สละสิทธิ์นะในการได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งกสทช.ก็แล้วท่านผู้นี้เนี่ยมาเข้าร่วมประชุมในฐานะประธานก็เท่ากับว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะฮะแล้วก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายการลงมติใดๆโดยมีประธานที่เป็นผู้สละสิทธิ์แล้วนะฮะก็ย่อมต้องมีความเสี่ยงตามกฎหมายทั้งเป็นทั้งกฎหมายปกครองก็ดีหรือว่ากฎหมายอาญาก็ดีแล้วก็ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายนะแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงด้วย
7: นั่นดร.พิรุงรองครับฝ่ายคุณหมอสรณะใบบุญชัยพฤกษ์นะฮะท่านก็ยังยืนยันว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเนี่ยไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดนะครับนะฮะต้องอยู่ที่ศาลปกครองก่อนด้วยเพราะท่านใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลปกครองไปแล้วแล้วก็บอกว่าขอความร่วมมือจากกรรมการกสทช.ให้เข้าร่วมประชุมด้วยเพราะมีวาระในการพิจารณาหลายเรื่องฉะนั้นเมื่อคุณหมอสรณะก็ยังยืนยันที่จะเข้าร่วมประชุมในฐานะประธานอยู่เนี่ยแล้วการประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปได้หรือครับมันจะไม่ล่มเป็นครั้งที่3เหรอเอาฟังเสียงของคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ครับ
9: ผมก็อยากจะฝากนะครับขอเรามีวาระสำคัญเร่งด่วนเยอะนะครับ
10: อย่างที่รู้กันก็อยากจะขอความร่วมมือกับท่านกรรมการนะครับนะครับเข้าประชุมเพื่อพิจารณาให้วาระเหล่านี้นะครับมันผ่านมันไปได้ด้วยดีนะครับตามกฎหมายผมก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับกฎหมายไม่ได้ให้ใครทำหน้าที่แทนประธานนะครับแล้วผมก็มอบเรื่องหลายๆเรื่องในตำแหน่งประธานให้ใครทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพรุ่งนี้ท่านกรรมการคงจะร่วมกันนะครับมาประชุมนะครับขอความร่วมมือครับนะฮะอย่างใจจริงนะครับครับผม
11: กรณี157นะคะใครจะเป็นผู้ฟ้อง
10: ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่อง157เลยนะครับบอกว่ายังไม่ไปไกลขนาดนั้นนะครับก็เป็นอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เรื่องทางกฎหมายนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับขอความร่วมมือนะครับทำงานร่วมกันเพราะว่าเขาเลือกเรามาให้ทำงานให้ประชาชนนะครับแล้วก็ผมก็ต้องทำหน้าที่ต่อนะครับในบริบทและขอบเขตของกฎหมายนะครับเมื่อมันมีข้อยุติทางกฎหมายแล้วก็นั่นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
12: สุญญากาศตรงนี้ทางออกมันจะจบที่ตรงไหนครับ
10: ก็ขอเชิญเรียนเชิญท่านกรรมการนะครับเข้าร่วมประชุมนะครับ
13: ถ้าเขาไม่เข้ากี่ครั้งมันถึงจะมีวงกฎหมายที่ทำให้เขามีความผิดได้
10: อันนี้ผมก็ต้องไปศึกษาดูก่อนนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาผิดกับใครแต่ว่าขอความร่วมมือเป็นหลัก
7: คุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ครับท่านผู้ฟังอ้าวเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แต่ผมทายเลยว่าถ้ายังเป็นแบบนี้เนี่ยก็ล้มอีกอ่ะนะครับเป็นครั้งที่3เลยทีนี้ฝ่ายนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าเรื่องการประชุมกสทช.เนี่ยก็เป็นเรื่องของกสทช.แต่ว่าตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรียืนยันจะทำตามกฎหมายทุกอย่างเมื่อถามว่ายังจะรอที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบก่อนไหมนายกบอกว่าผมทำตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีผิดอยู่แล้วเมื่อถามต่อว่าท่านนายกเตรียมนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าแล้วใช่ไหมครับภายหลังชื่อของคุณหมอสรณะมีมติจากคณะกรรมการสรรหาว่าขาดคุณสมบัติต้องพ้นจากประธานกสทช.นายกก็ตอบสั้นๆอีกว่าผมจะทำตามกฎหมายทุกอย่างครับนี่เรื่องในคณะกรรมการกสทช.ครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวมาจากกกต.ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับหัวเลือกสว.กกต.เนี่ยท่านใช้วิธีแจกเอกสารข่าวนะครับไม่ได้มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้ตั้งคำถามในประเด็นที่สังคมสงสัยวันนี้สำนักงานคณะกรรมการกกต.ออกเอกสารข่าวแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสว.ครับในเอกสารเนี่ยระบุว่ากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้วรวม8ครั้งซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดสำหรับการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการกกต.ได้พิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบคอบรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญโดยพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2569ย้ำอีกทีนะการพิจารณาสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569หลังจากนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและสำนักงานกกต.จะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปขอยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวดำเนินการเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือแทรกแซงจากบุคคล หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัดเอกสารชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีหัวสวจากสำนักงานกกต.ครับนี่จะเห็นได้ว่าเมื่อถูกไฟที่เขากระทุ้งกระแทกนะเขาเอาคลิปเอาข้อมูลเอาพยานหลักฐานมาแฉมาจัดกิจกรรมกันเมื่อไหร่สำนักงานกกต.ก็จะออกเอกสารชี้แจงมาแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับเอาขอพักกันอีกทีแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
5: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
14: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน
4: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
15: ์ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
16: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
15: SN Group คืออะไรเหรอ
16: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
15: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
16: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
15: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
16: โทรเลยนี่เบอร์026586299
6: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
3: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
5: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวแนวเศรษฐกิจกฟผ.ร่วมกับสนพ.และพันธมิตรจัดงานไทยแลนด์ EV Roaming Hubเชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.ครับรวมไปจนถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงบริษัทปตท.น้ำมันและค้าปลีกจำกัดมหาชนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือว่า Thailand EV Roaming Hub มีท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณนรินทร์เผาวณิชร่วมลงนามด้วยซึ่งกฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จอิเล็กบายอีแกตและสถานีชาร์จ พันธมิตรในเครือข่ายอิเล็กซ่าพร้อมนำศักยภาพด้านการด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาบูรณาการร่วมกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตต่อไปครับคดีของนายประสิทธิ์เกียวกกวันนี้มีคำตัดสินจากศาลอาญาออกมาอีกคดีแล้วครับคือคุณประสิทธิ์เกียวกกเนี่ยแกก็ตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็มีการขายแพ็กเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นการเข้าข่ายหลอกลวงนะครับวันนี้ศาลมีคำตัดสินศาลมีคำตัดสินให้จำคุกในสำนวนคดีนี้ครับกระทำความผิดกฎหมายหลายบทต่างกันให้ลงโทษจำคุกนายประสิทธิ์หนึ่งกระทงจำเลยที่หนึ่งกระทงละ5ปีรวมจำคุกทั้งหมด343ปีปรับ 200,000 บาทจำเลยที่1ไอ้จำเลยที่2ถึงที่4เนี่ยก็เป็นนิติบุคคลก็ให้ปรับ 250,000 บาทแต่กฎหมายให้จำคุกไม่เกิน20ปีฉะนั้นก็คงจำคุกคุณประสิทธิ์รวม20ปีนะครับคือคุณประสิทธิ์เนี่ยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วก่อนหน้านี้3คดีนะครับคดีแรกพิพากษาไปเมื่อปี2566นะฮะปี66เนี่ยยิ่งเจอไป 1,515 ปีครับปรับอีก145ล้านครับกรณีหลอกเหยื่อ321รายตอนนั้นช่อโกงลงทุนซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมปี2568ศาลอาญาพิพากษาจำคุกอีก 1,210 ปีข้อหาช่อโกงประชาชนให้คืนเงินอีก 1,000 ล้านบาทให้กับผู้เสียหาย267คนนะปี2569ศาลพิพากษาจำคุกเพิ่มอีกหลังจากพยายามหลบหนีจำคุกอีก4ปี12เดือนนะครับฉะนั้นรวมโทษจำคุกคุณประสิทธิ์เนี่ยตอนนี้ทั้งหมด 2,673 ปีครับท่านผู้ฟังครับแต่ก็ยังว่าล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

0: พักน้ำทุก6เดือนแม้น้ำประปาจะสะอาดและก็ได้มาตรฐานแต่หากถังพักน้ำภายในไม่เคยทำความสะอาดอาจเกิดการสะสมของตะกอนสิ่งสกปรกที่อาจมองไม่เห็นได้ครับการประปานครหลวงแนะนำการล้างถังถังพักน้ำทุก6เดือนเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยและช่วยให้ระบบน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นใจด้วยการล้างถังพักน้ำโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงครับท่านที่จะใช้บริการเนี่ยก็จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน MWA on mobile หรือว่าโทรศัพท์02504-0123ครับในวันและเวลาราชการนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้พุธที่5สิงหาคม2569ประเด็นเรื่องของข้อมูลหลุดนะครับไม่ว่าจะมีการพาดพิงถึงทางกรมการปกครองเรื่องของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ยังคงถูกสื่อเกาะติดแล้วก็สอบถามเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ย ขณะด้วยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งก่อนการประชุมเนี่ยนักข่าวได้ถามกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลซึ่งปรากฏภาพของนายกสวมเสื้อสีส้มในบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นการถ่ายมานานแล้วนะครับส่วนเรื่องของ ข้อสั่งการเกี่ยวกับกรณีข้อมูลรู้ไหลนั้นเนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้ยังไงหลุดจริงหรือเปล่าและมีระบบป้องกันยังไงนะครับซึ่งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับรายงานในส่วนของรายละเอียดแต่ว่าได้แจ้งไปแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในระเบียบแล้วก็ TOR เวลาจะให้ใครมาทำระบบเนี่ยถูกระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่วนเป้าประสงค์ของคนที่ปล่อยเรื่องของข้อมูลหลุดออกมาเนี่ยพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยตนไม่ได้มองว่ามีวัตถุประสงค์หรือมีว่าเป้าประสงค์ยังไงต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้รั่วออกมาก็คงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นระดับกรมแล้วก็ระดับหน่วยงานนะครับก็ว่าได้บอกไปแล้วว่าจะร่วมไม่ได้เพราะเวลาที่เข้ามาขอทำระบบต่างๆเนี่ยรัฐมนตรีต้องอนุมัติบนพื้นฐานความรัดกุมของข้อมูลด้วยนะครับเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากแล้วขอให้รอทีมงานเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็แถลงรายละเอียดซึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีพฤติกรรมที่น่าสนใจนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการแฮกข้อมูลแล้วก็พบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวแล้วก็มีการใช้ account ในการล็อกอิน2ครั้งซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจแต่ว่าขอให้รอทีมงานตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนขณะนี้ก็มีการปิดระบบไปแล้วจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้นะครับส่วนที่ถามว่า IP ดังกล่าวอยู่ที่ไหนนั้นเนี่ยก็ต้องรอให้ทีมงานตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนว่ามาจากที่ใดบ้างยืนยันว่าเป็นจุดเดียวกรณีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่หลุดในครั้งนี้เนี่ยมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตนก็เชื่อว่าจากพฤติกรรมที่พบเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ขอรอผลการตรวจสอบก่อนแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับภาพที่ปรากฏออกมาเป็นภาพของนายชัยชนกจริงหรือเปล่านั้นเนี่ยก็เป็นภาพเก่าจากบัตรประชาชนใบเดิมนะครับขณะเดียวกันทางด้านของกรมการปกครองก็ได้มีการออกเอกสารชี้แจงนะครับตามที่ปรากฏข่าวทางสังคมออนไลน์กรณีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อที่จริงให้ประชาชนได้ทราบนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ได้รั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองแต่อย่างใดนะครับกรณีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยกรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกและก็มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนั้นแล้วกรมการปกครองขอยืนยันว่าได้ดำเนินการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการใช้ระบบไทยดีนะครับเพื่อพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนซึ่งถือเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงโดยที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขอแจ้งเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดตามบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตอร์นะครับและก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14ซึ่งครอบคลุมถึงการนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจรวมถึงทำให้ประชาชนตื่นตระหนกครับฐานะก็โทษก็ว่ากันไปตามข้อกฎหมายนะครับก็ชี้แจงจากกรมการปกครองนะครับส่วนอีกเรื่องนะครับกรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนั้นเนี่ยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปิดเผยว่าได้มีการตรวจพบ IP ต้องสงสัยจาก3แหล่ง account ซึ่งใช้ข้อมูลอย่างผิดปกติในการสืบหาและก็พฤติกรรมในการสืบหาก็มีความผิดปกติด้วยนะครับกระทรวงคมนาคมจึงแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจไซเบอร์ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดย IP ที่ผิดปกติเนี่ยมาจาก3แหล่งก็คือเทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและก็กองกำลังสิงหานาถซึ่งก็ได้ระงับยูสเซอร์ของทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับหน่วยงานต่างๆที่มาขอต่อข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้ให้รีเซ็ตข้อมูลขอพาสเวิร์ดใหม่นะครับเพื่อเป็นการล้างข้อมูลที่รั่วไหลออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังตอบไม่ได้ว่าคนที่เข้ามาเอาข้อมูลเป็นเจ้าของยูสเซอร์หรือว่าเจ้าของพาสเวิร์ดตัวจริงหรือถูกแฮกไปแล้วถูกแอบอ้างนะครับส่วนชื่อขณะนี้เนี่ยมีครบหมดแล้วนะครับก็มีการส่งให้ตำรวจดำเนินการแล้วขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าแม้ข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมใดๆได้การที่กรมการขนส่งทางบกเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเชื่อมต่อได้นั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของกระทรวงคมนาคมแต่ว่าพอถูกกลุ่มมิจฉาชีพลักลอบนำข้อมูลไปขายในดาร์กเว็บซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการบล็อกทุกช่องทางแล้วเนี่ยไม่สามารถเข้าไปดูได้ในช่องทางธรรมดาทางธรรมดาเนี่ยแต่สำหรับกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดาร์กเว็บอาจจะยังเข้าได้อยู่ก็กำลังหาวิธีในการป้องกันต่อไปดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆได้นะครับถ้าไม่ได้มีการยืนยันตัวตนก็ย้ำว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยจะไม่มีการติดต่อนะกลับไปยังคนที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่มีการส่งลิงก์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามนะครับข้อมูลที่หลุดออกไปมีการเสิร์ชหาหลายครั้งกรณีที่เห็นความผิดปกติเนี่ยประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บางแอคเคาท์เนี่ยค้นหาประมาณ 2,000 นะครับส่วนมีการตั้งข้อสังเกตหรือไม่ว่าทำไมถึงเป็นบุคคลสำคัญที่ข้อมูลรั่วไหลนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในสำนวนที่ตำรวจต้องสืบสวนนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมการค้นหามีลักษณะที่ทำให้ตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้อยู่ในมือตำรวจแล้วก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับส่วนมีความเชื่อมโยงกับตลาดมืดหรือเปล่าเพราะว่ามีการประกาศขายโทเค็นเพื่อเข้าถึงข้อมูลการแฮกครั้งนี้จึงมีเป้าประสงค์หรือว่าต้องการขายข้อมูลหรือเปล่านั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองด้วยหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอตำรวจเป็นฝ่ายสรุปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะครับส่วนการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเรื่องของการพูดถึงกำหนดการตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาพร้อมขึ้นเครื่องบินร่วมบินกับเครื่องบินขับไล่ F16 ในวันที่14สิงหาคมนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่กองทัพจะบรรยายสรุปเรื่องความมั่นคงการซ้อมและก็การเตรียมความพร้อมตอนนี้เนี่ยตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะมีการขึ้นบินอะไรหรือไม่ส่วนที่มีการเปิดเผยกำหนดการว่านายกจะขึ้นบินเครื่องบิน F16 เพื่อสำรวจชายแดนไทยกัมพูชานั้นเนี่ยนะครับนายกอุทานบอกอุ้ยมีแบบนั้นด้วยหรือนะครับขณะนี้เนี่ยตนยังไม่ได้มีเวลาดูกำหนดการแต่สาระฐานก็คือไปดูการเตรียมความพร้อมของกองทัพเนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางเพื่อเตรียมความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพในช่วง10เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ฝ่ายกองทัพเนี่ยก็อยากให้ตนได้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลได้เห็นชอบไปทั้งแนวทางยุทธวิธีและงบประมาณเนี่ยได้รับการนำไปปฏิบัติออกมามีรูปแบบอย่างไรจึงได้เชิญให้ตนไปรับฟังการบรรยายจะเป็นการแสดงสัญญาณุภาพของรัฐบาลไทยให้ศัตรูได้เห็นหรือเปล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการแสดงอะไรเป็นเพียงการประชุมลับนะครับผู้สื่อข่าวถามว่ามีรายงานว่านายกจะขึ้นบิน F16 มีความพร้อมหรือเปล่าเนี่ยนะครับถ้ามีการจัดมาแล้วไม่ผิดระเบียบแล้วก็มีความปลอดภัยตนก็แล้วแต่กองทัพเพราะว่าตนคิดว่ากองทัพคงเห็นการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อความมั่นคงของกองทัพในการปก ป้องบ้านเมืองตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีตนจะได้มีความมั่นใจเมื่อต้องไปเจรจากับผู้อื่นทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้เจรจาเพียงแค่คู่กรณีหากมีความพร้อมเนี่ยและรู้ว่านะครับประเทศไทยเราแข็งแกร่งก็จะได้หารือหรือเจรจาในสิ่งที่ต้องการได้มากที่สุดด้วยนะครับเป็นไปได้หรือไม่ถ้าไม่ผิดกฎหมายจะบินสำรวจรอบพื้นที่ชายแดนนั้นเนี่ยตนไม่ขออะไรทั้งนั้นหลักสำคัญก็คือการไปประชุมรับทราบขีดความสามารถของกองทัพนะครับก่อนที่จะบอกว่าตนเนี่ยมีเครื่องบินของตัวเองอยู่แล้วนะครับส่วนการเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับตอนนักข่าวถามว่าได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ริบข่าวนั้นเนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าก็ดีนะครับส่วนยิ่งใหญ่เหมือนตอน3อดีตนายกเพื่อไทยที่ไปเยือนก่อนหน้านี้หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับนายทินหัวเราะโดยที่ไม่ตอบคำถามก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก่อนหน้านี้ปรากฏภาพของ อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับกับทางด้านของอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์และก็อดีตนายกแพทองธารชินวัตรนะครับที่เดินทางไปพบแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรียังได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมประชุมนะครับว่าเรื่องการประชุมบอร์ดกสทช.ก็เป็นเรื่องของกสทช.แต่ว่าตนยังคงยืนยันจะทำตามกฎหมายทุกอย่างจะยังรอที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบหรือเปล่านั้นเนี่ยตนทำตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีความผิดไม่มีผิดอยู่แล้วนะครับนักข่าวก็เลยถามว่านายกเตรียมนำเรื่องทุนเกล้าแล้วหรือไม่ภายหลังจากชื่อของนายแพทย์สรณะมีมติจากคณะกรรมการสรรหาว่าขาดคุณสมบัติพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นะครับก็มีการย้ำยืนยันว่าตนจะทำตามกฎหมายทุกอย่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ยังคงยืดยื้อยังยืดยื้อยังคาราคาซังกันอยู่สำหรับกรณีเก้าอี้ประธานกสทช.นะครับของนายแพทย์สรณะนะครับประเด็นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีกระแสข่าวเรื่องของดิวโมนาโกดิวแดงเขียวอะไรนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการจับขั้วพรรคสีเขียวสีแดงซึ่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำได้ออกมาสัมภาษณ์ในประเด็นนี้เนี่ยนะครับบอกว่าก็ยังไม่เห็นข่าวเนื่องจากว่ากลับมาดึกนะครับส่วนมีการผสมสีใหม่ระหว่างสีแดงเขียวสีส้มนั้นเนี่ยนายกกล่าวติดตลกบอกว่าแดงเขียวเอาน้ำแข็งใสแล้วเอานมคาร์เดชั่นราดอย่างนี้เลยหรือเปล่าแล้วก็ยกนิ้วโป้งแสดงท่ายอดเยี่ยมนะครับส่วนได้คุยเรื่องนี้กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายอทินได้หันไปชี้ที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ยืนอยู่ทางด้านหลังนะครับซึ่งนักข่าวถามว่ายังผสมกันลงตัวน้ำเงินแดงไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มหรือไม่เนี่ยนะครับนายจุลพันธ์บอกว่าลงตัวดีกลมกล่อมนะครับก่อนที่จะพูดคุยกันต่อซึ่งทางด้านของนายอทินก็ได้สวมกอดนายจุลพันธ์ชนโชว์สื่อก่อนที่จะเดินขึ้นตึกถ่ายคู่ฟ้าไปนะครับก็นั่นแหละก็ให้ภาพบรรยายนะครับใช้คำอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนายกได้กล่าวถึงเสถียรภาพการทำงานของรัฐบาลว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งหรือว่ามีการแย่งกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเรื่องนี้ไม่หนักใจและก็ผลงานเป็นที่ประจักษ์รับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดแต่ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนมั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกคนทำงานเต็มที่จึงไม่มีความกังวลใดๆขอให้รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยทำงานด้วยความสบายใจอย่าหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงให้เกิดขึ้นก่อนแล้วกันนะครับก็นาทีจะไม่รู้นะครับอาจจะใช้คำว่าหน้าที่จะลดทอนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นได้หรือประคงใช้คำนั้นไม่ได้แต่ว่าอย่างไรสีเนี่ยก็คงจะมีความพยายามนะครับในการที่จะถามในการที่จะเปิดหรือในการที่จะยี่ประเด็นเรื่องนี้นะครับกับรัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลอยู่ไม่เรียกว่าในช่วงนี้นะครับอีกสักระยะหนึ่งนั่นเองนะครับอย่างไรก็ ตามนะครับผู้สื่อข่าวได้รายงานนะครับว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ 14:35 นเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยในพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายนายกประธานบีของเมียนมาที่จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6-7 สิงหาคมนี้นะครับซึ่งนายกก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะถามนักข่าวมีอะไรแนะนำหรือเปล่าและก็บอกว่าจะต้องมีการปูพรมแดนเพื่อให้การต้อนรับก่อนจะเดินกลับไปปฏิบัติภารกิจบนตึกไทยคู่ฟ้านะครับส่วนกำหนดการของวันพรุ่งนี้6สิงหาคมเนี่ยนะครับ10:20 นจะมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นเนี่ย10:30นายกและก็ประธานดีของเมียนมาจะถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามสมุดเยี่ยมก่อนที่จะหารือคณะเล็กที่ห้องสีง่าช้างตึกไทยคู่ฟ้านะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการหารือกันแบบ Four Eyes นะครับที่ห้องประชุมชั้น2ของตึกไทยคู่ฟ้าและก็การหารือเต็มคณะที่ห้องสีเขียวนะครับก่อนที่จะร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและก็แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือที่ตึกสันติไมตรีนะครับซึ่งในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้เนี่ยนายกก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานดีของเมียนมาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับวันนี้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่าหลังคณะกรรมการสรุปผลและมีมติไปเมื่อวานนี้4สิงหาคมเนี่ยยังไม่ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเนื่องจากตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างปรับแก้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบต่อไปโดยไม่ได้แจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนั่นเป็นส่วนของคณะกรรมการที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวันนี้เนี่ยนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับได้เปิดเผยว่าจะมีการพิจารณาแนวทางปฏิบัติหลังจากประกาศยกเลิกบัญชีสำหรับผู้ที่ทุจริตสอบนะครับซึ่งจะพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการประชุมกสทวันนี้นะครับซึ่งตนเนี่ยได้ลงนามไปแล้ว2ฉบับกรณีของประกาศยกเลิกบัญชีสำหรับผู้ที่ทุจริตสอบนะครับแต่ว่ายังไม่มีผลเรื่องแรกก็คือจะประกาศยกเลิกบัญชีเดิมแล้วก็จัดทำบัญชีใหม่ซึ่งบัญชีใหม่เนี่ยจะตัดรายชื่อคนที่ทุจริตออกนะครับวันนี้ก็จะมีการมารายงานตัวเลขทั้งหมดว่ามีจำนวนผู้สมัครผู้สอบผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีและจำนวนผู้ที่ทุจริตเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือคนที่สอบตกทั้งภาคกและภาคขอรวมถึงผู้ที่ผ่านทั้งภาคกและภาคขอแต่มีการปรับคะแนนขึ้นนะครับส่วนตัวเลขของผู้ทุจริตสอบมีทั้งหมด 5,925 คนหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับนายวันชัยก็บอกว่าขอให้รอข้อมูลจากปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่วันนี้เนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขในที่ประชุมรับทราบเชื่อว่าจะเป็นรอบสุดท้ายและก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับส่วนการจัดทำลำดับบัญชีใหม่นั้นเนี่ยก็จะยกเลิกบัญชีผู้ทุจริตและก็การขึ้นบัญชีใหม่เท่านั้นนะครับพร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติว่าจะดำเนินการกันยังไงโดยจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้เพิกถอนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และก็ส่งเรื่องไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะรายงานตัวเลขกลับมาที่กสทว่ามีใครบ้างที่ถูกเพิกถอนเพื่อนำมาจัดลำดับใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยจึงจะมาจัดลำดับใหม่รวมทั้งกำหนดวิธีปฏิบัติว่าจะอยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยนที่ใหม่รวมถึงกรณีคนสละสิทธิ์ครั้งที่แล้วเนี่ยจะต้องอยู่ในบัญชีหรือไม่และก็จะพิจารณาอายุของการขึ้นบัญชีในวงการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับหลังจากนี้จะต้องมีการประชุมกันอีกหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่กสทมีมติแล้วต้องรายงานให้กกลางรับทราบว่าเห็นด้วยกับมติของกสทหรือไม่เนื่องจากว่าต้องรายงานให้กกลางรับทราบในฐานะที่เป็นผู้แต่งตั้งกสทนั่นเองก็มีกระบวนการมีขั้นตอนที่ก็จะต ต้องรอนะครับรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้บทสรุปเนี่ยแน่นอนละนะครับก็มีมติเรื่องของการยกเลิกบัญชีของการสอบเนื่องจากมีการพบการตรวจสอบพบการทุจริตนะครับแล้วก็ยกเลิกบัญชีแล้วก็จัดทำบัญชีใหม่นะครับอันนี้คือมติจากที่ประชุมกสทนะครับก่อนหน้านั้นนะครับไป เรื่องร้อนอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคดีหัวสวนะครับไม่ได้มีเรื่องของการให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวนะครับแต่ว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวนะครับแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.โดยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีไปแล้วเนี่ยรวม8ครั้งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดสำหรับการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยกกต.ได้พิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบด้านและรอบคอบเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญโดยพิจารณารายละเอียดสำนวนเนี่ยจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจากนั้นเนี่ยกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและสำนักงานกกต.จะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปทั้งนี้สำนักงานกกต.ขอยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจกับสังคมว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวดำเนินการไปโดยอิสระนะครับปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัดก็รอดูนะครับบทสรุปจะออกมาอย่างไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่ศาลอุทธรภาค2ส่งคำโต้แย้งของจำเลยคือนายเกียรติกุลสุขเนตรในคดีอาญาหมายเลขดำที่อ 2212/2568คดีหมายเลขแดงที่อ 4427/2568เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพระบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2562มาตรา120เฉพาะในส่วนการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรค1หรือไม่เนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-1วินิจฉัยว่าพระบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2512มาตรา120เฉพาะในส่วนการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีเนี่ยไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรค1นะครับโดยตุลาการเสียงข้างมาก7คนก็คือนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายจิระนิติหวานดลนายนพดลเทพพิทักษ์นายบรรจงศักดิ์วงปราดนายอุดมรัตน์อมฤตนายสุเมธรอยคุณเจริญและนายสราวุธทรงศิวิไลนะครับตุลาการเสียงข้างน้อยจำนวน1คนคือนายวิรณแสงเทียนเห็นว่าพระบัญญัติดังกล่าวเนี่ยนะครับเฉพาะในส่วนของการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีเนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรค1นะครับโดยสารหมายเหตุนะครับว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในคดีเรื่องพระบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2512มาตรา120เฉพาะในส่วนของการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรค1หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับพระบัญญัติดังกล่าวเนี่ยนะครับผู้ใดลงรับสมัครเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-20ปีและปรับ 20,000-200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา26การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลนั้นเนี่ยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกรณีรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติทำไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลไม่ได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำอธิบายในเชิงของข้อกฎหมายก็ว่ากันไปตามนั้นเอานะครับไปกันเร็วๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของเกณฑ์รถเก่ากับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับวันนี้นายสิริพงษ์อาคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่ากรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการเตรียมระบบเพื่อแก้ปัญหาและก็อำนวยความสะดวกเรื่องเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้มาตรการยกเว้นหรือว่าเว็บ ให้อัตโนมัติสำหรับผู้ที่มีชื่อครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและก็รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีซึ่งจากฐานข้อมูลครับว่าจะมีประชาชนที่เข้าขายได้รับการเว็บข้อมูลใหม่ในส่วนนี้มากถึงประมาณ1ล้านกว่ารายนะครับซึ่งในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยกรมการขนส่งจะมีการบูรณาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับกระทรวงการคลังนำไปพิจารณาสิทธิ์ก่อนในรอบแรกนะครับจากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็บอกว่านับตั้งแต่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีประชาชนได้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สำนักงานขนส่งเพิ่มเติมกว่า 200,000 รายนะครับก็ถ้าเป็นไปตามนี้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าจะมีคนที่ได้รับสิทธิ์อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์แล้วอาจจะได้คืนสิทธิ์เนี่ยก็จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิสุทธิ์นะครับของเราเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับaround_newsfm97@around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปช่วยกดติดตามกันเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around Newsดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคมกลับมาติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์กันในช่วงครบเครื่องคมนาคมนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของข่าวคราวข่าวสารต่างๆขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook พิมพ์ค้นหาคำว่าคุยข่าวเป็นภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่าน X นะครับ @aroundnewsfm97@aroundnewsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางของคุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมกันด้วยนะครับไปดูทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับที่วันนี้เนี่ยมีการร่วมมือกับทางรัสเซียลงนามบันทึกเจตจำนงร่วมยกระดับการเดินทางและก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการสนับสนุนระบบรางขนส่งอัจฉริยะไร้คนขับนะครับแล้วก็เป็นการวางเป้าหมายในการสร้างการเดินทางที่สะดวกและก็ปลอดภัยนะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวานนี้3สิงหาคมกระทรวงคมนาคมได้ร่วมหารือและก็ลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงคมนาคมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกับนายแอนเดรเซอร์เกย์วิชนิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่กระทรวงคมนาคมของรัสเซียกลางกรุงมอสโกนะครับเพื่อวางกรอบความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่าง2ประเทศการลงนามในครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือด้านคมนาคมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับรัสเซียในปี2570ซึ่งไทยและรัสเซียเนี่ยจะครบรอบ130ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตรวมทั้งเป็นการต่อยอดความร่วมมือระดับรัฐบาลภายหลังการเยือนรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งมีเป้าหมายสำคัญก็คือการนำเอาองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กลับมาพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งระบบรางการขนส่งอัจฉริยะเทคโนโลยีอัตโนมัติการขนส่งทางน้ำการบินและก็การพัฒนาบุคลากรนะครับภายใต้บันทึกแสดงเจตจำนงดังกล่าวไทยและรัสเซียจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการขนส่งบนหลักความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันครอบคลุม7ด้านสำคัญนะครับก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในโครงการด้านระบบรางถนนการเดินเรือและก็การบินนะครับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดเวลาและต้นทุนด้านโลจิสติกรวมไปถึงการสนับสนุนการเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าและก็ผู้โดยสารระหว่างกันกับการพัฒนาบุคลากรด้านคมนาคมผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพและการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมบุคลากรของไทยรองรับเทคโนโลยีการขนส่งยุคใหม่ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์งานวิจัยและก็การศึกษาร่วมกันเพื่อให้การพัฒนาระบบคมนาคมเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและก็องค์ความรู้สมัยใหม่นะครับเรื่องของเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อการขนส่งเสริมความร่วมมือด้านระบบค้นหาและเทคโนโลยีดาวเทียมนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและก็ความปลอดภัยของระบบขนส่งประการต่อมานะครับก็คือเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการขนส่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมาตรฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชนในการเดินทางและการขนส่งสินค้าสุดท้ายก็คือความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศประสาน ความร่วมมือภายใต้กรอบองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเครือข่ายคมนาคมและโลจิสติกระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าด้านสมาร์ททรานสปอร์ตแล้วก็ในเรื่องของunmanned technology นะครับซึ่งกำลังถูกนำมาใช้กับระบบขนส่งหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินรถรางการขนส่งทางถนนและก็เรื่องของการเดินเรือรวมไปถึงการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับยานยนต์ไร้คนขับและก็แผนเพิ่มจำนวนรถบรรทุกอัตโนมัติบนเส้นทางขนส่งของรัสเซียนอกจากนี้เนี่ยรัสเซียยังมีสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการขนส่งเป็นจำนวนมากก็จึงมีโอกาสในการที่จะต่อยอดไปสู่การฝึกอบรมบุคลากรการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงการทำวิจัยร่วมกับประเทศไทยได้นะครับนายชยธรรมพรมศรปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้บอกว่าหลังการลงนามเนี่ยจะมีการต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพโดยเฉพาะ4ด้านนะครับก็คือการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางน้ำระบบรางและก็ระบบขนส่งอัจฉริยะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและก็องค์ความรู้เชิงเทคนิคระหว่างกันได้โดยตรงอันนี้ก็เป็นเรื่องของความร่วมมือนะครับที่ล้อไปกับความสัมพันธ์ทางการทูตอันยาวนาน130ปีของไทยกับรัสเซียนะครับก็ลงนามบันทึกเจตจำนงในการยกระดับการเดินทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันนะครับก็ทั้งเรื่องของระบบรางการขนส่งอัจฉริยะนะครับเรื่องของยานยนต์ไร้คนขับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับไปติดตามอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีลงพื้นที่ย่านสถานีธนบุรีนะครับเดือนหน้าศึกษาพัฒนา Medical District ยกระดับศูนย์กลางการแพทย์ของประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั่นเองนะครับโดยนายสันเพชรได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวานนี้4สิงหาคมนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดประโยชน์พื้นที่บริเวณย่านสถานีรถไฟธนบุรีของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่พื้นที่ย่านสถานีธนบุรีนะครับโดยมีเนื้อที่รวมประมาณ148ไร่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื่องจากว่าตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อระบบรางหลายสายทั้งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เปิดให้บริการแล้วรวมไปถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มและรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับนอกจากนั้นแล้วยังอยู่ติดกับโรงพยาบาลสิริราชศูนย์การแพทย์ชั้นนำของประเทศจึงถือว่ามีศักยภาพอย่างยิ่งในการศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นเมืองแห่งการแพทย์นะครับ Medical District เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบบริการสาธารณสุขการวิจัยและก็นวัตกรรมทางการแพทย์ในอนาคตนะครับเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนาที่ดินของรัฐแต่ว่ามันเป็นการสร้างระบบนิเวศด้านการแพทย์ที่ครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลของประเทศรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับรวมไปถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและก็ญาติผู้ป่วยก็จะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลของประเทศและก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการติดตามศักยภาพของพื้นที่รับฟังข้อจำกัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็กำหนดทิศทางการพัฒนาในภาพรวมนะครับมีการมอบหมายให้ทางบริษัท SRT Asset จำกัดหรือว่า SRTA ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยถือหุ้น 100% ดำเนินการใน3ประเด็นสำคัญก็คือการศึกษาและพัฒนาโครงการให้สามารถสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการสร้างประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์สินของรัฐและก็สร้างรายได้กลับ คืนสู่การรถไฟอย่างเหมาะสมนะครับร่วมมือกับทางโรงพยาบาลศิริราชและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบพื้นที่เนี่ยให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงของระบบสาธารณสุขและก็รองรับการขยายตัวของบริการทางการแพทย์ในอนาคตสุดท้ายก็คือการศึกษาความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนผลกระทบด้านสังคมรวมถึงผลกระทบต่อพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน318ครัวเรือนและก็ชุมชนโดยรอบนะครับเพื่อให้การพัฒนาเนี่ยเกิดความสมดุลเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนสำหรับแนวคิดเบื้องต้นของทาง SRTA ก็คือการร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชพัฒนาพื้นที่ในระยะแรกประมาณ22ไร่ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการแพทย์และก็การดูแลสุขภาพแบบครบวงจรก็จะประกอบไปด้วยศูนย์สนับสนุนการแพทย์อาคารที่พักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่พักผู้ป่วยพักฟื้นและก็ญาติผู้ป่วยพื้นที่นวัตกรรมสุขภาพพื้นที่สีเขียวเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและก็พื้นที่บริการที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการแพทย์โดยทั้งหมดเนี่ยได้รับการออกแบบเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาพยาบาลและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับหลังจากการลงพื้นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะมอบหมายให้ทาง SRTA เนี่ยร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแนวคิดการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนที่จะศึกษารายละเอียดโครงการในทุกมิติทั้งด้านการออกแบบการลงทุนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการจราจรและก็รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนที่จะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับเดือนในสัมพันธ์ยังบอกด้วยว่าโครงการเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจึงยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ในแต่ละส่วนหากมีการดำเนินโครงการเนี่ยก็จะต้องมีการ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและก็การจัดทำมาตรการรองรับผลกระทบและก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็อยู่ในเรื่องของขั้นตอนการศึกษานะครับก็ต้องดูในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆให้ครอบคลุมรอบด้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของผลกระทบนะครับของผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับเอาไปดูทางด้านของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นะครับกับการประมูลรถโดยสารมือ222คันที่เคยนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับโดยนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ย4สิงหาคมเนี่ยที่บขส.สาขารังสิตปทุมธานีทางบขส.ได้จัดประมูลรถโดยสารเก่าหรือว่ารถโดยสารมือ2ที่ปลดระวางจากการให้บริการก็พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสามารถนำรถโดยสารเก่าเนี่ยไปปรับปรุงใหม่เพื่อนำไปรับส่งพนักงานโรงงานรับส่งนักเรียนแล้วก็ไปประกอบธุรกิจรถเช่าเหมาได้นะครับการประมูลครั้งนี้เนี่ยมีรถโดยสารเก่า122คัน3ยี่ห้อนะครับประกอบไปด้วยยี่ห้อแมนยี่ห้อเบนซ์แล้วก็ยี่ห้อซันหลงนะครับโดยคัด4เนี่ยมีอายุการใช้งาน15ปีขึ้นไปราคาเริ่มต้นประมูลที่ 230,000 บาทโดยผลการประมูลเนี่ยก็พบว่าสามารถประมูลรถโดยสารได้จำนวน8คันคิดเป็นมูลค่ารวม 4,485,000 บาทนะครับโดยรถโดยสารเก่าที่ได้รับความสนใจจากผู้ประมูลก็คือรถโดยสารยี่ห้อสันหลงนะครับราคาเริ่มต้นประมูล 230,000 บาทซึ่งก็มีการสู้ราคากันดุเดือดกว่า20ครั้งนะครับก่อนที่จะจบราคาประมูลอยู่ที่ 563,000 บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารเก่ายี่ห้อแมนที่มีราคาประมูลสูงสุดในครั้งนี้จำนวน2คันนะครับอยู่ที่ราคาคันละ 750,000 บาทนะครับหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นครั้งนี้แล้วเนี่ยผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินให้ครบทั้งหมดภายใน5วันทำการนับถัดจากวันที่ประมูลได้นะครับจากนั้นเนี่ยทางบขส.ก็จะดำเนินการประกาศผลการขายทอดตลาดแล้วก็ผู้ที่ชนะประมูลเนี่ยจะต้องนำรถโดยสารที่ประมูลได้ออกจากสถานีภายใน30วัน นะครับการขายรถโดยสารเก่าทอดตลาดในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพย์สินของบคส.ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อที่จะได้นำรายได้เนี่ยเข้าสู่บคส.ตามระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับขณะเดียวกันบคส.ยังคงเดินหน้าปรับปรุงและก็พัฒนาให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ปลอดภัยให้ประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศต่อไปนะครับนี่เป็นข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับที่นำเสนอกันวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐแนวโน้มในเชิงบวกจะบวกได้นะครับทิศทางบวกได้นานขนาดไหนอ้าวเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันสักครู่เดียวครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: ทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับได้มีรายงานแถลงการของสำนักเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์โดยมีการระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและก็ชีคทัมมิมบินฮามัดอัลธานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ได้มีการหารือกันทางโทรศัพท์เพื่อหาแนวทางในการลดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านและก็การส่งเสริมการบรรลุข้อตกลงสันติภาพอย่างยั่งยืนนะครับโดยเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ได้พูดถึงความสำคัญของการเจรจาและก็การดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศนะครับที่จัดทำกันไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยกำหนดให้มีการยุติปฏิบัติการทางทหารโดยทันทีนะครับโดยที่ในเรื่องของสัญญาณเชิงบวกในลักษณะดังกล่าวของสหรัฐและก็อิหร่านนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นผลทำให้ราคาน้ำมันดิบนะครับวันนี้เนี่ยน้ำมันดิบที่ตลาดเบรนท์เนี่ยปรับตัวลดลงกว่า 5% นะครับขณะเดียวกันทางอิหร่านเองก็ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของทรัมป์ที่ได้บอกไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าการเจรจาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและก็เป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการที่จะบรรลุข้อตกลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการการรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐและก็มาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็มีท่าทีในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการส่งสัญญาณว่าการหารือเพื่อเปิดการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับจะเรียกว่าตอนนี้มีความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐรูบิโอเนี่ยบอกกับนักข่าวบอกว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาเหล่านั้นแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับก็หวังว่าจะสามารถบรรลุผลได้ในเร็วๆนี้ขณะที่เบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าข้อตกลงกับอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเนี่ยอาจจะบรรลุได้ภายในวันหรือ2วันนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่าทีดังกล่าวของ2รัฐมนตรีสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็น่าจะสอดคล้องกับถ้อยแถลงของอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนะครับที่บอกว่าการเจรจากับทางโอมานเกี่ยวกับการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นไปในเชิงบวกและก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดตั้งเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิคุ้มครองสิทธิอธิปไตยและก็ความมั่นคงแห่งชาติทั้งอิหร่านแล้วก็โอมานนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยช่องแคบฮอร์มุซยังไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติโดยมีเรือลำหนึ่งถูกโจมตีขณะพยายามเดินทางผ่านช่องแคบนะครับโดยที่แน่นอนละกระว่าข่าวที่ออกมาในลักษณะอย่างนี้มันเป็นผลทำให้ราคาน้ำมันดิบโดยเฉพาะตลาดที่ใช้อ้างอิงของตลาดน้ำมันทั่วโลกนั้นเนี่ยอย่างตลาดน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยนะครับปรับตัวลดลง 5% เรียกว่าต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับซึ่งเป็นราคาเมื่อเวลา 8:30 ของวันนี้ตามเวลาในบ้านเรานะครับโดยที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยซื้อขายกันที่ 79.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate นะครับ WTI ของสหรัฐเนี่ยก็ลดลงมากกว่า 5% เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่76ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับในที่ราคาน้ำมัน WTI เนี่ยนะครับอยู่ที่ 75.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับสัญญาของทั้ง Brent แล้วก็ WTI ต่างลดลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่13กรกฎาคมหรืออาจจะพูดได้ว่าต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์นะครับเนื่องจากว่านักลงทุนก็มองว่าเรื่องของการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันเนี่ยอาจจะคลี่คลายลงก็นั่นแหละครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่ามันจะเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเนื่องจนนำไปสู่เรื่องของการคลี่คลายของสถานการณ์การสู้รบระหว่างกันหรือไม่นะครับต้องติดตามกันวันต่อวันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ว่าสหรัฐเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเจรจากับ อิหร่านเพื่อหาทางให้เกิดข้อยุติแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นสัญญาณเชิงบวกระหว่าง2ประเทศเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับสื่อต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานตรงกันนะครับว่ากองทัพบกสหรัฐได้มีการใช้คลังขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งมีความแม่นยำสูงนะครับประจำการอยู่ทั่วโลกเนี่ยเรียกว่าใช้กันไปจำนวนมากในการทำสงครามกับอิหร่านที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหรือยาวนานกว่า5เดือนแล้วเนี่ยนะครับโดยที่สำนักข่าวต่างประเทศก็มีการอ้างอิงถึงแหล่งข่าวนะครับที่ทราบข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความพร้อมรบของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตนะครับโดยขีปนาวุธเนี่ยนะครับที่ถูกใช้ไปเนี่ยเป็นขีปนาวุธโจมตีพื้นสู่พื้นของกองทัพบกสหรัฐนะครับซึ่งก็จะมีขีปนาวุธโจมตีแม่นยำ PRSM นะครับขีปนาวุธทางยุทธวิธีหรือว่า ATACMS นะครับโดยที่แหล่งข่าวดังกล่าวเนี่ยยังบอกด้วยว่าสหรัฐเนี่ยได้ใช้ขีปนาวุธทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยไปเกือบหมดแล้วนะครับคลังอาวุธของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สำคัญได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นพิเศษจากการทำสงครามกับอิหร่านด้วยกองทัพสหรัฐได้ใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นของระบบทัสนะครับไปแล้วเนี่ยเกือบ4ใน5ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนสงครามขณะที่ขีปนาวุธสกัดของระบบแพทริออตก็ถูกใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่ได้เริ่มทำสงครามกับอิหร่านนะครับโดยที่ประธานาธิบดีทางกองทัพเนี่ยยังมีการเปิดเผยด้วยว่าคลังขีปนาวุธนะครับทัชนะครับลดลงจนเหลือน้อยมากเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่เคยมีการรายงานต่อสาธารณะมาก่อนนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับว่าขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงเหล่านี้มีราคาสูงนะลูกละมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและก็ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญในคลังแสงของกองทัพสหรัฐเพราะว่าช่วยให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่แม่นยำจากระยะไกลและก็ไม่จำเป็นต้องนำกำลังทหารนะครับเคลื่อนพลเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นความเสี่ยงนะครับในขณะเดียวกันที่ผ่านมาเนี่ยมาดานด้วยครับขีปนาวุธATACMS ที่สหรัฐจัดหาให้ยูเครนเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในสงครามยูเครนนะครับโดย เปิดโอกาสให้กองทัพยูเครนเนี่ยสามารถที่จะโจมตีเป้าหมายภายในดินแดนของรัสเซียได้ส่วน

0: กรณีของการขาดแคลนขีปนาวุธระยะไกลที่สามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำนั้นเนี่ยนะครับถ้านะครับทรัมป์ยังคงเดินหน้านะครับเปิดฉากสู้รบกับอิหร่านก็แน่นอนว่าสหรัฐอาจจะต้องพึ่งพาภารกิจการทิ้งระเบิดโดยนักบินจากเครื่องบินรบนะครับก็แน่นอนว่าการใช้เครื่องบินโดยนักบินรบไปทิ้งระเบิดนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงสูงมากกว่าที่จะใช้ขีปนาวุธโจมตีจากระยะไกลนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละกลับแม้ว่าจะมีข่าวออกมาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการระบุหรือว่าเปิดเผยว่าตอนนี้สหรัฐยังเหลือขีปนาวุธแต่ละประเภทเนี่ยอยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และก็การระหว่างประเทศนะครับ CSIS เนี่ยได้มีการประเมินนะครับว่าก่อนที่สงครามอิหร่านจะเริ่มต้นเนี่ยสหรัฐมีขีปนาวุธสกัดกั้นในระบบแพทริออตเนี่ยอยู่กว่า 2,200 ลูกนะครับแล้วก็มีขีปนาวุธของทัชเนี่ยนะครับอีกประมาณ452ลูกนะครับก็แน่นอนละครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหลายประเทศในภูมิภาครัฐอ่าวอาหรับที่มีการพึ่งพาระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐเนี่ยแล้วก็การที่มีข่าวออกมาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นผลทำให้เรื่องของการสกัดกั้นขีปนาวุธแล้วก็การโจมตีจากอิหร่านเนี่ยนะครับจากอิหร่านเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงนะครับโดยเฉพาะถ้าประเทศเหล่านั้นเนี่ยตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเพื่อตอบโต้ต่อการยกระดับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐนะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับว่าด้วยความที่มันมีข่าวออกมาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นผลเป็นแรงกดดันนะครับนอกเหนือจากแรงกดดันทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็พลพรรคสังกัดรีพับลิกันนะครับที่จะต้องเผชิญกับคะแนนนิยมที่มันลดต่ำลงจากการนำสงครามกับอิหร่านนะครับเพื่อที่จะรับกับการ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงเกือบทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลากว่า5เดือนในการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น

0: น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริต
2: นายอันศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่10โดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเห็นชอบในวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
3: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบแล้วส่วนพิธีปฏิบัติเนี่ยกองกลางได้พิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาจะได้ยืนยัน
2: ครั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
0: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันร่วมไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
4: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ3หน่วยงานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหาราชซึ่งได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมได้รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
1: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีบริษัทโดมคลาวด์ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกว่า 2,500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบป้องกันหลายชั้นทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้โดยร่างแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งนี้แถลงการดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองร่างแถลงการนี้ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศไทย
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม16ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวโดยพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดทานและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันดะเลย์พะโคย่างกุ้งและรัฐฉานตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทาง างปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่คล่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้หนึ่งแห่งบริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
8: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
7: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่ม นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5,380,000 คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
9: จะไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นรอบนี้เป็นรอบที่ผมว่าเราเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านแล้วอ่ะใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้ผมเลยว่าเป็นการลงทะเบียนของคนที่ครบที่สุดประมาณ4,100,000
1: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7,000,000ตัน
10: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,387 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ18จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7,000,000ตันภายในปีนี
11: ้ข้าว6เดือนแรกส่งออกที่ 3.28 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตลาดและทำให้เราเหมือนแค่จะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตอนออกกลางเพราะว่าตลาดอิรัก1ล้านตันของเราก็หายไปเลยทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่า5เดือนหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากแนวโน้มภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้ข้าวขาวยังคงเป็นอันดับหนึ่ง
10: ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ Costco ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
13: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ boarding pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณ ออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
16: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า$1,000,000เกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายทาริกจาซาเรวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะยุทธการจิโรบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะคะและแน่นอนนะคะเป็นวันพุธแฟนคลับของพี่บอยก็ต้องรอที่จะเจอพี่บอยนะคะพี่บอยอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่บอย
3: สวัสดีครับโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: แหมวันนี้เราต่างคนต่างใส่แว่น
3: เพราะใช่
2: พี่บอยใส่แว่น
3: เพราะว่าคิ้วหาย
2: พี่ทำเลยนะพี่บอกว่าเพิ่งจะไปสักวันนี
3: ้จะพี่ไม่ได้ให้เขาสักแบบเข้มเพราะว่าคิ้วผู้ชายถ้าสักเข้มเกินน่ะมันจะดูหล่อพี่ก็เลยให้เขาสักปานกลางแล้วเวลาพี่ไปออกงานน่ะพี่ค่อยเติมเอาแต่เวลาอยู่บ้านน่ะถ้าไม่ได้ไปไหนพี่จะไม่ทำแล้ววันนี้สารภาพเลยว่าลืมพอหมดจะทำงานเสร็จบอกโอ๊ยเขารายการนี้นั่งประมาณหนึ่งโยกกระทำบอกว่าพี่บอยคิ้วหายไปนิดไม่แต่คือถ้าพี่ส่องกระจกอยู่บ้านน่ะพี่จะเห็นแต่ถ้ามันเข้ากล้องอ่ะมันสว่างกว่ามันจะเบิร์นคิ้วไปคิ้วมันจะหายไป
2: อ่าฮะเพราะฉะนั้นนะไม่เป็นไรนะคะพี่บอยมีคิ้วบ้างไม่มีคิ้วบ้างโยใส่แว่นบ้างไม่ใส่แว่นบ้างก็แล้วแต
3: ่วันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์เนาะเราก็ต้องมาสร้างความบันเทิงให้คุณผู้ชมรู้บันเทิงจริงหรือเปล่าต้องถาม
2: วันนี้ไม่ค่อยบันเทิงหรอกนะเพราะว่าที่บอกค่ะว่าเราเพิ่งจะสูญเสียน้องฮารุนโซโล่ซึ่งเป็นแบ็คแพคเกอร์ชื่อดังของประเทศไทยไปอ่ะพี่
3: อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกับคุณย่าคุณยายแล้วก็กับครอบครัวน้องด้วยแล้วก็กับแฟนคลับของน้องทุกคน
2: คือในความที่ว่า
3: จริงๆมันไม่อยากให้
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยโนะเป็นคนที่ติดตามน้องเขาแล้วก่อนที่เขาจะเสียมันก็จะมีแบบเหมือนกับ YouTube มันก็จะรันมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้ววันนั้นเนี่ยมันรันขึ้นมาเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวในประเทศไทยโยแต่ปกติแล้วเนี่ยโยจะดูที่เหมือนกับว่าเขาไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้แบบอะไรมากแล้วพอเห็นเขาแบบเฮ้ยเสียชีวิตแบบเราตกใจอ่ะแล้วก็แบบว่าไปคือที่จอร์เจียคืออันนี้คือความจริงเลยคือทุกคนจะเข้าใจแล้วเขาจะประชาสัมพันธ์ออกมาเลยว่าจอร์เจียเป็นประเทศที่แบบน่าอยู
3: ่
2: โยเนี่ยจะบอกว่าพูดแล้วขำพี่บอย
3: แล้วคนไทยก็ไปเที่ยวเยอะนะ
2: ใช่จะบอกว่าโยคือมันน่าขำตรงที่ว่าโยเนี่ยคุยกับน้องชายโยว่าเออบอมพี่ว่าเดี๋ยวเราไปญี่ปุ่นหน่อยดีไหมเพราะว่าแบบเราไม่ได้แบบไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องนอกประเทศบอมเขาบอกว่าไม่ไปเพราะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีญาติกันนะคะน้องสาวเนี่ยเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาอยู่ที่ตัวที่เขาเรียกเมืองโตโยต้าเพราะเขาได้เป็นเขาทำอยู่ที่โตโยต้าเราก็ว่าจะไปแวะไปพอบอมบอกไม่ไปปั๊บตอนเช้ามาข่าวแผ่นดินไหวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วยูก็เลยเปลี่ยนบอกเอ้ยงั้นญี่ปุ่นไม่ไปกว่าเออเนี่ยน่าจะไปจอร์เจียเนาะอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บพูดไปอีกวันนึงน้องฮารุนเสียคือเพราะฉะนั้นน้องชายโยเนี่ยไม่ควรให้เขาไปทักอะไรเลยคือนางทักปั๊บต้องมีอันเป็นไปแล้วสุดท้ายนางก็บอกว่าอยู่บ้านดีที่สุด
3: บอมควรจะสงบปากสงบคำห้ามพูดอะไรเด็ดขาดต่อไปนี้แม้แต่อยู่บ้านก็ห้ามพ
2: ู
3: ด
2: พี่บอยถามพี่บอยปกติพี่บอยเป็นคนชอบเที่ยวพี่บอยชอบเที่ยวแบบไหน
3: พี่ชอบเที่ยวแบบไหนเหรอพี่หนูพูดไปอาจจะหมั่นไส้ได้เนี่ยคุณผู้ฟังพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยลุยเท่าไหร
2: ่
3: จะแบบกลางๆเดินได้แต่ว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่พักห้องน้ำอาหารต้องดีต
2: ้อง
3: แต่ไม่ใช่ถึงกับว่าต้องนอน5ดาวนะแต่ก็คือเป็นที่พักอะไรที่มันแบบพออยู่ได้อ่ะเหมือน
2: พี่ชอบไปเที่ยวแบบไปเองหรือแบบทริปทัวร
3: ์พี่ไปเองพี่ไปเองอย่างที่ไปมา 2-3 ทริปล่าสุดเนี่ยทั้งเซี่ยงไฮ้ทั้งไต้หวันทั้งอะไรที่ไปมาเนี่ยคือไปเองหมดเลยก็คือหาข้อมูลแล้วก็ดูจากพี่จะเป็นแบบนี้นะสมมติจะไป2อาทิตย์เนี่ยพี่จะมาเริ่มดูแล้วว่าพี่จะไปเที่ยวที่ไหนสมมติพี่จะไปไต้หวันเนี่ยพี่ต้องดูแล้วพี่จะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูใน YouTube ที่ยูทูบเบอร์ต่างๆสายท่องเที่ยวอ่ะเขาแนะนำว่าควรจะไปที่นี่ไปกินร้านนี้เป็น ช้อปปิ้งที่นี่อะไรอย่างเงี้ยท
2: ค
3: ี่
2: ่ะ
3: จะเป็นแบบนี้แต่ว่า
2: อื
3: ใน
2: ม
3: เรื่องของความยากลำบากเลยของตัวพี่เองนะก็คือเรื่องของนี่แหละที่พักที่พักอาศัยที่หลับที่นอนเนี่ยของพี่อ่ะอืม
2: จะบอกว่าพี่บอยมีไลฟ์สไตล์ในการเที่ยวขายโยคือโยอ่ะโยแต่โยจะมักจะดูเป็นเดือนเลยอยู่เป็นบ้าเพราะว่าต้องเตรียมทุกอย่างหมดเล
3: อื
2: ย
3: ม
2: วางแผนทุกอย่างนอนที่ไหนพักที่ไหนคือจะต้องแบบว่าอย่างเวลาที่ไปสิงคโปร์ต้องดูเลยต้องพักตั้งแต่4 ดาวขึ้นไปเพราะทำไมไหมเพราะว่ากลัวผีไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปนอนผิดที่ผิดทางเนี่ยจะกลัวแล้วก็เลยเป็นความเชื่อส่วนคนส่วนตัวนะส่วนตัวคนอย่างหมั่นไส้นะคือส่วนตัวว่าถ้าโรงแรมอ่ะที่มันดาวต่ำๆอ่ะมันมักจะมีคนตายก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไปโรงแรมที่มีดาวเยอะๆคนมันจะไม่ตายอันนี้คิดเอง
3: คิ
2: แล
3: ด
2: ้ว
3: ไปเองอันนี้คิดเองนะ
2: แล้วพอไปกดว่าพอไปสิงคโปร์ไปนอนฝั่งตรงข้ามสุสานพอดีเป๊ะเลย
3: มันตายได้ทุกที่นะโยจะ10 ดาวก็ตายได้นะ
2: แต่ทำไมนะคะแต่จะบอกว่าเรื่องข่าวราวของน้องฮารุนเนี่ยฮารุนโซโล่ที่หลาย
3: อื
2: คน
3: ม
2: แบบคือที่หลายคนที่เขาแบบว่าอินกับเขาอะเพราะว่าคือเขาเป็นนักท่องเที่ยวสายแบ็คแพ็คเกอร์นะคะก็
3: อืม
2: คือเขาเที่ยว
3: เป
2: ใน
3: ้ใบ
2: สิ่ง
3: เด
2: ที
3: ี
2: ่
3: ย
2: เ
3: ว
2: ราอ่ะใช่เราไม่มีโอกาสได้เที่ยวอย่างเขาคือด้วยความที่ว่าอาจจะเพราะว่าด้วยอายุหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราไม่ได้เที่ยวอย่างเขาอะไรเง
3: อ
2: ี้
3: ื
2: ยอาจ
3: ม
2: จะเพราะสไตล์หรืออะไรเงี้ยแต่เขาว่าสร้างแรงบันดาลใจพี่
3: คือพี่
2: ค
3: ว
2: ื
3: ่า
2: อ
3: น้องน้องเขามาสร้างแรงบันดาลใจให้ใครห
2: อื
3: ลายๆค
2: ม
3: นเกี่ยวกับเรื่องข
2: ใ
3: อ
2: ช
3: ง
2: ่
3: การ
2: ใช่
3: การเป็นแบ็
2: ใช
3: คแพ
2: ่
3: คเกอร์เป็นนักท่องเที่ยวแนวนี้นะเพราะว่า
2: ใช่
3: ดูจากคลิปแล้วเนี่ยน้องลุยแล้ว
2: อ
3: ก
2: ื
3: ็
2: ม
3: น้องน้องมันต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณมากอะพี่ว่าไปแบบเนี้ยเพราะว่า
2: คือจริ
3: ม
2: ง
3: ัน
2: ๆ
3: ไ
2: แ
3: ม
2: ล
3: ่
2: ้
3: รู
2: ว
3: ้อะ
2: ว
3: ไร
2: ่า
3: จะเกิดตอนไหนอะ
2: คือเขาว่าจริงๆเขาต้องใช้แบบปฏิภาณไหวพริบมากนะพี่เพราะว่าถ้าเวลาที่มันเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเขาต้องแก้ไขให้ได้สองก็คือว่าด้วยเงินจํานวนจํากัดคือเขาพูดอยู่เสมอว่าเราเนี่ยจะไปเที่ยวอ่ะบางครั้งอ่ะเราถ้าเป็นเราเองอ่ะเราจะกังวลเลยว่าเฮ้ยถ้าท่องเที่ยวมันต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่เขาว่าเขาบอกว่าถ้าเรามัวแต่กังวลอย่างนั้นเนี่ยคือมันจะไปไหนไม่ได้เขาไม่ใช่เป็นคนที่เงินเยอะดังน
3: อ
2: ั
3: ื
2: ้นเนี่ย
3: ม
2: เขาก็จะไปโดยที่ว่าเขาเงินไม่เยอะซึ่งโยก็พอเราศึกษาเนาะเราก็รู้สึกว่าเออเว้ยคือโยอ่ะเคยเจออย่างเงี้ยเมื่อประมาณกับ10 ปีที่แล้วอ่ะเขามา
3: อ
2: เท
3: ื
2: ี่ยว
3: ม
2: เมืองไทยเป็นแบ็คแพ็คมาจากออสเตรเลียเนี่ยเขามาเนี่ยสังเกตไหมว่าทําไมฝรั่งอ่ะถึงมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเพราะอย่างนั้นคือแบ็คแพ็คไงเขามาที่เราที่ประเทศเราใช่ไหมแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเขาไม่มีตังค์เขาก็เวิร์กไปด้วย
3: เขา
2: ทํางานไป
3: ท
2: ด้
3: ำง
2: ว
3: าย นไป
2: และ
3: ด
2: เท
3: ้ว
2: ี่ย
3: ย
2: วไป
3: ใช
2: ด้
3: ่
2: วย
3: ใช่
2: นั่นน่ะเราก็จะเห็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบ็คแพ็คอ่ะมาเมืองไทยเยอะ
3: อื
2: นั่นน่ะเออแล้วโยอ่ะคืออย่างเงี้ยรับโยทราบเรื่องเนี้ยจากครูโยค่ะก็คือทางซิสเตอร์ที่ตอนนั้นที่โยไปเรียนที่อังกฤษแล้วเขามาคุยกับโยเนี่ยบอกไอ้เคยไปลาวนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แล้วก็เลยคุยกับเขาก็คือเขามาแบบแบ็คแพ็คจริงๆคือแบ็คแพ็คพอมาถึงประเทศลาวเขาก็มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศลาวแล้วเขาก็คุยกับเราได้ทั้งที่ตอนนั้นนะไปอังกฤษยังภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราเขาพูดลาวกับเราอ่ะ
3: อือ
2: ่
3: ม
2: าเขาพูดภาษาลาวกับเราเพราะเขารู้ว่าภาษาลาวกับภาษาไทยเนี่ยเราฟังกัน
3: ม
2: ร
3: ั
2: ู
3: น
2: ้เ
3: ใ
2: ร
3: ก
2: ื
3: ล
2: ่
3: ้
2: อง
3: กันใช่
2: ใช่คือก็เลยรู้
3: โอ
2: ส
3: ้
2: ึก
3: แต่
2: ว่
3: เ
2: า
3: ดี๋ยวนะครูเธอก็เก่งนะพูดภาษาลาวได้เลยอ่ะ
2: ใช่หน้า
3: แส
2: ฝ
3: ดงเข
2: รา ั
3: ไ
2: ่
3: ป
2: ง
3: อยู่
2: เล
3: หล
2: ย
3: ายปี
2: เขาไปเขาบอกว่าเขาไปอยู่ที่ลาวอ่ะอยู่ประมาณปีหนึ่งเพราะว่า
3: ปีเดี
2: ไ
3: ย
2: อ
3: วเองเหรอ
2: เขาเลย
3: โอ้
2: เอา
3: เก่
2: ว
3: ง
2: ีซ่
3: ม
2: า
3: า
2: ท
3: ก
2: ่องเที่ยวหมดใช่
3: อื
2: นั่นน่ะ
3: ม
2: แต่คือเขาเคยมาเที่ยวประเทศไทยแต่เขาพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือการที่อย่างฝรั่งอ่ะไม่ใช่ว่าเขาจนนะพี่เขามีตังค์นะแต่เขามองว่าการที่เที่ยวแบบเนี้ยเขามีแรงเขาอายุตอนนั้นเขาก็ยังอายุน้อยๆใช่ไหมพี่แล้วเขาได้มีแรงเขาได้เห็นเขาได้ไปสัมผัสกับคนในพื้นที่จริงๆเข
3: อ
2: า
3: ื
2: ได้
3: ม
2: แบบ
3: อัน
2: ต
3: นี
2: ื
3: ้
2: ่นไป
3: ต้องเล
2: อ่
3: ย
2: าเขาได้สัมผัสคนในพื้นที่เขาได้รู้ว่าคนกินยังไงอยู่ยังไงอะไรยังไงคือไม่ใช่แบบว่าไปเป็นทัวริสต์ถามว่าประเทศไทยไปคนไทยไปที่เรียกที่ที่แรกที่ไปคืออะไรมีช้อปปิ้งหรือเปล่า
3: เออใช่ถูกต้อง
2: ถูกไหม
3: แล้ว
2: ซ
3: ก็
2: ึ่ง
3: กินอะ
2: ม
3: ไร
2: ันก็จะเป็
3: ต
2: น
3: ้อง
2: อ
3: ไ
2: ย
3: ป
2: ่าง
3: ก
2: น
3: ิ
2: ี
3: น
2: ้
3: ร้า
2: ท
3: น
2: ั้ง
3: ไหน
2: ทางช้อ
3: ก
2: ป
3: ิน
2: ป
3: เด
2: ิ้ง
3: ลา
2: อ
3: โซ
2: ะไร
3: ร้า
2: อะ
3: น
2: ไร
3: ไหน
2: อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: แต่
3: ผ
2: ว่าม พวกแบ็คแพ็คเขาจะไม่ใช่ไงเข
3: อ
2: าจะชอบที่จะสัมผัสเรื่องราวของคนในพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรม
3: ก็คือเรียนรู้วัฒนธรรมไปอยู่กับธรรมชาติในพื้นที่
2: ใช่
3: นั้นและที่
2: ใ
3: เ
2: ช
3: ขาไ
2: ่
3: ป
2: ใช่นั่นน่ะแต่มันก็เลยบอกว่าเออเนี่ยก็เป็นแบบสัญชาตญาณของคนที่แบบว่าเดินทางโดยแบ็คแพ็คไงคือซึ่ง
3: มันก็
2: แ
3: อ
2: ล
3: ี
2: ้
3: ก
2: วมัน
3: มุ
2: ต
3: ม
2: ี๊
3: ห
2: ด
3: นึ่ง
2: ม
3: เน
2: า
3: าก ะ
2: นะ
3: เออ
2: เอ
3: มั
2: อ
3: นก็อีกมุมหนึ่งเนาะเพราะว
2: ใช
3: ่า
2: ่
3: เขาก็จะได้เห็นอะไรอีกมากมายที่เราไม่ได้เห็น
2: ใช่ใช่แต่แบบว่าอย่างโยเนี่ยก็คือโอเคคือโยแต่ที่โยไม่ชอบไปกับทัวร์ก็เพราะว่าโยไม่ชอบช้อปปิ้งโยชอบไปพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องกินอยู่กินอยู่สบายดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเราก็แบบเป็นคนที่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเอ้ยแบ็คแพ็คอาจจะไม่เหมาะกับเราแต่ทัวร์ก็ไม่เหมาะกับเราเช่นกันนี่เดี๋ยวไปพักแป๊บหนึ่งพี่พูดไม่ถึงเท่าไหร่เลย41 นาท
3: เร
2: ี
3: ็ว
2: แล้
3: ม
2: ว
3: ากนะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง11 นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชัน FM 97แล้วเจอกัน
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ค่ะเรากลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะในสไตล์ของคนแต่ละคนกันนะคะอ่ะพี่บอยเอาที่ไหนที่พี่บอยไปเที่ยวแล้วรู้สึกประทับใจที่สุด
3: ที่ไปเที่ยวเอาเมืองนอกหรือเมืองไทยถ้
2: อ
3: า
2: ่
3: เป็น
2: า
3: เมือง
2: แล้ว
3: ไทย
2: แล้ว
3: เน
2: อ
3: ี
2: า
3: ่ย
2: ที่ที่ต่าง
3: ถ้า
2: ประเท
3: เป็
2: ศ
3: น
2: เหมือนกันแหละ
3: ต่างประเทศก่อนนะต่างประเทศอ่ะใต้ชอบสุดเลยนะพี่ชอบเซี่ยงไฮ้พี่มีความรู้สึกว่ามันศิวิไล
2: ค่
3: และ ้วก็คือเซี่ยงไฮ้กับไต้หวันเนี่ยพี่ให้คะแนนเท่าๆกันเลยความชอบอ่ะจริง
2: อ่าฮ
3: ๆเพ
2: ะ
3: ราะสองที่ที่พี่ไปมามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีถ
2: อ
3: น
2: ือ
3: น
2: ฮ
3: ห
2: ึ
3: นทางมันสวยแล้วก็พี่ชอบความศิวิไลพี่ชอบความเป็นเมืองพี่ชอบความเจริญรุ่งเรืองพี่
2: ค
3: ช
2: ่ะ
3: อบแนวนี้แต่พี่จะให้คะแนนความนิยมของพี่นะไปทางไต้หวันในเรื่องของอาหารเพราะอาหารอร่อยอาหาร
2: อ่า
3: อ
2: ฮ
3: ร่
2: ะ
3: อยกว่าเซี่ยงไฮ้พอเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมันเยอะมากนะแล้วก็ที่ไต้หวันจะดีกว่าพี่ชอบนั้นมากกว่าแต่ถ้าเป็นเมืองไทยที่พี่ชอบที่สุดที่ไปมาคือบ้านนาตอง
2: อื
3: ทุกวันเน
2: ม
3: ี้ยพี่อยากจะกลับไปอีกอยู่จังหวัดแพร่แล
2: ค
3: ้
2: ่ะ
3: วเป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางหุบเขาในจังหวัดแพร่
2: อือหือ
3: เดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะบอกอ้าวแล้วไหนบอกว่าไม่ชอบแบบลำบากนู่นนี่นะที่นี่ไม่ลำบากฉันเช็คมาแล้วฉันเช็คมาแล้วก่อนฉันไปฉันเช็คมาก่อนว่ามั
2: อ
3: น
2: ่า
3: จะ
2: ฮ
3: ต้
2: ะ
3: องมีแบบเป็นแนวแบบโรงแรมเกสต์เฮาส์หรือบังกะโลอะไรให้หลับนอนได้ดีกินกินเนี่ยจะแบบอาหารพื้นบ้านก็ได้ไม่ว่าแต่นอนกับเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องโอเคซึ่งมันมี
2: ค่ะ
3: แล้
2: ส
3: ว
2: ่วน
3: ก
2: โย
3: ็
2: นี่หรออ่ะพี่บอยก่อนค่ะ
3: แล้วก็อากาศดีน้
2: อ
3: ำด
2: ่
3: ี
2: าม
3: ากดีทุกอย่างดีมากจริงๆ
2: ส่วนโยหรอคือด้วยช่วงอายุแตกต่างกันสไตล์การท่องเที่ยวต่างกันถ้าตอนวัยรุ่นเลยโยชอบเข้าป่าแบบป่าจริงๆเพื่อเอาของไปบริจาคเพื่อที่จะแบบขับรถลุยโฟร์วิลได้โยขับเองเห็นอย่างเงี้ยขับโฟร์วิลเข้าไปในป่าเองแล้วก็เอาของเข้าไปบริจาคซึ่งหลายคนบอกนะดูหน้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะกลับ
3: ก
2: ดู
3: ็
2: แล้วไม่ได้
3: จริ
2: เล
3: ง
2: ยบ
3: ออ
2: ก
3: ่ะ
2: ว่า บอกว่าโยชอบแบบนั้นแล้วพอมาโตขึ้นหน่อยมาถึงตรงนี้เนี่ยนะโยก็คือถ้าถามว่าให้กลับไปอย่างนั้นได้ไหมกลับไปได้นะแต่ว่ามันไม่มีเพื่อนไปสมัยก่อนมีเพื่อนไปแต่ว่าถ้าถามโยเนี่ยอย่างตอนนี้อย่างถ้าไปต่างประเทศถามว่าตรงที่โยชอบโอเคโยไปนิวยอร์กมาก็คือที่ไปจากนิทรรศการโยไปอังกฤษมาที่ไปเรียนแต่ถามว่าโยชอบที่ไหนไหมโยชอบศรีลังกาคือที่อินเดียก็ชอบแต่โยชอบศรีลังกามากคือชอบมากถึงขนาดที่คุณแม่โยจะไปซื้อไล่ชาที่ศรีลังกาพี่บอย
3: โอ้โห
2: เพราะว่ามันสวยมากมันอากาศดีมากแล้วแบบว่าเรารู้สึกว่าคือเวลาไปศรีลังกาจะอารมณ์เหมือนกับภาคใต้บ้านเราอ่ะ
3: อ๋ออ๋อเพราะเขาเป็นเกาะนี่ใช่ไหม
2: ใช
3: เป็
2: ่
3: นเกาะที่
2: ใ
3: อ
2: ช
3: ยู่
2: ่
3: ติ่งมาจากอินเดีย
2: ใช
3: อื
2: ่
3: ที่มีช่องแคบ
2: ก็
3: ก
2: คื
3: ั
2: อ
3: น
2: บอกว่าอากาศมันก็จะแบบอากาศจะดีมากแต่ก่อนนี้จะชอบไปซื้อเสื้อผ้าที่นั่นเอาท์เล็ตที่นั่นจะดีมากอะไรอย่างเงี้ยอาหารศรีลังกาคือคนศรีลังกาเนี่ยคือพี่เชื่อมาว่าถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเขาผิวคล้ำๆแบบนั้นนะแล้วเราจะกลัวส่วนใหญ่เราจะชอบกลัวใช่ไหมแต่คนที่นั่นเนี่ยไปถึงแล้วยิ้มสดตลอดเวลาแล้วเขาเป็นเมืองพุทธไงพี่เขาเป็นพุทธยิ่งกว่าพุทธอ่ะก็คือเขาแบบว่าไม่ว่าจะไปไหว้พระเกี้ยวคีบแก้วอยู่ก็ไปไหว้มาละเน
3: ตร
2: ี่
3: ง
2: ย
3: ประเทศนั้นเขาเคร่งมากนะเรื่องศาส
2: ใช
3: นา
2: ่
3: น่ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยถ้าให้เลือกที่จะไปศรีลังกาแล้วโยชอบขึ้นไปที่แคนดี้ก็คือที่ศรีลังกามันจะเป็นเกาะใช่ไหมพี่แคนดี้นี่คือจุดบริเวณที่สูงสุดของศรีลังกาอากาศเย็นมากอากาศดีเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าถามโยนเนาะคือแบบว่าหลายคนถามว่าต้องนึกว่าเป็นยุโรปไม่โยชอบไปศรีลังกาหนึ่งภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยพอได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วประเทศสวยแล้วราคาทัวร์ถูกมากๆยิ่งตอนนี้ถูกมากเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศรีลังกาเป็นอีกหนึ่งช้อยที่โยเลือกแล้วถามว่าแล้วห้องน้ำโยเป็นคนที่เป็นอย่างที่บอกว่าพี่ปอยแหละโยเป็นคนที่เรื่องห้องน้ำมันสำคัญ
3: จริง
2: ห้องน้ำศรีลังกาสะอาด
3: อ๋อหรอดีดีดีถ้าแบบนี้ไป
2: ใช
3: เลิ
2: ่
3: ฟเลย
2: ใช่ใช่
3: เลิฟเลิ
2: เพ
3: ฟ
2: ราะว่า
3: ช
2: จะ
3: อ
2: เพราะ
3: บ
2: ว่าทำไมมาเพราะว่าที่ศรีลังกาเนี่ยเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
3: อ๋อค
2: อ
3: วา
2: ื
3: ม
2: ม
3: ศิวิไลมันจะเข้าไ
2: ใ
3: ป
2: ช่สถาปัตยกรรมอะไรเขาก็จะเป็นในแบบของอังกฤษดังนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบที่โยชอบอ่ะที่นั่นน่ะแล้วเชื่อถือว่าหลายคนไม่ค่อยคิดถึงที่ศรีลังกาเท่าไหร่
3: จริงโยพูดมาแบบเออศรีลังกา
2: ใช่ใช
3: น่
2: ่
3: าไปน่าไปเยื
2: หน
3: อ
2: ้าน ไปหน้าไปแล้วทำไมไหมอาหารทะเลถูกมาก
3: อ๋อเหรอโอ้แต่เขา
2: เอ
3: เป็นเกา
2: อ
3: ะไงเนาะแต่ความเป็น
2: ใช
3: เกา
2: ่
3: ะแต่เขาไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวจ๋าใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะชอบคิดถึงมาดีฟไง
3: เออ
2: แต่ศรีลังกาหน้าไปจริงๆคนเขาก็น่ารักคือคนศรีลังกาน่ารักอาหารอร่อยเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าท่องเที่ยวเลยที่สำคัญคืออย่างเราคนพุทธใช่ไหมคะเขาอ่ะจะรักคนไทยมากเพราะว่าคนไทยเราคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ศรีลังกาเนี่ยคือเหมือนกับทางศาสนาพุทธอ่ะเขาตรงในนั้นนะเขาหายไปแล้วเขากลับมาศรีลังกาก็คือจะมีลัทธิทำไมสยามวงศ์ก็คือศาสนาคือในส่วนของพระทางศาสนาพุทธเราอ่ะได้กลับไปที่ศรีลังกาเพื่อเอาศาสนาพุทธไปให้ที่ศรีลังกาอีกทีหนึ่งเราจึงมีนิกายสยามวงศ์และที่นั่นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงไปสร้างจริงๆแล้วมันเหมือนศาลานะสวยๆอยู่ที่นู่นที่ศรีลัง
3: เส
2: กา
3: ด
2: ที
3: ็
2: ่
3: จ
2: แคน
3: ด
2: ด
3: ้
2: ี
3: ว
2: ้
3: ย
2: ใช่ดังนั้นมันก็เลยเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบว่าชอบไปอะไรอย่างเงี้ยอืมคือจริงๆแล้วเนี่ย
3: ก็มันก็เป็นประเทศที่คนไม่ค่อยไปนะถูก
2: ใ
3: ไ
2: ช
3: หม
2: ่
3: แต่
2: ใช
3: ว่า
2: ่คนจะกลัว
3: ในความที่โยไปมาแล้วโยพูดเนี่ยพี่ก็มองและเห็นภาพบอกว่าบางทีประเทศที่คนไม่ค่อยไปอ่ะมันก็จะมีอะไรที่แบบมันว้าวอ่ะมันว้าวกว่าที่เราไปเจอมาแล้วอะไรอย่างเงี้
2: ใ
3: ย
2: ช่พี
3: ซ
2: ่
3: ึ่
2: บ
3: ง
2: อยก็รู้อยู่ว่าเรื่องกินของโยเนี่ยเรื่องใหญ่
3: อ๋อใช่ถูกต้องอันน
2: เ
3: ี
2: อ
3: ้คอนเฟิร์มเลยคุณผู้ฟังอันนี้ฉันคอนเฟิร์มจาก
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าตอนนิวกล่าวว่าจะแบบแข่งกับพี่บุ๋มเลยว่าถ้าบุ๋มว่าดีต้องดีค่ะคือถ้าเดียวว่าอร่อยก็คือต้องอ
3: ถ้า
2: ร่
3: โย
2: อย
3: ว่า
2: ค
3: อร
2: ่
3: ่
2: ะ
3: อยต้องอร่อยเพราะว่าขอเหล่าได้ไหมเรื่องอาหารเนี่ยค
2: ได
3: ื
2: ้
3: อ
2: ได้
3: งา
2: ได
3: น
2: ้
3: ของโยแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นงานที่ผ่านมาหรืองานไหนๆก็ตามไม่เคยมีอาหารงานไหนเลยที่ไม่อร่อย จริงๆเพราะว่าคุณผู้ฟังโยก็เทสมาแล้วหมดและถ้าผ่านปากของโยแล้วก็คือคุณกินได้แล้วอร่อยด้วยทุกอย่าง
2: คือจริงๆแล้วเป็นคนถึงได้บอกว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยนะเหตุผลที่แบ็คแพ็คไปกับเขาไม่ได้อะก็เพราะว่าเรื่องกินเนี่ยแหละเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องของน้ำเนี่ยอันเนี้ยเป็นคนที่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างสมมติว่าอย่างเวลาที่แบบเข้าป่าไปกับเพื่อนหลายๆแล้วก็แล้วเวลาเข้าป่าแบบเข้าป่าทํากับข้าวเองเราทํากับข้าวอร่อยหรือคนที่ไปเราไปด้วยเขาทํากับข้าวอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคําว่าอร่อยของโยพี่มันไม่จําเป็นต้องแบบว่าคือถ้ามีโอกาสคือถ้าไปถ้าสมมติว่าโยอยากจะกินหรูดูดีมันจะต้องหน้าตาดีมันจะต้องอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องแบบไปเที่ยวทั่วไปใช่มั้ยอะไรก็ช่างแต่ต้องอร่อย
3: ก็คือมันก็เป็นเหมือนกันแหละใครจะอยากไม่กินของไม่อร่อยถูกไหมพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบที่ต้องของกินพี่ต้องอร่อยแต่ว่าถ้าไปจะเจอของไม่อร่อยปุ๊บก็จะแบบโอ้โหร้านนี้ไม่อร่อยเลยฉันไม่มาแล้วนะแล้วฉันก็จะไม่อยากกินแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอารมณ์เสียนิดนึงนะ
2: เนี่ยแต่โยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะกับเพื่อนโยนะเพื่อนโยเขาเป็นคนที่แบบว่าคือต่อไม่ให้อร่อยก็ต้องกินเพราะเขาจะเขาแบบว่าคือเขาเคยเจอแบบเหมือนกับไปประเทศอินเดียใช่ป่ะแล้วเขาเคยเห็นคนที่เสียชีวิตด้วยการที่อดอาหารนะคะหมายถึงว่าเด็กที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปมอยู่ในใจเขาแล้วครั้งหนึ่งเราเคยไปเชียงรายด้วยกันแล้วโยเนี่ยก็คือขับรถไปใช่ไหมพี่แล้วมันก็จะคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินไอ้สมัยก่อนจะมีพวกขนมปังที่แบบและแซนด์วิชอะแซนด์วิชที่แบบข้างในเป็นลาที่มันจะหืนๆนะแซนด์วิชเนี่ยตามแบบที่เขาใส่กระป๋องอะไรเนี้ย
3: ที่ใส่
2: กระป๋อง
3: เรียกอะไรนะกระป๋องแล้วมันทาด้วย
2: แซนด์วิชแบบโบราณแซนด์วิชโบราณ
3: มีหวานหวานน่ะ
2: เออนั่นแหละ
3: สีส้มๆอ่ะ
2: อ๋อนั่นแหละแล้วพอเอิญว่าโยอ่ะก็แบบขับรถไปตอนนั้นคือด้วยความที่ชอบไงชอบคือเห็นอย่างเงี้ยบางทีก็ชอบลุยบางทีก็แบบชอบขับรถไปใช่ป่ะแล้วเราเห็นเราก็เลยลองแวะซื้อกินดูเพราะว่าแซนด์วิชโบราณเนี่ยชอบปรากฏว่าพอกินเข้าไปแล้วมันนานเนี่ยพี่แล้วมันก็เลยแบบ
3: อยู่มานาน
2: ได้คำเดียวมันหืนมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กินโอ้โหนี่นะเพื่อนอยู่เนี่ยโกรธเยอะมากบอกเนี่ยรู้ไหมว่าคือการที่คุณไม่กินอย่างเงี้ยมันทำให้แบบคือเหมือนกับเขาคิดถึงตอนที่เด็กที่เขาเห็นที่อินเดียอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบคนอดอยากตายเขาคิดแบบอ้าวฉันผิดเหรอเนี่ยคือก็มันหืนอ่ะมันลานแล้วแบบฉันต้องกินทั้งที่แบบมันหืนหรออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าเออเราก็ไม่ได้เยอะนะเออ
3: คือเรื่องพวกเนี้ยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าคุณรับประทานอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกัดเข้าไปคำแรกแล้วรู้สึกว่ามันผิดปกติอ่ะคุณจะกินต่อหรือเปล่าเป็นพี่ที่ไม่กิน
2: มันต้องไม่ใช่งั้นเราไปด้วยกันได
3: ้เป็นพี่ที่ไม่กินแล้วก็คนรอบข้างพี่ก็ไม่กินครอบครัวพี่ที่ก็ไม่ให้กินเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเอาเนื้อหมูออกจากตู้เย็นแล้วเรามันน็อกน้ำแข็งจนมันละลายแล้วพอดมปุ๊บมันเกิดมีกลิ่นที่มันไม่ใช่เนื้อหมูแล้วอะพักเลยนะพี่พักทันทีเลยเพราะว่าอันนี้ได้คุยกับแพทย์มาก็เยอะเหมือนกันเขาบอกบางทีมันก็เป็นสารก่อมะเร็งได้เหมือนกันในพวก
2: ใช่แต่คือ
3: เรากลับมาเรื่อง
2: แค่จะบอกว่าคือเรากินก็เราไม่ใช่กินเพราะเราหรือเราไม่กินเพราะอะไรแต่ว่าเพราะว่ามันไม่ถูก
3: มันลักษณะจริง
2: ม
3: ัน
2: ไม่โอเคเราเลือกได้ชีวิตเราเลือกได้
3: คืออย่าบอกว่าถึงไม่ถูกลักษณะก็ต้องกินเข้าไปอย่าต้องคิดแบบนั้นเพราะว่าตัวเรายังมีสิทธิ์เลือกถ
2: ู
3: กไหมเราเลือกได้แต่ว่าในอย่าไปมองเปรียบเทียบกันกับที่เขาไม่มีทางเลือกอะไรแบบนี้อย่ามาเปรียบเทียบกันเลยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นคนละฝั่งกันเลยอ่ะมันเอามาเปรียบเทียบไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แล้วก็เหมือนกันที่บอกอย่างแบ็คแพ็คเนี่ยที่ไปเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านมีเงินนะแต่เลือกที่จะแบ็คแพ็คไป
3: เพรา
2: ะ
3: ว
2: ่าใช่เพราะว่า
3: หนึ่งตัว
2: เขาอิสระไงเขาอิสระเขาไปเขาไม่ต้องมานั่งกำหนดระยะเวลาว่าเท่าไหร่สองเขาคือเขามีความเป็นเสรีนิยมสูงอะไรอย่างเงี้ยเขามีอินดิเพนเดนต์เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า แต่ว่าที่บอกนะว่าแต่ถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆมากๆเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเนี่ยว่าอะไรไม่สําคัญถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเพราะว่าถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยคือเวลาที่เราไปอย่างเงี้ยสิ่งที่น่าห่วงที่สุดคือเรื่องของการรักษาการดูแลรักษาเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบถ้าเรารู้ว่าเราเป็นความดันแล้วเราก็ไปในที่ที่มันจะต้องแบบขึ้นไปที่สูงมากๆเงี้ยเราก็อาจจะเส้นเลือดในสมองแตกง่าย
3: คือเอาง่ายๆนะแค่เราไปเที่ยวเนี่ยแล้วเราท้องเสียก็ลำบากแล้วนะเพราะว่า
2: ใช่
3: เวลาท้องเสียเนี่ยมันต้องอยู่กับห้องน้ำเลยนะแล้วเว
2: ใ
3: ล
2: ช
3: าเร
2: ่
3: าไปเที่ยวเราขึ้นรถBTS ขึ้นรถบัสนู่นนี่นั่นแล้วห้องน้ำมันอยู่ที่ไหนแล้วมันไม่ได้หาง่ายๆแล้วมันไม่ใช่บ้านเรา
2: ใช
3: ไง
2: ่
3: ถ้าไป
2: ใ
3: ต
2: ช
3: ่าง
2: ่
3: ประเทศอ่ะมันหา
2: ใช
3: ย
2: ่
3: าก
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลสุ
3: ต้อ
2: ข
3: งดู
2: ภ
3: แล
2: าพ
3: ต
2: ต
3: ััวว เ
2: เ
3: อ
2: องเอาไปเนี่ยยาเยอะอะไรเนี่ยห้ามลืมโดยเฉพาะที่บอกอย่างพี่บอยแหละเรื่องห้องน้ําเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยที่บอกอยู่ไปเชียงตุงอ่ะโยแล้วก็จะมีพี่อาจารย์ชัชวาลรอดคองตันนะคะอาจารย์สุวิจัยป้อม3 คนเนี่ยอาหารเป็นพิษด้วยกันทั้งหมดทั้งสา
3: ผู
2: ม
3: ้ต
2: ค
3: าน ย
2: ใช่โยก็ปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเราก็จะต้องไปผะอืดผะอมกอดโถห้องน้ำแล้วอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีความสุขหรอกเราก็อาจจะไม่ได้เที่ยวได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอย่างนั้น
3: ใช่
2: แต่ที
3: ถ
2: ู่
3: ก
2: บอก
3: ต
2: ว่
3: ้
2: า
3: อ
2: แ
3: ง
2: ต่ที่พูดนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเชียงตุงไปไม่ได้อาหารไม่สะอาดแล้วไม่กล้าไปนะมีอีกก็ไปอีกค่ะบอกไว้เลยเพราะว่าโยชอบเชียงตุงมากเออนั่
3: พ
2: น
3: ี่
2: แหล
3: ยัง
2: ะ
3: ไม่เคยไปเลย
2: ใช่ใช่ถ้าจะไปเมื่อไหร่บอกคือบอกเลยว่าดีมากๆคืออีกที่หนึ่งที่ชอบคือที่เชียงตุงนั่นแหละดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเที่ยวอะไรยังไงคือโยว่าไม่ว่าจะเป็นเที่ยวแบบพี่บอยนะคะเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์หรือเที่ยวที่ไหนก็ตามทีเรื่องสุขภาพอนามัยของเราอ่ะสำคัญ
3: สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือว่าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาระหว่างทริปเนี่ย
2: ค
3: ไม
2: ่
3: ่
2: ะ
3: ใช่แค่เรานะที่ลำบา
2: ใช
3: ก
2: ่
3: คนร่วมทริปเราก็จะลำบากไปด้วยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปแบบทัวร์แบบแบ็คแพ็คหรือไปกันเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือดูแลตัวเองให้ดีท
2: ใช
3: ี่
2: ่
3: สุดเตรียมยาไปให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ตัวเองคิดได้อะว่ามันควรจะเตรียมไว้

0: แบบไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพอนามัยค่ะวันนี้
1: ได
0: ต้องข
1: ้
0: อขอบคุณพี่พรมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ข
0: ข
1: ออ บ
0: บพร
1: ค
0: ะ
1: ุณ
0: คุณ
1: มาก
0: ผู้
1: ค
0: ฟ
1: ร
0: ัง
1: ั
0: และ
1: บ
0: คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการ Variety Art ได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยชุดแข่งขันใหม่จากแกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิดสายใยแห่งจิตวิญญาณสะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูล

0: รองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และวันที่28กรกฎาคม2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานพุทโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต1 3 สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4 สาขาครูสังคมศึกษานายธนวรรณพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101ในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW Group ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจสันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 19:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขณะที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าโดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนก่อนขยายการดำเนินงานสู่ด้านการศึกษาการฝึกอาชีพและการจัดหางานภายหลังพ้นการควบคุมเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้และลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินงานต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษไปสู่การแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะผลักดันการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและในการประชุมครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานไปยังวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทางนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมเวลา 13:30 น.ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางประกอบพิธีวันที่10สิงหาคมเวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และวันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธประกอบพิธีในเวลา 14:00 น.ณวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีในเวลา 9:00 น.ณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีในเวลา 13:00 น.ณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาน
3: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประกอบด้วยสำนักงานปปส.จำนวน48รูประหว่างวันที่8ถึง22สิงหาคม2569ระยะเวลารวม15วันและกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน47รูประหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ระยะเวลารวม8วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกตินันทิกากิตปาโลรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: กระเป๋ายิ่งชุบ
6: โหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเพิ่มมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารหลังจากที่ญี่ปุ่นดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธโทมาฮอคและขีปนาวุธชนิดอื่นในมหาสมุทรแปซิฟิก ตลอดจนการเข้าร่วมการซ้อมรบทางทหารที่นำโดยสหรัฐในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ด้วยแนวทางที่ทำให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงของญี่ปุ่นกลายเป็นการตกอยู่ในอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางทหารที่อันตรายเช่นนี้ของญี่ปุ่นกระทรวงยุติธรรมไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่กว่า300นายเข้าตรวจค้นบริษัทที่ได้รับเงินทุนจากจีนจำนวน17แห่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีพฤติการเข้าข่ายใช้วิธีการผิดกฎหมายในการดึงตัวบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันจนอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบริษัทบางแห่งพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนจากจีนรวมถึงจัดตั้งธุรกิจและรับสมัครบุคลากรโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรวมถึงการผลิตชิปประสิทธิภาพสูงให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งอาทิ NVIDIA และ Apple ขณะที่จีนกำลังเร่งพัฒนาชิปสำหรับระบบ AI หลังสหรัฐออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีนสำนักข่าว AFP รายงานว่าเหตุน้ำท่วมดินถล่มจากอิทธิพลของลมมรสุมในหลายพื้นที่ของประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100รายและประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้รับผลกระทบจากมรสุมหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย87รายและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงจมอยู่ใต้น้ำอย่างไรก็ตามแม้ฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของภูมิภาคเอเชียใต้แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อิทธิพลจากมรสุมมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งในหลายประเทศของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์ชะอุ่มรองประธานคณะกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายทิติพฤกษ์ชะอุ่มกล่าวว่าการออกแบบได้นำแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยของหลายประเทศในเอเชียมาผสานกับลายอาซาโนฮะศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นสะท้อนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบร่วมสมัย
9: ครับคอนเซปต์ปีนี้ก็คือ Trace of Spirit ถักทอ Spirit ของเอเชียและของไทยนะครับก็เราได้ลวดลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับพระราชทานลายบุพผาบรมราชินีนาถนะครับเราก็นำมาประยุกต์กับลายจักสานของไทยนะครับแล้วก็ลายอาซาโนฮะที่เป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่นเนี่ยมาประกอบอยู่ในลวดลายของบนเสื้อผ้านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงสีสันที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีสันโทนอบอุ่นนะครับก็เป็นสีกรมท่าสีเบจสีน้ำตาลสีคอปเปอร์ครับ
8: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดแนวคิดแฟชั่นกีฬาร่วมสมัยของเอเชียโดยคอลเลกชันดังกล่าวเปิดวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านร้านแกรนด์สปอร์ตทุกสาขาช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจัดแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมคัดเลือกตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศติดตามได้จากรายงาน
10: นายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถยกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน 28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหานารองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
8: จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
11: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYD DMI 6 CV ครับ2026เลขที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยกระแสตอบรับจากแฟนกีฬาในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบัตรถูกขายหมดภายใน5นาทีและยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางช่องทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างทั่วถึงณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 9:00 นเป็นต้นไปหรือรับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
8: นางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติประจำปี2569ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่5ถึง12สิงหาคมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า100คนจาก10ประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานมวยไทยสู่เวทีสากลควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
13: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
14: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
13: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
14: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริง อันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
7: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงมคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
12: สวัสดีครับผมแชมป์ที่คุณสุนทรนนท์ครับ
13: สวัสดีค่ะแฟรี่ภักดิ์ศิลาค
12: ่ะและนี่คือรายการกีฬาพารวยเปลี่ยนเสียงด้วยอ่ะ
13: ค่ะผม
12: พี่แชมป์ได้รับการท้าทายหลังจากจัดเมื่อคืนเสร็จนะครับ
13: เมื่อวานก็เป็นพี่แชมป์ใช่ไหม
12: ใช่ก็เมื่อวานมันคิวพี่อยู่แล้ว
13: อ๋อแล้ววันนี้คุณก็มาแทน
12: พี่ตั้ม
13: ไปโด่งไปดังแล้วคนนั้นอ่ะ
12: โอ้มันก็ธรรมดา
13: เขาไปกระทบไหลรูนี่ไปภาคเป็นโอ้โหอะไรใหญ่โต
12: เออรูนี่มาที่มาเมื่อไหร่อ่ะใครไปเจอกันทำไมเจอกันเยอะแยะไปหมดเหมือนแบบว่า
13: เหมือนเขาเจอแล้วเราไม่รู้เร
12: ื่อง
13: เลย
12: ถูกต้อง
13: หนูก็ไม่ได้ไปพี่หนูก็ดูต
12: ามไม่รูนี่ในสถานการณ์ที่เห็นหลายๆคนถ่ายรูปอ่ะ
13: จ้ะ
12: เหมือนเดินเจอในห้างอย่างเงี้ย
13: เออมันเจอง่าย
12: ไม่ใช่ใช่ไหม
13: ไม่ใช่เขามา
12: จะเป็นอีเวนต์
13: ใช่อีฟุตบอลนั่นแหละตามเขาไปภาค
12: อ้าวโอเค
13: ยิ่งใหญ่ใหญ่โตอยู
12: ่นะเออพี่ชีวิตพี่จบแล้วเห็นในสนถ่ายรูปกับคุณประวินก็จบแล้ว
13: ตายแต่ละคนไปโด่งไปดัง
12: ละ
13: เมื่อวานพี่เพชรเขาเพิ่งไปภาค
12: ถูก
13: ใน BG เจอวิลล่าแล้วเราก็ได้ยินเสียงภาคเฮ้ยเสียงมันเท่จนเหมือนเราฟังแบบพรีเมียร์ลีกเลยปรากฏเฮ้ยพี่เพชรเดินมาพี่เพชรพูดเอง
12: เนี่ยรู้ว่าเขาเปิดฟังอยู่เขาขับรถไปเขาคืนนี้เขามีเวลาฟังช่วงนี้ถึง 3:00 น.เพราะเขาจะขับรถไปถึงร้านที่เขาเล่น
13: เล่นดนตรี
12: แล้วพอเธอก็
13: รู้
12: ว่าเขาฟังเธอก็จะมาสมานณฉันท์ว่าเสียงหล่อเสียงเท่
13: เอาเท่จริง
12: โน่นนั่นนี
13: ่เล่าสู่กันฟัง
12: นะฮะ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: เออก็ธรรมดา
13: ค
12: ่
13: ะ
12: นะครับระดับแบบว่าดีเจกีฬาพารวยไปถึงระดับแบบมิสยูนิเวอร์สแล้วว่าก็ธรรมดาร
13: ายการนี้ปลุกปั้น
12: ถูกว่าเดี๋ยวตอบคนต่อไปอ่ะอาจจะเป็นเรียกว่าแชมป์ไฮล็อก
13: ใครพี่แอล
12: ก็ไม่แน่
13: เออพี่แอล
12: ก็ไม่แน่
13: ใช่ไหมล่ะ
12: เออนะฮะพูดถึงพี่แอลแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกแบบว่าคือเมื่อคืนนางก็จัดกับพี่ใช่ไหมแล้วก็ลงมาเช้าอ่ะนางก็ลงคลิปเรื่องของแบบว่า
13: ออกกำลังกาย
12: เวทเทรนนิ่งรักษากล้ามเนื้อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เราอ่ะฝนตกพรำๆเนี่ยนะเราก็ยังสาฝ่ามอเตอร์ไซค์แวะซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับไปอาบน้ำกิน5:00 น.อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนถ่ายโทรศัพท์เล่นหลับไป1:00 น.-2:00 น.อะไรอย่างเงี้ยตื่นมา10:00 น.เจอแอร์ที่ชวนเราทุกวันว่าพี่ไม่ต้องรักตัวเองคือถ้าพี่รักหลานนะพี่ต้องรักตัวเองก่อนเออเขาใช้คำนี
13: ้
12: พี่จะได้หลานมันจะได้อยู่กับพี่นานๆ
13: เราก็จะได้อยู่กับหลานนานๆ
12: ถูก
13: เออ
12: ตอนนี้คือเรื่องไขมันเรื่องของอะไรเนี่ยในเส้นเลือดอะไรเนี่ยด้วยวัย40อัพขึ้นมาแล้วเนี่ย
13: ค่ะ
12: มันอันตรายนะพี่ต้องแล้วเขาก็ทิ้งท้ายว่าเนี่ยเดือน8แต่พี่ช้ามาคุยกับแอร์ตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้ว
13: พี่แอร์บอก
12: ว่ามกรา
13: พูดปากเปียกปากแฉะทุก
12: วันว่ามกราจะเริ่ม อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเช้ามาเห็นนางออกไปโอ้โหแบบ
13: ออกกำลังกาย
12: เราก็รู้สึกนี่ฉันทำอะไรอยู่
13: ค่อยเริ่มกันใหม่วันพรุ่งนี้
12: พี่บอกเลยว่าวันพฤหัส วันอังคารอ่ะพี่บอกแล้วว่าพอเมื่อคืนพี่หิวพ
13: ี่
12: ห
13: ิ
12: วปุ๊บพี่ก็คิดในใจว่าเดี๋ยวกูต้องแวะกูต้องแวะล่ะเออ
13: เตี๋ยวซะหน่อย
12: เออแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มพฤหัส
13: พฤหัสนี
12: ้ก็คือพรุ่งนี้ tomorrow โดยที่ไม่คิดว่าวันเนี้ยจะต้องมาจัดตอนที่พูดเมื่อวานพูดในรายการเลยเรื่องมันพฤหัสเช่นเริ่มหมายถึงว่าก็คือสไตล์แอร์เขาบอกว่าไม่ต้องลดอาหารไม่ต้องอะไรเพียงแค่ว่าขอแค่คุณออกกำลังกายมันมีทั้งเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องของการเบิร์นเบิร์นเพื่อให้มันน้ำหนักมันลดอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของการวิ่งอันนั้นวิ่งหรือว่ายน้ำได้ส่วนกล้ามเนื้อก็มาสร้างเพื่อที่จะเปลี่ยนจากไขมันเป็นกล้ามเนื้
13: ออ
12: ะไรอย่างนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีกินอะไรก็ว่ากันไป
13: แอร์ก็พูดมาโดยตลอด
12: ถูกนะฮะซึ่ง ที่ลงรายละเอียดไปเนี่ยพี่ชมก็ยังไม่รู้แล้วก็วันนี้แฟรี่ต้องคุยกับแฟนๆละว่าในช่วงเดือนไหนจากไหนจากนี้ไปจนถึงเดือนไหนแฟรี่จะ ลงแข่งอะไร
13: ได้สิ
12: เออ
13: เป็นเขาเรียกว่าหนูว่าน่าจะเป็นภาพจำที่คนไม่ค่อยคิดว่าหนูจะสามารถทำอะไรพวกนี้ได้
12: เพราะเธอตัวเล็ก
13: ด้วยแล้วก็เหมือนสิ่งที่เราพรีเซนต์ออกไปอาจจะไม่ใช่คนแบบโอเคเป็นคนกีฬาแหละแต่ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่นักกีฬาอย่างนี้แล้วกัน
12: เข้าใจใเข้าใจได้
13: ก็อาจจะค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับการที่หนูจะไปลงแข่งขันการแข่งขันกีฬาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ย
12: แค่เธอลงแข่งตีแบดอะพี่ว่ามันก็ดูแบบคือด้วยความที่เธอเป็นคนตัวเล็กไง
13: ค่ะ
12: แต่เธอกำลังจะทำอะไรฮะ
13: หนูกำลังจะลงแข่งขันไฮร็อกส์ค่ะ
12: เห็นปะผมให้ด้วย
13: ปมมือตัวเองด้วย
12: แล้วผมปมมือให้ด้วย
13: ขอบคุณมากค่ะพี่
12: คือเอาเหตุและผลแล้วกัน
13: ค่ะค
12: ่ะแล้วก็ความมั่นอกมั่นใจแล้วจากนี้เราจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ย
13: จุดเริ่มต้นก่อนเลยคือไฮร็อกจริงๆแล้วว่าหนูไม่ได้มีความสนใจที่จะไปลงเล่นแต่ว่าเมื่อน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วไฮร็อกที่เขามาจัดที่ไทยรอบที่2มั้งพี่สาวไปลงแข่งแล้วเราอ่ะก็ไปเชียร์เขาเขาลงแข่งขันแบบ4คนค่ะก็คือแข่งขันเป็นทีมหญิง4คนแล้วแต่ละคนก็จะได้รับมอบหมายแบบ2ฐานมันทำมีทั้งหมด8ฐานแต่ละคนก็ทำ
12: พอจำได้8ฐานมีอะไรบ้างประมาณ
13: จะมีดึงก็จะมีน้ำหนักกำหนดให้ก็ดึง2ก็คือมีดัน
12: ก็มีน้ำหนักกำหนดอีก
13: ใช่แล้วก็จะมีระยะของเขาไม่มีปีนค่ะอันนั้นสปาร์ตันนะนี่แบบ
12: เ
13: กิดแล้วก็มีเมอร์ปี้คือเหมือนแบบว่าเราแพลงแล้วก็กระโดดแล้วก็แพลงแล้วเหมือนเป็นกบอ่ะแพลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีสกีคือเหมือนเราสกีหิมะอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะเป็นเครื่องเหมือนแบบดึงทุ่นดึงอย่าง
12: ก็ต้องใช้พละกำลัง
13: เหมือนกันแล้วก็มีช้อปปิ้งคือเหมือนเราถือดัมเบล2ข้างแต่ดัมเบลแบบประมาณกี่โลไม่รู้จะไม่ได้หนักมากแล้วก็เดินตามระยะแล้วอีกอันก็คือมาอีกสองอันคืออ๋อเรามีทุ่นแล้วก็แบกเหมือนแบกข้าวสารแบกข้าวสารแล้วก็เดินตามระยะอีกอันก็คือวอลบอลค่ะวอลบอลก็เหมือนเรามีลูกบอลแล้วก็เราต้องโยนให้ไปถึงจุดที่เขาเป็นกำหนด
12: แต่ลูกบอลมันจะหนัก
13: ใช่แล้วระหว่างที่เราโยนปุ๊บเราก็ต้องเหมือนสควอตลงม
12: า
13: เพื่อรอรับลูกบอลอย่างนี้อันนี้คือวอลบอล
12: ก็ใช้กล้ามเนื้อส่วนล่างอีก
13: หนึ่งร้อยที
12: พี่สาวเล่นนานยัง
13: พี่สาวหมายถึงว่าฝึกไฮร็อกนาน
12: ฝึกก่อนที่จะแข่งเนี่ย
13: สักพักค่ะก็พอเขารู้ว่าเขาจะลงแข่งขันไฮร็อกเขาก็ฝึกเทรนตัวเองมาเรื่อยๆปกติแกเป็นคนเล่นกีฬาอยู่แล้วออกกำลังกายอยู่แล้ว
12: เพราะฉะนั้นการที่บุคคลหนึ่งคนที่ไปเชียร์แล้วได้รับมอบหมายว่ายังไงนะพี่สาวชวน
13: คือเขาไม่ได้ชวนเอางี้คือหนูว่าตอนนั้นอะไปที่ไปดูเขาไปดูไปเป็นกองเชียร์อุ้ยสนุกมากเลยแล้วก็เห็นว่าหูแต่ละคนมันแบบดูลำบากมากแล้วชีวิตเราจะต้องเอาตัวเองไปลำบากขนาดนั้นทำไมก
12: ัน
13: อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเดือนนี้เขาก็มีประกาศอีกว่าเดี๋ยวสิงหาเนี่ยเขาจะจัดอีกนะพี่สาวก็ไปลงมาอีก
12: คือสิงหานี่เลย
13: เขาจะลงอีกปรากฏว่าต้นเดือนที่ผ่านมาไปเที่ยวกันปรากฏว่าชีไปเกิดอุบัติเหตุก็คือเหมือนขาแพงตอนแรกนึกว่าแค่แผล
12: บาดเจ็บ
13: ปรากฏเส้นเอ็นแบบขาดอะไรประมาณ
12: โอ้โหก็ต้องหลายเดือนอยู่นะ
13: ก็หลายเดือนก็คือลงน้ำหนักไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได
12: ้ก็
13: เลยกันว่า4คนมันหายไป1หวยมันก็เลยมาตกที่เอ้ยน้องสนใจไหมพี่ถามว่าน้องสนใจไหมสนใจจะลงเล่นไหม
12: เล่าต่อไม่ขัดแล้วผมอยากรู้ว่าแล้วยังไงแล้วคืออะไรกับความคิดที่แม้ถ้ากระทั่งเมื่อกี้แพรี่ก็ยังพูดว่าทำไมชีวิตต้องไปลำบากขนาดนั้น
13: ก็จริงๆอ่ะพื้นฐานหนูเป็นคนที่วิ่งได้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เล่นกีฬาเลยเราสามารถวิ่งได้เราสามารถออกกำลังกายได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักมากไม่ได้เวทเทรนนิ่งเลยขนาดนั้นพอเขาเห็นว่าเราอ่ะวิ่งได้ออกกำลังกายได้ก็เลยลองถามดูว่าลองดูไหมล่ะแบบอยากลองไหม
12: ตอนนี้3คนที่รู้ข่าวเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้าง
13: คือแต่หนูก็รู้จัก3คนนะเขาเป็นพี่ๆเป็นเพื่อนพี่สาวนั่นแหละก็น่ารักทุกคนก็จริงๆคือเหมือนเขาก็หายคนอยู่นั่นแหละอะไร
12: เขาบอกเขาว่าไงเขารู้สึกดี
13: เขาก็บอกว่าแล้วแต่น้
12: อง
13: เขาก็แล้วแต่น้อง
12: อ่ะหยอก
13: เขาก็บอกแล้วแต่น้องว่าแบบอยากลองดูไหมเพราะว่ามันก็จะมีวันหนึ่งที่อันหนูตัดสินใจก่อนว่าโอเคงั้นหนูจะลองดูคือไอ้รอบที่เราไปเชียร์เขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกไอ้เรื่องความเป็นกองเชียร์ด้วยแหละแต่โอเครู้ว่าเหนื่อยไหมน่าจะเหนื่อยแต่ว่าด้วยความที่บรรยากาศรู้สนุกจังเลยก็เลยเฮ้ยมันสนุกดีไหมล่ะลองดูไหนๆก็มีโอกาส
12: คิดว่าตัวเองทำได้
13: แต่ด้วยเงื่อนไขคือระยะเวลามันน้อยมาก
12: เออก็ถูกเราจะไปสร้างพละกำลังยังไงเออนี่แหละที่จะถามใน
13: ะ
12: ในมุมวิทยาศาสตร์การกีฬา
13: ซึ่งจริงอ่ะไม่ควรทำตามนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่
12: เพราะมันเร็วไปเนาะ
13: มันเร็วไปค่ะจริงๆพวกนี้ระยะเวลามันต้องโดนเทรน
12: อุ้ย3เดือน6เดือนมั้ย
13: ใช่ค่ะเพื่อแบบร่างกายที่มันแข็งแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็โอเคอ่ะลองดูแล้วกันแต่ว่าไอ้ลองของเราคือมันก็ยังไม่มั่นใจพี่ชายเหมือนทุกคนที่ฟังแหละทุกคนก็ถามว่าแบบไหวหร
12: อ
13: แต่ที่เราตัดสินใจเพราะว่ามันมีวันนึงที่เค้าอ่ะไปทดลองให้เหมือนว่าพี่ๆก็คืออ่ะมาจับกลุ่มรวมกันแล้วก็พาน้องไปเข้าซิมูเลเตอร์ให้ลองทำทุกฐานดูว่าเราพอแบบพอมีสกิลไหมพอเข้าใจหรือเปล่าก้าวขาย่อยืดอะไรเงี้ยพอไหวไหม
12: มันทำได้เลย
13: คือเราก็
12: อันนั้นมันทำได้เลยใช่ไหม
13: พอทำได้แต่อาจจะยังไม่เป๊ะ
12: แต่ว่ามันไม่อันนี้แบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนัก
13: ไม่
12: หมายถึงว่าท่าทางที่จะ
13: ใช่ๆ
12: ทำเนี่ยมันได้เลย
13: เขาก็เหมือนแบบขอดูก่อนว่าโอเคหรือเปล่าแล้วก็ตัดสินเราเขาก็ให้เราตัดสินใจนั่นแหละว่าเราจะไปต่อไหมคือถ้าเกิดเราไม่ไปต่อเราไม่เอาอ่ะเขาก็จะได้ไปหาคนอื่นเพราะว่าไม่งั้นทีมมันแข่งไม่ได้
12: เข้าใจ
13: ซึ่งจริงๆไอ้หาคนอื่นมันไม่เป็นปัญหาหรอกมันก็ยังมีคนมีเพื่อนเขาม
12: ีอยู่แล้วใช่ไหม
13: นั่นแหละมันเป็นความแบบเป็นบ้า
12: เราก็อยากลองดูสักทีนึง
13: นั่นแหละหนูก็อยากลองดูเอง
12: กี่อาทิตย์ละจากที่ไปลองทำมาเนี่ย
13: ประมาณอุ้ยก็เกือบเดือนประมาณ 3-4
12: แล้วเธอทำอะไรบ้างหลังจากนั้น
13: หนูมีหน้าที่คือดันเขาเรียกสเลดพุชก็คือจะเป็นเหมือนแบบ
12: อันนี้วางแล้วอันนี้วางแล้วถูกไหม
13: วางแล้วก็คือจะใช้น้ำหนักประมาณ100นิดๆอะไรอย่างค่ะแล้ว
12: กิโลกรัม
13: ใช
12: ่แล้วเธอต้องดันอันนี้ให้ได้
13: ดันอันนี้ให้ได้ไปกับ40เมตรไป10เมตรกับ10เมตรไป10เมตรกับอย่างนี้4รอบ
12: โห
13: นี่
12: นี่ก็คือซ้อมแล้ว
13: น
12: ี่คือซ้อมแล้ว
13: แล้วก็อีกอันก็คือโรค่ะโรเหมือนไวกิ้งเหมือนฮาร์แลนด์
12: อ
13: ะโร
12: โอเคนี่เป็น2ฐานที่เขาวางให้แฟรี่อยู่ในทีม
13: ซึ่งก็คือเขาก็บอกว่าแล้วแต่น้องนะว่าน้องดูถนัดอันไหนอะไรเงี้ยซึ่งพอลอง
12: พี่ยังเป็นนึกว่าแบบ
13: ถือใช่ไหม
12: ช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้
13: แต่จริงอันนั้นก็ทำได้แต่ว่าฐานมันจะติดกันเกินไปใช
12: ่
13: เ
12: ขา
13: จะพยายามวางฐานให้แต่ละคนห่างกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปลองดูแล้วก็โอเคก็ถ
12: ู
13: ถ่ายถูถ่าย
12: มันฝึกจากแบบฝึกทำเลยด้วยทำแล้วฝึกดันแล้ว
13: ใช่
12: ฝึกโรแล้ว
13: ค่ะฝึกโรแล้วดันแล้ว
12: แต่มันต้องฝึกกล้ามเหมือนถึงว่าต้องยกเวทเพื่อที่เสริมกล้ามเนื้อไหม
13: อันนี้
12: พวกเนี้ย
13: อันนี้แหละตัวยากเลยเพราะว่าพอเรารู้ว่าเราต้องทำปุ๊บคือเราจะซ้อมอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยก็เลยแบบใช้ความอินเทนส์มากๆโดยการที่ก็คือไปจ้างPTเลยแล้วก็บอกโจทย์เขาว่าพี่ทำไงก็ได้ให้หนูสามารถแบบมีพละกำลังเพียงพอในการเล่นไฮร็อกอีกหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยเขาก็บอกเอ้ยมันก็แอบกระชั้นนะแต่ว่าก็จะพยายาม
12: เพราะว่าเพิ่มน้ำหนักมากไปกล้ามเนื้อฉีกอะไรต่างๆอีกมันมีผลต่อโค้ชมาก
13: ใช่ก็ทำเท่าที่เราไหวซึ่งทุกคนก็เบสแบบเหมือนที่ว่าทุกคนอ่ะดีที่ไม่ได้มีใครกดดันเขาไม่ได้แบบว่าต้องเวลาเป๊ะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็จะบอกว่าให้เล่นด้วยความสนุกแล้วอย่าบาดเจ็บกลับมาข้อบอแค่นั้นพอแหละใช
12: ่โอเค
13: เพราะด้วยเงื่อนไขของเราคือระยะเวลาแบบแค่ไม่ถึงเดือนไอ้จริงไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำ
12: ถูก
13: แล้วก็เราไม่สามารถที่จะแบบโหซ้อมหนักได้ทุกวันร่างกายเรามันต้องพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: ถูกซ้อมมันก็ต้องพักด้วยนะอย่างหนักสัก3หรือ4วันเนี่ยไม่ใช่ว่า7วันนะถ้าหนักจริงๆเนี่ยเผลอๆ3หรือ4ด้วยซ้ำ
13: ประมาณนั้นค
12: ่
13: ะ
12: แล้วจากการลงแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะเข้าฐานล่าสุดเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหน
13: ก็เรียกว่าลองทำแบบเต็มแล้วกันก็คือวิ่งก่อนแล้วก็มาทำฐานก็ทำก็ถ้าม
12: ันผักไป
13: ได้แหละไปค่ะ
12: เธอผัก100โลนี่นะพี่ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะทำได้อะ
13: มันก็มีวิธีมีวิธีการเอ็นตัวการ หน
12: ัก
13: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหุย100โลทีเดียวนะหนูก็มีหยุดมีพักเขาก็จะบอกว่าถ้าไม่ไหวถ้ารู้สึกว่าเราไม่มีแรงให้ลุกขึ้นหมายถึงว่าให้ยืนขึ้นพักนับ1ถึง10แล้วก็ค่อยดันใหม
12: ่มันมีฉากนึงของ Dragon Ball
13: ค่ะฉากไหน
12: ผู้เฒ่าเต่าบอกว่าถ้าเกิดไอโกคูกับคุณลีลินจะฝึกเนี่ยผักหินก้อนนี้ให้ได้ก่อนแต่จริงๆอะครับมันเป็นศาสตร์ตะวันออกของเราจริงๆมันเป็นวรยุทธ์หรือคุณสามารถที่จะทำได้อะคือไฮล็อกเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเกมของยุโรปถูกป่
13: ะ
12: แต่จริงๆมันเป็นศาสตร์ของการออกกำลังกายที่ถ้าคุณ พื้นพื้นหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่างเรื่องของดักเกิลบอลน่ะมันสอนมันเขาเรียกว่ามันสอนคนได้ดีอย่างหนึ่งถ้าคุณจะลึกซึ้งกับมันซะหน่อยไอ้หงอคงกับไอ้คูรีลินเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้แบบว่ามีต่างดาวไซย่าอะไรเข้ามาเนี่ยตอนเนื้อเรื่องตอนแรกๆเนี่ยคุณแข็งแกร่งคุณมีวรยุทธ์ที่แข็งแกร่งเนี่ยการฝึกของผู้เท่าเต่าคือยกนม
13: ยก
12: ทำนาวิ่ง
13: ค
12: ือมันเป็นการฝึกของมนุษย์คนหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าก่อนที่จะมาเข้าเรื่องของกระบวนท่า
13: ค่ะ
12: นึกออกว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีพื้นฐานของความแข็งแรงอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได
13: ้
12: นึกออกไหม
13: ค่ะ
12: มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นศาสตร์การต่อสู้ของฝั่งตะวันออกที่ตัวต่อตัวมือต่อมือ
13: ค่ะ
12: ถูกป่ะเพราะฝั่งยุโรปนี่เขาจะแม่งกูแล้วกูคิดปืนแม่งเลยอันนี้เราพูดถึงนะ
13: ค่ะ
12: ป๊ามมาถึงตรงนี้3สัปดาห์กว่า
13: ค่ะ
12: แข่งวันที
13: ่15ค่ะ
12: กลางเดือนก็ยังมีเวลาอีก2สัปดาห
13: ์ใช่แต่ก่อนแข่งก็น่าจะประมาณ3วันก็ต้องพักแล้ว
12: หยุดเลยถูกป่ะ
13: ก็จะแบบเบาๆพออ
12: ่าให้มันกระชับ
13: ใช่ๆให้มันไม
12: ่มีการเปลี่ยนแปลงมั้ยเรารู้สึกเราเปลี่ยนแปลงมั้ยความแข็งแรงของตัวเอง
13: คือเหนื่อยเค้าเรียกว่าเหนื่อยง่ายน้อยลง
12: น้อยเหนื่อยน้อยลง
13: เออใช้คำพยางค์หน่อยใช่เหนื่อยน้อยลง
12: เออ
13: แล้วก็ถ้าเทียบกับตัวเองในวันแรกที่ไปลองก็คือเราก็รู้สึกมีการพัฒนาว่าเราสามารถแบบสามารถดีลกับมันได้อะไรเงี้ยสามารถลองทำนู่นทำนี่ได้เยอะขึ้น
12: ฉันปรบมือให้เธอว่ะฉันเข้าใจเพราะฉันเป็นคนเรียนด้านนี
13: ้
12: ฉันเข้าใจ
13: ก็แล้วก็อย่างคือรู้สึกมีวินัยกับตัวเองมากขึ้น
12: กี่โมง
13: ในการ
12: ทุกวันนี้ต้องแบ่งเวลาไปซ้อมเนี่ย
13: ค่ะก็คือหนูจะพยายามซ้อมแบบวันเว้นวันหรือไม่ก็ถ้าซิมวันหนึ่งอีกวันก็เข้ายิมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าพยายามแบบว่าในหนึ่งวีก็คืออย่างต่ำก็ต้องแบบ4แล้วก็พักสักแบบ2วันอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วโชคดีที่มียิมอยู่หน้าบ้านก็เดินไปได้เลยจากบ้านอะไรก็เลยโอเคหน่อยไม่ต้องขับรถไปไกลใช่แล้วก็มีพีทีเพราะว่าเราเสียตังค์แล้วก็ต้องใช้คุ้ม นี่แหละ
12: โอ้นี่ถ้าแอดฟังอยู่นะแอดเม้นมานิด พี่กับพี่จิ๋วโดนอีกชวนทุกวัน
13: ถ้ามีแอดอยู่หน้าบ้านหนูรู้ก็ทักพี่แอดไปแล้ว
12: นึกออกป่ะคือทุกอย่างสิ่งมันคือการท้าทายอะไรแบบนี้มันคือการชนะใจตัวเอง
13: มาก
12: แค่ใจคุณชนะคุณก็ทำได้แล้ว
13: ขอยัดเล่านิดนึงว่าไอ้ยิมหน้าบ้านหนูสมัครเขาไว้ตั้งแต่เขายังไม่สร้างเสร็จ ตั้งแต่เขามาโปรโมทว่าเขาจะมียิมตรงนี้ได้แต่ยังไม่สร้างเลยนะนั่นแหละประมาณปีกว่าๆหนูก็สมัครไว้แล้วหนูก็ไม่เข้าเลยไม่เคยเข้าเลยนั่นแหละเพิ่งมาเข้า
12: เขาดีใจเขาคงดีใจ
13: เขาแบบลืมไปแล้วหนูว่าย้ายบ้านหนีแล้วอะไรอย่างเง
12: ี้
13: ย
12: อะไรอย่างงี้นะนี่คือความเป็นกีฬาพาลวยจริงๆนะสำหรับพี่ชัมนะมันผู้ชนะมันต้องลงมือทำแล้วมีจิตใจแบบนี
13: ้
12: สุดท้ายครับไอ้รางวี่รางวัลเนี่ยครั้งแรกเลยหรือจะครั้งไหนไม่รู้เดี๋ยวมันจะมีวันที่แฟรี่จะมาเล่าให้ฟังแน่ๆว่าชนะแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะพี่ยำเชื่อว่าครั้งเนี้ยแฟรี่ลงไปด้วยความที่บอกว่าไม่เป็นไรเลยขอแค่ไม่เจ็บถูกป่ะแล้วก็สนุกกับมันแต่ว่ามันจะพาตัวเองไปเหมือนเราสัมภาษณ์นักกีฬาพี่ยำมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งสายหมูกระทะตัวเล็กประมาณเธอประมาณเจ้าโอปอแต่เป็นพวกแบบกินไม่อ้วนสักเท่าไหร
13: ่
12: แต่เขาตัวเล็กมากแล้วสุดท้ายครับเขาเป็นแชมป์เพราะกายหญิงเหลือเชื่อมาก
13: เ
12: หลือเชื่อแบบว่าแล้วก็เพราะกายที่เวลามาสัมภาษณ์เราอะถ้ามาจากสายจังหวัดนครราชสีมาจะรู้จัก
13: อ๋อคือดังเลย
12: ดังเลยแต่ตอนนี้ก็ด้วยความอายุเท่ากันนะเขาก็เลิกเขาก็ไม่ได้แข่งนะแต่ก็อยู่ในเรื่องการฟิตเนสออกกำลังกายอะแล้วเรามีความรู้สึกว่ามึงไม่เจอกูประมาณ15ปีเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ย
13: เขายังทานหมูกระทะอะไรเหมือนเดิม
12: กูไม่ได้คุยไงแล้วเขาก็ยังตามเฟซตอนแรกก็เห็นในเฟซนี่แหละว่าเฮ้ยมันไปประกวดแหละแต่ก็ไม่ได้ทักไม่ได้อะไรเราก็ทำงานของเราเนาะอะไรเงี้ย
13: เก่งนะ
12: เหลือจะเชื่อนะทูมาโร่จิ๋วชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
13: นี่ไง
12: จากโค้ชแอ
13: ร์เริ่มเลย
12: จากโค้ชแอร์แต่คืนนี้เราไป
13: ทิ้งทวนก่อน

0: พี่ป่วยอ่ะแล้วแอร์ก็บอกเนี่ยต้องวิ่งต้องทำนี่นี่นี่เนี่ยเรากลับมาวิ่งได้สักประมาณ3เดือนนะ
1: ค่ะ
0: เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้น3ปีอ่ะช่วงจนถึงกุมภา
1: ค่ะ
0: ผ
1: ลพลอยได้นะ
0: ผลพลอยได
1: ้จริง
0: ๆ
1: แค่รู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงก็อุ๊ยก็
0: เนี่ยคำเนี้ยเนาะคำว่าเหนื่อยน้อยลงนี่แหละ
1: ฉันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเหมือนวันแรกเลยวันแรกจะตายเอา
0: ให้เรื่องราวของแฟรี่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ฟังอยู่ตอนนี
1: ้แต่ก็ยัง
0: จะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ใช่ๆลืมแล้วว่าทุกอย่างคือต้องใช้เวลา
0: ถูกต้อง
1: ไอ้ที่หนูทำอ่ะมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นหรอกเหมือนการที่ไปโหมแต่ว่าเราก็พยายามแบบเอาเท่าที่เราไหวเพราะมันไม่ใช่การแข่งแบบ
0: นิดเดียวเลยนะนิดเดียวเลยนะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจริงแต่นิดเดียวสิ่งที่มองในมุมดีก็คือฉันแม่งทำได้ว่ะถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่คิดจะทำมันอ่ะมันก็ไม่ใช่
1: เดี๋ยวไว้แข่งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
0: โอเค
1: ค่อยมั่นใจว่าฉันทำได
0: ้โอเคเอาคอมเมนต์มาเยอะเลยทางแฟนเพจ Facebook กีฬาพารวยแต่เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อแล้ววันนี้นี่การสปอร์ตเขาเปิดตัวชุดแข่งเอเชียนเกมด้วยสวยสดงดงามพี่จิ๋วใบมาด้วยเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ชุดมาเดี๋ยวเราวิเคราะห์วิจารณ์กันหน่อยพักแป๊บนึงครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: ยุคกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาให้มีผลบังคับโดยเร็ว
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาหน้าที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิสที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับสวิสในฐานะหุ้นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดในทุกมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคยุโรปพร้อมจะขยายการลง

0: ทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงผลักดันความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดสั่งการหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการนำฐานข้อมูลออกไปทั้งหมดแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ภายใน30วันพร้อมจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้งานดิจิทัลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีวงเงิน 7,200 ล้านบาทเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำภาคตะวันออกรองรับการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและการพัฒนา EEC
3: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดตะโหนดจังหวัดจันทบุรีกรอบวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทกำหนดแผนดำเนินงาน7ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2576ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาวโดยโครงการดังกล่าวเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการพัฒนา EECกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ย้ำ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: มาจ้าก
4: ับเข้าสู่ครึ่งหลังกีฬาพารวยนะฮะ
3: ครับผม
4: กับทางด้านของแฟรี่
3: ค่ะอะไรกำลังคิดฉายาให้หนูเหรอ คิดคำต่อท้ายให้หนูเหรอ
4: เอางี้เธอไม่ต้องอ่านข้อมูลเลย
3: เออฮะ
4: แดนสปอร์ตเปิดตัวเอเชียนเกมขอไล่เลยไล่ตั้งแต่แรกเลย
3: อยากรู้คอนเซปต์ไง
4: ประมาณนะ
3: เออ
4: ยังเป็นกึ่งแจ็คเก็ตเดี๋ยวนี้มันทำเป็นกึ่งสูทด้วยเท่เวลาพี่ช้ำได้มาเนี่ยจากกีฬาพารวยหรือเวลาซีเกมเอเชียนเกมเราต้องไปบรรยายเนี่ยจะได้มาเหมือนกันก็
3: ครับผม
4: ก็เท่เลยนะครับ
3: เผื่อใครยังไม่เห็นภาพนั่นเนี่ยเราบรรยายไปเผื่อแล้วกันหรือใครที่แบบว่า อยากดูภาพประกอบดูในเพจกีฬาพารวยได้
4: เพจกีฬาพารวยได้เอางี้แจ็คเก็ตกึ่งสูทเนี่ยเอาง่ายๆว่าในแบบคือวิวกุลวุฒิน
3: ี
4: ่แล้ววิวกุลวุฒิใส่เขาเรียกว่าใส่เสื้อเชิ้ตเนคไทกางเกงสแลกโดยที่เอาตัวแจ็คเก็ตเนี่ย
3: เก๋นะ
4: คุมอ่ะ
3: ก็ดูเก๋ดีเน
4: า
3: ะ
4: ก็เหมือนกึ่งสูทอ่ะไปงานแรงเป็นทางการได
3: ้
4: นะครับ
3: ค่ะ
4: นอกจากวิวก็จะมีใครอ่ะบางคนก็พัสพงษ์เป็นนักกรีฑาโคตรหล่อเลยอ่ะ
3: แต่ละคนนี่จับแต่งตัวแบบถ่ายรูปนี่ดูดีเนาะ
4: อุ๊ยเอาจริงๆนะแฟรี่นักกีฬาทีมชาติอ่
3: ะ
4: ถ้าไปดูจริงๆอ่ะคือหล่อแบบสวยเลย
3: พิมพิชยา
4: ก๊กลำแต่งตัวเป็นเขาเรียกว่าน
3: ักเรียนไฮสคูล
4: ไฮสคูลก็แต่ก็จริงๆก็คือกึ่งสูทเหมือนกันถูกป่ะล่ะแต่เป็นกระโปรงสั้น
3: เป็นตัวแจ็คเก็ตที่แบบว่านักกีฬาใส่นั่นแหละ
4: มีใครอีกทีนี้มันจะเป็นแจ็คเก็ตเลย
3: จ้ะ
4: มีพรประวีช่อชูวง
3: อันนี้จะเป็นอีกแบบเน
4: า
3: ะ
4: อันนี้จะเหมือนให้ใส่กับกางเกงวอร์มแล้วก็เสื
3: ้อ
4: คอปก
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็
3: จะดูฟอร์มอลขึ้นหน่อย
4: กับสิริสำเร็จอุ้ยหล่อฮะ
3: นักเทนนิส
4: นะฮะน้องบูม
3: สวยนะจริงตัวนี้สวย
4: มงคลชัยสีสองนี่เป็น
3: พายเรือค่ะพายเรือ
4: เท่ว่ะ
3: แต่แจ็คเก็ตของนักกีฬาพายเรือนี่จะเป็นสีครีมครีมหน่อย
4: ไอตัวแบบนี้แหละบอกเลยว่าหายากแจ๋วนะฮะ
3: กัญญาวีมณีสมบัติกุลนี่นักกีฬายิงธนูสวยนะ
4: เอาคนนี้เหมือนเคยเห็นอยู
3: ่
4: กัญญาวีคนนี้คือหลานพี่เพชร
3: อ๋อนี่หลานพี่เพชรด้วย
4: นะฮะ
3: คิดยิงธนู
4: โอเค
3: นี่
4: ทีนี้จะโชว
3: ์อัดชื่ออะไรนะชื่ออัด
4: นภิษต่อตั้งพาณิชย
3: ์ค่ะ
4: เป็น
3: ยิงปืน
4: อันนี้จะเป็นเสื้อคอปกละ
3: ค่ะ
4: คือคอปกเนี่ยบางชนิดกีฬาใส่คอปกแข่งไงยังยิงปืน
3: อันนี้โปโลเป็นทรงโปโล
4: เขาเรียกโปโล
3: ค
4: อปโปโลเสื้อโปโลคอปก
3: สีสวยนะฟ้าเนี่ย
4: น
3: ิโคล่าฟรังโก้นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยบาสตอนนี้ก็กำลังมานะบ้านเรา
4: ก็จะเป็นสีขาวร้วนสีฟ้าแล้วก็
3: สีดำ
4: หรือกุมารท่าดำเลยนะ
3: ดำเลย
4: ขาวล้วนฟ้าแล้วก็ดำนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าฝั่งขวาเนี่ยเป็นโลโก้แกนสปอร์ตแล้วก็ทีมชาติไทยอยู่ด้านบนส
3: ่
4: วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นโลโก้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่จะเป็นช้างแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็น5ห่วงนะครับซึ่งอันเนี้ยก่อนเวลาพี่ช้างไปเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกอ่ะไปสั่งทำเป็นเข็มกลัดอ่
3: ะ
4: แบบยิ่งตัวใหญ่นะโ
3: อ
4: ้ยเธอเอ้ย
3: เลิศ
4: สาวๆเข้าหา
3: เลยหรอ
4: เออบอกเลย
3: แค่มีเข็มกลัด
4: เพราะเขาอยากได้มันสวย
3: เอามาแลก
4: ใช่
3: น่ารักเนาะไอ้วัฒนธรรมการแลกกันแบบน
4: ี้ใช่ก็จะไปนั่งแลกคืออะไรไปนั่งอยู่ตรงจุดฮับหนึ่งอ่ะทางเข้าหรือทางขึ้นลงรถไฟหรืออะไรจะแล้วแต่ที่นะหรือ
3: เ
4: มนเพสเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ย
3: ส่วนต่อไปจะเป็นเสื้อน่าจะเป็นเสื้อแข่ง
4: ชุดแข่ง
3: แล้วชุดแข่งแล้วเอาไปดูทีละกีฬาเทนนิส
4: นี่ก็จะเป็นคอโปโลนะเป็นเสื้อโปโล
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่คนละลายเป็นสีน้ำเงิน
3: น้ำเงินขาวเน
4: า
3: ะ
4: น้ำเงินขาว
3: นี
4: ่แล้วก
3: ็
4: ธนูก็จะเป็นแดงขาว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับคอโปโลลายเดียวกันแต่พอเป็นแบดมินตันจะเป็นแข็งกุด
3: ให้มันทำวัฒนแมงขึ้น
4: ถูกโอเคมีทั้งน้ำเงินกับแดงนะครับ
3: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแบบเหมือนเดรสหน่อย
4: เหม
3: ือ
4: นเดรสเลยล่ะอืม
3: อันนี้ของอะไรอ่ะอ๋อซ้ำแล้วเดี๋ยวเราดูเนี่ยดูภาพไกลๆก็ได้นี
4: ่หมดไหมหมดยัง
3: จะหมดแล้วค่ะ
4: เล
3: ยหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งเพราะรูปน่าจะเอ๊แต่จริงรูปมีต้องเยอะ
4: เออเพิ่งจะสี
3: ่
4: ทีนี้มันก็จะมีแยกมาเป็นวอลเล่เป็นฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าตรงหน้าอกซ้ายเนี่ยเหมือนจะเป็นรวมธงชาติไทยตรงนั้นน่ะ
3: นี่ไงนี่ไง
4: หน้าอกซ้ายเอาวอลเล่ก่อน
3: เมื่อกี้ถึงนี่วอลเล่อ่ะนี
4: ่
3: วอลเล่ก็เป็นแขนกูด
4: แขนกูด
3: นะ
4: ฮะมีสีแดงฟุตบอล
3: อันนี้คือฟุตบอลยังอ่ะ
4: นี่ฟุตบอล
3: ฟุตบอลเป็นสีขาว
4: ฟุตบอลเป็นสีขาวแล้วก็
3: ลายธงชาติ
4: ธงชาติจะอยู่อกซ้ายถูกป่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วมันก็ตรงอกซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนสีแยก
3: สีแยกแต่เป็นสีธงชาติไทย
4: เป็นแฉก
3: ค่ะผมอันนี้วอลเล่อันนี้ก็ฟุตบอลฟุตบอล
4: โอ้โห
3: แล้วแขนเป็นแบบแขนลายไฟ
4: มีสามสีสีขาวจะเป็นแฉกแต่ว่าสีน้ำเงินกับแดงเนี่ยจะเป็น
3: เหมือน
4: ลายไฟโอ้โหบาร์นี่เท่เข้าไปใหญ่บาร์ก็เป็นซิกออกเหมือนแขนกุดอะ
3: ตรงนี้เท่เนาะพี่
4: ด้านข้างเป็นแดงขาวน้ำเงินนะครับ
3: สีแบบไล่กันเลยอันนี้เอ็กซ์ตรีมนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมน้องเอสทีป่ะเนี่ยคนเนี้ย
4: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องเอสที
3: นัทเทียนพร
4: นวกิจวงใช่ไหมฮะประเด็นคือพอเป็นเอ็กซีมอ่
3: ะ
4: เขาก็ให้น้องใส่เสื้อตัวใหญ
3: ่เป็นเหมือนแบบ
4: เป็นแบบ
3: ฮิปฮอป
4: โอเวอร์ไซส์
3: โอเคเน
4: า
3: ะ
4: แล้วก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกวินเทจ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ทรงว
3: ิน
4: เทจ
3: ใช่ใช่ใช
4: ่นี่ก็ฟุตบอลอีก
3: ฟุตบอล
4: นะครับ
3: วันเล่ก็จะ
4: ม
3: ี
4: มีครีมกางเกงแดง
3: แต่นักกีฬาเอาจับมาแต่งหน้าแต่งตัวน่าสวยนะใช่
4: ไ
3: หมนี่อันนี้อีสปอร์ตนักกีฬาอีสปอร์ต
4: คืออย่างนี้คืออย่างเป็นแต่ก่อนน่
3: ะ
4: พี่ยำพูดได้เลยว่าถ้าสมัยพี่ยำแต่ก่อนเลยนะถ้าสมมติว่ามีคอปกแล้วอะครับอีสปอร์ตอะไรที่ต้องใช้คอปกเมื่อกี้ธนูอะไรเนี่ยมันจะเป็นลายเดียวกันหมดเลยแต่เนี้ยอีสปอร์ตก็จะเป็นลายแยกออกไปอีก
3: คนละลาย
4: คนละลายอะ
3: เฮ้ยเขาใส่ใจอะ
4: คือถ้าเป็นแต่ก่อนน
3: ่ะ
4: เขาออกมาสมมติเขาออกมาแดงขาวน้ำเงินเนี่ยน
3: ะ
4: แล้วอาจจะมีสีเหลืองเนี่ยสีเนี่ยนะ
3: ก็จะแพทเทิร์นประมาณเดียวก
4: ัน เดียวกันเลย
3: โอเค
4: แล้วชนิดบางชนิดกีฬาเนี่ยไม่ได้ใส่คอปกเล่นเนี่ยก็จะใส่เป็นคอปกเดินทาง
3: อ๋อ
4: บางชนิดกีฬาที่ต้องใส่คอปกเล่นก็จะเป็นตัวเนี้ย
3: ค่ะ
4: เป็นคอปกแข่งขันไปเลย
3: เข้าใจได้
4: แต่นี่เขาแบบเปลี่ยน
3: แต่ละชนิดกีฬาคือสวยหมดเลย
4: อย่างพายเรืออย่างเงี้ยพอเป็นชุดแข่งก็จะเป็นชุดเข้าลูก
3: ให้มันเหมาะกับกีฬาเขาน
4: ะฮะนี่ออกแบบมาเป็นสีดำนะวอลเลย์บอลจะเป็นครีมกางเกงแดงแล้วที่เห็นมีแดงกางเกงดำ
3: ยิงธนูยิงธนูเป็นเสื้อโปโล
4: ประมาณนั้น
3: คร
4: ับ กรีธาก็จะลายเดียวกันกับคอปกยิงธนูอะไรต่างๆนี่แหละแต่ว่าจะตัดเป็นเหมือนเสื้อกล้ามเลยนะฮะ
3: ให้มันแบบพอดีตัวไปเลยยิงธนู
4: โอเคชอบอะไรสุด
3: ครบแล้ว
4: ขอดูภาพใหญ
3: ่นี่ให้เลือก
4: ขอดูภาพใหญ
3: ่ค่ะ
4: ถ้าถามพี่ชัมนะ
3: จ้ะ
4: พี่ชัมชอบ2ตัวตอนนี้
3: ชอบกีฬาไหนพี่ชัม
4: ชอบฟุตบอลขาวที่เป็น
3: อันนี
4: ้ที่เป็นลายสีแยกเพราะมันมีตัวเดียว
3: เวลา1
4: น
3: ะ
4: ค่ะ2ก็คือวินเทจตัวนี
3: ้นี
4: ่วินเทจตัวสเก็ตบอร์ด
3: เหมือนกันวินเทจสเก็ตบอร์ดชอบเหมือนกัน
4: อ
3: ีกตัวหนึ่งหนูให้จริงมันก็สวยหนูให้นี่ละกันพายเรือ เด่นดี
4: แต่ว่าใบพายเรือเนี่ยจะหาซื้อได้ไหมอยากรู้เนาะหรือว่าเขามีให้แต่นักกีฬา
3: ค่ะ
4: นะครับก็สวยๆนะ Thailand Nation Team คอลเลกชันนะครับ
3: Trade of Spirit ค
4: ่
3: ะ
4: นะฮะสำหรับการสปอร์ต
3: ก็จริงๆเขาน่าจะมีขายตามร้านแกนสปอร์ตนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้จะไม่รู้ครบทุกชนิดกีฬาหรือเปล่าลองไปดูได
4: ้ถูกต้องนะครับสำหรับแฟนๆที่จะเชียร์ทีมชาติไทย
3: แต่จริงๆคือเหมือนแบรนด์เขาก็เก็บคำวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคำแนะนำของแฟนๆมาเยอะ
4: เป็น10ปีก่อนนั้นแล้วฮะหลังจากนั้นมาเป็นโอ้ผมว่าจะ20ปีนิดเขาเรียกทันสมัย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่20ปีหลังมันนี่ทันสมัยแล้วน
3: ะครับ
4: สมัยนู่นน่ะแต่ก่อนน่ะที่พี่ชัมพูดอ่ะว่าสีเดียว แบบนี้ขอปกแบบนี
3: ้
4: สีสีก็คือพื้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออนี่มันโอ้โหลงรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะฮะ
3: เขามีชื่อเรียกแจ็คเก็ตนะคุณ
4: อ่ายังไง
3: มีบอมเบอร์แจ็คบอมเบอร์บอมเบอร์แจ็คเก็ตน
4: ี
3: ่น่าจะเป็นตัวที่พี่แจ็คบอกเอ้ยไม่ใช่พี่บอกว่าเป็นเหมือนอะไรนะใส่กระสูดอ่ะนะคะนี่แล้วก็ชุดเดินทางจะเป็นเสื้อโปโลแล้วเขาบอกว่าผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจากขวดพลาสติกด้วย
4: อันนี้ดี
3: อันนี้เลิศอันนี้เลิศ
4: มีอยู่ช่วงนึงเขาประกวดให้ดีไซเนอร์จากระดับมหาวิทยาลัยอ่ะสักภายใน15ปีนี้แหละก็ออกแบบให้กับนักกีฬาอะไรเงี้ย
3: ค่ะผม
4: นะครับ
3: ก็พยายามใส่เขาเรียกว่ากิมมิกดีเทลอะไรของเขากันไปนะ
4: ก็คุณดูดีว่าไอ้ที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตอ่
3: ะ
4: ใส่กับข้างในก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่สูทได้อ่ะ
3: ใช่ไอ้บอมเบอร์แจ็คเก็ต
4: เออมันเท่อ่ะมันเท่อ่ะ
3: ใช่ไปช้อปปิ้งกันได้ค่ะแกรนด์สปอร์ตนี
4: ่เริ่มวางจำหน่ายยังพร้อมวาง
3: วันที่5สิงหาคม
4: ก็พรุ่งนี้เลย
3: วันนี
4: ้เอาวันนี้พร้อมวางแล้วโอ้โหแสดงเปิดตัวก็พร้อมวางจำหน่ายเลย
3: ทุกสาขาและออนไลน
4: ์โอ้
3: ได้หมดเลย
4: นะฮะสั่งในแฟนเพจ Facebook ก็ได้ดิอย่างนี้ไม่ยาก
3: ครับ
4: ออนไลน
3: ์ใช่แล้ว
4: นะครับ
3: เออใกล้แล้วเนาะกันยาป่ะคะใช่ไหม10เท่าไหร่นะ19กันยา
4: เออเนี่ยคือมันก็มาแทรกพรีเมียร์อีกเอเชียนเกมนี่ก่อนนะ
3: เออ ญี่ปุ่นนะไปแข่งกันที่ญี่ปุ่น
4: เออนาโกย่าป่ะเออนาโกย่าอยู่ตรงไหนวะนาโกย่า
3: 19กันยายนถึง4ตุลาคมนะคะก็ไทยเราก็แข่งกัน
4: พีพีทีวีเขาเปิดตัวแล้วนะ
3: ค่ะผม
4: ว่ามีให้ชมฟรีๆแน่นอนและเท่าที่ผมรู้มาก็ NBT เนี่ยก็น่าจะมีNBT ก็น่าจะมีแต่ NBT เขายังไม่ได้เปิดตัวอะไรนะครับ
3: ก็ตามดูกันได
4: ้ได้สำหรับเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ชุดสวยจากแกรนด์สปอร์ตนั่นเอง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อาแฟรี่ปิดที่คอมเมนต์ล่ะนะคอมเมนต์
3: เดี๋ยวนะคะขอไล่อีกหนึ่งทีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาดูคอมเมนต์กันดีกว่าสวัสดีครับพี่จิ๋วแฟรี่ไฮร็อกมีฉายาเรียกแล้ว
4: เออนี่ไง
3: พี่ตั้มของแดงว่าหลานแฟนไม่ใส่ชุดนอนมาจัดรู้สึกผิดหวังไงก็ไม่รู้อีอีอีคุณณัฐวุฒิสวัสดีครับพี่แชมป์
4: อันนี้
3: คุณณัฐวุฒิ
4: ป้องไบเยิ้นเจอตัวยากเกินช่วงนี้นั่นก็ขึ้นมาเป็นพิธีกรไบเยิ้นไทยแลนด์เนี่ย
3: แฟรี่จะเป็นตำนานสตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีแล้วก็สวัสดีคุณจันทราด้วยนะคะ
4: อ๋อพี่จันทราทักทายกันมาประมาณนี้เองเหรอแล้วทำไมตอนแรกพี่จำดูว่ามันเยอะอยู
3: ่อุ้ยปิดท้ายเรื่องนี้ด้วยได้ไหมพี่แชมป
4: ์อะไรคะ
3: เรื่องล่าสุดที่มีนักกีฬาฟุตบอลโดนฟาว
4: ล์อ๋อพี่ชมไม่กล้าดูอ่ะ
3: คือจริงๆอ่ะไม่ดูก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องเป็นเหมือนอุทาหรณ์ว่าสำหรับผู้จัดดีไหม
4: ถูก
3: ว่าอุ้ยในขณะที่ฝนตกฟ้าผ่าขนาดเพราะอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยเขามีกฎเลยนะว่าถ
4: ้
3: าฟ้าผ่าเกินรัศมีอะไรเท่าไหร่เขาจะยังไม่แข่ง
4: คือบ้านสิงคโปร์มีด้วย
3: ใช่ไหม
4: คือบ้านเราครับด้วยความที่อยู่มันมีเขาเรียกว่ามีการชนมาตลอดเวลามีพายุแรงๆมันก็จะมาชนเข้าที่เวียดนามก่อนอะไรเงี้ยถ้ามาจากฝั่งตะวันออกใช่ไหมฝั่งตะวันตกก็เจอตรงมหาสมุทรอินเดียกันหมุนของลมอะไรมันก็จะพายุฝั่งนั้นมันก็จะไม่ค่อยมีทีเนี้ยพอมันมีซ้ายขวาป้องกัน
3: อ
4: ่ะเราก็เลยลืมอะไรบางอย่างและไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่จริงๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ใต
3: ้ที่ใต้
4: ที่ใต้ใช่ไหมที่ประมาณยะลา
3: ค่ะใช่
4: เราจะอนุมานว่ามันคลับคล้ายกับสิงคโปร์ก็ได
3: ้
4: คือสิงคโปร์อ่ะเขาจะมีเลยว่าถ้าแข่งอยู่แล้วมีสัญญาณเตือนอ่ะ
3: ต้องหยุดเลย
4: ต้องหยุดเลยทุกชนิดกีฬากลางแจ้ง
3: ค่ะ
4: หรืออะไรกลางแจ้งทั้งหมดต้องเข้าที่กำบังอะไรเงี้ยแต่บ้านเราอะครับด้วยความนี้มันไม่เคยมีมันไม่เคยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันมีมันมักจะเป็นอุทาหรณ์อีกแล้วเออนะฮะก็แต่ไม่ใช่เยาวชนใช่ไหมเป็นฟุตบอลแบบฟุตบอล
3: เหมือนจะเป็น
4: ใหญ่
3: ไม่ใช่เออใช่ไหมเหมือนจะเป็นทีสาม
4: ไม่ใช่ทีสามแน่ทีสามแน่นอนอาจจะเป็นฟุตบอลในท้องถิ่น
3: อ
4: ะเป็นรายการในท้องถิ่นเออนะครับเห็นแล้วล่ะแล้วก็ต้องใช้คำว่าอย่าได้นิ่งนอนใจนะเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเนี่ยเอาแค่ฟุตบอลเด็กฟุตบอลนักเรียนเนี่ยไปกันตุ้มตามเลยมากมายเลยอ่
3: ะ
4: ถ้ามันฝนตกจริงๆเนี่ยอย่าไปยื้อมันนะเออต้องหยุดก็ต้องพักนะ
3: ค่ะนี่ขออนุญาตนะเป็นนักเตะยะลา FC นะคะทีมไทยลีก3นะซอฟวันอาแวร์นะคะ
4: แล้วเขาซ้อมหรือว่าเขาอะไรอ
3: ่
4: ะ
3: อันนี้เป็นการแข่งขันนะไม่น่าจะใช่ซ้อมนะฟุตบอลรายการ Go FA Cup แข่งขันกันที่สุไหงโกลก
4: เพียงแค่ว่านักเตะเคยอยู่กับยะลา
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ว่ามันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่ดูแลโดยสมาคมกีฬาฟุตบอล
3: ค่ะ
4: นะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบท้องถิ่นจัดแข่งขันน่ะ
3: นั่นแหละ
4: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่แหละท้องถิ่นเนี่ยก็ตัวดีน
3: ะ
4: ก็ต้องคือบางทีฝ่ายจัดก็แบบอาจจะไม่ได้ทันคิดอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่ดูแวบๆอะครับมันก็ไม่ได้มืดคึ้มจนน่ากลัวไงเธ
3: อ
4: มันฟ้ามันดูโล่งๆแล้วมันก็เปี้ยงลงมาหรือเปล่า
3: ถ้ามันมืดมากๆเนี่ยโอเคมันดู
4: มืดแล้วฝนตกแบบบึ้มๆอย่างเงี้ยไฟจากเขาก็อาจจะต้องเขาอาจจะเหมือนกับแบบมันอันตรายเว้ยต้องหยุดเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันแบบนั่นแหละแต่มันที่แจ้ง
3: ค่ะ
4: อันตราย
3: น่าจะเหมือนเป็นเคสสตัดดี้อีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันสำหรับผู้จัดที่เอาแค่ถ้าอย่างถ้าได้แบบตามมาตรฐานของไทยลีกอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วแหละเรื่องของการแข่งขันตอนฝนตก
4: คืออย่างเงี้ยไอพวกเนี้ยมีอยู่แล้วก็คือถ้าสนามแฉะโดยที่บอลไม่กระเด้งอะไรเขาจะมีอยู่แล้ว
3: ค่ะ
4: ซึ่งจำได้ไหมว่าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเคยที่สนามบีจีอ่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วเขาไม่ยอมเตะยังไงกรรมการไม่ยอมเตะเว้ยคือแล้วการไล่เลียงน้ำออกของเอาออกมาแล้วเนี่ยเขาก็บอกมันไม่ได้มาตรฐานเขาไม่เตะ
3: อ
4: ันเนี้ยมองในมุมแบบก็ดีถูกไหมครับแต่ว่าไอ้เรื่องฟ้าผ่าเนี่ยมันก็คนละมันผมว่ามันจะมันเหมือนคนละเรื่องเดียวกันนะ
3: ค
4: ือเราไม่รู้ได้ไงว่ามันจะคือบางทีอ่ะสนามมันเตะได้ตามมาตรฐานฝนเบา
3: ๆแต่ไอ้ยูดีฟ้าผ่า
4: แต่ถ้าไหนมันเปรี้ยงลงมาเนี่ยโอ้โหนะมันก็พูดยากนะครับของแบบนี
3: ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะ
4: แสดงความเสียใจด้วย
3: ต้องเสียชีวิตเลยนะคะ
4: ครับผม
3: อืม
4: อ่ะโอเคนะจะประมาณนี้กับกีฬาพารวยในโอ้ยยังเหลือ
3: ยังมีเวลายังมีเวลาให้เมาอยู
4: ่นึกว่าแบบโค้งท้ายแล้วไง
3: ยังมีอยู่เอาเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานวิลล่าบีจี
4: ไม่มีอะไรพูด
3: เมื่อวานวิลล่าหนู
4: ใครเมื่อกี้ใคร
3: เมื่อกี้พี่ออกไป
4: อ๋อ
3: เลยพูดต่อได้เลยเมื่อวานหนูไปแอบเมานิดนึงเพราะว่าพอพูดถึงฝนตกเมื่อวานที่สนามบีจีก็ฝนตกตกหนักมาก1ชั่วโมงก่อนเตะคือตกแบบจนหนูแบบ
4: แต่บีจีเคลียร์เร็วมากพื้นสนาม
3: ใช่พวกสนามใหญ่ๆเนาะเพราะสนามเขาก็จะแบบมีการเคลียร์น้ำที่โอเคเลยแหละเพราะว่าโอเคขออนุญาตไปเทียบกับตอนที่เลสเตอร์กับสเปอร์มาไทยน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอันนั้นน่ะคือเขาหยุดเขาเตะไม่ได้เลยเพราะว่าฝนตกหนักมากเหมือนกัน
4: ไม่อันนั้นหนามสุบป่ะ
3: ราชมังนะคะ
4: ราชมัง
3: ใช่
4: ราชมังซึ่ง
3: ใช่
4: ซึ่งมันไม่ได้เขาเรียกว่าพื้นสนามมันไม่ได้ถูกการพัฒนา
3: แล้วเหมือนตอนนั้นโอเคมันตกหนักมากมาก
4: เข้าใจเข้าใจที่ว่ามันต้องมันไม่เตะแล้วมันต้องบินกลับเลยอ่ะสเปอร์นี่แหละ
3: แต่อย่างรอบเนี้ยคือมันหนักมากๆก่อนเตะประมาณชั่วโมงนึงแต่สุดท้ายคือเลทค่ะเพราะว่าตอนแรกจะเตะทุ่มครึ่งเขาเลยขยับมาเตะประมาณแบบสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่
3: แต่ว่าสุดท้ายก็คือเป็นเกมที่วิลล่าชนะบีจีไป 3-1 นะคะก็
4: เอ้ยแต่เขาวิลล่าตัวดังๆลงหมดเลยนะบูเอนเดียกามาล่าอะไรลงครบคันเลยนะครับ
3: กานาโช
4: ลงไปทำคอนเทนต์อีก ที่ไหลให้เพื่อนแล้วเพื่อน ไม่มีคน
3: เออหน้ากันเลย
4: เออ
3: เจ็บด้วยแล้วก็นักเตะวิลล่าเจ็บไป2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: น่ามาทำใหม่วะกานาโชนี่งงๆอยู
3: ่ก็ไม่รู้เหมือนกันอูนายเอมรี่เขาบอกเขาอยากได
4: ้
3: ด
4: ี
3: ลมาเองก็เลยรอดูแล้ว
4: แล้วพูดประเด็นนี้ได้มั้ย
3: จ
4: ้
3: ะ
4: เจอซอกการ์ดมั้ย
3: นั่งข้างๆกัน
4: เหรอ
3: นั่งแถวเดียวกันใช่ค่ะตอนซอการ์ดเดินขึ้นมาบนสแตนด์คนวิดไว้กระตู้มากจนทีมงานเอาเสื้อมาให้ซอการ์ดเลือกว่าซอการ์ดจะเลือกใส่ตัวไหนระหว่างวิลล่ากับ
4: อันนี้ BG ทีมงาน BG ใช่ไหมครับ
3: เป็นทีมงานของเมนสแตนด์ค่ะ
4: อ
3: ๋อแล้วเขาก็ซอการ์ดเลือกเสื้อ BG แล้วก็หลังจากซอการ์ดหยิบมาใส่ปุ๊บวิลล่า
4: 30
3: 10เลย
4: มันโดนเลยล่ะ
3: เ
4: ออเพราะเขาถ่ายลงวันนี้เพิ่งดูก่อนเข้ารายการเขาถ่ายลงของตัวเองไปแล้วว่าพอใส่ปุ๊บโดนเลย2ลูก
3: ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่ก็ต้องเชื่อเห็นกับ
4: เขายังสถิตินี้คือมากกว่า 100%
3: เ
4: ท่าวาวแล้วนะเออสถิติเขานี่คือแบบโหดไปเปล่าวะ
3: โหดจริง
4: เออโหดจริงแล้วเขาแล้วทีเนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะเชียร์บีจีคือคนนะครับไม่เคยดูฟุตบอล
3: อ
4: ่ะเข้าไปดูอ่ะเจอสนามมาตรฐานเจออะไรเงี้ยแล้วมันเป็นทีมในไทยอ่
3: ะ
4: วิลล่าเขาต้องกลับอ่ะ
3: แต่ไทยมันยังอยู่ไงบีจีก็ยังอยู
4: ่มีความเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเราต้องรอติดตามเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเชียร์บีจีไปยาวๆวะนะ
3: เออเป็นไปได้
4: แต่ทีเนี้ยไอเลี้ยวผู้กับแมนยูนี่เขายังไม่เลือกใช่ไหม
3: ยังก็ที่มันมีแฟนๆ
4: ส่งไปให
3: ้ตายแล้วก็หวังแค่ว่าเขาจะไม่ตัดเสื้อแมนยูใส่
4: ดีดี
3: หว
4: ัง
3: แค่นั้นแหละ
4: พี่ว่าเขาเลือกแมนยูอ
3: ่ะหรอเหมือนแฟนไม่แน่ใจว่าแฟนเขาเชียร์อะไรนะถ้าเชียร์แมนยูถ้าจำไม่ผิดเดา
4: เออ
3: ไม่แน่ใจ
4: แล้วก็ไม่รู้นะรอดูนะรอดูนะแล้วก็ไม่รู้ว่า BG เนี่ยเขาจะเชียร์ยาวๆหรือเปล่านะแฟน BG ก็
3: ต้อนรับแล้วกัน
4: ต้อนรับหน่อยต้อนรับหน่อยเออเขาตัวเล็กกว่าเธอป่ะ
3: ตัวเล็กโอ้ยตัวเล็กนะตัวเล็กตัวน้อยน่ารัก
4: เท่ากับโอปอไหม
3: น่าจะประมาณพี่โอปอ
4: เหรอ
3: เ
4: ออนะฮะ
3: แต่เป็นคนนึงที่เก่ง
4: รวยเขารวยหนักเลยใช่ไหมว่าถ้าเขาทำคอนเทนต์จะรวยใช่ไหมครับ
3: ค่ะของนะ
4: โอเคนะฮะรอติดตามกันต่อไป
3: เมาเพลิน
4: นะครับ
3: ค่ะ
4: กีฬาพาราวันนี้แฟรี่ไฮร็อกแล้วก็ผมแชมป์ไฮร็อก
3: ไฮร็อกได้
4: อยู่กับพี่เต้
3: โอเคได้
4: กระจกร้าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
5: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริง
10: คิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆ
11: ฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
10: คลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
11: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
10: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
11: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
10: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
11: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
10: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
12: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
13: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
14: ณราพงศ์วัยวัฒน์
15: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
14: ชัดทุกประเด็น
15: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
14: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 ถึง 4:00 น.เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
18: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: นาติงมาแล้ว
2: ครับ
1: ประจำการทุกวันพุธนะ
2: ค่ำค่ำสามทุ่มครึ่งบวกลบนิดหน่อยนาติง
1: ค่ำได้ไง
2: ดึกเลยแล้วนะเลยค่ำแล้ว
1: เลยค่ำไปนิดนึง
2: เลยค่ำไปนิดนึงแล
1: ้
2: วว
1: ันนี้นาติงกับรักฟันศอก
2: ครับผม
1: ก็มาประจำการกุ้งไม่อยู่เหมือนเดิม
2: กุ้งไม่อยู่เหมือนเดิม
1: รู้สึกเขาจะไปโคราช
2: ฮะใช่ฮะ
1: ไป
2: กำลังบอกว่าอิจฉาเห็นโพสต์คลิปชิมอาหารอร่อยแฮปปี้เอนจอย
1: ใครกินอาหาร
2: กุ้ง
1: เขาก็
2: เนี่ยเขาโพสต์
1: เขาสายชิวชิว
2: สายชิวสายชิว
1: ก็ยินดีด้วยสำหรับการไปทำงาน
2: แล้วแต่จริงๆเขาไปทำงานแหละ
1: งานที่ตัวเองชอบ
2: ครับใช่ครับ
1: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนี่เลยครับ สสครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสคล.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับ
2: น
1: ักกีฬาเชียร์กีฬางดเหล้าเลี่ยงพนันการพนันไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นนะครับกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะฮะ
2: ครับ
1: วันนี้เราสองคนก็อยู่ประจำการไม่มีกุ้ง
2: วันนี
1: ้มันก็ดีไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: กุ้งเราต้องพยายามกำจัดเขาออกไป
2: นี
1: ่ไงรักอันนี้นะติงทำตามนโยบายที่รักได้เป็นคนร่างขึ้นมา
2: อุ้ยทำไมยังไงตรงไหนผม
1: ก็รักก็บอกว่าใครที่นิ้วไหนร้ายเราก็ตัดนิ้วไปแต
2: ่
1: กุ้งเนี่ยไม่ได้นิ้วเขาไม่ได้ร้าย
2: ครับผม
1: นิ้วเขาเป็นดีเกินไปสำหรับเรา
2: เธอดีเกินไปผมกำลังจะบอกเลยว่าเธอดีเกินไปเนี่ย
1: ก็ไม่เป็นไรนะครับ
2: เอ๊ะวันไหนผมไม่เข้ารายการนี่จะตัดผมหรือเปล่า
1: วันนี้ต้องโดนด้วยคือนาติงเนี่ยก็ไม่โดน
2: ไม่รอดแน
1: ่คือวันไหนนาติงไม่เข้าก็โดนเหมือนกันนะก็ต้องพยายาม
2: ผมเตรียมแล้วว่าจะฟ้องแล้วว่านาติงเทผมเนี่ยเมื่อกี้สามทุ่มครึ่งยังมาไม่ถึงเลยเนี่ยโอ้ผมเตรียมแล้ว
1: นาติงนั่งจดจ้องๆอยู่ข้างล่าง
2: พอเห็นไล่กันก่อนลงไปกีฬาพาลอยก็เดินลงไป
1: กีฬาพาลอยก็เดินคุยกันไป
2: แล้วก็โอเคก็ค่อยขึ้นมา
1: ก็ต้องม
2: าประมาณนั้นครับผมก็
1: เราจะคุยเรื่องเลือกตั้งผู้ว่านิดนึง
2: ผู้ว่าไหนครับนติงครับ
1: ผู้ว่ากกท.
2: กกท.นะไม่ใช่กทม.นะ
1: ไม่ใช่ผู้ว่ากทม.จบไปละ
2: จบไปละ
1: ก็เรียบร้อยชัดชาติ
2: ชัดชาติ
1: ชัดชาติชัดชาติ
2: ผมเห็นพี่ฉันชายใส่เสื้อ
1: ฉันชายหรือชัดชาติ
2: ไม่พี่ฉันชายก็ใส่เสื้อไงแล้วก็สกรีนว่าฉันชายไม่ใช่ชัดชาติคือต้องประกาศตัว
1: หมอฉันชายเนี่ยเขาเป็นฝาแฝดกันแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนแล้วนะหน้าตอนน
2: ี้ก็มีความต่างกันพอสมควร
1: ก็หน้าก็คือรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน
2: ดูแล้วพอจะแยกออกได
1: ้เขาเป็นนะลูกศิษย์นาติง
2: ครับ
1: นะสมัยเรียนสาธิตจุฬา
2: ครับ
1: ก็เป็นนาติงเรียกเขาว่าเป็นแฝดนรกคือเขาเป็นฝาแฝดที่ตัวใหญ่
2: อะตัวใหญ่ใช่
1: ต
2: ั
1: วใหญ่แล้วก
2: ็
1: แต่ขยันแล้วก็ตั้งใจเรียนมาก
2: ๆครับ
1: เรียนสอนตั้งแต่ม.1 นะเขาก็เรียนกระบี่กระบองเขาเอ้ยไม่ใช่เด็กม.1 เรียนยิมเขาก็จะโอ้โหพยายามเล่นม้วนหน้าม้วนหลังอะไรแล้วเขาแต่เขาก็จะคุยเล่นกันน
2: ะ
1: สองคนพี่น้องเนี่ยเขาก็จะคุยมึงกูอะไรกันว่าสนุกสนานคือเป็นคนมีอารมณ์สนุกสนาน
2: ครับ
1: มีความสนุกกับการเรียนวิชาต่างๆนะครับแล้วก็รู้เพราะว่าเขาเป็นลูกของคุณเสน่ห
2: ์ครับผม
1: เป็นรองผบ.ตร.คุณเสน่ห์สิทธิพันธ์เนี่ยนะครับก็รู้ว่าเป็นตำรวจใหญ่ตำรวจดัง
2: ครับผม
1: ก็เราก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าก็ก็เห็นว่าสองคนนี่เป็นเด็กที่เอาเรื่องเอาราวไม่ได้ว่าจริงจังพอม.สองเขาลำกระบี่กระบอง
2: ครับ
1: เขาก็เละตีคู่กันเลยแล้วก็เวลาฝึกเนี่ยเราจะมีให้เด็กเนี่ยโชว์การตีกระบี
2: ่
1: เขาก็แม่ไปซ้อมมา
2: โอ้โห
1: ฟันต้องตุ๊ดตุ๊ด
2: จริงจังมากเลย
1: นะครับ
2: แต่ผมเคยมีวันหนึ่งนะติ่งผมป่วยไปนอนห้องพยาบาลเจอพี่สองคนเขานอนอยู่เขาบอกว่าเขาหนีเรียนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลย
1: หนีเรียนมาพร้อมกันเนี่ย
2: หนีเรียนมาพร้อมกันป่วยบอกป่วยไปนอนห้องพยาบาลด้วยกัน
1: แล้วเขาก็แยกย้ายเขาไปเรียนโรงเรียนเตรียมนะ
2: ครับ
1: ไปเรียนโรงเรียนเตรียมตอนจบม.3แล้วก็คนหนึ่งคือเรียนเก่งทั้งคู
2: ่
1: คนหนึ่งก็เข้าวิศวะอีกคนหนึ่งก็เข้าหมอ
2: ครับผม
1: คือถ้าจะเข้าวิศวะทั้งคู่ก็ได
2: ้
1: ถ้าจะเข้าหมอทั้งคู่
2: ก
1: ็
2: ได้
1: นี่เขาก็
2: แล้วแต่ความชอบแล้ว
1: แยกย้ายกันไปเพราะว่าพี่สาวเขารู้สึกเรียนถาปัดมั้ง
2: อ๋ออันนี้ผมไม่ทราบ
1: พี่เขามีพี่สาวคนหนึ่ง
2: อ๋อฮะ
1: แล้วก็พอแล้วก็หายไปเลยนะหายไปจากความทรงจำของนาติงเลยจนกระทั่งกลับมาเอ้ามันเป็นอาจารย์แล้วคือกลับมาเป็นด็อกเตอร์กันนะฉันชายก็เป็นอาจารย
2: ์
1: เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาส่วนชัดชาติเนี่ยเขาก็มาเป็นอาจารย์วิศวะ
2: ครับ
1: มาเจอกันนี่เขาไปซื้อกันที่โครงไก่แถวตลาดสามย่านแล้วคุยเสียงดังอาจารย์รู้เรื่องดิต้องกินอย่างนี้ต้องอะไรอ๋อแฝดนี่ใช้ได้แล้วก็เรียกเขาไปแฝดได้แฝดนะมาดูอีกทีก็มาเป็นผู้ว่าซะแล้ว
2: อ
1: ันนี้ก็ยินดีกับความสำเร็จของลูกศิษย์นะ
2: ครับผม
1: แต่ว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับผม
1: มีคนสมัคร10คนมีใครบ้าง
2: ครับผมคือ10คนเนี่ยนะครับตอนนี้มีรายชื่อแรกก็คือคุณสิริเชษฐ์ภูลพิทยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย
1: คนนี้นะติงไม่รู้จักส่วนตัวนะ
2: ครับผม
1: ก็เป็นคนที่ฟ้องกกท.
2: ครับ
1: ฟ้องกองทุนนายกมิกซ์มาร์เชียลอาร์ต
2: เบี้ยเลี้ยง
1: เรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงเงินอะไรของอะไรอะกองทุน
2: ครับพัฒนากีฬา
1: พัฒนากีฬาชาติ
2: ครับผม
1: ก็มีชื่อขึ้นมาคนที่สอง
2: คนที่สองดร.สุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์ซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรัก
1: คนนี้น่าติงรู้จัก
2: ครับ
1: รู้จักเขา
2: ฮะ
1: รู้จักเขาในฐานะที่ใช้ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
2: เดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ว่าคนนี้
1: คุณวิทย์เนี่ยวิทย์กวนอิม
2: น่าติงพูดไว้ว่าเป็นวิทย์เป็นวิทย์กวนอิมใช
1: ่ตระกูลเขาทำครีมกวนอิมสิวไฟฟ้าไปทาตกแต่งวัฒนากรอิมแล้วใบหน้าท่านจะหายไปเหลือแต่สิวอย่างเดียว
2: ใบหน้าหายเหลือแต่สิวอันนี้มิหน้าต้องพูดเร็วเกินอย่างนี้เลยจะได้ฟังไม่รู้เรื่องหลายชื่อที่สามเนี่ยนายธันประวัติเตชะภูวดลวิทิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
1: คนนี้ไม่รู้จักเลย
2: ครับผม
1: ไม่รู้จักเลย
2: ต้องยอมรับจริงๆคนที่4คุณเจนปิยทัศน์นี่ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนูล่าแล้วก็เป็นกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยอยู่ด้วย
1: คุณเจนน่าติงรู้จัก
2: ครับ
1: เป็นเจ้าของสโมสรแกรนดูล่าแกรนดูล่าก็ผลิตนักแบดมินตัน
2: ครับผม
1: ป้อนสู่ทีมชาตินะครับ
2: ที่เราแฟนๆรู้จักดีก็น่าจะเป็นน้องมิวพรปวี
1: มิวแล้วก็ยังมีเนี่ยนะน้องอะไรอ่ะที่เขาเป็นเดี๋ยวนี้เขาเป็นตำรวจนะฮะ
2: ก็น่าจะมีหลายคนอยู
1: ่หลายคนเยอะ
2: ครับ
1: เยอะเลยนะ
2: ครับ
1: คุณเจนปิยทัศน
2: ์ครับผมรายชื่อที่5ครับคุณคุณากรมั่นนาทีไรซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและตอนนี้เป็นที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทย
1: ก็คนนี้ก็ไม่รู้จักนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาสมาคมยิงปืน
2: สายทหาร
1: ก็ไม่ใช่ของสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยนะ
2: ไม่ใช่ทีเดียวนะ
1: เขาเป็นยิงปืนทหาร
2: เป็นยิงปืนทหารนะครับผมรายชื่อที่6เป็นพันตำรวจเอกชัยพรอฟูวงรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติแอบ
1: ก็ไม่รู้จักนี่ห่างห่างเลยนะครับ
2: เป็นสายตำรวจตรงๆเลยครับผมรายชื่อที่7นายแพทย์มีชัยอินวูดซึ่งเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร
1: คนนี้เขาเป็นลูกหม
2: ้อ
1: ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเขาตอนนี้ยังไม่เกษียณเนี่ยเขาก็ยังทำงานอยู่ที่กกท.
2: ครับผม
1: นะครับเป็นรองผู้ว่าแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทอันนี้ไม่ได้เบรกเครดิตน
2: ะ
1: หมายถึงว่าหมอมีชัยเนี่ย
2: ครับ
1: คืออยู่ฝ่ายบริหาร
2: ครับ
1: ไม่ได้คลุกคลีอยู่กับฝ่ายพวกสื่อข่าวอะไรต่างๆแต่ก็เป็นลูกหม้อของ
2: เป็นลูกหม้อแล้วก็รายชื่อที่8ครับนางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
1: คนนี้รู้จักรู้จักแต่ก็ไม่คือรู้จักชื
2: ่อ
1: คุณโปรดปรานสมานมิตรเนี่ย
2: ครับ
1: คือเป็นรองผู้ว่าที่จะอยู่ในสายสื่อมวลชนน่ะบรรดาพวกผู้สื่อข่าวอะไรก็จะรู้จักจะรู้จักคุณโปรดปรานมาก
2: แต่เขาจะอยู่ด้านกีฬาอาชีพ
1: แต่โอเคอยู่หลายฝ่ายตอนนี้ล่าสุดก็คืออยู่ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
2: อ๋อหมายว่าก่อนหน้านี้ก็คือทำมาหลายด้าน
1: ทำหลายเดือนหลายด้าน
2: ครับผม
1: แต่ว่าก็เป็นสายที่บรรดาสื่อกีฬาทั้งหลายจะรู้จักดี
2: ครับผมแล้วก็รายชื่อที่9ครับคุณธนกรดวงมณีเป็น CEO ของ The Agency Group
1: คนนี้รู้จักมากเลยเพราะว่าเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์นะติงนะครับแล้วก็ เป็นอดีตนักกีฬาเดี๋ยวเล่าไอ้คนที่รู้จัก
3: คนที่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันยาว
1: คุยรายละ
3: เอียดเพราะว่าอย่างธนากรเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกันยาวหน่อยว่าไอ้เดอะเอเจนซี่กูเป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการกีฬาร
1: ู้กับทั้งพ่อเขา
3: โอ้โห
1: ธรรมนูญ
3: ท่านคุณธรรมนูญดวงมณีรู้หมดทั้งตระกูล
1: พี่สาวเขา
3: จ้ะพี่สาว
1: ยายเจี๊ยบ
3: พี่เจี๊ยบ
1: นั่นแหละ
3: ครับผมแล้วก็ชื่อที่10วันนี้แฟนๆกีฬาน่าจะคุ้นเคยแหละครับคือแฟนๆข่าวการเมืองทั่วๆไปค
1: ุ
3: ณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนักการเมืองแล้วก็เป็นอดีตผู้สื่อข่าวชาวไทย
1: ก็คือดร.มัลลิกานะตั้งแต่เรียนจบดร.มา
3: ใช่ๆ
1: ก็เป็นอดีตส.ส.
3: ครับผม
1: นะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้สื่อข่าว ITV คนนี้ก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวแต่ว่าเคยไปนอนบ้านเขาที่เชียงรายบ้านเขาอยู่เชียงรายตอนนั้นนัตติงไปเป็นรองเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาของจุฬาไปแข่งกีฬาอบจ.
3: อ๋อเป็นกีฬาอบจ.
1: กีฬาของมหาลัยของบรรดาไม่ใช่นักไม่ใช่นิสิตนักศึกษา
3: เจ้าหน้าที
1: ่เป็นของบรรดาอาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย
3: ครับผม
1: แล้วก็ไปสำรวจก็เลยได้ไปนอนพักบ้านคุณมลิกา
3: แล้วก็ที่ว่ารู้จักคุ้นเคยดีก็เพราะว่าก็เพิ่งลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกทม
1: ได้ที่สองนะ
3: ได้ที่สอง
1: ทั้งที่มาสมัครเป็นคนสุดท้ายนี่ก็เหมือนกันนะ
3: นี่ก็มาคนสุดท้าย
1: มาคนสุดท้ายเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาคุยกัน
3: น่าจะถือเลิกอะไรบางอย่าง
1: นิดนึงเอาคนที่รู้จักแนะนำดีกว่า
3: ก่อนจะไปคุยผมทวงหน่อยนึงเปิดคลิปหรือเปล่าเนี่ยทำไมหาคลิปไม่เจอถามคอนโทรลหน่อยเอาคลิปขึ้นวะคลิปไลฟ์สดเอาขึ้นวะทำไมหาไม่เจอเหรอมีขึ้นเหรออ้าวเดี๋ยวพี่หาก่อนอ้าวครับนัตติงนัตติงว่าก่อน
1: คือที่นัตติงจะคุยให้ฟังเนี่ย
3: ครับ
1: ไม่ได้อะไรนะฮะไม่ได้มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าอย่างจะเอาที่เรารู้จักนะคร
3: ับ ผม
1: อย่างคุณสุวิทย์สุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์เนี่ย
3: ครับผม
1: เขาเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับ
3: ครับ
1: ก็เป็นคนบางรักนี่แหละคนกรุงเทพแล้วก็ที่เอามาคุยเพราะว่า ถูกใจนิสัยเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมชอบอะไรแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงการกีฬาแต่ว่าเป็นบรรดาพวกนักข่าวกีฬาเนี่ยจะเอาข้อมูลจาก AI มา
3: ครับผม
1: แล้วบอกว่าเขาเป็นเนี่ยเมื่อกี้คุณรักก็พูดไปว่าเป็นอดีตนักการเมือง
3: นักการเมืองท้องถิ่นย่านบางรัก
1: ที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาสายตรงนะฮะเขาส่งมาเลยนะเป็นสายตรงกีฬานะ
3: ครับผม
1: ดร.สุวิทย์เนี่ยรู้จักกันในนามของวิทย์กลอิ่มนะฮะแล้วก็สิ่งที่ทำให้ดร.สุวิทย์เป็นหนึ่งในผู้สมัครที่น่าจับตามองก็คือเขาไม่ใช่เป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จแต่ว่ายังเป็นคนกีฬาที่เติบโตมาจากแวดวงกีฬาอย่างแท้จริงบ้านเขาเนี่ยทำค่ายมวยชื่อพอธวัชชัยกับสิทธิ์กวนอิมเคยได้ยินไหม
3: สิทธิ์กวนอิมนี่เคยได้ยินพอธวัชชัยผมก็เคยได้ยิน
1: ใช่แหละก็เป็นค่ายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่า
3: แบ่งแล้วแต่รายการเน
1: า
3: ะ
1: แบ่งเป็นสองค่าย
3: ครับผม
1: แล้วก็เป็นผู้ประกอบมีสนามแบดมินตันของตัวเอง
3: ครับผม
1: แล้วก็ยังมีประสบการณ์นะครับทางด้านของสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาก็ส่งกีฬาไม่ใช่ส่งเฉพาะมวยอาชีพน
3: ะ
1: เขาก็ส่งใครก็ได้ที่ไปฝึกสอนมวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บรรดาส่งนักกีฬามีผู้ฝึกสอนแบดมินตันผู้อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ
3: มวยไทย
1: มันมีหลายสมาคมนะ
3: มีหลาย
1: สมาคมมวยไทยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามวยสมาคมมวยไทยนานาชาติเนี่ยมีคุณสามารถมารุลีม
3: ครับผม
1: เป็นนายกสมาคม
3: ครับผม
1: นะครับก็คุณสุวิทย์เนี่ยก็เป็นเลขาแล้วก็เป็นว่าที่อุปนายกสมาคมขี่ม้ายิงธนู
3: ครับผม
1: นะครับยังเป็นเลขาธิการประจำคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาสภาผู้แทนราษฎรช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
3: ครับผม
1: แล้วก็ มีประสบการณ์นะฮะ
3: ครับ
1: ทางด้านการบริหารองค์กรกีฬาในการขับเคลื่อนสู่ภาครัฐบาลและก็เอกชน
3: ครับผม
1: ทำไมถึงเป็นคุณสุวิทย์คุณสุวิทย์เนี่ยคือเรียนที
3: ่ครับผม
1: ที่เมืองไทยอยู่พอถึงมัธยมนะเรียนอยู่ตรงไอ้โรงเรียนแถวศรีตบุตรแถวอะไรอย่างเงี้ยแหละนะฮะ
3: ครับผม
1: แล้วก็ไปเรียนต่อที่ย้ายไปอยู่อเมริกาไปอยู่อเมริกาจนจบไฮสคูลจบมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีที่อเมริกา
3: ครับผม
1: แล้วก็กลับมา
3: ครับ
1: กลับมาก็ทำธุรกิจของบ้านแหละทำครีมกวนอิมทำค่ายมวยทำอะไรต่างๆปรากฏว่า
3: ครับ
1: แกก็ฝักใฝ่การเรียนอ่ะนะ
3: ครับ
1: คือไม่ต้องเรียนก็ได้อ่ะรักถูกป่ะ
3: จริง
1: ไม่ต้องมาต้องไปนั่งเรียนแกก็ไปเรียนต่อที่จุฬา
3: อ๋อ
1: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
3: ครับผม
1: ลูกเขาอ่ะ
3: ครับผม
1: ลูกเขา2คนเรียนจบจุฬาก็ถ่ายรูปอ่ะที่ว่าเอาเรื่องมาเล่าใส่คลุยมาแกก็ไปยืนใส
3: ่ฮะ
1: แกก็ไปยืนใส่สูท
3: ฮะ
1: นึกออกป่ะ
3: อ่ะ
1: ใส่แล้วก็ภรรยาก็สวยนะน่ารักนะ
3: ครับผม
1: ก็ไปยืนถ่ายคู่กันเสร็จแล้วแกก็คิดยังไงไม่รู้
3: เกิดไฟขึ้นมา
1: ก็เอาลูกกูใส
3: ่
1: หรือบอกว่าใส่คลุยอ
3: ่
1: ะ
3: ใส่คลุยดู
1: แกก็เลยสมัครเรียนปริญญาโทที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
3: โอ้
1: นะใช่ไหมนี่พอเรียนปริญญาโทเนี่ยที่จุฬามันจะมีการสอบไอ้นี่ไงสอบภาษาอังกฤษแกก็สบายเพราะแกอยู่ที่อเมริกาหลายปีใช่แกก็จบปริญญาโทภายในปีไม่ถึง2ปีอ่ะเท่าที่รู้นะเพราะว่าอะไรวะไปถ่ายรูปกับแกด้วยก็ไปจบปริญญาโทที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการจัดการกีฬานะครับไม่พอเว้ยเปิดคลุ้มคลั่งการทางการเรียน
3: ติด
1: เท่าที่รู้นะ
3: เครื่องติดละเครื่องติดละ
1: ไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
3: ครับผม
1: ที่เดียวกับคุณมาริกา
3: อ๋อฮะฮะ
1: นะครับก็พอเรียนนี่ก็จะจบเป็นด็อกเตอร
3: ์ครับ
1: นะฮะแกก็มีความพร้อมนี่แกบอกเลยนะคร
3: ับ ครับผม
1: สร้างวิสัยทัศน์มีความตั้งใจจะขับเคลื่อนวงการกีฬาถ้าใครอยากจะเห็นวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะครับภายใต้สโลแกนของแกคือไทยสปอร์ตรีบอร์น
3: โอ้โห
1: เอาช่วยแปลเป็นภาษาไทยนิดนึงพลิกโฉมกีฬาไทยสู่อนาคตใหม
3: ่ของ ประเทศอันนี้โฉมแจ๋วมาก
1: อันนี้นักตีเลยเอามาพูดเพราะว่าด้วยคำนี้แหละครับไทยสปอร์ตรีบอร์น
3: รีบอร์นโอ้โหเท่เลยครับ
1: อีกคนหนึ่งก็แล้วกันก
3: ็เดี๋ยวผมนิดนึงนักตีพอธวัชชัยเนี่ยบาดเจ็บมาดูแล้วนี่ฟ้าสั่งพอธวัชชัย
1: โอ้เยอะ
3: โอ้เป็นนักมวยคือเดิมเป็นฟ้าสั่ง 3K แบตเตอรี่แล้วก็เคยปลุกปั้นส่งขึ้นชกชิงแชมป์จนกระทั่งเป็นแชมป์พาบ้าแล้วก็เป็นแชมป์โลกของ WBF คือสถาบันนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่สู้จะดังนักแต่ก็ยังเรียกว่าเอาหน่าก็ชกกับต่างประเทศเนี่ยโอ้โหแล้วก็ได้แชมป์มีแชมป์ลงแชมป์โลกอยู่ปั๊บ
1: เฮ้ยฟ้าสั่งรู้จัก
3: ใช่ไหมเนี่ยฟ้าสั่งพอธวัชชัยเนี่ย
1: ดังดัง
3: ก็เนี่ยมาจากค่าย
1: สิกลอิมก็นักมวยดังหลายคน
3: สิกลอิมก็มีหลายคนอ๋อนี่เคยขึ้นชกกับแมนนี่ปักเกียวเนี่ยฟ้าสั่งเนี่ยโอ้โห

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่และทำร้ายร่างกายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังกำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินการจ้างแรงงานการอนุญาตต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสตลอดจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าดูแลประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับฝ่ายความมั่นคงปรับจุดตรวจเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอระแงะเพิ่มความปลอดภัยควบคู่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะและผู้แทนหน่วยงานตำรวจและทหารร่วมหารือแนวทางการกำหนดจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งจุดตรวจโดยเบื้องต้นกำหนดบริเวณใกล้สะพานทางไปปางโงสโตเนื่องจากเป็นถนนสายตรงเอื้อต่อการสัญจรของประชาชนรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้า

0: ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอระแงะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่และเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุขไหนกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงหลังพยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันวาฟาของซาอุดีอาระเบียบริเวณหน้าน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองยานบูเมืองท่าสำคัญของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียพยายามเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือพาณิชย์จากทางใต้ของทะเลแดงไปยังหน้าน้ำดังกล่าวเพื่อหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูตีทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปแล้ว8ลำขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีจะเพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในหน้าน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงเพื่อปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ผู้หญิงอ่ะขอมาก่อนมา

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัสดิ์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: กลับมาช่วงที่2ของนาติงมาแล้วนะครับก็มาถึงช่วงของคนเรื่องของการผู้สมัครผู้ว่ากกต.นะนาติงก็จะอธิบายเท่าที่ที่เราจะรู้จัก
2: ครับผม
1: คนที่เรารู้จักแล้วก็เป็นไกด์ให้ทุกคนได้รู้จักเพราะว่าบางทีหนังสือพิมพ์เวลาไปลงก็ลงไม่ละเอียด
2: ก็ลงแค่เป็นหัวข
1: ้
2: อ
1: คือการพูดของเราวันนี้นะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2: ครับผม
1: อันที่หนึ่งอันที่สอง
2: ถูกเพราะเราไม่ได้มีส่วนเลยคือเป็นเรื่องของกกต.ล้วน
1: ๆกกต.ก็จะมีคณะกรรมการ
2: คือโดยขั้นตอนเนี่ยต้องเป็นปลัดของกกต.ตอนนี้คุณณัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
1: ไม่ใช่ปลัดกกต.
2: ไม่ใช่ปลัดกกต.
1: เป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
2: เป็นการท่องเที่ยวและกีฬา
1: เขาเรียกว่าเป็นพนักงานประจำอ่
2: ะ
1: เป็นข้าราชการประจำของกระทรวงการท่องเที่ยวนะ
2: ครับ
1: คือคุณณัทริยาเนี่ย
2: ครับผม
1: แล้วเขาก็จะมีคณะกรรมการซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคณะกรรมการมีใครบ้าง
2: ครับผม
1: คณะกรรมการเหล่านี้ก็จะให้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือจะให้ผู้สมัครเนี่ยมาแสดงวิสัยทัศน์
2: แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ทดสอบสังกฤษด้วยนะ
1: ก็แสดงวิสัยทัศน์เนี่ยแล
2: ้
1: วก็ยังมีการทดสอบสังกฤษ
2: ครับผม
1: เพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเป็นกกต.สัวๆเราต้องเป็นอินเตอร์เนชั่นแนล
2: ต้องติดต่อกับองค์กรกีฬาต่างๆ
1: เพราะว่ากกต.จะมีหน้าที่นะอย่างเช่นการพานักกีฬาไปแข่งขันยังต่างประเทศเนี่ย
2: ครับผม
1: เอเชียนเกมโอลิมปิกซีเกมอะไรต่างๆแล้วกกต.ก็ต้องมาสรรหาองค์กรต่างๆนะคร
2: ับ ล้วนเลยใช่คร
1: ับแล้วก็นอกจากแล้วดูภาษาอังกฤษแล้วก็ยังมีวิสัยทัศน์ในการที่จะทำยังไงให้กกต.เจริญก้าวหน้
2: า
1: แล้วมันจะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะสมัยก่อนที่คราวที่แล้วก็พูดไปทีงแล้วว่าจะต้องเป็นผู้บริหารองค์กรหรือหน่วยงานหรือบริษัทเนี่ย
2: ครับผม
1: โดยระดับเป็นไม่ต่ำกว่าร
2: องผู้บริหารสูงสุด
1: คือเป็นผู้บริหารก็ได้นะครับหรือเป็นรองก็ได้นะซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในการทำกิจการเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้าน
2: โอ้โห
1: เมื่อสมัยก่อนสมัยดร.วิชิตคนึงสุขเกษมดร.จุฑาติงสภัท
2: ร
1: แล้วก็ใครมาสมัครเนี่ยคนที่ได้เท่าที่จำได้น
2: ะ
1: ดร.วิชิต
2: ผมก็คุ้นชื่อแกอยู่นะ
1: เพราะว่าตอนนั้นแกก็โอ้โหดังอยู่พอสมควรแหละแกเป็นนายกสมาคมศึกษาพลังศึกษาแห่งประเทศไทยอะไรเงี้ยตอนนี้แกยังเป็นอยู่นะ
2: ครับผม
1: แล้วก็เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีจุฬา
2: อ
1: าจารย์บัณฑิต
2: ครับผม
1: ปรากฏว่าแกผ่านหมดเลยน
2: ะ
1: แต่ไม่ผ่านอย่างเดียวคือแกไม่เคยบริหารองค์กรที่มีมูลค่าตอนนั้น500ล้าน
2: ตอนนั้น500ล้าน
1: คือแกจะไปเป็นผู้บริหารได้ยังไงในเมื่อแกสายการศึกษา
2: สายการศึกษาเป็นอาจารย์
1: เป็นอาจารย์มาตั้งแต่เรียนจบอ่ะเรียนจบไปเรียนต่อด็อกเตอร์ที่อเมริกาก็เนี่ยคือไม่ใช่ว่าแกไม่มีตังค์นะบ้านแกก็ใช้ได้เลยนะนามสกุลคนึงสุขเกษมเนี่ยคือแกก็
2: คือถ้าบอกบริหารเงินที่บ้านแล้วก็อีกเรื่องนึง
1: แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าปีละพันล้าน
2: ไม่ถึงขนาดนั้น
1: นึกออกป่ะ
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นคนที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นคุณกนกศักดิ์คุณกนกพันจ
2: น
1: เกษม
2: ครับผม
1: นะครับ
2: จริงๆในตอนนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการแต่ต้องเป็นระดับกรม
1: ก็นี่ไงก็ดูหลายคน
2: ในหลายคนในนี้
1: คุณมาริกานี่ไม่ใช่เป็นนักการเมือง
2: ครับผม
1: อย่างเนี้ยคุณด็อกเตอร์ชัยพรอย่างเงี้ย
2: ร
1: องผู้บังคับบัญชาร องมีชัยรองโปรดปรานทำไมเขาไม่ได้เป็นเจ้าของน
2: ะ
1: แต่องค์กรที่เขาสังกัดอยู่เนี่ยอย่างการกีฬาประเทศไทยอ่ะมันมีมูลค่าม ันมีมูลค่า
2: ครับผม
1: และอย่างเนี้ยอย่างคุณคุณากรเนี่ยน
2: า
1: ติงยังไม่ค่อยมั่นใจ
2: ใช่และต้อง
1: เป
2: ็
1: นที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารตำรวจเนี่ย
2: ครับผม
1: คือต้องดูว่าไอสมาคมยิงปืนทหารตำรวจเนี่ยเขาม
2: ีเทียบเท่าอะไรยังไง
1: ต้องดูนะอย่างคุณเจนเนี่ยได
2: ้
1: เพราะว่าเกนดูล่าเนี่ยค
2: ือ
1: เขามีธุรกิจอื่นด้วย
2: ธุรกิจอื่น
1: ก่อนหน้านั้นเนี่ย
2: ใช่
1: เครื่องไง
2: ใช่
1: ที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยเขาไม่รู้นะแล้วก็สมาคมเพาะกายฟิตเนสเนี่ยนะถึงก็ยังไม่แน่ใจอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการเขาจะไปหาข้อมูลหาอะไรมานะครับแต่ดร.สุวิทย์เนี่ยนะติงว่าได้เพราะว่าอะไรวะเขา เขาเนี่ยนะ
2: ฮะ
1: เมื่อกี้เราบอกประวัติเขาไปแล้วอย่างดร.สุวิทย์เนี่ยได้เนื่องจากว่าเฉพาะกวนอิมเองเนี่ย
2: ใช
1: ่มันหลายร้อยนะหลายร้อยล้านนะ
2: น่าจะเยอะเลยแหละ
1: เป็นพันล้านนะ
2: ใช่
1: เขาไม่ได้ขายเฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียว
2: ถูกครับถูกครับโอ้โหน่าจะทั่วเอเชีย
1: รู้จักกวนอิมป่ะ
2: รู้จักครับผม
1: เออที่ต่อก่อนประจวบจำปาทองเนี่ยเป็นคนโฆษณาจนคนเข้าใจว่า
2: เป็นของเขา
1: เป็นของประจวบไม่ใช่นะ
2: จริงจริงจริง
1: เป็นของพ่อคุณวิทย์พ่อคุณสุวิทย์เนี่ย
2: เออจริงผมก็นึกว่าเออพอนักติงพวกนี้ผมนึกออกเลยว่าผม
1: สิวไฟฟ้าใบหน้าตกกระมาตันตาคนอิ่มแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
2: ผมก็นึกว่าประจวบจำปาทองเลยเนี่ยใช่
1: เขาไม่ใช่ประจวบเขาทำรายการวิทยุประจวบจำปาทองกับจิตจำปาทองทำรายการวิทยุอะไรคุยตลกตลกอ
2: ะ
1: แล้วเขาก็มีกวนอิมเนี่ยเป็นสปอนเซอร์แล้วเวลาทางนี้คุณประจวบเนี่ยเขาก็ทำลูกทุ่งด้วยวงลูกทุ่งทำอะไรต่างๆก็กวนอิมก็จะไปด้วยนะครับอันนี้เท่าที่รู้น
2: ะ
1: แล้วเขายังเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร
2: ์ครับผม
1: ของบริษัทแหมดูดิเครื่องประดับ
2: ผมนึกไม่ออก
1: โอ้โหดังเลยอ่ะ
2: เหรอ
1: เออ
2: ประจวบจำปาทองนี่
1: ไ
2: ง
1: ไม่ใช่ที่ไม่เกี่ยว
2: แล้วอ๋อคุณสุวิทย์นะ
1: คุณสุวิทย์เนี่ย
2: อ๋อโอ้โหยากละ
1: เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ
2: อันนี้ยากละ
1: ของอะไรนะเดี๋ยว
2: เดี๋ยวสุวิทย์เลยธนากุลวัฒน์หรือถ้าแฟนๆรู้ช่วยทักเข้ามาหน่อย แต่ผม
1: เดี๋ยวดู
2: เออครับผมโอ้แต่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เลยนะ
1: เออเขาเป็นตัวแทนของไอ้นี่เลย
2: ฮะค่ายมวยเดี๋ยวทำสนามแบดมินตันด้วยนะ
1: ไม่มีอันนี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วไง
2: ครับผม
1: เอ้
2: าเป็นไงเนี่ยปัดโถ
1: เป็นตัวแทนของเครื่องประดับอะไรนะถามดิตอนถาม
2: ฮะเนี่ยคนสนิทบางมันเอาทำไมวนกลับมาอันนี้อ่ะโอ้ข่าวเดียวกันเลยวิทย์กวนอิม
1: กวนอิมเป็นตัวแทนของ
2: เอา
1: ผลิตภัณฑ์ใดก็ดูสินัตติงมันลืม
2: ครับผมเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวถ้าเจอเราก็ว่ากันต
1: ่
2: อฮะ
1: แม่เราแก่แล้วเว้ยคือขอคุยเรื่องของ
2: อีกคนนึง
1: คนหนึ่ง
2: ครับผม
1: คือคุณจอร์ดเน
2: ี่
1: ย
2: จอร์ด
1: เนี่ยนะจอร์ดธนากรดวงมณี
2: ครับผม
1: คนนี้ก็อิมพอร์ตมาจากอเมริกา
2: โอ้โหใช่เลยครับผม
1: ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กสาธิตจุฬาแล้วก็พ่อเขาเนี่ย
2: ครับผม
1: คุณธรรมนูนเนี่ยก็เป็นนักกีฬาวิ่งของธรรมศาสตร
2: ์
1: เป็นนักฟุตบอลธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นโอ้ยเป็นนักบอลของกรุงเทพคริสเตียน
2: โอ้โหระดับนี้ระดับจตุรมิตรเลย
1: จตุรมิตรเลยนะครับแต่ว่าพอมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เอาลูกเขามาเรียนสาธิตจุฬาสามคน
2: ครับอ๋อ
1: เจี๊ยบจอ
2: พี่จอร์ดจอร์ด
1: แล้วก็แจ็ค
2: แ
1: ต่คนที่เล่นกีฬาเก่งคือจอร์ด
2: ครับผม
1: นะครับเขาก็เป็นนักกีฬาเทนนิส
2: ครับผม
1: จนกระทั่งเป็นถึงระดับเยาวชนทีมชาติ
2: อ๋อนี่สวารอฟสกี
1: ้เออเครื่องในเครือสวารอฟสกี้
2: อ๋อโอ้โหอะไรนะคริสตัลอย่างสวยอย่างหรูอย่างแพง
1: สวารอฟสกี้เนี่ยดังเลย
2: ดังดัง
1: ไอเราไม่เคยมีบุญได้ใช้ไงสวารอฟสกี้ใช่ทั้งเครื่องประดับทั้งเครื่องสำอางด้วยอ
2: ะไรเงี้ยครับผมโอเค
1: สวารอฟสกี
2: ้นอนหลับแล้วคืนนี้รู้แล้ว
1: สวารอฟสกี้นะขอบคุณรักมากเลย
2: หาจนเจอ
1: นะครับธุรกิจและการทำงานใหญ่นะ
2: ครับผม
1: บริษัทในเครือสวารอฟสกี
2: ้โอเคเลย
1: ผู้บริหารเครื่องสำอาง
2: ตัวแทนเลย
1: คุณอิมถ
2: ู
1: กต้อง
2: ครับผมกลับมาบิ๊กจอร์ดต่อ
1: จอร์ดเนี่ยนะเขาก็เรียนอยู่สาธิตจุฬาจนมา จบม .6
2: จบม .6 เลยใช่
1: แล้วก็ไปสอบโครงการนักกีฬา
2: เ
1: ข้าจุฬ
2: าครับผม
1: แล้วก็ไป
2: เห็นบอกว่าเข้าบัญชีจุฬา
1: เข้าบัญชี
2: แต่ว่าเรียนอยู่ปีเดียว
1: เรียนแล้วก็เลยไปเลย
2: ไปเมืองนอกเลย
1: ฮะไปอยู่ที่อเมริกา
2: ฮะ
1: แล้วก็หายไปเลยนะ
2: คือต้องบอกว่าจอร์ดที่เข้าโครงการนักกีฬาได้เพราะเขาเองเขาเป็นนักเทนนิสเยาวชน
1: เยาวชนทีมชาติไง
2: ทีมชาติ
1: เล่นเขตอยู่แล้วคือโครงการช้างเผือกจุฬาเนี่ยแค่คุณเป็นแชมป์
2: ครับ
1: เอาง่ายๆนะคุณแค่เป็นแชมป์กีฬาแห่งชาติแชมป์เยาวชนแห่งชาติหรือได้เหรียญน่ะได้เหรียญรางวัลไม่จําเป็นต้อง
2: ไม่ต้องทองด้วยนะ
1: 1 2 3
2: ครับ
1: แล้วก็ได้แชมป์กรมพละ
2: กีฬากรมพละ
1: อย่างเงี้ยจอเข้าได้ได้เขาจะใช้สิทธิ์นี
2: ้
1: แต่ละเรียนได้ปีนึงแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกา
2: ครับผม
1: ไปเรียนต่อแล้วก็จนกระทั่งไปตั้งรกรากมีก็คงก็กลัว
2: ครับผม
1: มีลูกนะมีจอร์จจูเนีย
2: จอร์จจูเนียแล้วก็จอร์จชี่อะไรอย่างเงี้ย
1: จอร์จโจชี่ก็คือเขาก็อยากจะกลับมาใช้คือแต่เดิมเนี่ยเขาไปเปิดบริษัทเป็น CEO ของบริษัทเอเจนซี่กรุ๊ปนะก็มีประวัติที่ค่อนข้างจะสวยหรูนะครับ
2: ผมขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงนะติ้งแฟนๆรายการทักมา
1: บ้าน
2: ี่คุณนัทเรือใบทักครับนัทติงพี่รักฟันสองและทีมงาน
1: ขอบคุณสวัสดีครับคุณรัก
2: คุณนัทเรือใบ
1: คุณนัทเรือใบ
2: แล้วก็คุณลาเมสอนทักมาเลยสวัสดีครับลุงรักนัทติงผมอยู่เขาใหญ่3คืนฝนตกอากาศดีมากเลยครับ
1: เขาเป็นนักเดินทาง
2: นักเดินทาง
1: เป็นคน
2: คือ
1: เขามีปัญหาตอนเรียนไม่ได้เรียนลูกเสือหรือได้เรียนลูกเสือแต่ว่าไม่มีวาสนาพอลูกเสือไปออกแคมป์ใช่ไหมอยู่ค่ายพักแรม
2: มันต้องมีเดินทางไกล
1: ไม่อยู่ค่ายพักแรมก่อน
2: ครับผม
1: ต้องไปกางตรงกางเต็นท
2: ์ครับผม
1: อาจจะป่วย
2: อ๋อ
1: ไข่ดันบวมตอนนั้น
2: ไข่ดันบวมตาย
1: เลยไม่สามารถจะไปอยู
2: ่ค่ายพักแรมเต็นท์ได
1: ้ไม่ได้กางเต็นท
2: ์เป็นปมในใจ
1: พอแกโตขึ้นมาแกก็เลยอยากจะไปนอนเต็นท์
2: กางเต็นท์ชดเชย
1: กลับไปบ้านไอ้กุดหวายนี่เขาไม่เข้าบ้านนะ
2: อ้าวเลยฮะ
1: กางเต็นท์นอนแถวบ้าน
2: นอนอยู่หน้าบ้าน
1: เออแล้วก็ตัวทางแคมป
2: ์บิ้วอารมณ์ชดเชยชดเชย
1: มึงบ้าครับเปล่าเนี่ย
2: โอ้ยตาย
1: อันนี้ไม่ได้อำนะเรื่องจริง
2: นี่เรื่องจริงใช่ไหมโอ้โห
1: แล้วก็ตอนนี้แกก็เลยซื้อมอไซค์มาคันหนึ่งรักยิ่งกว่าใครในโลก
2: โอ้โห
1: ขี่ทุกวัน
2: ขี่ทุกวัน
1: นะคือ
2: ขับ
1: ขี่มอไซค์ไปตะเวนตั้งแคมป์นู่นแคมป์นี่อะไรนะเขานอนโรงแรมไอ้นี่นอนเต็นท์
2: กางเต็นท์อยู่หน้าโรงแรมอีก
1: ใช่
2: แต่ให้ตาย
1: เป็นมนุษย์ชิว
2: ๆมนุษย์นอนเต็นท์อย่างเดียวเลย
1: มนุษย์ชิว
2: ๆชิวๆมาก
1: ใช่วันไหนถ้าน
2: อนเตียงแล้วคัน
1: ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจเขา
2: ครับผม
1: คือเขาเป็นคนแบบเออเนี่ยแต่คนอย่างเงี้ยมีนะมีในโลกนะเขาก็อยากจะทำล่าสุดเนี่ยเท่าที่คนดังๆเนี่ยคุณนุ้ยเขาก็ทำไปซื้อรถเต็นท์รถบ้านมาอะไรแล้วก็ไปซื้อจักรยานมาบ้าๆไปพักๆนะครับ
2: เนี่ยบอกแล้วบอกนะติงรู้จริง
1: แต่จริงๆไงเรียนลูกเสือมันมีปัญหาไข่ดันบวม
2: เนี่ยไข่ดันบวม
1: ก็เลยไม่ได้อยู่ค่าย
2: ไม่ได้อยู่ค่าย
1: ไม่ได้เดินทางไกลไม่ได้เล่นแคมป์ไฟไม่ได้นอนเต็นท
2: ์เลยรู้สึกโหยหา
1: เออเนี่ยสังเกตเวลาแกเดินเห็นป่ะ
2: ฮะOh,
1: ก้นจะโด่งๆนิดนึงแล้วขาจะโก่งๆ
2: ข้อกลางนิดนึง
1: เออขาจะโก่งๆ
2: ใครนึกว่าเดินสายเปล่า
1: ไม่ไข่ดันบวม อาการ นะ
2: เอากลับมาจอดต่อระติงขอไปพอดีแฟนๆทักมาเลยต้องขอ
1: เขา
2: ทักหน่อย
1: เขาอยู่กับครอบครัวอย่างที่ว่านะครับพ่อเป็นนักวิ่งของอ๋อไม่ใช่คิดเตียนเว้ยพ่อเป็นนักวิ่งสวนกุหลาบ
2: สวนกุหลาบอ้าวตายแล้วโอ้โหคนละขั้วกันเลยระติงโ
1: อ้
2: เด็กสวนเด็กสวนโอเค
1: เด็กสวนเด็กสวน
2: ครับผมแล้วก็ส่วนทางจอร์จเนี่ยมาอยู่สถานที่จุฬา อย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยผมรู้จักคุ้นเคยส่วนจอร์จนี่รุ่นเดียวกับน้องผมนะ
1: จริง
2: เหรอรุ่นเดียวกับไอ้โรด
1: เฮ้ยเขาอยู่อันดับ46ของโลกเลยนะสมัยตีเทนนิสอ่ะ
2: ตีเทนนิสนะไม่เร็วไม่ธรรมดา
1: เทนนิสจูเนียร์วิมเบิลดัน
2: ครับผม
1: ในรอบแรกน
2: ะ
1: แล้วก็เป็นผู้สร้างนักกีฬาผลักดันลูกชาย2คนกล้าไปเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพอย่างจอร์จดวงมณีจูเนียร์ลูกชายคนโต
2: จอร์จจูเนียร์
1: ก็เป็นเด็กจากการได้แชมป์ไดรฟ์ชิฟต์นะแล้วก็ฟุตนะฮะที่สนามออกัสตาเนชั่นแนลได้ทุนฟูลสกอลาร์ชิพเข้าเรียนเล่นกอล์ฟที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย
2: โอ้โหเวอร์จิเนียนี่ ดังเลยนะติง
1: ดังด้านกอล์ฟ
2: ด้านกอล์ฟเลยใช่
1: แล้วก็ลูกชายคนรอง
2: คือ
1: จอชี่
2: จอชี
1: ่ก็ได้ทุนเรียนที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเหมือนกัน
2: ครับผม
1: ก็ติดท็อป3นะฮะ
2: อันนี้เมื่อปีที่แล้วตอนที่เขาได้ทุนเนี่ยผมยังเรายังคุยกันในรายการเลยนะติงเรื่องจอชี่เนี่ย
1: แล้วก็เข้าแข่งขันในระดับ NCAA ดิวิชั่น
2: 1ใช่ใช่ครับผม
1: แล้วก็มีลูกสาวอีกคนนึง
2: ครับผม
1: เรียนต่อที่คอนเนล
2: นูเรียนเก่งเลยโอ้โหอยู่ระดับท็อป10
1: นะครับไอวี่ลีก
2: ไอวี่ลีก
1: ก็ทั้งการเรียนการอะไรต่างๆนะครับก็แต่เขาไม่ได้หยุดแค่ส่งลูกอย่างเดียวนะ
2: ใช่สิ
1: เขาไปเปิดตั้งสมาคมไทยเทนนิสนะอินอเมริกาก็เขาตีเทนนิส
2: เนี่ยก็เอารักเทนนิสอยู
1: ่คนไทยที่ไปอยู่ก็ไปรวมตัวกัน
2: รวมตัวกันเป็นไทยเทนนิส
1: ตีอะไรจะชิงแชมป์ประเทศไทยที่อเมริกา
2: ที่อเมริกา
1: แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินดูแลการแข่งขันดำเนินชีวิต
2: ครับผม
1: ของเด็กนะครับ
2: ครับใช่
1: แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทางด้านอเล็กอาบอน
2: อันอ๋ออเล็กอาบอน
1: นักแข่ง F1 ไง
2: F1
1: แล้วก็อแมนดาคารู้จักป่ะ
2: อแมนดาคา
1: ไอ้ BMX อ่ะ
2: BMX ใช่ครับผม
1: แล้วก็ยังเป็นคนดูแลแล้วก็อยู่ในคณะที่ให้คำปรึกษานักกีฬาอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟอย่างโปรพีเคพัชรจุธา
2: โ
1: มก
2: พัน
1: ธ์นะครับ
2: โอ้โปรพีเคผมเคยไปดูที่สนาม
1: โปซายพินนรา
2: ครับผม
1: ลุงนะฮะแล้วก็โปหนูมาจันทิมากัลยานิมิตตา
2: เอ้าเหรอ
1: สเตซี่พรามมณสูตร
2: สเตซี่ด้วย
1: แล้วก็อาชีพหญิง
2: ครับผม
1: แต่เขาไม่ได้ถือสัญชาติ
2: เขาไม่ได้ไทยเขาเป็นอเมริกัน
1: แล้วก็ผลักดันJO รัชเดชเครือที่ว่าให้ไปเล่นอาชีพที่อเมริกาบาสเกตบอลนะครับแล้วก็ยังมีหลายต่อหลายคนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี
2: ้
1: เขาก็มาก่อตั้งเหมือนกับว่าเป็น
2: เอเจนซี่
1: นะ
2: ครับ
1: นะส่งนักกีฬามากมายจริงๆน
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: คือเดียเอเจนซี่เนี่ยพาลักจะเดินเข้าไปสมัครเรียนเฉยๆไม่ได้นะลักมีลูกแล้วลูกลักเนี่ยอยากจะเข้าไปเรียน
2: ครับผม
1: โดยขอบริจาคเงิน10ล้านเพื่อจะไปเรียนมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสมมุติ
2: ครับผม
1: ก็ไม่ได้
2: ไม่ได
1: ้ถ้าอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียคุณต้องส่งโปรไฟล์แล้วก็ไปยื่นเวอร์จิเนียเขารับไม่รับเรื่องของเขาอีก
2: เสร็จแล้วก็ควักกระเป๋าเอง
1: แต่ ถ้าคุณอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นซานฟรานเอลเอหรือทั่วอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเวอร์จิเนียน
2: ะ
1: ทั่วไปเนี่ยคุณต้องผ่านดีเอเจนซี่อันนี
2: ้
1: โดยที่คุณต้องมีโปรไฟล
2: ์ครับผม
1: โปรไฟล์ของคุณเนี่ยจะต้องผ่านในเกรดที่ว่าได้แชมป์ประเทศนะหรือการ
2: ไป
1: ตีหรือ
2: ระดับ
1: คืออ
2: ินเตอร์อะไรเงี้ย
1: คือคุณต้องมีมาตรฐานนะอาจจะติดทีมชาติเยาวชนทีมชาติแล้วก็มีมาตรฐานแล้วทางเนี้ยทางไอดีเอเจนซี่เนี่ยมีหน้าที่ส่งคุณ
2: เขาจะชงให
1: ้ส่งโปรไฟล์เนี้ยตอนแรกในขั้นตอนแรกเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ชงให้ทีเดียวว่าต้องไปเวอร์จิเนียนะต้องไปอะไรมหาลัยดังๆอ่ะ
2: คอนเนลอะไรเนี่ย
1: ไม่ได้เขาจะดูว่าเอ้ยอย่างเงี้ยควรจะไปที่นี่นะไหวไหมก็ถาม
2: ครับ
1: ที่นี่มีค่าใช้จ่ายอย่างงี้ไหวไหมก็ถามคือเขาจะดูแลตรงนี้ให้แต่ไม่ใช่ว่าคุณเดินเข้าไปคุณอยากเข้าโรงเรียนนี้ไม่ได้แต่ไม่ใช่มหาลัยน
2: ะ
1: คุณไปตั้งแต
2: ่อ๋อ
1: ไฮสคูล
2: ก็ได้เขาก็ช่วยได
1: ้คือเขาก็มองว่าถือว่าลูกของรักเนี่ยไม่บอกลูกกุ้งนะเพราะกุ้งไม่มีลูก
2: กุ้งไม่มีลูก
1: กุ้งเป็นหมัน
2: เอ้ย
1: คือลูกของรักเนี่ย
2: ครับ
1: สนใจกีฬาอะไร
2: ครับ
1: เขาก็จะดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยสนใจกรีธ
2: า
1: เขาก็จะส่งไปตามโรงเรียนที่แล้วลูกของรักนี่อายุยังประมาณ12ขึ้น13ยังเด็กๆอยู่
2: กำลังดีเลย
1: คือสมมุติว่าสามารถไปได้แล้วไปอยู่ใช้ชีวิตได
2: ้ครับผม
1: เขาไปดูให้ว่าอย่างเงี้ยเป็นยังไงแล้วก็สามารถ เรียนได้ไหมถ้าตกลงกันได้ระหว่างผู้ปกครองโรงเรียนแล้วก็ตัวเด็กก็ไปในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ดูแค่ส่งไปแล้วก็เลิกเขาจะดูแม้กระทั่งความปลอดภัยเด็กอะไรต่างๆจนกระทั่งสามารถใช้ชีวิตในอเมริกาได้เขาถึงได้วางมือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าทำประโยชน์ให้กับคนไทยได้มหาศาลในขณะเดียวกันธุรกิจตัวเนี้ยของเขาก็ดำเนินไปได้ดี
2: ครับผม
1: การใช้ทำธุรกิจตัวเนี้ยมันก็ต้องใช้ทุนพอสมควรสำหรับคนที่รักจะส่งลูกไปจะไปแบบอนาถาไม่ได้แต่จริงๆแล้วคุณต้องออกทุนไปแล้วคุณไปหาทุนเอาแดด
2: ไ
1: ม่
2: ได้
1: อันนั้นแล้วแต่แท็กติกของแต่ละคน
2: ครับผม
1: อันนั้นคือเขาก็มีวิธีการ
2: เขาก็ช่วยหาทางให้อย
1: ู่เขาก็มีวิธีการของเขา
2: ครับผม
1: นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจอร์ดโดมานีจะมาสละเงิน
2: ช่วย
1: ไม่ได้
2: ไม่ใช่
1: เขาก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกัน
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาไม่ได้เอาเปรียบในขณะเดียวกันเขาก็ชี้ทางสว่างอย่างเราโง่ๆไม่รู้หรอก
2: โอ้โห
1: สมมุติว่าเราไปบื้อๆอย่างเงี้ยนะ
2: ครับผม
1: แค่อยากจะไปเรียนเนี่ยคนที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกขั้นตอนแรกเลย1เรียนจบเมืองไทยก่อนถูกป่ะพอจบปั๊บอยากจะเรียนต่อเมืองนอกก็ต้องส่งเรซู
2: เม่ไป
1: ส่งเรซูเม่ไปแล้วก็ส่งยื่นไปทางมหาวิทยาลัยที่อยากจะเรียนทางมหาวิทยาลัยก็ตอบรับกลับมาไหมถ้าไม่ตอบมึงก็ฟาวไป
2: เรียบร้อย
1: แต่ถ้าเขาตอบรับกลับมา
2: ฝันต่อ
1: คราวนี้เริ่มเราต้องไปหาแล้วแหละว่าจะหาที่พักหาอะไรอะไรต่างๆไอ้เรื่องเงินไม่ต้องไปพูดถึงถ้าไม่มีเงินจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่รับคุณ
2: ใช่ก็เรียบร้อย
1: ค
2: ุ
1: ณต้องออกทุนไปก่อนยืมเงินชาวบ้านไปก่อนแล้วไปยืมเงินไปกู้เงินชาวบ้านเพื่อจะเดินทางไปถึงที่นู่นก่อนพอไปถึงที่นู่นแล้วเป็นเด็กดีเป็นคนดีคุณก็ไปทำงานห้องสมุดเพราะความหาอะไรไม่ให้ออกไปทำงาน
2: ให้ออกทำข้างนอก
1: คุณไปทำงานห้องสมุดเท่านี้อันนี้ก็แต่ถ้าคุณไปกับจอร์ด
2: ค
1: ุณไปกับดีเอเจนซี่เนี่ยคุณสามารถที่จะเขาก็จะจัดตารางเหล่านี้ให้เหมือนเป็นพี่เลี้ยงให
2: ้เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยดูแล
1: ลูกเจ้าหังอ่ะชพงศ์ศรีมา
2: ก็ไปอ๋อครับผม
1: ตอนนี้ก็โตใหญ่ละ
2: โอ้ลูก
1: ไปในทุนอย่างเงี้ยนะครับก็หลายคนเท่าที่เขาบอกมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
2: ผมเห็นก็โพสต์อยู่ด้วยวันนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเด็กคนนี้ได้ทุนจากที่นู่นที่นี
1: ่
2: เป็นนักกีฬาประเภทนี้ประเภทและกีฬาเขาที่เขาช่วยสนับสนุนเนี่ยหลากหลายมากนะติงมีทั้งเทนนิสทั้งกอล์ฟทั้ง
1: บาส
2: ฟุตบอล
1: ฟุตบอลลูกเจี๊ยบไงลูกพี่สาวไอ้ลูกของน้องสาวเขา
2: พี่สาว
1: เขาก็ไปไปอยู่นู่นเพราะว่าถึงขนาดลงทุนเลยนะเพราะเจี๊ยบเนี่ยเขาทำงานอยู่น่าจะเป็นกรุงไทยแล้วก็ลาออกแล้ว
2: ครับผม
1: ส่งลูก
2: มาดูแลแล้ว
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ย คุณธนากรดวงมณีมีความ คุ้นเคยกับการทำงานกับภาครัฐแล้วก็องค์กรระดับสากลไม่ว่าจะเป็น WWA USTA ATP เยอะแยะไปหมด LPGA นะแล้วก็เอเจนซี่ระดับโลกมากมายนะครับ
2: ผม
1: มีโอ้โหสปอนเซอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะมาแบ่งเราบ้างดี
2: ผมก็นึกถึงเขาอยู่เรื่อยไม่รู้จะจีบ
1: ไงก็ไม่รู้จะทำไง
2: บอกพี่เจี๊ยบหน่อยดีไหมเน
1: ี่ยครับแล้วก็เนี่ยเขาโอ้โหดึงดาราสร้างโลกกีฬาให้กระแสไทยนะครับทำโชว์เคสที่หัวหินเนี่ยนำมาเรียชลาโปวาวิตอรีอาซาเลนกาคาราลูนายวอสเนสกี้แข่งขันนะครับ
2: ครับผม
1: อดีตพาลอรี่แม็กอินลอยเทนนิสเนี่ยเขาเคยเอาไอ้นี่มาไงไม่ใช่นาดาวนะไอ้คนที่ชื่ออะไรอ่ะ
2: อ๋อเลยฮะ
1: ใช่มาแข่งแต่แรกเลย
2: อ๋อ
1: มี
2: ไอ้ล็อดดิกไหมแอนดี้ล็อดดิก
1: มาหมดไอฮอกกี้
2: ข
1: ี่ม้ามีกอบัวนะฮะ
2: อ๋อฮะ
1: สนุกเกอร์ก็มีเอามิงสระบุรีไงนัชรัตน์ทองคำไทยอ่ะ
2: มิงสระบุรีสนับสนุนอยู่โอ้โห
1: เนี่ย
2: ครับผม
1: โอ้เยอะเนี่ยพออ่านแล้วก็โอ้โห20หน้า
2: คือเห็นแล้วล่ะว่านักกีฬาเยอะมากทำเยอะมากแต่ว่าวันก่อนนี้เราคุยกันอยู่คือเขาไม่ใช่ทำเฉพาะกีฬาอินเตอร์นะเขาทำกับวงการกีฬาของไทยเราด้วยเพราะว่าจอร์ดเนี่ยเคย เป็นประธานสโมสร
1: โคราชไง
2: โคราชใช่ไหมสวัสดิ์แคทเนี่ยใช่ไหมฮะนั้นก็คือเรียกว่ารู้จักและคุ้นเคยวงการกีฬาแบบไทยๆเราเหมือนกัน
1: โอ้ยเขาก็รู้จักดีเขาก็อันเนี้ยคนเนี้ยน่าจะมีตัวเต็งเลยนะ
2: มีลุ้นเลย
1: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขารู้จักคนในแวดวงการเมืองสนิทกับคุณสุวัฒน
2: ์อ๋อลิตาพลบ
1: กินเกสร
2: อุ้ยกินเกสรเอาตายเลย
1: ไม่ใช่ลิปตาพันลบนี่ไงเอานาดาวมาเจอกับยอคูวิชรับเป็นนาดาวกับยอคูวิชในปี2015
2: โอ้ผมจำไม่ได้ไว้
1: แล้วก็เอามาเรียชิเลโปว่า
2: ครับ
1: วิกตอเรียซาเรนกาคาร์ไลวอชเนสกี้มาแข่งขันแล้วก็ยังพาลอรี่แม็กอินลอย
2: นักกอล์ฟและลอรี่แม็กอินลอย
1: วัฒนธรรมเยอะแยะไปหมดนะเปิดบูธโอ้เยอะแยะโอ้โหคือแกอยู่ในวงการเยอะแยะไปหมดนะครับ
2: ครับผม
1: ก็ตอนนี้อายุ55ปี
2: ใช่ครับก็เท่าน้องผมแหละที่บอก
1: ก็จบปริญญาโทปริญญาตรีที่เซาท์อลาบามา
2: ครับ
1: ปริญญาโทที่จอร์จวอชิงตันนะเคยเป็นกรรมการลอนเทนนิส
2: เพราะเขาอย่างที่นะติ๊งบอกเขาคลุกคลีกับวงการเทนนิสอยู่
1: คุณสุวัฒน์ลิมปตะพันลบนี่ไง
2: แล้วคุณสุวัฒน์ด้วยใช่
1: แล้วก็เป็น อุปนายกสมัยของ คุณกิตสมบัติ
2: สมบัติเดียมงคลนะสมบัติเดียมงคล
1: นักเทนนิสทีมชาติรุ่นพนมกร
2: พนมกรพัชริน
1: อะไรพนมกรพัชรินคือใคร
2: อ้าวไม่ใช่เหรอนักเทนนิสเนี่ย
1: พนมกรไม่ใช่พัชริน
2: ไม่ใช่เหรอ
1: เออ
2: เอาผมจำผิดเหรอ
1: มาจากไหนธนงกรพัชริน
2: เอา
1: ขออนุญาตเบรกอากาศเลยแหมพัชเชื้อนิน
2: ก็พัชเชื้อนินไง
1: เมื่อกี้คุณบอกธนงกรพัชริน
2: พัชเชื้อนิน
1: ธนงกรพัชเชื้อนิน
2: พัชเชื้อนินไงเนี่ยธนงกรพัชรินพูดชื่อเดียวกันชื่อเดียวกัน
1: พูดธนงกรพัชริน
2: เออผมกลัวพูดไม่ทัน
1: พัดเชื้อนิน
2: ผมกลัวพูดไม่ทันติ่งผมเลย
1: ลิ้นพันกันยาก
2: เสียยิ้มยากเสียยิ้มยาก
1: แล้วสมบัติเอื้อมงคลนี่เขาเรียกสิงสำอาง
2: ครับผมรุ่นก่อนพลาดอน
1: อ
2: ่ะก่อนเยอะเลยครับผม
1: อันนี้แหละตอนนี้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเจนซี่กรุ๊ปเอเจนซี่คอลเลจ
2: ครับผม
1: แล้วก็ยังมีสปอร์ตแคปิตอลนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยรวยแล้วไม่ลืมครูดีเงี้ย
2: อุตส่าห์ส่งมาทักทาย
1: ส่งรายละเอียดมา
2: ส่งรายละเอียดมา
1: ก็แนะนำสองคน
2: ครับผม
1: สองคนคือคุณสุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน
2: ์ครับผม
1: นะครับอันนี้คนนี้ดีคนนี้เป็นคนดีจริง
2: ๆ
1: รู้จักกันแบบ
2: เนี่ยแกถึงได้เนี่ยทำงานเพื่อสังคมอ่ะ
1: เขาเป็นคนดีที่ไม่ลืมท้องถิ่นนะไม่ลืม
2: โอ้อันนี้เรื่องสำคัญ
1: คือเขาเป็นคนกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าแล้วก็ไปอยู่อเมริกาไปอะไรกลับมาคือเวลาสมัครลงเลือกตั้งอะไรอ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าจะอยากจะทำงานให้กับท้องถิ่นตัวเอง
2: นะ
1: ทั้งที่บางทีมันเดี๋ยวนี้มันคนละยุคคนละสมัยแต่เขาก็พยายามที่จะ
2: ครับผม
1: พัฒนานะครับอันเนี้ยคือเท่าที่รู้จักส่วนตัวเนี่ยถือว่าเป็นคนที่น่าสนใจแต่ไม่เคยแบบว่าให้เขามาช่วยค่าใช้จ่ายอะไรเรานะ
2: เพีย
1: งแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าอย่างรักเนี่ยเวลาเจอใครเรารู้เลยคนเนี้ยเป็นหน้าครบไหมง่ายๆคุยอะไรเงี้ย
2: จริงจริง
1: ไอคนเนี้ยหน้าครบไหมคนเนี้ย
2: ครับผม
1: ครบได้แต่ว่าโอ้โห
2: ต้องระวัง
1: เอาแบบอย่างได้คนนี้เอาแบบอย่างไม่ได้คือเราในเซนส์ของ
2: ห่างพอ
1: ใช่ในเซนส์ของมนุษย์เราเนี่ยมันได้อย่างนี้จริงนะครับอันนี้ก็
2: เป็นเรื่องของ
1: ก็ต้องอยู่ใน10คนนี้นะ
2: ใน10คนนี้แหละ
1: คุณจะต้องไปแสดงวิสัยทัศน์คุณจะต้องสอบสังเกตให้ผ่านก่อนแล้วคุณจะต้องมีคุณสมบัติอีกอย่างคือคุณต้อง
2: เป็นผู้บริหาร
1: องค์กรปีละ 1,000 ล้านเนี่ยไม่ได้น้อยนะ
2: โอ้ยบริษัทผมยังไม่ถึงเลยนะติงบริษัทที่ผมทำอยู่
1: จริงเหรอ
2: 500เอง
1: สมัครไม่ได้นะ
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
1: ้สู้บริษัทนัตติงไม่ได
3: ้โอ้โห
1: เจ๊งอยู่เลย
2: นี่เรากำลังขอความเห็นใจใช่ไหมว่าใครจะสปอนเซอร์รายการเราบ้าง
1: สปอนเซอร์ไม่มีครับตอนนี
2: ้นี่ทำด้วยใจล้วน
1: ๆสู้ตายครับ
2: ทำด้วยใจล้วน
1: ๆนะมาเนี่ยนะก็หิวข้าวจะแวะกินไม่เอาดีกว่า
2: เหมือนกันเลยผมขับรถกลับบ้าน
1: ไทยช่วยไทยวันนี้ใช้หมดแล้ว
2: ใช้หมดแล้วหมดโควต้าไปแล้วเขาไทยพาสแล้วนะติง
1: โควต้าวันละ333บาทแม่ใช้ไปวันนี้เมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จขอกินน้ำหน่อยกินก๋วยเตี๋ยวพอดีพอกินน้ำปั๊บมันบอกหมดแล้ว
2: หมดแล้ว
1: หมดแล้วเราก็ต้องเอาเงินส่วนตัวออกไป
2: เอาน้ำที่ห้องส่งกินอยู่เนี่ย
1: ใช่นั่งกินน้ำห้องส่งน่าสงสารตัวเองจริงเลย
2: โอ้ยตาย
1: แม่แต่อันนี้ครับก็
2: ครับผม
1: ก็ทุกคนเนี่ยนะที่เขามาสมัครเนี่ยเขาก็กั่นกรองในตัวเองอยู่แล้วว่าเขามีความรู้ความสามารถแล้วก็เขาก็สามารถที่จะทำไงนาวานี่หมายถึงเรือนะนำเรือธงของการกีฬาแห่งประเทศไทย
2: ครับผม
1: ไปประสบความสำเร็จเพราะว่ากกท.เนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลนักกีฬาในการจัดตั้ง องค์กรหาทุนอะไรต่างๆเพื่อให้นักกีฬาของไทยเราเนี่ยไปแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพนะยังต่างประเทศ
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นคุณสิริเชษคุณสุวิทย์คุณธันประพัฒน์คุณเจนคุณคุณากรคุณชัยพรมีหมอมีชัยคุณโปรดปรานคุณธนากรแล้วก็คุณมาริกาเนี่ย
2: ครับ
1: คิดว่าการที่เขาเสียสละมาสมัครไม่ได้มาเล่นเล่นเขามาเพราะว่าเขาก็มีแนวความคิดมีนโยบายที่จะ
2: ปรากฏ
1: บางทีเนี่ย
2: ช่วยวงการกีฬาของเรา
1: ในความรู้สึกของเขาเนี่ยมันอาจจะยังขาดอะไรอยู่เยอะ
2: อาจจะต้องปรับปรุงอะไรที่อยากจะ
1: คนเก่าดีไหมด็อกเตอร
2: ์ก้องศักดิ์ครับผม
1: ก็ดี
2: ทำได้ดีนะ
1: ดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็อยากจะให้ทั้ง10คนเนี้ยเสนอวิสัยทัศน์ที่มันต่างออกไปแล้วก็พัฒนาองค์กรการกีฬาประเทศไทยเนี่ยให้มันก้าวหน้าไปยิ่งขึ้นเรื่อย
2: ๆครับผม
1: นะครับมีอะไรจะให้ปรับปรุงบ้าง
2: โอ้โห
1: รักสมมุติว่ารักสมัครโอ้ยจริงๆอย่าไปคิดอย่างนั้นดิ เราสมมุติก่อน
2: อ่ะก็ผมคิดว่าเรื่องเบี้ยเลี้ยงเนี่ยนะที่เขาพูดกับหลายคนเนี่ย
1: เงินออกช้า
2: เงินออกช้าแล้วก็ออกแล้วแบบเรื่องการตรวจสอบว่าให้มันไปถึงนักกีฬา อะไรเงี้ยครับนะติง
1: แล้วนักกีฬาหลายคนก็มานะเดี๋ยวนี้เขาตอนที่แจกไอ้เงินนี่ไงเหรียญทองได้เท่าไหร่เงินเข้าเลยไม่ผ่าน
2: ตอนนี
1: ้ไม่ผ่านคนกลาง
2: ครับผม
1: ไม่ได้หักเปอร์เซ็นต
2: ์ครับผม
1: ไอ้อย่างเงี้ยไม่รู้นะนักกีฬามันเล่นแล้วมันเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูหน่อยนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันก็ต้องรอบคอบเพราะว่ามันเป็นเงินของ
2: ประเทศชาติเราด้วยภาษีพวกเราใช่คือจะเร็วก็ได้แต่มันต้องถูกต้องต้องรอบคอบ
1: ต้องรอบคอบหน่อยนะครับก็ฝากไว้กับ10คนนี้ก็แล้วกันนะครับ
2: ผม
1: แล้วอ่านหน่อย
2: อ่านนิดนึงก็พอดีนี่เลยคุณ
1: อย่าบอกว่าคุณกุ้งนะ
2: คุณนัดเรือใบเนี่ยแกก็แสดงว่าฟังต่อเนื่องจากเมื่อกี้นี้เลยบอกแล้วพี่กุ้งอย่าหายไปไหนพอไม่อยู่โดนนัตติงเล่นสะเละเลย
1: โอ้ยนัตติงไม่เล่นกุ้งหรอก
2: จะไปเล่นกุ้ง
1: ไม่ไหว
2: นะถูกต้อง
1: ไม่ไหวนักแคมปิ้งเนี่ย
2: นักแคมปิ้งเขาขายอะไรนะบล็อกแบ็คเมาน์เทนพี่กุ้งก็เลยรีบรายงานตัวว่าวีคหน้าก็ขึ้นเหนือ1สัปดาห์ครับหน้าเชียงใหม่อุตรดิตถ
1: ์วีคหน้า2ตัวเนี่ยโดนแน่นอน
2: โอ้โห
1: สัปดาห์หน้ารักไม่อยู่นะครับ
2: ผมก็เทนะติงเหมือนกันสัปดาห์หน้าน
1: ะติงมาคนเดียวเปิดเพลงทั้งชั่วโมงเธอเต็มตัว
2: ขออนุญาตนิดนึงนะติงพอดีมีพี่อ้นคุณอภิวัฒน
1: ์คุณอ้น
2: อภิวัฒน์
1: รู้จักแต่ก่อนอยู่โกดัก
2: แต่ก่อนอยู่โกดักนี่ปลุกปั้นกีกรีธาอนุบาลมาเลยนะนติง
1: ใช่ใช่
2: แต่ก่อนเนี่ยเด็กๆหลายคนเติบโตมากับกรีธาอนุบาลนะตอนนี้พี่อ้นแกก็ ฝากข่าวมาหน่อยนึงว่ามีเรื่องของวงการรักบี
1: ้
2: แกเป็นแฟนรักบี้ครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีเรามีแข่งขันรักบี้ฟุตบอล15คนนะนะติงชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีจุฬาพบกับโรงเรียนในเรือนะครับก็จะปรับโปรแกรมนิดนึงว่าย้ายมาแข่งวันที่16สิงหาที่สนามวชิราวุธแล้วก็โรงเรียนในเรืออากาศเนี่ยพบกับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก็ไปแข่งวันที่27สิงหาที่สนามโรงเรียนในเรืออากาศที่มวกเหล็กนู่นเลยนะครับผมแล้วก็มีข่าวนิดนึงว่าในเอเชียนเกมปีนี้นะติงเดือนหน้าเนี่ยที่
1: ฮิโรชิมา
2: ฮิโรชิมาเนี่ยเรามีรักบี้7คนนะครับนะติง
1: เราเคยได้เหรียญนะ
2: เราเคยได้เหรียญอยู่รักบี้นี่เราถือว่าไม่เลวไม่เลวแล้วก็
1: ไม่
2: เร
1: ามี7คนนะถ้า15คนเราไม่ได
2: ้ครับผมก็โค้ชเยครับนาวาเอกณัฐวิทย์ทนาวาเอกธัญวิทย์เครือศิลป์จะไปตอนนี้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ในญี่ปุ่นแล้ว
2: โอ้โหเก็บตัวกันที่อาปังเบสฟุกุโอกะซึ่งเป็นศูนย์ฝึกซ้อมรักบี้ที่ดีที่สุดในเอเชียเป็นศูนย์ฝึกแห่งแรกของทีมชาติญี่ปุ่นเปิดใช้งานในปี2023นี่เองครับ
1: เพิ่งเปิดเลย
2: เพิ่งเปิดเลยแสดงว่าสภาพนี่ต้องใหม่
1: ใช่ได้ใช่ได้
2: แล้วก็ทันสมัยมากนะครับผมออกแบบให้เป็น
1: ญี่ปุ่นระดับเอเชียระดับโลกเลยนะ
2: ฮะใช่
1: เวอร์แรงกิ้งดีกว่าเราด้วย
2: เขาเปิดรองรับนักรักบี้ทุกระดับตั้งแต่เยาวชนจนถึงทีมชาติเป็นศูนย์ฝึกแบบครบวงจรสนามหญ้าธรรมชาติมาตรฐานสากลพร้อมไฟส่องสว่างฟิตเนสและห้องแบบห้องเวทที่ออกแบบสำหรับนักบี้ห้องฟื้นฟูร่างกายโอ้ตอนนี้สำคัญนะติ๊ก อย่างที่กกต.เขาก็มีที่เป็นห้องฟื้นฟูร่างกายอะไรเงี้ยฮะ
1: เพราะว่าอะไรไปแข่งเสร็จหลายคนแต
2: ่
1: ก่อนเนี่ยเอ้ยทำไมต้องมาแช่น้ำแข็ง
2: ใช่
1: ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี
2: ้
1: รีคัฟเวอรี่
2: ฟื้นฟูรักษาการบาดเจ็บ
1: มี
2: อะไรนะออกซิเจนแชมเบอร์ที่แบบ
1: มีทุกอย่างเข้าไปอะไรเข้าไปในแคปซูลนะอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ๆอันนี้ก็ที่นักรักบี้เราไปเก็บตัวอยู่ที่ญี่ปุ่น
1: สมัยก่อนพวกเราก็ยังแข่งเสร็จก็ไปกินข้าวแล้ว
2: แล้วก็มีห้องประชุมวิเคราะห์เกมต่างๆนะครับออกแบบสำหรับระดับทีมชาติญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีนักโภชนากรประจำศูนย์ดูแล
1: นี่ต้องมีโภชนาการกินมีวิทยาศาสตร์การกีฬ
2: าครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้รักบี้ทีมรักบี้ชาย7คนของเราเนี่ยไปเก็บตัวอยู่ที่นี
1: ่
2: ก็ต้องหวังว่าจะมีความพร้อมเต็มที่ครับนะติงพอถึงเวลา
1: คุณโอนฝากมาเลย
2: พี่โอนฝากมาเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องตามเชียร์ว่ารักบี้7คนเราในเอเชียนเกมเนี่ยเราจะไปได้ขนาดไหน
1: มีอะไรว่าคุณโอน
2: สัปดาห์นี้มีแค่นี้เดี๋ยวผมต้องไปรายงานตัวผมเล่าให้ฟังแล้ว
1: ฝากบอกคุณโอนว่า
2: ครับ
1: คิดถึงรู้จักกัน
2: ครับผม
1: ไม่ได้เจอกันมา30กว่าปี
2: ไ
1: ม่ได้เจอนะ
2: ไม่เจอเลยใช่ไหม
1: ไม่เจอเลย
2: ผมยังเจอแกบ้างเวลามีชุมนุมศิษย์เก่าโกดัก
1: นัตติงเนี่ยเจอคุณอ้นน่ะตั้งแต่สมัยนัตติงอยู่ช่อง7อ่ะ
2: โอ้โห
1: คิดดูเดี๋ยวแล้วนี
2: ่ช่วงแรกๆเลยนะ
1: ใช่ช่วงเข้าวงการแรกๆเลยยังเป็นไอ้หนุ่มหน้าใส
2: โอ้โหครับผม
1: ว
2: ัน
1: นี้หมดเวลาละ
2: ฮะ
1: ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราก็ไม่มีอะไรมากครับรายการเราก็พยายามที่จะสร้างบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับให้สนุกสนานแต่ว่าที่จะสนุกสนานกว่านี้นะครับต้องขอบคุณสสส.ครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสคร.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นัตติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
14: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
15: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
16: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
17: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
16: แล้วพบกันนะครับ
18: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
19: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
20: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
21: กีฬาพารวย
22: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD บนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917 0698-9-3563
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำราญคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
11: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
0: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินจนเกิดความกังวลต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเร่งลงพื้นที่คัดกรองประเมินปัญหารายบุคคลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนายนิกรกล่าวว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตกงานความยากจนปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการติดสุราหรือสารเสพติดในบางรายหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งติดตามการปรับปรุงอาคารสูง50แห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รองรับการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูง50แห่งตามข้อสังเกตของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อกำกับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการของรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันมีอาคารที่ปรับปรุงแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างเร่งรัดแก้ไข

0: 34แห่งและอยู่ระหว่างก่อสร้าง4แห่งจึงกำชับสำนักการโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตติดตามการปรับปรุงจากเจ้าของอาคารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอาคารได้มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเตือนการจงใจผิดนัดชำระหนี้จากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาจะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลถูกคัดกรองทำให้เสียโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในระบบ
2: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกล่าวถึงกรณีการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank หลังมีการเผยแพร่วิธีขอสินเชื่อและชักชวนให้ผิดชำระหนี้โดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศระบบธนาคารและผู้ให้บริการมีกลไกในการตรวจสอบที่รัดกุมโดยทุกการกระทำบนโลกออนไลน์จะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลและผู้ที่ตั้งใจเอาเปรียบหรือมีพฤติกรรมจงใจผิดชำระหนี้จะถูกระบบคัดกรองออกส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อีกต่อไปการผลักดันให้เกิด Virtual Bank และการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อนั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำมาหากินได้การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสสร้างกระแสคือขนองและชักชวนให้เกิดการเบี้ยวหนี้จึงเป็นการทำลายโอกาสของคนที่เดือดร้อนจริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแหมมุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจ
10: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ
11: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
12: ยูโรลีกโฟกัส

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์สวรรค์จันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็ เหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับอีกประมาณ2สัปดาห์นี่ก็2สัปดาห์กว่าๆสิต้องใช้คำนี้นะครับ2สัปดาห์กว่าๆนะฟุตบอลลีกก็จะเริ่มทยอยกลับมาแข่งขันกันแล้วนะครับระยะเวลา2สัปดาห์โดยประมาณนี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายละของการโยกเข้าย้ายออกนะครับของบรรดาสโมสรต่างๆในยุโรปในเวลานี้ แล้วก็ต้องบอกว่าตลาดรอบนี้นี่ก็ตัวเลขมูลค่าการย้ายทีมนี่ก็มหาศาลมากๆโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกแล้วนะครับสำหรับมูลค่าเนี่ยเบื้องต้นนะเวลานี้เนี่ยผมคาดการณ์ว่าน่าจะเกิน500ล้านปอนด์ไปแล้วด้วยนะมูลค่ารวมนะครับของทุกทีมที่ทำการซื้อขายนักเตะณเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไฟท์หรือว่าทีมเล็กๆน้อยๆต่างๆในลีกนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเห็นตัวเลขการย้ายทีมณเวลานี้แล้วแต่ละตัวนี่ก็แบบน่าตกใจน่าตกใจมากๆนะแต่ก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องอย่างที่เคยคุยกันในเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาใน Follow the Game นะครับว่าคือณเวลานี้เนี่ยมันเป็นฟุตบอลเชิงภาคธุรกิจซะส่วนใหญ่ไปแล้วด้วยนะการซื้อขายตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันมีการประเมินอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าอายุของนักเตะเนี่ยมันยังน้อยนะถ้าคุณซื้อไปเนี่ยคุณยังมีช่วงเวลาในการใช้งานนักเตะคนนี้เนี่ยเยอะ4ปี5ปีเบื้องต้นนะครับระดับฝีเท้า บางคนอาจจะได้ของดีมาเลยซึ่งมันก็ต้องดูให้เหมาะสมกับราคาค่าฝีเท้าบางคนอาจจะมีภาพลักษณ์ที่ดีขายแบรนด์ได้นะครับก็อาจจะโดนบวกเรื่องตรงนี้ไปด้วยในมูลค่าการซื้อขายมันเป็นการลงทุนนะครับณเวลานี้เนี่ยนักเตะคนหนึ่งก็เหมือนกับสินค้าชนิดหนึ่งไปแล้วนะว่า ตัวแบรนด์อย่างแมนซิตี้เงี้ยซื้อเอเลียตแอนเดอร์สันไป100 กว่าล้านปอนด์เงี้ยมันก็ต้องดูว่าเอเลียตแอนเดอร์สันมันอายุยังน้อยอยู่นะแล้วก็ระดับฝีเท้าเนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงสัญญาที่มีอยู่กับต้นสังกัดเก่าก็ยังเหลืออีกหลายปีมันก็จะบวกอะไรกันตรงเนี้ยนะแล้วก็นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่านักเตะคนหนึ่งราคามูลค่าเป็นร้อยล้านปอนด์แต่ก็อย่างที่เคยคุยกันไว้ว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณจ่ายตู้มเดียวก้อนเดียว100 ล้านปอนด์มันก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยในสัญญาต่างๆโบนัสต่างๆเงินก้อนที่จ่ายอาจจะแค่ประมาณ60 70ล้านอีก30กว่าล้าน40ล้านคือโบนัสในอนาคตถ้าหากว่านักเตะคนนี้สามารถทำได้ตามเป้าหมายนะ เราก็เลยจะได้เห็นว่าโอ้โหเอลิเดนซัน100 กว่าล้านมอร์แกนโรเจอร์100 กว่าล้านซันโดโตนาลี่100 ล้านอะไรเงี้ยนะครับมันก็อยู่ที่ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยคุณใช้งานเขาคุ้มขนาดไหนเขาสามารถตอบโจทย์ของคุณได้มากขนาดไหนในกรณีของลิเวอร์พูลที่ได้อเล็กซานเดอร์อิซักไปอันนั้นก็100 กว่าล้านยูโรนะครับมันก็น่าเสียดายอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยดันมีปัญหาการบาดเจ็บติดตัวไปด้วยบวกกับว่าตอนที่มันคาราคาซังอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยว่าจะอยู่หรือจะไปจะยังไงนิวคาสเซิลก็ไม่อยากปล่อยถ้าปล่อยก็ขอให้ได้เงินก้อน
แต่ไม่เต็มหน่วยหน่อยนะเพราะว่าเขาคือตัวสำคัญของเราจะปล่อยไปง่ายๆมันก็ใช่เรื่องนะครับ แล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการดองอเล็กซานเดอร์อิสซักถ้าคุณไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนคุณก็ยังไม่ต้องลงจนกว่าคุณจะชัดเจนกับสโมสรว่าคุณเอาไงอะไรอย่างนั้นนะมันก็เลยส่งผลให้กว่าอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยจะเรียกความฟิตกลับมาได้ก็เลยใช้เวลานานบวกกับระหว่างเรียกความฟิตทำท่าว่าจะกลับมาได้ก็ดันมีปัญหาการบาดเจ็บเข้ามาแทรกแซงรบกวนเพราะฉะนั้นฤดูกาลแรกกับมูลค่า100 กว่าล้านเนี่ย ก็ต้องหลอกต้องพูดเลยว่าน่าผิดหวังไม่คุ้มค่าเลยกับฤดูกาลแรกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยฤดูกาลต่อไปเนี่ยอเล็กซานเดอร์อิซักฟิตเต็มถังกลับมาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลยิงได้เป็นกอบเป็นกำพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ไม่ว่าจะแชมป์ถ้วยไหนก็แล้วแต่นะครับ FA ครับคาราบาวครับก็ดีหรือถ้าระดับท็อปหน่อยพาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งพาโอ้โหแบบสุดโต่งไปเลยก็พาเป็นแชมป์ลีกได้อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะพูดได้ว่าร้อยกว่าล้านที่เราลงทุนไปมันก็คุ้มแล้วนะคุ้มทุนแล้วนะกับการที่พาทีมเป็นแชมป์ได้นะครับส่วนนอกจากเล็กซ์ได้ซักแล้วฤดูกาลที่แล้วมันก็ยังมีฟอร์เรนเวียดที่ก็ราคามหาศาลอยู่เหมือนกันแต่ฟอร์เรนเวียดนี่ก็กลายเป็นว่าค่อนข้างน่าผิดหวังอีกเช่นกันเนื่องจากว่าด้วยระบบการเล่นของอาร์เน่ชาร์ล็อตมันเลยทำให้ ไม่สามารถหาได้ว่าฟอร์เรนเวียดเป็นคนจะเล่นตรงไหนเพลย์เมคเกอร์ไหมอยู่หลังกองหน้าหรือจะโดนโยกไปปีกซ้ายที่เป็นบ่อของลิเวอร์พูลยังหาตัวสำคัญตัวจริงไม่เจอหรือจะไปเล่นเป็นหน้าเป้าฟอลส์ไนน์เหมือนตอนที่เล่นกับเลเวอร์คูเซ่นไปมาก็คือ3 ตำแหน่งนี้ก็ยังไม่สามารถเค้นศักยภาพของอเล็กซานเดอร์ขอไปฟอร์เรนเวียดออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่ราคามูลค่ามหาศาล2 ตัวรวมกันก็200 กว่าล้านเนี่ยก็เลยเป็น อะไรที่ต้องพูดได้ว่าโอ้ไม่คุ้มกับทุนที่ลงทุนไปเลยนะกับ2 ตัวนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันยังเหลือสัญญาตั้ง3 ปี 4 ปีสำหรับนักเตะ2 คนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยถ้าอันโดนี่ลาออล่าสามารถได้นักเตะกลับมาแบบฟิตเต็มถังใช้งานทั้ง2 คนได้ดีตามที่ควรจะเป็นตอบโจทย์กับสโมสรได้ตอบโจทย์กับแผนการเล่นของอันโดนี่ลาออล่าได้พาทีมเป็นแชมป์ได้มันก็จะเป็นเม็ดเงินที่ต้องบอกว่าคุ้มแล้วนะแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานไปหน่อยก็ตามเราจะเห็นได้ว่าการทุ่มทุนมหาศาลของทีมฟุตบอลในยุคทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วอย่างกรณีของแมนซิตี้นอกจากเอเลียตอันเดอร์สันแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีจูสโกกวาดิโอลกองหลังที่มูลค่าร่วมๆ100 ล้านแจ็คกีลิชราคา100 ล้านปอนด์คนแรกของเกาะอังกฤษนะครับยังรวมไปถึงเออร์ลินฮาแลนด์อาจจะไม่ได้แพงมากเพราะว่ามันมีค่าฉีกสัญญากับดอร์ทมุนด์อยู่นอกนั้นก็ยังมีโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายนะที่ตัวแต่ละตัวเนี่ยสตาร์ทที่ประมาณ40-50 ล้านขึ้นทั้งนั้นเลยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าแม้ว่ามูลค่ามันจะสูงการใช้งานของแมนซิตี้เนี่ยปีแรกซื้อมาถ้าใช้งานได้ก็ใช้เลยถ้าใช้ไม่ได้ก็อาจจะโดนดรอปไปโดยที่มันก็ต้องยอมรับว่ามันก็น่าเสียดายเม็ดเงินที่ลงทุนไปนะครับว่าโหซื้อมาแพงทำไมใช้งานแค่นี้เองวะอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าผลสรุปออกมาแล้วเนี่ย เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่พาทีมเป็นแชมป์ได้แมนซิตี้ก็ดูจะไม่ได้ค่อยได้ซีเรียสอะไรมากมายกับการเม็ดเงินการลงทุนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้มันเป็นภาคธุรกิจไปแล้วนะครับนักเตะคือสินค้าชนิดหนึ่งนะโดยรวมถ้าสรุปออกมาแล้วเนี่ยจะจ่ายแพงจะจ่ายไม่แพงก็ตามแต่ถ้าสุดท้ายแล้วพาทีมเป็นแชมป์ได้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ท้ายฤดูกาลต่อไปมีคนมาซื้อ
แมนซิตี้ก็พร้อมขายถ้าหากว่าคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักของทีมอาจจะเป็นแค่ตัวสำรองหรือตัวโรเตชันเราจะเห็นแบบนี้เยอะมากในยุคของเป๊ปและคิดว่าในยุคต่อๆไปก็น่าจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับซื้อมาสัก50ขายออกไปได้สัก40 45หรือถ้าบางคนดูมีแววหน่อยอาจจะเพิ่มราคาขึ้นไปได้อีกอาจเท่าทุน50ซื้อมา50ขายไป50ก็ได้หรือเฮ้ยไอ้นี่มันอายุน้อยนะแล้วก็ดูทรงแล้วพัฒนาการในอนาคตมันยังได้อยู่ก็จาก50ก็อาจจะได้สัก60 65อะไรเงี้ยนะครับมันกลายเป็นว่าซื้อมาใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ฟูมฟักกันต่อไปพัฒนาฝีเท้ากันต่อไปถ้าถึงวันหนึ่งขายได้ขึ้นมามันอาจจะทำกำไรเพิ่มให้เราได้ด้วยเหมือนอย่างกรณีของเชลซีโอ้ไปเหวี่ยงแหดึงนักเตะดาวรุ่งจากทั่วทั้งโลกเลยโมเมซาร่าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ย้ายมาจากบาเซิลแล้วก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มกับเชลซีได้มูรินโญ่ก็ตัดสินใจปล่อยยืมไปสุดท้ายก็ขายเควินเดอบรอยดาวรุ่งที่หลายคนจับตามองแต่เชลซีได้ไปก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่พอย้ายมาแล้วแทบไม่มีโอกาสกับเชลซีเลยปล่อยยืมแล้วขายขาดให้กับทีมจากเยอรมันสุดท้ายก็กลับมาอยู่กับแมนซิตี้แล้วก็กลายเป็นโอ้โหเจ็บแสบกับเชลซีไปซะอย่างนั้นนะครับโมซาร่าก็อีกคนหนึ่งนะโรมิวลูกากูก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่โดนดึงตัวมาจากอันเดอร์เลชแล้วก็มาลงเล่นก็โอกาสน้อยนิดแล้วก็โดนปล่อยยืมไปอยู่กับเวสต์บอมแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่กับเอเวอร์ตันก็ไปสร้างชื่อกับทั้งตอนอยู่กับเวสต์บอมแล้วก็เอเวอร์ตันแล้วก็เอาจริงอ่ะผมว่ามันก็ค่อนข้างน่าเห็นใจกับลูกากูนะเพราะว่าบทเรียนสำคัญของเขาก็คือในยุคเชลซีเขาก็อยู่ภายใต้มูรินโญ่พอย้ายออกมาแล้วไปเจอวิธีการเล่นไปเจออะไรต่างๆที่มันแตกต่างจากหลักสูตรของมูรินโญ่เนี่ยมันก็เห็นได้ว่าลูกากูทำได้ลูกากูสามารถยิงประตูได้เควินเดอบรอยน์พอไม่อยู่ภายใต้ของกับมูรินโญ่ก็ไประเบิดฟอร์มกับวูลฟ์บวกไประเบิดฟอร์มกับแมนซิตี้โมเมซาร่าไปอยู่กับโรม่าไปอยู่กับฟิออมาอยู่กับลิเวอร์พูลก็โอ้โหระเบิดฟอร์มหมดเลยทั้งหมดเนี่ยคือการออกมาอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่มูรินโญ่ที่บอกว่าลูกาคูค่อนข้างน่าเห็นใจก็เพราะว่าหลังจากที่ย้ายจากเอเวอร์ตันไปอยู่กับแมนยูก็ดันกลายเป็นว่าไปอยู่ในจังหวะเดียวกับมูรินโญ่ซะอีกก็เรียบร้อยนะครับคนที่ไม่สามารถใช้งานเขาได้ดันได้เขากลับไปใช้งานอีกครั้งแล้วมันก็อย่างที่เห็นคือลูกากูก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์มูรินโญ่ได้นั่นเองสงครามการซื้อขายนักเตะก็ยังคงดำเนินต่อไปในเวลานี้ นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่านอกจากบิ๊กดีลต่างๆแล้วเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยราคาหลักร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านเนี่ยมันก็คือสงครามการซื้อดาวรุ่งไปเก็บไว้เชลซีเนี่ยเราจะเห็นได้บ่อยเลยตั้งแต่ยุคโรมันอบราโมวิชแล้วไปแสวงหาดาวรุ่งเพชรที่ยังไม่ได้เจรไนมาเก็บไว้ในอะคาเดมีบางคนก็ได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาในชุดใหญ่บางคนนี่ไม่มีเลยโผล่หน้ามาในบอลถ้วยนัด2นัดแล้วก็หายไปแล้วมันก็กลายเป็นธุรกิจการปล่อยยืมปล่อยเช่าทำเงินเป็นกอบเป็นกำให้กับเชลซีได้อย่างน่าเหลือเชื่อซื้อมาเนี่ยโอเคราคาดาวรุ่งเนี่ยซื้อมาบางคนก็หลัก10ล้านบางคนก็20 30ล้านแต่แต่ละปีที่ปล่อยเช่าออกไปได้เนี่ยคิดค่าเช่าค่ายืมเนี่ยวันนี้ปล่อยไปอยู่กับทีมนี้ได้ค่าเช่าฤดูกาลนึง2ล้าน3ล้านอะไรเงี้ยนะครับก็กลายเป็นว่ามันก็ค่อยๆถอนทุนขึ้นมาค่อยๆถอนทุนขึ้นมาแล้วแถมพอตอนขายเนี่ยมันขายได้แพงกว่าตอนซื้ออีกตรงนี้ก็เป็นการลงทุนที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็อยู่ที่ว่าแมวมองคุณทีมสตาฟของคุณเนี่ยไปเฟ้นหาตัวที่มันสามารถเป็นอย่างนี้ได้ดีขนาดไหนอย่างกรณีของไม่ว่าจะเป็นแมนยูหรืออาร์เซนอลก็ตามก็มี
มีเหมือนกันนะครับกับการที่ไปดึงดาวรุ่งมาอยู่ในทีมแล้วบางคนก็อารมณ์คล้ายๆกันบางคนก็มีโอกาสบางคนก็ไม่มีโอกาสเลยแต่ใหญ่ๆของสองทีมนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นการปั้นดาวรุ่งขึ้นมา ยกตัวอย่างอาร์เซนอลแอชลีย์มิดแลนด์นายนะครับโจเซฟวิลล็อกเอมิลสมิธโลนะครับล่าสุดก็เป็นไอ้เจ้าเลวิสเคลลี่นะครับไมเลสเลวิสเคลลี่เนี่ยอย่างเงี้ยนะคือเป็นดาวรุ่งจากอะคาเดมีของอาร์เซนอลขึ้นมาเลยไอ้สามรายชื่อแรกสี่รายชื่อแรกจะไปหมดแล้วรายต่อไปที่ยังคงเป็นคำถามจะอยู่ต่อหรือจะไปก็คือเลวิสเคลลี่และที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยฟอร์เรนบาโลกันก็เป็นอีกหนึ่งคนด้วยนะครับศูนย์หน้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นมาจากอะคาเดมีของอาร์เซนอลนักเตะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ย5ตัว6ตัวที่พูดชื่อกันมาเนี่ยมีโอกาสได้แจ้งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคของอูไนเอเมรี่ในการได้เล่นในฟุตบอลถ้วยยูโรปาลีกนะครับได้เป็นตัวจริงตัวหลักได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเลยได้ฉายแววฉายฟอร์มว่าแบบเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยน่าจะขึ้นมาเป็นชุดใหญ่ของทีมได้ก็โดนปล่อยค่อยๆโดนปล่อยไปในยุคของอาร์เตต้าอาร์เตต้าค่อยๆขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งไปเรื่อยๆสิ่งนี้น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมอาร์เซนอลมีตัวดีๆตัวดาวรุ่งที่มันไม่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนในการซื้อก็แค่เอาดาวรุ่งให้โอกาสแล้วก็ให้เด็กมันเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่เลือกใช้วิธีนี้มีก็แค่บางคนอะอย่างบุกโยซาก้าอย่างเงี้ยเด็กดาวรุ่งตอนนี้กลายเป็นตัวหลักที่ขาดไม่ได้ของอาร์เซนอลไปแล้วนะครับตรงนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าหรือว่าอาร์เตต้ามองเห็นอะไรบางอย่างในยุคที่เขาเป็นนักเตะในยุคที่เขาอยู่กับอาร์เซน เวนเกอร์ว่าการที่ให้โอกาสดาวรุ่งมันก็เป็นโอกาสดีแหละของชีวิตการเป็นนักเตะนะครับการเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยมันก็จะได้พัฒนาได้โอกาสอยู่ในสโมสรใหญ่ๆได้แจ้งเกิดได้อะไรสร้างชื่อขึ้นมาแต่บทเรียนสำคัญคือบางครั้งเนี่ยเรามีดาวรุ่งดีๆเก่งๆแต่ดาวรุ่งเก่งๆพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถพาสโมสรไปถึงการเป็นแชมป์ได้ตรงนี้ก็อาจเป็นจุดหนึ่งที่อาร์เตต้าเห็นมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเตะอยู่กับอาร์เซน เวนเกอร์หรือเปล่าก็เลยทยอยขายไปหมดเลยโจเซฟวิลล็อกฟลอเรนบาโลกันนะครับไอ้ใครต่อใครเนี่ยแอชลีย์มิดแลนด์นายเอมิลสมิธโลต้นขายหมดเลยแล้วก็ไปลงทุนซื้อนักเตะมามูลค่ามหาศาลมากๆดีแคนไลซ์โอเคดักร้อยล้านแต่มันก็ตอบโจทย์ว่าดีแคนไลซ์ณเวลานี้สามารถพาเซนนอนเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในรอบ20กว่าปีแล้วก็พวกที่เหลือต่างๆนะครับมันก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยเรามีนักเตะที่มันน่าสนใจนักเตะดาวรุ่งที่แฟนๆหลายคนอาจจะชอบอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมขายตัวความหวังของเราทิ้งล่ะอย่างนู้นอย่างนี้ก็อย่างที่บอกไปว่า นักเตะมันเก่งจริงมันดูดีมันอะไรจริงแต่มันไม่สามารถตอบโจทย์ในการพาทีมไปเป็นแชมป์ได้ถ้ายังอยู่กับทีมเราทีมละคือต้องพูดว่าโค้ชเนี่ยเขามีปรัชญาการทำทีมเขามีจุดหมุดหมายของเขาอยู่ในการคุยกับบอร์ดบริหารว่าเราจะสร้างทีมยังไงอะไรยังไงนะครับการที่จะหวังว่าจะสร้างทีมได้อย่างแมนยูในยุคคลาสออฟในที่ถูกเนี่ยที่เซอร์เล็กฟูสันดันเด็กดาวรุ่งขึ้นมา6ตัว7ตัวแล้วก็พาเป็นแชมป์อย่างยาวนานเนี่ยแล้วก็กลายเป็นแชมป์ที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากที่สุดณเวลานี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องยอมรับว่าการที่จะหาทีมที่มันเป็นซุปเปอร์ทีมได้แบบนั้นน่ะจากการปั้นดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยโอกาสมันยากมากแล้วก็ด้วยความที่ฟุตบอลทุกวันนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันเป็นตัวกึ่งๆบังคับให้ต้องทำอย่างเงี้ยอยู่ด้วยเนี่ย
ก็จะเห็นว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยอยู่กับทีมแม่ไม่แจ้งเกิดมีแววแต่ไม่สามารถมีโอกาสแต่พอย้ายออกไปแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีก็หลายคนอย่างที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้โมซาล่าโรเมลลูกากูเควินเดอบรอยนะครับแม้กระทั่งแต่เจดอนซานโชที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ไม่ได้อยากปล่อยเจดอนซานโชออกไปจากแมนซิตี้หรอกนะอยากจะเก็บเจดอนซานโชไว้อยู่กับทีมแต่ก็เป็นตัวนักเตะแหละที่เลือกที่จะย้ายออกไปด้วยเหตุผลเรื่องโอกาสในการลงสนามอะไรต่างๆนะครับแล้วมันก็เห็นได้ว่าพอเจดอนซานโชย้ายไปอยู่กับดอร์ทมุนด์ก็กลายเป็นว่าไปพัฒนาฝีเท้าของตัวเองยกระดับขึ้นมาเป็นตัวท็อปของยุโรปได้คนหนึ่งพาดอร์ทมุนด์ได้ลุ้นแชมป์นะแล้วก็สุดท้ายก็ย้ายกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูลค่าก็มหาศาลเลย70 กว่าล้านแต่ก็เป็นที่ตัวนักเตะนะครับถ้าเราได้ดูจากข่าวในสื่อต่างๆที่เขาออกมาพูดถึงกรณีของเจดอนซานโชเนี่ยมันก็คือว่าเป็นเรื่องที่ทัศนคติของนักเตะที่อาจจะทำให้นักเตะเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิกับการซ้อมไม่มีสมาธิเท่าไหร่กับการเล่นการปรับตัวแถมยังมีปัญหาในการโต้เถียงกับทางเอริกเทนฮากในเวลานั้นอีกก็กลายเป็นว่าเจดอนซานโชก็ต้องย้ายออกในสัญญายืมตัวไปอยู่กับเชลซีก็พาเชลซีเป็นแชมป์ไปอยู่กับวิลล่าก็เป็นส่วนหนึ่งของแอสตันวิลล่าที่ได้เป็นแชมป์ไปอยู่กับดอร์ทมุนด์ก็พาดอร์ทมุนด์เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าทำไมพอโดนปล่อยตัวออกไปแล้วเนี่ยเขาถึงทำผลงานได้ถือว่าดีเลยโดยเฉพาะดอทมุนกับเชลซีเนี่ยมันชัดเจนมากว่าเจดอนซานโชเป็นกำลังหลักที่พาดอทมุนเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกกับมาดริดที่พาเชลซีเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกกับเบติสแล้วก็เป็นคนยิงประตูในนัดเจอกับเบติสได้ด้วยนะครับส่วนกับแอสตันวิลล่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้เข้าชิงยูโรปาลีกแล้วก็ได้เป็นแชมป์เนี่ยเจดอนซานโชอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นแกนหลักของทีมขนาดนั้นแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมแหละก็ว่าได้นะครับตรงนี้มันก็น่าสนใจซึ่งณเวลานี้เจดอนซานโชคือนักเตะฟรีเอเจนต์ที่ไม่น่าเชื่อว่าไม่มีใครติดต่อเจรจาเข้าไปเพื่อจะดึงตัวแม้กระทั่งดอร์ทมุนด์ทีมที่เคยมีข่าวว่าอยากจะได้ตัวซานโชกลับไปร่วมงานเป็นรอบที่3ก็ยังเงียบๆอยู่นะครับเทนโพสหลักค่าเหนื่อย 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์โอเคมันอาจจะมีการเจรจาพูดคุยกันได้ว่าเอ้ยลดหน่อยลดสักครึ่งนึงก็ยังเป็นแสนกว่ามันก็ยังหนักอยู่กับหลายๆทีมแต่ถ้าจะให้ลดลงมาเหลือหลักหมื่นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเอเจนต์กับตัวนักเตะแล้วว่าคุณรับได้ไหมกับสถานการณ์ณเวลานั้นนะถ้าคุณยังเลือกที่จะต้องการอยากจะลงเล่นฟุตบอลต้องการอยากจะค้าแข่งต้องการอยากจะพัฒนาฝีเท้าพิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ยบางทีคุณก็ต้องยอมที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่อีกครั้งนะเพราะอย่าลืมว่าคุณก็มีปัญหาภาพลักษณ์อะไรมาโดยตลอดในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูนะครับ มันก็น่าแปลกที่ก็ไม่มีข่าวว่ามีทีมจากตุรกีก็ดีซาอุดิอาระเบียก็ดี

นะครับว่ามีความสนใจที่อยากจะดึงเจดอนซานโชไปร่วมทีมนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะรวมไปถึงทุกวันนี้มันจะมีบริษัทที่รับหน้าที่รวบรวมข้อมูลของนักเตะนะครับที่มันจะออกมาเป็นตัวเลขเลยว่าในแต่ละแมตช์เนี่ยนักเตะคนนี้เนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมกี่เปอร์เซ็นต์การครองบอลกี่เปอร์เซ็นต์การออกบอลกี่เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการออกบอลกี่เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงลุยฝ่ากี่เปอร์เซ็นต์การเข้าปะทะการเข้าสกัดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีไอ้พวกเก็บ Data Analyst อะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่มันเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่จะดึงนักเตะสักคนหนึ่งอย่างกรณีของเจดอนซันโชเนี่ยโอเคแหละอย่างที่บอกไป3ทีมเขาทำได้ดีหมด 2ใน3 แอสตันวิลล่ากับเชลซีเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งที่พาเป็นแชมป์ได้ดอร์ทมุนด์พาเข้าไปชิงแชมเปี้ยนลีกได้แต่มันอาจจะพอมาดูข้อมูลตรงนี้แล้วมันก็อาจจะเป็นตัวเลขที่แบบเหมือนจะเหมือนต้องคิดหนักเหมือนกันนะกับการวัดดวงกับการดึงซันโชมาร่วมทีมเนี่ยแล้วไหนยังจะเรื่องค่าเหนื่อยที่มหาศาลอีกมันจะคุ้มหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับว่าทุกวันนี้มันเป็นธุรกิจการกีฬาไปแล้วทุกอย่างที่มันต้องมีการควบคุมดูแลมันยังมีเรื่องของรายรับรายจ่าย financial fair play อะไรต่างๆนานาอีกที่มันมาเป็นกฎคอยบังคับให้สโมสรไม่ได้บ้านเลือดเหมือนสมัยก่อนนะตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรกับในระดับบอร์ดบริหารที่ต้องควบคุมดูแลนะครับไอ้หน้าที่ของโค้ชอ่ะมันง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้ทีมทำผลงานได้ดีในสนามบางครั้งนักเตะที่ได้มาโค้ชอาจจะอยากจะได้เองแต่บางครั้งบางทีอยู่ดีก็จับยัดมาอ่ะเอาไอ้เด็กคนนี้ไปใช้งานมันด้วยนะโค้ชก็ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วมันคือใครมันเล่นตำแหน่งอะไรแล้วเราจะใช้งานมันยังไงนั่นแหละคือหน้าที่หลักของโค้ชมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เราจะได้ยินคำว่าผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมคือมีหน้าที่หมดทุกอย่างคุมซ้อมคุมเกมเฟ้นหานักเตะโดยประสานงานกับทีมแมวมองเปิดโต๊ะเจรจาเป็นตัวกลางพูดคุยกับสโมสรว่าเอ้ยเราอยากได้นักเตะคนนี้นะสโมสรเบื้องต้นก็อาจจะไปคุยระหว่างสโมสรกันพอตัวเลขคอโป๊กออกมาว่าเอ้ยคนนี้มันค่าตัวเท่านี้เท่านี้นะสโมสรจ่ายให้ได้หลังจากนั้นคุณก็ไปคุยกับนักเตะเอาแล้วกันว่ายังไงนักตัวผู้จัดการทีมก็ไปคุยกับเอเจนต์เรื่องที่ว่าอย่างนี้ตามสัญญาโปรเจกต์งานอย่างนี้นะให้สัญญาเท่านี้ค่าเหนื่อยประมาณนี้นะถ้ารับได้ก็มาเลยเซ็นสัญญากันเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ทุกวันนี้มันเป็นโค้ชมันเป็นเฮดโค้ชที่ไอ้ตรงนี้มันก็จะมีหน้าที่ฝ่ายเทคนิคฝ่ายผู้จัดการทั่วไปฝ่ายแมวมองที่เขาจะไปคุยกัน3หัวรวมกันว่าเอ้ยไอ้โค้ชของเรามันอยากได้นักเตะเงี้ยเดี๋ยวเราก็หาโปรไฟล์ส่งไปให้โค้ชแล้วให้โค้ชจิ้มมาแล้วกันสักคน2คนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยดีลอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบบริษัทมากขึ้นนะสำหรับสโมสรณวันนี้แล้วก็อย่างที่พูดมาทั้งหมดมันก็มีอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับนั่นก็คือกรณีของดีลยอร์มันเดปีกไอวอรี่โกสต์ที่มีข่าวว่ากำลังจะได้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดมูลค่า115ล้านยูโรจากอาร์บีไลป์ซิกเบื้องต้นเนี่ยทุกคนคาดการณ์กันว่าโอ้เรียบร้อยแล้วมาดริดได้ตัวไปชัวร์แล้วนะครับเพราะว่าทั้ง2สโมสรต่างคุยเจรจาตกลงกันแล้วตัวนักเตะ ก็โอเคกับเรื่องสัญญาอะไรกันเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้มันดันมีปัญหาตรงที่ว่าบริษัทเอเจนต์ใหม่ของเขาคือ Lock Nation Sport ของสหรัฐอเมริกาของ JC นักร้องฮิปฮอปโปรดิวเซอร์ของสหรัฐอเมริกาชื่อดังระดับโลกนะครับเขามาทำธุรกิจด้านการกีฬา Lock Nation Sport เข้ามารับหน้าที่ดูแลนักกีฬาต่างๆเป็นเอเจนต์คนหนึ่งเลยล่ะนะมันก็มีกรณีข้อพิพาทกันระหว่างเอเจนต์คนเก่าของยานเดียวมันเดกับเอเจนต์ใหม่อย่าง Lock Nation Sport เนี่ยที่เอเจนต์คนเก่าก็ฟ้องว่าทางเดียวมันเดผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้คือตัวนักเตะกับเอเจนต์คนเก่าเนี่ยมันยังคงมีสัญญากันอยู่แต่อยู่ดีกลายเป็น

0: ว่าล็อกเนชั่นสปอร์ตเนี่ยไปดึงเอาแยนเดียวมันเด้มาจากเขาแล้วก็ไปเซ็นสัญญาให้แยนเดียวมันเด้เป็นนักเตะในสังกัดของล็อกเนชั่นสปอร์ตเพราะฉะนั้นแน่นอนมันเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆนะครับเพราะแยนเดียวมันเด้ก็กลายมาสร้างชื่อขึ้นมากลายเป็นนักเตะดาวรุ่งวัย19ปีที่หลายทีมอยากได้มูลค่าพุ่งกระฉูดไปหลักร้อยล้านไอ้ตัวเอเจนต์เก่าก็เลยทำการฟ้องทั้งเดียวมันเด้แล้วก็ล็อกเนชั่นสปอร์ตว่าผิดข้อสัญญาที่อยู่ดีๆคุณก็ยกเลิกสัญญากับผมทั้งๆที่มีสัญญากันอยู่ยังไม่ได้หมดระยะเวลาตามสัญญาอย่างเงี้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วแล้วก็เงียบหายไปตอนนี้มันดันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าทางเอเจนต์คนเก่าเนี่ยยื่นเรื่องไปให้กับทางฟีฟ่าและฟีฟ่าตอนนี้ก็กำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะตัดสินเรื่องนี้ยังไงดีมันก็มีให้เลือกนะครับว่าระหว่างให้ดีลการย้ายทีมเนี่ยมันบรรลุล่วงไปได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ย้ายทีมไปแล้วเนี่ย คุณจะได้ใบอนุญาตการทำงานหรือเปล่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าให้ย้ายได้แต่ฟีฟ่าไม่รองรับขึ้นมาเงี้ยมันก็จะเป็นการย้ายตัวอย่างเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนว่าอนุญาตให้ลงเตะได้เพราะว่ามันยังมีคดีความข้างค้างกันอยู่ระหว่าง2เอเจนต์ที่มันข้างค้างกันอยู่ย้ายจบแต่ลงเล่นไม่ได้2ยกเลิกการซื้อขายครั้งนี้ไปเลยเดียวมันได้ยังยกคงอยู่กับอาร์บีไลป์ซิกมาดริดก็ยังรอต่อไปแต่จนกว่าไอ้2ฝั่งเนี้ยเอเจนต์2ฝั่งนี้มันจะไปเคลียร์กันลงตัวว่าจะให้จบเรื่องนี้ยังไงอะไรยังไงแล้วค่อยเกิดเรื่องซื้อขายกันเกิดขึ้นก็บอกแล้วว่าทุกวันนี้นะครับมันเป็นธุรกิจการกีฬาไปแล้วนักเตะคือสินค้านะนอกจากจะเป็นสินค้า ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของสโมสรมันยังรวมไปถึงสินค้าที่ยังมีเนี่ยเอเจนต์หรือว่าผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยคอยควบคุมดูแลเรื่องภาพลักษณ์เรื่องสัญญาเรื่องอะไรต่างๆนานาเป็นตัวกลางระหว่างนักเตะกับแบรนด์สินค้าที่เข้ามาติดต่อเพื่อให้ไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้อะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งการโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยขอแค่มีแบรนด์สินค้าอะไรสักอย่างไปอยู่ในมือเขาไปอยู่ในโต๊ะไปอยู่บนโต๊ะแต่ว่าอยู่ในภาพเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่คริสเตียโนโรนัลโดโพสต์ลงในโซเชียลเนี่ย8หลักนะครับตัวเลขใน8หลักนะอยู่ที่ว่าจะเป็นเหรียญสหรัฐปอนด์สเตอร์ลิงหรือว่ายูโรนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมูลค่ามันคือ8หลักนะแค่มีสินค้าเข้าไปอยู่ร่วมเฟรมกับคริสเตียโนโรนัลโดในการโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยถึงได้บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาซ้อมตกเย็นกลับบ้านนอนตื่นเช้ามาซ้อมตกเย็นปาร์ตี้ตื่นเช้ามาซ้อมตกเย็นไปสวีทกับแฟนนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์ลงเตะทำการแข่งขันกลับบ้านนอนมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วมันมีทุกอย่างเนี่ยทุกการกระทำเนี่ยมันยังมีพวกกลุ่มปาปาลัสซี่ที่คอยเก็บภาพต่างๆไปขายข่าวได้การพูดจาการโพสต์ข้อความต่างๆในโซเชียลมันสามารถเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์มามัดตัวคุณในอนาคตได้ด้วยว่าคุณเคยพูดอะไรไว้คุณเคยทำอะไรไว้นักเตะคนนี้เคยมีมุมมองความคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือโอ้โหทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกการกระทำมันต้องไตร่ตรองก่อนพูดก่อนทำก่อนแสดงออกหมดเลยถึงได้บอกว่านักเตะมันไม่ใช่แค่นักกีฬาแล้วมันเป็นสินค้าชนิดหนึ่งของสโมสรจะไปทำตัวเละเทะเมาหยำเปเหมือนแจ็คกีลิชเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้แล้วแจ็คกีลิชมันอาจจะเป็นพวกแบบไม่สนไม่แคร์ไม่ซีขอเมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่บางคนที่เส้นทางอาชีพการเป็นนักเตะมันยังอีกยาวไกลคือยานเอ็มบัปเป้วินิซูจูเนียร์เงี้ยมันอาจจะมีข้อที่เราให้เห็นว่ามันก็ยังเป็นข่าวที่ขายได้อยู่ ตลอดเวลาทุกการกระทำทุกคำพูดอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วยังไงซะนักเตะพวกนี้มันก็ต้องสำรวมกริยาอยู่เหมือนกันมันจะไปสุดโต่งแบบพอลแกสคอยแบบนักเตะในยุค80-70ไม่ได้อย่างขนาดนั้นนะหรือจะไปแบบให้เจ้าโรมาริโออย่างเงี้ยนะครับที่บอกกับโค้ชว่าจะขอบินกับบราซิลไปร่วมงานคาร์นิวัลได้ไหมโค้ชบอกถ้าเองลงสนามไปแล้วยิงให้ได้2ประตูเนี่ยแล้วจะอนุญาตให้เองลากลับได้โรมาริโอก็ลงไปปุ๊บใช้เวลาประมาณไม่ถึง20 นาทีทำได้2ประตูก็วิ่งมาข้างสนามบอกโค้ชบอกโค้ชผมทำให้ได้แล้วนะ2ประตูเปลี่ยนตัวผมเลยเดี๋ยวผมจะรีบไปสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินกับบราซิลอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีไอ้พวกประมาณนี้อยู่นะครับในยุคตะก่อนเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้แล้วการใช้ชีวิตปาร์ตี้แบบสุดโต่งอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วนะมันมีกฎข้อบังคับหลายๆอย่างอยู่นั่นเองนะครับย้อนกลับมาก็ต้องบอกว่าสำหรับตลาดซื้อขายณเวลานี้ก็ยังคงดูเดือดอยู่นะสำหรับลิเวอร์พูลนี่มันก็แน่นอนละครับ ว่าดารีบาโคล่าเนี่ยจะได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อไหร่นะมูลค่า140 ล้านปอนด์มันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับมูลค่าสูงขนาดนี้นะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับตลาดรอบนี้คือเชลซีนอกจากที่จะไปกว้านซื้อนักเตะนู่นนี่นั่นแบบบ้าเลือดแล้วเชลซีเป็นทีมที่มีเซ็นเตอร์แบ็ก10 คนไม่รู้ว่าจะสะสมไปแลกตั๋วแลกคูปองอะไรหรือเปล่านะครับก็โอ้โหโทซินอาดาราบิโอโยนะครับเบอร์โนบาเดชิลเลวายโควิลนะอันนี้เซ็นเตอร์แบ็ก3เข้าไปแล้วนะยังมีมาบาดูซา4เอเวอร์ชาโลบา5นะครับแล้วก็มีเดียกาเต้6อาเชมปง7โฟฟาน่าอันเซลมิโนโอ้โหประมาณ10ตัวเอาง่ายๆนะครับนี่คือยังไม่ได้รวมพวกตำแหน่งแบ็คขวาแบ็คซ้ายด้วยนะตอนนี้เนี่ยจากบทสัมภาษณ์ของมาโกสไม่ใช่มาโกสของโซชาบีอลองชาบีอลองโซนะเขาก็บอกว่าเชลซีเนี่ยปัจจุบันนี้ในขุมกำลังเราเนี่ยมีเซ็นเตอร์แบ็ค10 คนแต่ที่ผมต้องการเนี่ยอยากจะให้ในทีมเนี่ยมันมีอยู่ประมาณแค่ 4-5 คนเท่านั้นเพราะเวลาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็โรเตชันกันอยู่แค่นั้นแหละ4คน5คนที่โรเตชันกันแต่นั่นหมายความว่าอนาคตของนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คของเชลซีเนี่ยต้องโดนตัดทิ้งไปถึง5คนอยู่ที่ว่าหวยจะไปออกที่ใครนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเขาได้ไอ้เจ้าแม็กซิมลาคอฟมาอีกนะก็เลยได้ว่าแค่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเดียวก็ล้มทีมและทั้งที่เราเห็นผลงานว่ามันดีแล้วก็ไม่ดีก็หลายคนอยู่นะครับแล้วก็ยังมีไอ้พวกตัวเกมรุกที่ซื้อมาเติมอีกนะแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือการที่พวกเขาไปดึงผู้เล่นวัยแบบโอ้โหขิงแก่มาเลยล่าสุดก็คือจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับอดีตมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลนะก็ย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยสัญญาแบบฟรีเอเจนต์นะย้ายจากเบนฟอร์ดมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยด้วยความที่ตัวนักเตะมีการข้อกำหนดในสัญญาไว้แล้วนะครับว่าสามารถย้ายตัวได้แบบไม่มีมูลค่านะอีกคนหนึ่งที่กำลังจะย้ายมาก็เป็นเสือเท่าอย่างแดนนี่เวลเบ็กและถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยนักเตะที่ชาบี้อลองโซอยากจะได้มาร่วมทีมก็เป็นเสือเท่าอีกคนหนึ่งนั่นคือกานิชาก้าถ้าพูดอย่างนี้เราก็หมายความว่าชาบี้อลองโซต้องการนักเตะมากประสบการณ์เข้ามาคุมจังหวะภายในทีมเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย3ปีกว่า4ปีมาเนี้ยนโยบายการทำทีมของเชลซีคือการซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทีมโดยเฉลี่ยอายุไม่เกิน25 ปีก็เรียกได้ว่าเป็นทีมยังบรัดของแท้เลยนะครับ แต่ละตัวก็อายุ21 22 23อยู่ประมาณนั้นนะแก่มากๆหน่อยก็อาจ24 25สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในสัญญาของชาบีอลองโซในการมารับบทบาทเป็น Head Coach ของเชลซีนั่นก็คือว่าคุณต้องให้สิทธิ์ขาดในการตัดสินใจในการทำทีมให้กับชาบีอลองโซเขาไม่ได้มาเป็น Head Coach เขามาเพื่อรับตำแหน่งผู้จัดการทีมจะซื้อใครเข้ามาต้องผ่านเขาจะขายใครออกไปเขาเป็นคนตัดสินใจรูปแบบการทำทีมคือหน้าที่ของเขาฝ่ายเทคนิคอาจจะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้แต่การตัดสินใจทั้งหมดไม่ใช่ฝ่ายเทคนิคแต่เป็นเขาที่เป็นคนเลือกตัดสินใจนะครับนี่คือหน้าที่หลักของผู้จัดการทีมซึ่งมันจะต่างจากเฮดโค้ชรับคำสั่งแล้วไปทำให้ได้ผู้จัดการทีมคือคนตัดสินใจหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีการนำนักเตะแก่ๆเข้ามาถึง2คนจอร์แดนเฮนเดอร์สันดันนี่เวลเบ็กที่กำลังจะตามมาอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ส่วนตัวผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่าที่ผ่านมา3ปี4ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเชลซีเป็นทีมที่มันเต็มไปด้วยผู้เล่นอนาคตไกลทั้งนั้นเลยนะครับเอสเตวาวิลเลียมก็อายุเพิ่งจะ20ประมาณนั้นมาร์กิอูเงี้ยดาวรุ่งที่ดึงมาจากบาซ่าก็แทบไม่ได้ลงเล่นเลยนะแล้วก็โอ้โหใครอีกหลายคนเลยที่ย้ายมาซื้อมานะครับดาลาโอเอซูกูนี่ก็โอ้โหดาวรุ่งโปรตุกีสในตำแหน่งมิดฟิลด์ก็แทบไม่ได้ลงเล่นเลยเหมือนกันแต่หลายคนครับซื้อมาเนี่ยคือถ้าจะบอกว่ามันเป็นการซื้อมาเพื่อคาดหวังการขายในอนาคตหรือการปล่อยยืมมันก็จะดูเป็นการลงทุนที่เหวี่ยงแหเกินไปอ่ะนะเพราะในขณะที่ข้อกำหนดในการลงทะเบียนนักเตะในแต่ฤดูกาลเนี่ยมันคือประมาณ25คนเชลซีมีนักเตะอยู่ในสามารถเป็นตัวจริงแล้วก็ลงใส่ชื่อลงได้เนี่ย30กว่าคนก็นี่แหละครับนโยบายการนำทีมของผู้บริหารเชลซีณเวลานี้เหวี่ยงแหซื้อเข้ามาใครคนไหนมีแววใครคนไหนอายุน้อยซื้อมาหมดเดี๋ยวต้องดูว่าการตัดสินใจของชาบี้อลองโซภายในปี2ปีนี้เนี่ยจะมีการล้างบางนักเตะภายในทีมเนี่ยออกไปมากน้อยขนาดไหนนะไอ้พวกตัวเจ็บต่างๆเนี่ยโรเมโอลาเวียเงี้ยนะครับจะโดนปล่อยตัวไปไหมแล้วก็รวมไปถึงนิโคล่าแจ็คสันจะขายทิ้งยังไงได้นะครับเมื่อไม่มีใครเอาสักทีนะแล้วก็เอนโซ่เฟรนันเดสเนี่ยคาราคาซังกันอยู่ว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะปล่อยขายนะจะเอาไว้ต่อหรือจะปล่อยขายเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมารอดูมันน่าจะเกิดขึ้นภายในปี2ปีนี้แหละนะครับกับการล้างบางนักเตะที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับทีมภายใต้การนำทีมของชาบี้อลองโซ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าบอร์ดบริหารจะทนกับชาบี้อลองโซ่ได้มากขนาดไหนด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามันยังมีข่าวเรื่องการโทษห้ามซื้อขายนักเตะ2ตลาดอีกการโดนปรับ10ล้านปอนด์ซึ่งเชลซีก็สบายๆจ่ายได้อยู่แล้วด้วยนะอันนี้นี่ก็ยังเป็นเรื่องที่มันแบบโอ้โหอีลุงตุงนังกับเชลซีน่าดูอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับน่าจะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับยูโรลีกโฟกัสในค่ำคืนนี้แล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัส
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมรวมไปถึงเรื่องความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยในสังคมปัจจุบันธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: นมัสตุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายณโอกาสนี้ไปก็จะได้ปรบธรรมะตามหลักคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาความจริงของชีวิตพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ก็จะกล่าวถึงความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้ในความเป็นจริงเรียกว่าสัจจะสัจจะคือความจริงนั้นก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งสมมติสัจจะความจริงโดยสมมุติเป็นความจริงโดยการแต่งตั้งตกลงขึ้นมาสองปรมัตติสัจจะเป็นความจริงแท้ๆไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องสร้างขึ้นมาเป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่จริง

ช่นภาษาที่เรียกเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของต่างๆเนี่ยก็เป็นการสมมุติกันไว้แล้วแต่ชนชั้นเป็นการบัญญัติเป็นการสมมุติฉะนั้นก็ทำให้คนที่ไม่รู้ในสมมุตินั้นก็จะคุยกันไม่เข้าใจฟังกันไม่รู้เรื่องคนละภาษากันที่เราเป็นคนไทยเราฟังภาษาไทยรู้เรื่อง ก็เพราะว่าเรารู้สมมุติภาษาไทยจำสมมุติภาษาไทยไว้ได้เนี่ยเริ่มเกิดมาแรกๆตอนเป็นเด็กก็ยังไม่รู้หรอกยังไม่รู้ภาษาเนี่ยก็พ่อแม่พี่น้องก็ช่วยกันสอนเริ่มสอนทีละคำสองคำเด็กก็จะค่อยจำขึ้นมา พอจำขึ้นมาเป็นศัพท์ภาษาเป็นประโยคก็เริ่มฟังรู้เรื่องเรียกว่าจิตเนี่ยเขามีการทรงจำไม่ได้นี่คือจำสมมติเช่นคนไทยแต่ไปเกิดอยู่ต่างประเทศเป็นลูกคนไทยเขาไม่ได้ฟังภาษาไทยหน้าตาเป็นคนไทยแต่ฟังภาษาไทยไม่ได้พูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนั่นก็มีอยู่หรือคนฝรั่งเนี่ยลูกฝรั่งมาเกิดในเมืองไทยเรียนหนังสือไทยหน้าตาเป็นฝรั่งแต่ไม่ฟังภาษาฝรั่งไม่รู้เรื่องพูดไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การที่เขาได้รับการบอกเล่าแล้วก็จำไว้จิตก็จะจำภาษาไว้เนี่ยมันคือสมมุติเนี่ยเป็นสมมุติสัจจะถ้าเมื่อสมมติเขาพูดเขาสมมติกันไว้อย่างนี้ก็มาเรียกตามสมมติกันไปถ้าเรียกไม่ตรงที่เขาสมมติก็ว่าพูดไม่ตรงความจริงอันนี้ก็เรียกนาฬิกาอันนี้ก็เรียกว่าโต๊ะเก้าอี้ธรรมาสน์ไม้ก็กล้องต้นไม้ถ้าเราเรียกไม่ตรงแล้วก็สมมุติเขาก็ว่าเราพูดไม่ตรงความจริงเนี่ยความจริงอย่างนี้มันเป็นความจริงโดยสมมุติ เป็นหญิงเป็นชายสมมุติ อย่างที่แต่งตั้งกันสมมุติก็คือการแต่งตั้งเป็นตำแหน่งต่างๆแต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นทหารยศต่างๆก็ได้รับการแต่งตั้งนี่นั่นคือสมมุติทั้งหมดเราสมมุติกันให้เราก็คนก็ติดในสมมุติเราติดในสมมุติแล้วก็เลยเกิดอหังการมมังการเกิดความเป็นตัวตนเป็นตัว

0: เราเป็นของเราเป็นตัวกูของกู เกิดกิเลสขึ้นมาดังนั้นให้รู้ว่าเป็นสมมุติดังนั้นเขาสมมุติให้เป็นตัวละครเป็นตัวแสดงให้เป็นพระราชาเป็นแสดงเป็นพระเป็นใครก็ตามเป็นถ้าเป็นโขนก็สมมุติเป็นทศกัณฐ์เป็นหนุมานพระลักษมณ์พระรามน่ะคนนั้นเขาก็ต้องแสดงไปตามบทนั้นให้สมกับบทบาทที่เขาสมมุติเมื่อถึงเวลาเขาถอดหัวโขนออกกลับบ้านเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นยักษ์เป็นทศกัณฐ์จริงเขาไม่ได้เป็นหนุมานจริงถอดออกมาแล้วก็คนเป็นคนธรรมดาแต่ถ้าเกิดเขายึดว่าเขาเป็นจริงก็ยุ่งนะเหมือนปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ถูกสมมุติขึ้นมาเราติดในสมมุติไม่ยอมรับความจริงถือเนื้อก็เลยเกิดการถือเนื้อถือตัวแต่ความจริงชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นก้อนธาตุเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเสื่อมสลายแตกสลายร่างกายเต็มไปด้วยของปฏิกูลมีแต่ทั้งในก็เป็นกระดูกเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยเห็นเป็นโครงกระดูกเป็นกระดูกทั้งหมดวันนี้ตมาไปเอ็กซเรย์เขาเรียกอะไรเข้าอุโมงค์เนี่ยไปส่องดูกระดูก MRI เนี่ยแล้วพอเอาฟิล์มมาดูกระดูกตัวเองก็ถ่ายไว้เยอะแยะเนี่ยมันก็เหมือนไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวเรากระดูกทั้งนั้นดังนั้นขณะที่เรานั่งอยู่ทุกคนข้างในก็เป็นกระดูกมีต่อกันที่จริงกระดูกก็เป็นชิ้นมาต่อกันอยู่มีเอ็นร้อยรัดไว้มีเนื้อแปะไว้มีหนังหุ้มไว้ทุกคนเป็นอย่างนี้อยู่ฟอนแฟะไปด้วยสิ่งปฏิกูลภายในอวัยวะต่างๆเนี่ยมันต้องทำงานหนักแต่ละชิ้นเนี่ยเรามีที่จริงมันก็มีความเก่งในอวัยวะแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นตับเป็นไตเป็นหัวใจเป็นปอดแต่ละชิ้นมันทำงานเก่งแล้วพิจารณาดูแล้วเนี่ยอวัยวะต่างๆทำงานได้เก่งใครจะมาสร้างมันได้อย่างนี้ยากสร้างวัตถุอุปกรณ์ให้มันทำงานได้อย่างอวัยวะนี่ยากนะอย่างแค่มือแค่เท้ามือมันก็สามารถทำงานได้พร้อมหมดแล้วอย่างรถแบ็คโฮที่สร้างกันมามันก็ได้แค่พับงอเงยยกขึ้นยกลง ไม่ยังมือคนเนี่ยมันไปทุกส่วนมันบิดมันกำมันแบมันไปแล้วคล่องหมดเลยอวัยวะมันทำงานได้เก่งสายตาเห็นไหมที่เราต้องมาตัดแว่นแว่นก็ต้องมีระยะระยะระยะถ้าแว่นสายมองใกล้ก็อย่างหนึ่งมองไกลก็อย่างหนึ่งแต่ว่าสายตาจริงๆตาของคนสัตว์แสดงมันปรับระยะได้ไวมากดังนั้นวัตถุจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ระยะแค่ไหนมองเห็นแสดงมันปรับเลนส์ของมันได้ไวเนี่ยพอเราตาเสื่อมต้องมาใส่แว่นแทนปรับไม่ทันดังนั้นแว่นดูไกลดูใกล้แต่พอดูกลางๆมองไม่เห็นแล้วก็เขาก็พยายามทำแว่นให้เดี๋ยวนี้ทำแบบไม่ต้องมีรอยต่อเห็นทุกระยะแล้วมาเคยตัดมองไม่เห็นวันนี้ก็เอาไปตัดใหม่ร้านนี้ก็บอกรับรองผมทำให้เห็นได้ถ้าไม่เห็นทำให้ใหม่ก็จะลองดูใหม่แว่นมันเห็นทุกระยะทุกระยะทุกระยะนะเนี่ยมันวัสดุที่เราทำขึ้นมาไม่เก่งเท่ากับอวัยวะจริงๆมันระบบอวัยวะภายในต่างๆนั้นมีความสามารถเยอะดังนั้นมันก็ไม่สามารถจะให้ชีวิตมันดำรงเป็นไปได้แค่ทานอาหารลงไปเนี่ยมันก็สามารถจะย่อยได้อาหารแล้วก็ดูดเอาโหชะเข้าไปแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงเป็นเลือดเป็นเนื้อเนี่ยมันทำงานกันไปอวัยวะต่างๆมันต้องประสานกันหมดหัวใจปอดที่น้ำท่วมปอดเนี่ยก็มาจากหัวใจได้นะพอหัวใจทำงานผิดปกติมันก็ไปเป็นน้ำท่วมปอดได้มันประสานกันหมดแล้วมันต้องทำให้พอดีกันหมด ระบบสมองระบบประสาททุกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติกลไกที่มันวิจิตพิสดารที่มันมีประสิทธิ์มีความสามารถมากเพราะฉะนั้นมันก็ใช้งานตลอดกี่ปีกี่ปีมันก็ต้องใช้อยู่ตลอดรถยนต์ทำด้วยเหล็กแข็งๆมันก็อายุการ10ปี20ปีเก่ามากเพราะนั้นรถจะซื้อรถถวายวัดสังฆาโยมก็มาให้ดูตมาก็เรียกเพื่อนมาดูบอกไม่ไหวแล้ว16ปีแล้วแก่มากเดี๋ยวมาอยู่กับเราไม่กี่ปีก็ไป20ปีซ่อมไม่ไหวเนี่ยหมดสภาพแล้วร่างกายของเรามากี่ปีแล้วเนี่ยอยู่กันมาเนี่ยรถยนต์ยังแค่20ปีสภาพหมดสภาพร่างกายเราใช้งานกันตมาก็60กว่าขึ้นไปแล้ว ช้งานมา61 62แล้วมั้งยังก็ปรวนเยอะแหละเนี่ยมันรถเก่าเนี่ยก็ต้องซ่อมกันมากเดี๋ยวเสียเดี๋ยวอะไรไปเรื่อยเนี่ยนี่แสดงว่านับว่ามันเก่งนะร่างอวัยวะร่างกายคนความสามารถในการทำงานเซนอวัยวะต่างๆแล้วมันก็คงทนที่จริงถือว่ามันทนทะคงทนนะใช้งานได้นานทั้งๆที่มันก็เป็นของอ่อนๆเนื้อหนังอย่างที่เด็กมันทายกันน่ะเด็กมันทายกันว่ารองเท้าทำด้วยอะไรที่คงทนที่สุดรองเท้าเนี่ยทำด้วยหนังอะไรคงทนบางคนก็เอาหนังอูฐหนังจระเข้หนังอะไรคำตอบของเด็กว่าหนังเท้าเนี่ยหนังเท้ามันทนที่สุดมันก็จริงเลยใช้มานานก็ยังอยู่นะบางโยมใช้มา 70-80 ปียังอยู่เนี่ยทนทานดังนั้น ร่างกายจริงๆก็ไม่มีอะไรดูไปแล้วเอ็กซเรย์มันก็เป็นกระดูกเป็นกระดูกผีทั่วๆไปทุกคนเป็นแบบนั้นอวัยวะทุกอย่างแต่เรามาถือเนื้อถือตัวถือว่าเราต้องเหนือกว่าเราเก่งเรามันเป็นปมเขื่องทุกคนปุถุชนจะคอยเป็นอย่างนั้นต้องอยากใหญ่กว่าเขาอยากเหนือกว่าเขาใครเก่งเหนือกว่าไม่ได้อะไรเงี้ยให้มันเป็นกิเลสนะจะเรียกว่าอาหังการมังการจะต้องเอาอยากเอาตัวเองเด่นกว่าว่าจะมีใครจะเด่นกว่าก็เกิดความไม่พอใจอิจฉาริษยากันแกล้งเนี่ยแล้วก็เกิดการเบียดเบียนกันจะได้ให้เรามาพิจารณาว่าจริงๆสังขารร่างกายเราไม่มีอะไรที่จะดีงามอะไรหรอกถึงมันจะมีประสิทธิภาพการทำงานแต่มันก็ไม่ได้ของยั่งยืนหยุดไม่ได้ยั่งยืนตลอดไปแล้วมันอุปมามันภาชนะดินภาชนะดินเนี่ยมันแตกดับได้ง่ายชีวิตเนี้ยก็แตกดับที่สุดก็แตกดับคือความรู้สึกของเราว่าระยะ70ปี75ปีเราก็ว่ามันนานเหมือนกันแต่ที่จริงก็ยังเป็นเพียงน้อยไม่นานไม่ยาวนานถ้าเทียบกับอายุของเทวดาของพรหมแค่ชั้นดาวดึงส์เนี่ยชั้นที่สองเราร้อยปีเขาแค่วันเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วยิ่งชั้นสูงขึ้นไปยิ่งเทียบกับมนุษย์เนี่ยยิ่งเหลือเวลาแป๊บเดียวของเขายิ่งชั้นพรหมยิ่งเทียบกันไปต่างกันไปมากดังนั้นชีวิตก็ไม่ได้คงทนอะไรจริงๆก็เลยต้องแตกดับจึงไม่ควรไปสำคัญมั่นหมายถือเนื้อถือตัวเอาเป็นจริงเป็นจังเราไปดูที่เราคอยโกรธคอยเคืองเขาเนี่ยเราจะต้องสำคัญมั่นหมายตัวเองตัวตน ทีใครก็พูดติหน่อยก็โกรธทั้งด้านที่ก็เป็นความจริงแต่ไม่พอใจไม่พอใจใครจะมาติใครจะมาว่าผ่านโกรธผ่านอะไรไปต่างๆนี่ก็ความถือตัวถือตนมันเป็นกิเลสดังนั้นมันก็มีการแบ่งแยกนะเขาก็เบียดเบียนกันใส่ร้ายการเบียดเบียนเข็นฆ่ากันเราไปดูที่มันพอยึดในความเห็นก็มียึดในพรรคพวกคนเรานี่มันมีการยึดติดฟังอะไรมากๆก็คล้อยตามเรื่องที่ฟังมันก็เลยถ้าเรื่องนั้นมีการกล่าวถึงคนอื่นไม่ดีจะเป็นการไม่ดีจริงหรือเป็นการใส่ร้ายก็ตามคนฟังมากๆมันจะคล้อยตามได้อีกนู้นเขาก็ใส่กล่าวทางนี้กลุ่มนี้ก็ใส่กล่าวคนนู้นมันก็เลยเป็นการแยกแบ่งพวกแบ่งพรรคพวกกันไปแล้วก็ยึดในความเห็นในพรรคพวกก็จะโจมตีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตลอดกันไปอย่างเงี้ยใช่อย่างปัจจุบันสังคมเรามันอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยแล้วก็ใช้สื่อมันก็ยังกระจายมากขึ้นเพิ่มคนเชื่อมากขึ้นก็เท่ากับเพิ่มคนแตกแยกทะเลาะกันมากขึ้นถึงเวลามันก็จะระเบิดซึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสที่หยาบขึ้นคนที่จริงคนไทยปกติจะเป็นคนรู้จักเพราะว่ามีความเกรงใจสมบัติของคนดีจะไม่ไปด่าว่าอะไรกันหยาบคายกันแล้วตรงๆจะบอกจะติก็ยังมีมารยาทยังใช้คำพูดที่เหมาะสมเนี่ยคนสมัยก่อนใช่ไหมก็ยังมีวิธียังมีคำพูดที่เหมาะสมแต่ปัจจุบันนี่ด่ากันตรงๆด่ากันแบบเอาพวกอย่างเดียวซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่ถ้าสู้ว่ามีสองพวกแล้วพวกหนึ่งจะถูกทั้งหมดอีกพวกหนึ่งผิดทั้งหมดมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกไม่มีใครที่ถูกทั้งหมดผิดทั้งหมดถ้ามีถูกบ้างผิดบ้างด้วยกันทั้งนั้น มันดูจากตัวเราดังนั้นการที่เราจะดับทุกข์หรือเราจะรู้จักขัดเกลากิเลสตัวเองเราจะต้องคอยหันมามองตัวของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่มองไม่ค่อยเห็นพวกเราทั่วไปมันคอยจะมองคนอื่นมันจะเห็นแต่ความผิดของคนอื่นคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ว่าตัวของตัวเองไม่ดียังไงไม่ค่อยเห็นมันก็จะเข้าข้างตัวของตัวเองเนี่ยเอาคนอื่นผิดไปหมดถ้าเรานั่งรถไปคันไหนก็ตามคันที่เรานั่นก็จะต้องว่าของตัวเองถูกตลอดมันก็จะว่าคันอื่นผิดหมดทำไมอย่างนั้นทำไมไอ้คันนู้นก็ต้องว่าคันนี้ทำไมอย่างนั้นทำไมนั่งคนต่างว่ารวมทั้งมันอาจจะว่าไอ้มันไปไหนก็นักหนารถลาเยอะแยะก็ได้มองตัวเองก็ไปเหมือนกันใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นที่จริงมองคนอื่นเนี่ยมองได้มากแต่ว่าเราไม่ค่อยหันมามองตัวเอง เรียกว่าชี้เวลาชี้นิ้วความผิดคนอื่นชี้เป็นนิ้วเดียวแต่เวลาชี้เข้าหาตัวเองเพราะฉะนั้นความจริงต่างคนต่างก็มีส่วนที่บกพร่องเหมือนกันหัดมองของเราเองยิ่งถ้าเราเป็นคนดูมองใจตัวเองได้เป็นด้วยยิ่งก็ยิ่งเห็นกิเลสของตัวเองเห็นความบกพร่องของตัวเองแม้แต่เอาจะว่าคนที่ทำไม่ดีกับเราจริงๆก็ตามแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ดีได้จริงเราก็ต้องไม่โกรธเกลียดแค้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไปโกรธเกลียดแค้นพยาบาทก็เท่ากับเราก็ทำไม่ดีด้วยเราจะเห็นว่าเราจะทุกข์ถ้าสิ่งที่มันทำดีมันจะไม่ทุกข์อะไรที่ดีมันจะไม่ทุกข์จิตที่ดีมันจะไม่ทุกข์หรอกเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนที่โกรธเนี่ยคือคนที่โกรธตอบเนี่ยคนที่โกรธตอบแค้นตอบเนี่ยเลวกว่าคนที่เขาโกรธที่แรกอีกใช่ไหมแล้วโกรธเราเนี่ยถ้าเราเฉยเราปกติก็จะช่วยให้หนึ่งเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเราไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาสองคนที่โกรธก็อาจจะเบาลงหรืออย่างน้อยก็ได้ก็แค่โกรธแค่นั้นแต่ถ้าเราเกิดคุมไม่อยู่บ้างเราโกรธบ้างตอบบ้างเราก็พลอยผิดไปอีกชั่วไปอีกหรือว่าทุกข์ไปอีกแล้วเราก็อาจจะไปเพิ่มคนนั้นให้แรงขึ้นอีกเราเลยไม่ได้ดีสักฝ่ายแต่ถ้าเราเย็นได้สงบได้อย่างน้อยเราก็ปลอดภัยเราก็ไม่ได้ทำอะไรเสียและอาจจะช่วยคนนั้นให้สงบลงเย็นลงได้ด้วยเนี่ยมันได้ดีทั้งสองฝ่ายแล้วการโกรธตอบจึงถือว่าแย่กว่าครับพี่คนที่มีสติปัญญาเนี่ยเราก็จะต้องสามารถที่จะคลายปัญหาคลายทุกข์นั้นได้แล้วเมื่อคนที่กำลังมาทำไม่ดีเขากำลังทุกข์หรือว่าเขากำลังทำผิดเราจะแก้ไขคลี่คลายได้อย่างไรเนี่ยฆ่าความโกรธหรือจะไปฆ่าเขาดีเนี่ยฆ่าเขาสมมติว่าไปโกรธแค้นฆ่าเขาได้อะไรขึ้นมาอย่างที่มีข่าวโกรธเนี่ยจับแฟนตัวเองกรีดเอามีดโกนกรีดหน้าบ้างตัดหูบ้างตัดอวัยวะทางนั้นนี่ก็ยังไม่ตายเนี่ยแล้วมันได้อะไรขึ้นมาคนนั้นตายไปแล้วตัวเองก็ติดคุกตกลงก็ไม่ได้ดีสักอย่างเนี่ยคือการที่คุมไม่ได้มันเลยเสียหายเยอะก็ต้องมาเสียใจทีหลังแล้วจะเสียใจตัวเองก็เดือดร้อนปัจจุบันนี้ยังไม่พอที่ติดคุกติดตารางและจะต้องทุกข์ไปตลอดชีวิตแต่ที่สำคัญคือมันต้องไปตกนรกจะต้องไปเสวยผลกรรมในชาติต่อไปนี่สิมันเผ็ดร้อนตอนนั้นมันจะต้องถูกกระทำอย่างนั้นเ สาหัสสากรรจ์อีกหลายภพหลายชาติเนี่ยคือการยับยั้งใจตัวเองไม่ได้มันเป็นโทษอย่างนั้นพระเจ้าจึงว่าโกรธการโกรธตอบเนี่ยเร็วยิ่งกว่าคนที่โกรธที่แล้วให้เพิ่มปัญหาเพิ่มทุกข์ทุกฝ่ายถ้าเย็นสงบได้สักคนตัวเองก็ปลอดภัยคนนั้นก็อาจจะพลอยเย็นลงได้ด้วยสงบได้ด้วยถ้าเรามาพิจารณาดูสังขารร่างกายเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรดีเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะไม่ช้าก็ต้องตายแก่ตายเป็นซากศพเราจะไปอวดสำคัญมั่นหมายวิเศษวิโสไปได้อย่างไรเนี่ยจะได้ลดมานะทิฏฐิลงเนี่ยพระสารีบุตรท่านกล่าวอุปมาตัวท่านเองเหมือนผ้าขี้ริ้วเหมือนผ้าเช็ดธุลีเหมือนงัวเขาขาดเหมือนคนที่ถูกเขาถือดาบตามหลังไปเนี่ยให้ถือภาชนะใส่น้ำมันเดินไปอย่าหกนะหกโดนฟันคอขาดต้องระวังขนาดไหนเหมือนเด็กจันทานคือครั้งหนึ่งมีภิกษุไปฟ้องพระพุทธเจ้าหาว่าพระสารีบุตรเนี่ยล่วงเกินทำประทุษร้ายตนแล้วก็ยังไม่ขอโทษยังไปหลีกไปหาว่าพระสารีบุตรเนี่ยถือตัวถือตนแล้วก็ทำร้ายประทุษร้ายตนไปคือพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นมือขวาของพระพุทธเจ้านะในจำนวนพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีผู้ใดเกินพระสารีบุตรในด้านปัญญาเป็นผู้เลิศทางปัญญานั้นแสดงธรรมได้เป็นพันในเป็นพันๆในแล้วก็ช่วยงานพุทธเจ้าได้มากสั่งสอนพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ได้มากประชาชนได้มากคราวหนึ่งท่านจะริกไปกราบลาพุทธเจ้าเดินออกไปพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็พาไปส่งกันภิกษุสงฆ์เพราะว่าเคารพรักพระสารีบุตรมากพระทั้งหลายก็จะพากันไปส่งไปคอยที่รู้ก็คอยดักพระสารีบุตรท่านก็เดินทักทายองค์นั้นเรียกชื่อองค์นั้นเรียกทักทายทุกคนทุกองค์แล้วมีภิกษุรูปหนึ่งก็ไปคอยดักยืนกะว่าจะให้ท่านทักบ้างให้ท่านทักเรียกชื่อบ้างตัวเองจะได้โก้บ้างจะได้แม้มีพระผู้ใหญ่ผู้มีชื่อเสียงทักเรียกชื่อตนเองเนี่ยก็จะดูเคืองดูเนี่ยก็เรียกว่ายังมีกิเลสอยู่อยากจะโก้อยากจะเด่นบ้างถ้าเรียกชื่อสักหน่อยเราก็จะเด่นแต่ว่าพระสารีบุตรท่านก็มองข้ามไม่ทันได้ดูคือท่านมายืนใกล้เกินไปยืนประชิดเลยแล้วก็พระสารีบุตรก็เดินทักทายทักทายแต่ในช่วงที่ท่านจะบอกลาท่านหันมาบอกลาพระสงฆ์ทั้งหลายแล้วท่านก็ไปเผอิญสังฆติเนี่ยมาโดนภิกษุรูปนั้นหน่อยหนึ่งปฏิภาณเนี่ยพระสังฆติพระสารีบุตรพอหันไปเนี่ยก็ไปสังฆติก็ไปกระทบตัวท่านหน่อยหนึ่งท่านก็เอาอันนั้นน่ะหาเรื่องเลยกลับมาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรประทุษร้ายตนแล้วก็ไปไม่ขอโทษไม่แสดงความผิดถือตนว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นอะไรทำนองนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระสงฆ์ไปตามพระสารีบุตรกลับมาแล้วพระพุทธองค์ก็ถามต่อหน้าพระสงฆ์ต่อหน้าภิกษุว่าสารีบุตร ภิกษุรูปนี้ได้กล่าวหาเธอว่าได้ประทุษร้ายท่านแล้วก็ไปโดยไม่ได้แสดงความผิดจริงหรือพุทธเจ้าก็ถามนะพระสารีบุตรท่านก็บอกท่านก็บอกถึงว่าตัวของท่านเปรียบเหมือนผ้าคีริ้วคือผ้าคีริ้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรดีเด่นอะไรใช่ไหมมันเป็นผ้าเพียงแค่ผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดธุลีไม่ได้มีความสำคัญมั่นหมายนะท่านคงพิจารณาดูร่างกายมันเต็มไปด้วยอสุภะของปฏิกูลทั้งนั้นคือพระอรหันต์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วท่านจะรู้จักสังขารชีวิตตัวเองหมดความถือเนื้อถือตัวไม่มีอะไรท่านก็เลยอุปมาให้ฟังท่ามกลางหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายก็รายล้อมกันคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วพระสารีบุตรเป็นผู้บริสุทธิ์แต่พระองค์เรียกให้กลับมาเนี่ยเพื่อจะให้เหมือนให้บรรลือสีหานาถเหมือนได้มีโอกาสได้กล่าวธรรมกลับได้พูดในที่ประชุมแต่พระองค์จะตัดสินซะเลยพระองค์ก็ไม่ให้พระสารีบุตรก็ได้เป็นโอกาสท่านเหมือนได้แสดงธรรมท่านอุปมาหลายอย่างเนี่ยอุปมาไปเนี่ยจนพระสงฆ์ที่พระสงฆ์บางองค์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเรียกว่าเบิร์นหน้าเลยคือหมายถึงว่านึกเห็นใจคล้ายๆว่าผู้บริสุทธิ์เนี่ยถูกกล่าวหาเนี่ยแล้วท่านอุปมาเนี่ยพระบางองค์ก็เบิร์นหน้าเช็ดน้ำตาคือท่านอุปมาว่าตัวของท่านเหมือนโคอสุภะเขาขาดโคเขาขาดเนี่ยมันจะไปเบ่งกับใครไม่ได้แล้วใช่ไหมโคเขาขาดสู้ใครไม่ได้อารมณ์ประมาณตัวของท่านเหมือนกับจันทานเด็กจันทานเด็กจันทานเนี่ยคือเด็กที่ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะเขาเรียกว่าจันทานซึ่งคนอินเดียเนี่ยจะถือมากถ้าเกิดชายหญิงที่ต่างวรรณะกันเนี่ยแล้วไปได้กันเนี่ยลูกออกมาจะเป็นจันทานจะเป็นสังคมจะรังเกียจที่สุดถือว่าเป็นคนหน้าชั้นต่ำที่สุดนั่นก็อุปมาท่านเหมือนเด็กจันทานคือคนในอินเดียเนี่ยพวกจันทานเนี่ยเขาจะรู้ตัวนะพวกวรรณะต่ำเนี่ยเขาก็ไม่กล้าไปเผยกับพวกวรรณะสูงแล้วเขาก็กลัวบาปกลัวเจียมตัวเขายอมนะพวกนั้นน่ะมันคือคล้ายๆสังคมมันเป็นอย่างนั้นไม่มีการที่ว่าจะไปอยากจะไปเสนอเทียบอาบน้ำก็ต้องต่ำชั้นต่ำสุดอย่างน้ำร้อนที่อะไรตะโปธารามเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็จะอาบกันระดับชั้นวรรณะสูงพราหมณ์ก็สูงพวกวรรณะต่างก็ต้องอยู่ที่ต่ำแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาบังคับนะตัวเขาเองก็ต้องยอมรับแค่ตัวเองจะไปทำอะไรที่เทียบเนี่ยเขาก็กลัวความผิดกลัวบาปกลัวความไม่เหมาะไม่ดีของตัวเองมันไปอย่างนั้นเตรียมเนื้อเตรียมตัวและยิ่งเป็นคนจันทานยิ่งสังคมรังเกียจที่สุดพระสารีบุตรท่านก็เลยอุปมาท่านเหมือนเด็กจันทานนะแล้วอุปมาเหมือนคนที่ถือน้ำมันเดินไปข้างหน้า โดยมีคนถือดาบตามหลังแล้วก็ขู่ว่าอย่าทำน้ำมันหกหกเมื่อไหร่โดนฟันคอขาดนะคือถือน้ำมันเนี่ยหม้อน้ำมันเต็มอยู่เนี่ยมันลำบากขนาดไหนถือไปแล้วจะหกไม่ได้หกก็ตายก็เหมือนสังขารร่างกายเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรดีมันจะมีแต่จะแตกดับอยู่แล้วเต็มไปด้วยของปฏิกูลเต็มไปด้วยอสุภะอวัยวะต่างๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีเท่าในสติปัญญาของพระอรหันต์จึงไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าตัวเองวิเศษวิโสอะไรเนี่ยนั้นอุปมาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าไม่ได้มีที่จะไปประทุษร้ายภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันไม่มีความปรารถนาอย่างนั้นพอพระสารีบุตรท่านอุปมาอย่างนี้หลายหลายข้อภิกษุที่กล่าวหาท่านก็สำนึกผิดสำนึกตัวได้ก็ลงไปกราบพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอจงยกโทษนะยกโทษภิกษุรูปนี้ซะเถอะนะจริงเป็นโทษมากนะไปกล่าวหาพระอรหันต์แต่ดีว่าท่านสำนึกได้พระพุทธเจ้าถ้าไม่เรียกกลับมาภิกษุรูปนั้นเนี่ยโอ้ลำบากมากไปคิดร้ายต่อพระอรหันต์แต่ยังดีท่านเหตุการณ์พระสารีบุตรได้แสดงท่านสำนึกได้ท่านยอมรับผิดลงกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกพระสารีบุตรเธอให้ยกโทษให้ยกโทษภิกษุรูปนี้พระสารีบุตรท่านก็ลงมานั่งกระยงนะนั่งกระยงว่าแล้วก็กล่าวว่าความผิดหากท่านมีความผิดอะไรล่วงเกินกับผมก็ขอยกโทษให้ทั้งหมดแล้วก็ถ้าหากผมผิดได้ทำล่วงเกินต่อท่านก็ขอให้ท่านยกโทษให้ด้วยก็เรียกว่าขอขมาด้วยพระทั้งหลายก็ต่างก็ชื่นชมพระสารีบุตรว่าท่านเป็นถึงอัครสาวกเป็นพระผู้ใหญ่ท่านยังยอมลงตัวลงไปนั่งกระยงเสมอกับพระรูปนั้นแล้วก็ยอมรับผิดให้อภัยเนี่ยให้อภัยกับภิกษุรูปนั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าในสังฆมณฑลนะเนี่ย ก็จะมีสามีจิกกรรมมีการขอขมาโทษกันได้เป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าได้กำหนดไว้บัญญัติไว้เวลาที่ออกพรรษาวันพระวันมหาปรวนาพระเจ้าจึงให้ภิกษุจำพรรษาในวัดนั้นจะต้องมีการเปิดโอกาสให้ภิกษุรูปอื่นได้ชี้โทษบอกกล่าวความผิดได้โดยไม่ถือโทษโกรธเคืองเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งหรือก็จะมีการขอขมามีการขอขมากันมันก็จะเป็นโอกาสให้กรรมเหล่านั้นได้มีโอกาสระงับลงเราเคยล่วงเกินพ่อแม่อย่างเงี้ยมันเป็นกรรมอันตรายนะแล้วพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นพระหันของบุตรถ้าลูกล่วงเกินใช้คำหยาบคายบ้างใช้หรือบางคนทำร้ายกิริยาต่างๆเป็นกรรมถ้ามีการได้ขอขมาการได้รับการยกโทษให้กรรมอันนั้นมันจะยุติลงมันจะไม่ฝังต่อไปนะไม่งั้นกรรมอันตรายเนี่ยมันฝังต่อการปฏิบัติธรรม การล่วงเกินต่อพระอริยบุคคลนะล่วงเกินต่อพุทธเจ้าต่อพระอริยต่อพระสงฆ์หรือต่อพ่อแม่อย่างนี้เป็นกรรมอันตรายการปฏิบัติธรรมมันจะไปไม่ได้จะฝังกรรมมันลุกทำไม่ได้เราจึงมีการขอขมาลาโทษให้อภัยราชการมันนั้นมันก็จะยุติแค่นั้นฉะนั้นได้การที่เราจะพัฒนาตัวของเราเองให้ดีให้สูงส่งให้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะต้องหัดมองเข้าหาตัวเองอยู่เสมอนักปฏิบัติธรรมผู้มีศีลมีธรรมต้องมองเข้าหาตัวเองถ้าเรามัวแต่มองภายนอกมองแต่คนอื่นเราก็เห็นแต่ความผิดคนอื่นเราจะไม่เห็นความผิดของตัวเองนะแต่ถ้านักปฏิบัติธรรมหันมามองตัวของตัวเองอยู่เสมอเราจะเห็นความบกพร่องของตัวเองมากยังมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่เยอะแยะนะเราจะเห็นกิเลสยิ่งปฏิบัติดูจิตดูใจเป็นเราก็จะเห็นกิเลสตัวเองเยอะบางคนก็เลยบ่นว่าเอ๊ะทำไมปฏิบัติไปแล้วทำไมกิเลสมากเหลือเกินทำไมกิเลสยิ่งมากความจริงมันไม่ใช่มากตอนปฏิบัตินี่มันมากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะมันมากมาก่อนปฏิบัติแล้วมันเยอะมาแล้วแต่ว่าก่อนนู้นไม่เคยได้ดูเลยไม่เคยมีสติมาระลึกมาพิจารณาดูจิตใจตัวเองเลยมันก็เลยไม่เห็นมันก็เหมือนไม่มีกิเลสดูได้น้อยมากก็เหมือนไม่มีกิเลสแต่เมื่อปฏิบัติเนี่ยมันมีการหันมามองหันมาพิจารณาดูมันจึงเห็นกิเลสตัวเองมันก็เลยดูเหมือนกิเลสมากเลยไปมีกิเลสต่อกิเลสอีกกลุ้มใจกับกิเลสไม่พอใจต่อกิเลสเสียใจต่อกิเลสอันนี้แหละมันจะเพิ่มตอนนี้ว่าทำไมเรามีกิเลสเพิ่มขึ้นปฏิบัติทั้งที่ปฏิบัติอันนี้ถ้าวางใจไม่ถูกแล้วมันไปเพิ่มแบบนี้คือไปโกรธเกลียดหงุดหงิดรำคาญต่อทำไมจิตเรามันยังฟุ้งทำไมจิตเรายังหงุดโกรธอยู่ความไม่พอใจอันนี้มันก็ไปเติมแต่ถ้าเราเข้าใจอ๋อมันมีอยู่เดิมแล้วกิเลสมันมีอยู่เยอะแล้วเราเห็นกิเลสแสดงว่าเราสติปัญญาเราสูงขึ้นอ่านใจตัวเองได้ออกขึ้นจึงเห็นกิเลสต้องรู้ว่าเรามีสติเรามีการปฏิบัติมีการใส่ใจต่อจิตใจเป็นจึงเห็นกิเลสในใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้จักวางใจวางใจซะก็คือหัดดูเฉยๆไม่ว่าอะไรมันโกรธก็รู้ความโกรธไม่ว่าอะไรเฉยๆมันฟุ้งก็รู้ฟุ้งไม่ว่าอะไรทำใจเฉยๆมันคอยจะคิดมากก็รู้มันเฉยๆไม่ว่าอะไรเวลามันเกิดกิเลสต่างๆขึ้นมาแล้วก็ดูมันเฉยๆดูมันเฉยๆดูมันเฉยๆถ้าวางใจเฉยๆได้นี่แหละก็จะทำให้ชำระจิตมันก็จะกลับมาเป็นกุศลเป็นกุศลเป็นความดีเป็นสติเป็นสัมปชัญญะเป็นความเป็นกลางอยู่เป็นระยะจิตก็จะกลับมาสู่สภาพที่ผ่องใสดีงามเนี่ยแต่ถ้าเราทำไม่ถูกพอเกิดฟุ้งจะเอาฟุ้งให้หายฟุ้งไม่ชอบฟุ้งเกลียดฟุ้งเกิด มันก็ยิ่งเพิ่มเติมมากขึ้นพอไม่ได้อย่างใจก็เดือดดาลใจยิ่งฟุ้งซ่านหนักก็ไปใหญ่อันนี้คือวางใจไม่ถูกวางใจที่ถูกก็คือหัดวางเฉยเห็นมันฟุ้งแล้วไม่ว่าอะไรเฉยๆเฉยๆหรือว่ามันตกใจมาแล้วก็ดูความตกใจเฉยๆเฉยๆ มันก็จะหายไปทันทีถ้าเราเป็นคนมีสติดูจิตได้ไวถึงแม้มันจะตกใจมันก็สลายทันทีสติมันจะเข้าไปดูทันทีที่จิตแล้วจะเห็นความสลายทันทีอาจจะตกใจนะแต่มันดับไวมันสลายไวจิตมันจะไม่กับหวั่นไหวอยู่นานแล้วก็เห็นความเสื่อมสลายนะดังนั้นดูจิตอยู่เป็นประจำนะเจอกิเลสในใจตัวเองขึ้นมาก็หัดวางใจเฉยๆอย่าไปกลุ้มใจต่อกิเลสอย่าไปเสียใจต่อกิเลสให้รู้ว่ามันเป็นธรรมดาเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันก็ดับได้มีขึ้นมาก็ดับดูมันเฉยๆมันก็ดับอยู่แล้วเราก็จะได้เห็นโอ้มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่ใช่ตัวตนคำสอนเรื่องวางเฉยเรื่องปล่อยวางเนี่ยต้องมีไว้ดักคอกิเลสไว้ก่อนเพราะว่าโดยปุถุชนเนี่ยมักจะปฏิบัติด้วยกิเลสได้คือสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแต่บางครั้งไม่ได้มีแต่สติสัมปชัญญะเอากิเลสไปบงการด้วยเช่นความอยากหรือตัณหาอยากสงบเวลามันยังจิตมันยังวอกแวกก็อยากให้มันหายวอกแวกอยากให้มันนิ่งมันไม่นิ่งทันใจก็ไม่พอใจเนี่ยความอยากมันพาให้วุ่นวายมากขึ้นเรารู้ว่าปุถุชนเนี่ยมันติดนิสัยตัณหาคอยจะบงการเราก็ดักคอไว้ก่อนคำสอนเรื่องปล่อยวางการฝึกใจให้ปล่อยวางกันเนี่ยคอยเตือนใจตัวเองเวลาที่มีสติเท่าไรก็ปล่อยวางนะปล่อยวางเตือนไว้ก่อนปล่อยวางปล่อยวางวางเฉยดูอะไรก็ปล่อยวางปล่อยวางถ้าวางลงปลงได้ก็เบาจิตมันจะเบาปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติแบบจะเอาให้ได้มันจะวุ่นวายถ้าปฏิบัติแบบไม่เอาอะไรมันก็เบาแล้วก็เบิกบานนะนี่ก็ไปฝึกดูฝึกหัดดูนะทำให้ถูกระลึกรู้ให้ตรงต่อสภาวะที่ปรากฏวางใจให้ถูกเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเรียกว่าไม่เพ่งเล็งจะเอาให้ได้ไม่ยินร้ายปฏิเสธผัดใสเรียกว่าละอาภิชาและโทมนัสจิตเป็นกลางวางเป็นปกติเมื่อวางก็ว่างไม่วางก็วุ่นวายนั้นปลดปลงลงวางว่างสบายดูแลรักษาใจให้ปล่อยให้วางไว้เสมอปฏิบัติธรรมไม่ต้องเพ่งแต่ก็ไม่เผลอยังระวังใจอย่ามือลอยอย่าใจบางครั้งมันท้อถอยมันพลอยลงผวังหลับสับสงบเนี่ยต้องระวังตอนนี้เท่านั้นนะระวังใจรู้ใจรักษาใจอยู่เสมอรู้ตัวรู้ตื่นตื่นตัวจึนใจสว่างสวายในดวงจิตสว่างตาด้วยแสงพระอาทิตย์สว่างจิตด้วยแสงแห่งพระธรรมแสงประทีปสว่างตาแสงปัญญาสว่างใจที่สุดก็หยุดใจไว้นิ่งนิ่งไม่วิ่งจับอารมณ์หยุดดูหยุดรู้อยู่อย่างปกติหยุดใจไว้นิ่งนิ่งรู้ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองและก็ที่สุดก็ต้องยอมสภาวะมาดูไปมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ต้องยอมรับยอมเป็นก็เย็นได้ยอมลงก็ปลงได้ที่สุดปลดปลงลงวางว่างสบายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจะมีแก่ทุกท่านเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นหลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักเขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลาย จงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรูงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
8: ค่ำวานนี้กองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรี

0: เข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือถึงวันที่8สิงหาคมนี้วันละ1ลำตามลำดับผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จึงสั่งการไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยและศูนย์ปภ.เขตติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มครอบคลุมภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้4จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงครอบคลุมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทย
3: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยภายหลังสหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรา301โดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐประมาณ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยจะยื่นคำขอทันทีเมื่อสหรัฐเปิดรอบรับคำขอเพิ่มเติมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ณราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่ง

0: อันพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับเช้าข่าวชัดพฤหัสบดีที่6สิงหาคมครับตอนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิญาติของฮาลุนโซโล่กำลังไปรอรับศพซึ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อขั้นตอนที่สนามบินสุวรรณภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะนำไปส่งนิติเวชครับเพื่อพิสูจน์ในขั้นตอนของประเทศไทยนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อประมาณตีห้าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังครับถ้าขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะนำร่างของฮาลุนเดินทางกลับไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดต่อไปนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ากระบวนการนิติเวชเนี่ยจะเสร็จภายในวันนี้หรือเปล่านะครับเรื่องของฆาตกรรม5ศพที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ก็มีข่าวต่อเนื่องผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุรีพาสาวทอมเหยื่อกามไอ้ป๋องไปชี้รูปตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ที่ให้ยาบ้าไปขายเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็มีการเปิดตัวละครอีกตัวหนึ่งชื่อผู้กองข่มเป็นตำรวจสายสืบของสภ.ห้วยใหญ่เชื่อมโยงกับไอ้ป๋อมไอ้ป๋องหลังเช็คข้อมูลจากมือถือเคยโทรติดต่อกันหลังพ้นคุกคดีพยายามฆ่าผู้กองคมก็ยอมรับว่าโทรหากัน3ครั้งแล้วก็เรียกไปพบที่ร้านอาหารแต่ว่าไม่เคยใช้งานยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วก็บอกว่าได้ชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาไปแล้วส่วนตัวละครเก่าที่เป็นตำรวจเกษียณแล้วที่ชื่อดาบสอนนั้นก็เปิดใจว่าไม่ใช่ลูกพี่ของไอ้ป๋องแถมยังเกลียดมันเข้าไส้สาบานต่อหน้าไฟก็ได้ว่าไม่เคยใช้เป็นนิ้วตามที่ถูกกล่าวหาเออนิ้วตำรวจเนี่ยตามความหมายของวงการตำรวจนี่ก็คือว่าเป็นลูกน้องคอยใช้งานคอยชี้งานคอยส่งเสียเกื้อกูลกันนั่นนะครับอีกด้านหนึ่งครับตำรวจก็ประสานกับมูลนิธิไปเคลียร์พื้นที่ในจุดที่พบ3ศพพ่อแม่ลูกเตรียมสแกนหาศพเพิ่มเพื่อคลายข้อสงสัยว่ายังมีศพที่ถูกฝังไว้อีกบริเวณนั้นไหมนะครับนั่นก็คือเรื่องความคืบหน้าในทางคดีมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของไอ้ป๋องนี่นะครับไอ้ป๋องธนาเกิดทองต้องโทษเกี่ยวกับคดีพยายามฆ่าผู้อื่นอาวุธปืนยาเสพติดด้วย เจอโทษศาลตัดสินจำคุกไป7ปี7เดือนกับ25วันซึ่งรับโทษแบบชนเพดานนะครับไม่มีการลดโทษแล้วหลังจากพ้นโทษไม่ถึงเดือนไอ้ป๋องก็ไปก่อเหตุฆ่าอำพราง5ศพนี่ล่ะครับพ้นโทษไม่ถึงเดือนนะครับเพราะว่าตามขั้นตอนเนี่ยไอ้ป๋องนี่จะต้องเข้าสู่การควบคุมความประพฤตินะครับไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือนเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามที่เขากำหนดแต่ว่าออกจากคุกมาไม่ถึงเดือนก็ไปก่อเหตุซ้ำนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับถัดมาดูเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ล้อมจับตาย2โจรใต้หนีคดีฆ่าตำรวจตากใบยิงประทะเดือดคือปฏิบัติการไล่ล่าโจรใต้2คนที่ยิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตไป2นายได้รับบาดเจ็บ4นายนี่นะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.กับพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากภาค9นะครับเข้าไปปิดล้อมค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสแล้วก็เกิดการต่อสู้กันผู้ต้องหาถูกวิสามันไป2ศพครับแล้วก็หนีไปอีก1รายอยู่ระหว่างการไล่ล่าเหมือนกันครับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลรั่วอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับสิริพงษ์พบ3 IP ต้องสงสัยจาก3แหล่งคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงประเด็นในส่วนของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมที่คุณสิริพงษ์กำกับดูแลอยู่เนี่ยว่าได้ตรวจพบ IP ต้องสงสัยจาก3แหล่ง account ซึ่งใช้ข้อมูลอย่างผิดปกติในการสืบหากระทรวงคมนาคมได้แจ้งไปยังทางตำรวจไซเบอร์ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้วฟังเสียงของรัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับ
4: เมื่อวานนี้มีคนนำเผยแพร่ภาพข้อมูลที่เอามาเนี่ยข้อมูลที่ท่านได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราเจอ IP ของผู้กระทำผิดแหละก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะข้อมูลท่านนายกแต่เป็นข้อมูลที่ได้มาโดยไม่ชอบคือการจากแฮกเกอร์ที่มาแฮกข้อมูลซึ่งเราไม่ทราบว่าไอ้กระบวนการเนี่ยไอ้เนี่ยคือเขาเรียกว่าดาร์กเว็บเนาะเราไม่ทราบว่าดาร์กเว็บที่เขาดำเนินการเอาข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยเขาไปทำการขู่กันโชคข้อมูลจากที่ใดบ้างกำลังเช็คอยู่แต่ของขนส่งเนี่ยไม่มีไม่ข้อมูลเนี่ยไม่ได้มาจากขนส่งทางบกโดยตรงทั้งอินเทอร์เฟซทั้งอะไรไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็กำลังตามหาอยู่แต่เราเจอแล้วว่าเมื่อวานนี้มีคนนำเผยแพร่ภาพข้อมูลที่เอามาเนี่ยข้อมูลที่ท่านได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับการรั่วไหลออกมาเนี่ยเกิดจากมิจฉาชีพแฮกเอาข้อมูลออกมาฉะนั้นการที่ท่านไปโหลดและนำมาแชร์เนี่ยผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน
3: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับเมื่อถามถึงเรื่องข้อมูลที่หลุดออกมานี่มีประมาณกี่คนคุณสิริพงษ์บอกว่ามีการเสิร์ชหาหลายครั้งกรณีที่เห็นความผิดปกติประมาณ 6,000 ถึง 7,000 แอคเคาท์ค้นหายประมาณ 2,000 ครับถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตไหมว่าทำไมถึงเป็นบุคคลทำไมเป็นบุคคลสำคัญที่ข้อมูลรั่วไหลคุณสิริพงษ์ตอบว่าเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนที่ตำรวจต้องสืบสวนด้วยเพราะว่าพฤติกรรมการค้นหามีลักษณะที่ทำให้ต้องสงสัยอยู่นะครับเอาอีกคนหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี คุณชัยชนกชิดชอบก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้เนี่ยรู้ตัวคนที่มีการเผยแพร่แล้วฟังเสียงของคุณชัยชนกหน่อยครับ
5: IP เป็น IP เดียวเป็นสถานที่เดียวแม้จะมีล็อกอินใช้2ล็อกอินแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าสนใจครับแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยขอให้ทีมงานตรวจสอบละเอียดครบถ้วนแล้วเดี๋ยวให้ทนายทีเดียวหน้าที่ผมไม่ให้มีความผิดในส่วนของตัวระบบไม่มีการผิดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการว่าจะมีเพิ่มเติมช่องทาง
6: IP จากที่ไหนพอจะบอกได้ไหม
5: เดี๋ยวขอให้ทีมงานเช็คให้ครบทั้งหมดก่อนนะครับว่ามันมีตรงไหนบ้างว่าน่าจะมาจากที่ไหน
7: มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเลือกข้อมูลทางข้อมูล
5: ผมว่าในพฤติกรรมที่เราเจอมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าอันเนี้ยไม่สามารถฟันธงได้เดี๋ยวให้หน่วยงานออกมาชี้แจงในเชิงของรายละเอียดพฤติกรรมนะครับ
3: คุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีมีข่าวตัดสินจำคุก343ปีประสิทธิ์เจียวกกเป็นคดีที่4กรณีหลอกขายทัวร์มีความเสียหาย100กว่าล้านมีเหยื่อ173คนประสิทธิ์เจียวกกที่ตั้งบริษัทขึ้นมาหลายบริษัทแล้วก็ทำธุรกิจหลอกลวงช่อโกงประชาชนคือแกโดนมาเนี่ยหลายคดีหลายสำนวนมากนะครับทั้งกรณีเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็ยังมีพฤติกรรมหลบหนีแล้วก็ถูกจับตัวได้ล่าสุดที่หลบหนีเนี่ยเจอจำคุกไป4ปี12เดือนนั่นนะครับนะมาขึ้นศาลแล้วก็หลบหนีนั่นน่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ครับศาลอาญารัชดามีคำตัดสินอีกสำนวนหนึ่งนะครับคดีนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเปิดบริษัทขึ้นมาขายแพ็คเกจทัวร์ทางเว็บไซต์มีผู้เสียหายเยอะครับ173คนความเสียหายเฉพาะกรณีนี้เนี่ย102ล้านครับศาลตัดสินจำคุกเป็นรายกระทงครับกระทงละ5ปีเบ็ดเสร็จก็เจอไป343ปีปรับอีก 200,000 นะฮะแต่ก็ยังว่าล่ะครับโทษตามกฎหมายเนี่ยก็คือจำคุกไม่เกิน20ปีนะครับคุณประสิทธิ์เนี่ยถูกศาลตัดสินจำคุกมาแล้วก่อนหน้านี้3คดีนะครับคดีแรกปี2566ตอนนั้นศาลตัดสินจำคุกรวม 1,115 ปีปรับอีก145ล้านบาทอันนั้นกรณีหลอกเหยื่อช่อโกงเรื่องการลงทุนขายกระเป๋าแบรนด์เนมถัดมาปี2568ศาลตัดสินจำคุก 1,210 ปีครับก็เกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนเหมือนกันแล้วก็ให้คืนเงินกับเหยื่อเนี่ย 1,000 ล้านบาทเลยนะครับเพราะมีผู้เสียหายตั้ง269คนครับฉะนั้นรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคุณประสิทธิ์ถูกศาลตัดสินจำคุกแล้วทั้งหมด 2,673 ปีครับแต่ทั้งหมดนี้ก็20ปีอย่างที่ว่านี่แหละครับตามกฎหมายนะครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเสือโคร่งที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจู่ๆก็ออกจากป่ามาขย่ำเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์ครับชื่อคุณศักรินทร์วิชาจารย์ครับ พนักงานราชการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกเสือโคร่งขย่ำเสียชีวิตเลยนะครับขณะที่กางเต็นท์ใกล้ที่ทำการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวครับอันนี้ก็โอ้น่ากลัวนะครับสำหรับผู้ที่ชอบเดินป่าผู้ที่ชอบไปแคมป์นะครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้แม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐเขาเขียนถึงคดีหัวเลือกตั้งนี่แหละครับแม่ลูกจันทร์ชื่นชมกลุ่มอดีตผู้สมัครสว.ที่ได้พบเห็นพฤติการหัวเลือกตั้งด้วยตนเองแล้วกล้าออกมาเปิดเผยความจริงในสิ่งต่างๆที่ได้พบมาจนเห็นภาพอย่างชัดเจนตรงกับสำนวนการสอบสวนของอนุกรรมการสอบสวนกกต.ชุดที่26ที่ลงมติชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องคดีหัวเลือกตั้ง229คนหลักฐานชี้ชัดว่ามีการวางแผนหัวเลือกตั้งจากระดับอำเภอมาถึงระดับจังหวัดและระดับชาติอย่างแน่นอนตัวอย่างเช่นอำเภอเดียวมีผู้จ่ายเงินจ้างผู้สมัครสว.เกือบ100คนคนที่เซ็นรับรองคุณสมบัติผู้สมัครสว.ทั้งหมดก็เป็นคนเดียวกันวันเวลายื่นใบสมัครสว.ก็ดันเป็นวันเดียวกันแถมใบรับรองแพทย์ให้ผู้สมัครทุกคนก็เป็นหมอคนเดียวกันกับคลินิกเดียวกันหลักฐานสำคัญที่ทำให้กกต.ต้องส่งคดีทุจริตเลือกตั้งสว.ให้ศาลฎีกาคือผู้สมัครสว.ส่วนใหญ่ดันไม่ลงคะแนนเลือกตัวเองทั้งที่กติกากำหนดให้ผู้สมัครสว.มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตัวเองอุตส่าห์เสียเงินสมัครเป็นสว.เพื่อจะได้เป็นสว.แต่ไม่ยอมกาเบอร์ตัวเองมันเป็นไปได้หรือแม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐครับเอาท่านผู้ฟังครับรณรงค์กันต่อเนื่องนะครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมกับทางกทม.ซึ่งลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ BKK Westpay นะครับหรือไม่สะดวกทางออนไลน์เว็บไซต์แอปพลิเคชันนี้ก็ติดต่อกับทางสำนักงานเขตหรือเจ้าหน้าที่เก็บขยะของกทม.ได้เลยนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้รับคือ1จ่ายค่าขยะในอัตราเดิม20บาทต่อเดือนไม่ต้อง60บาทตามอัตราใหม่นะครับอันที่2ขยะรีไซเคิลที่ท่านแยกออกมาเนี่ยจะมีคนมารับซื้อครับก็คือบริษัท West Buy Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะถึงหมู่บ้านของท่านชุมชนของท่านครับรับซื้อในราคาที่มาตรฐานนะครับบริษัท West Buy Delivery เนี่ยเขาเป็นบริษัทจัดการขยะที่มีมาตรฐานนะฮะระดับประเทศเลยนะครับท่านผู้ฟังครับได้สองต่อเลยจากการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวงครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
8: ายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
9: ร ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มาติดตามประเด็นการเมืองกันแม่วันนี้มีภาพข่าวผู้ชายสองคนสวมกอดกันครับท่านผู้ฟังครับคนที่หนึ่งก็คือนายกอนุทินคนที่สองก็คือคุณจุลพันธ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่ออะไรนี่ดูพาดหัวข่าวครับอนุทินสวมกอดจุลพันธ์โชว์ปึกสยบดิวแดงเขียวแจ้งรัฐมนตรียาวันปมยุยงพาดหัวใหญ่ในหนังสือพิมพ์มติชนส่วน Daily News ก็พาดหัวใหญ่เหมือนกันครับอนุทินสยบดราม่าร้อนโชว์กอดจุลพันธ์แดงน้ำเงินกลมกล่อมประกาศรัฐบาลมีเสถียรภาพวอนรัฐมนตรียาวันไหวคำยุยงในที่ประชุมครม.เมื่อวานเนี่ยโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่านายกหนูบอกกับที่ประชุมครม.ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามที่จะปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งกันมีการแย่งกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวกันแต่เรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะได้เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วก็รับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดแต่ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนทำงานตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภามีเป้าหมายชัดเจนขอให้ทุกคนทำงานด้วยความสบายใจอย่าไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามที่จะยุยงให้เกิดขึ้นนั่นนายกพูดกลางวงประชุมครม.ทีนี้พอลงมาข้างล่างเนี่ยมาเจอบรรดานักข่าวก็ลุมถามครับเรื่องกระแสข่าวการจับขั้วการเมืองการดิวเดิลอะไรต่างๆนะสีเขียวสีแดงเนี่ยอย่างล่าสุดผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก็มาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนั้นเหมือนกันคุณนักข่าวถามว่ามีการผสมสีใหม่ระหว่างสีแดงสีเขียวสีส้มท่านนายกจะว่ายังไงปรากฏว่านายกกล่าวติดตลกครับว่าแดงเขียวก็เอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เอานมคาร์เนชั่นราดลงไปบอกเลยว่าสุดยอดนะยกนิ้วโป้งว่าอร่อยกลมกล่อมแล้วทีนี้สุดท้ายเนี่ยถามว่ายังผสมกันลงตัวระหว่างน้ำเงินกับแดงโดยไม่ต้องมีสีอื่นมาเพิ่มใช่ไหมครับคราวนี้คุณจุลพันธ์บอกว่าก็ลงตัวกลมกล่อมอยู่นะฮะทีนี้ปรากฏว่านายกอนุทินเนี่ยขี้เกียจตอบคำถามนักข่าวหันกลับมาปรีเข้าไปสวมกอดคุณจุลพันธ์ซะเลยครับนี่โชว์ให้เห็นเลยกอดเลยโอบกอดไหลเลยนะครับนี่สีสันการเมืองจากทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้เรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไทยโพสต์เขาพาดหัวว่าโล 3,400 ข้าราชการโกงกสทเคาะบัญชีสอบท้องถิ่นมติชนก็บอกว่ากสทฟันข้าราชการโกงสอบส่งกกลาง หรือบัญชีบรรจุเอาผิดยกกวนแก้คะแนนนายกรัฐมนตรีเช็คบินทั้งเล็กทั้งใหญ่นายกอนุทินเมื่อวานนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตโกงสอบนะฮะเอาฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีครับ
10: ที่ผมบอกว่าจบก็คือจบในส่วนที่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีการปกป้องใครมีความชัดเจนจบเลยไม่ต้องมานั่งคิดนะว่าคนนี้จะได้รับการปกป้องคนนั้นจะได้รับการปกป้องเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมนี่ค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีนี่ผมค่อนข้างพึงพอใจนะว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาหารือผมกับท่านประกรณ์ท่านประกรณ์ก็พูดขึ้นมาเองบอกว่าให้ยึดถือแนวทางท่านนายกปิดชื่อถือพฤติกรรมแล้วก็ดำเนินการมันจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาแจ็คพอตโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กนะครับจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินการดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมดผมปิดชื่อถือพฤติกรรมเลยครับผมไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าใครเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมการที่ไปสอบสวนสืบสวนผมไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรู้เพราะถ้าสมมติใครจะติดต่อมาหาผมหรือว่าหาคนที่อยู่รอบตัวผมก็ตอบได้เต็มที่ว่าผมไม่รู้ไม่ยุ่งเกี่ยวแนวทางก็คือถ้าโดนใครคนนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโทษหนักก็เข้าคุกโทษไม่หนักโทษร่วมมือมันก็ลดหลั่นกันลงมาก็แค่นั้นเองโดนใครก็คนนั้นไงผมจะไปถามทำไมมีนักการเมืองหรือเปล่าไม่ถามหรือเปล่าเพราะว่าผมมอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละชุดมีอยู่ทั้ง5ชุดบางคณะกรรมการผมไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เลยอย่างเช่นปปช.อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของผมเลยนะครับหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการที่ผมได้ตั้งไปผมก็จะไม่ไปก้าวก่ายไม่ถามใดๆทั้งสิ้นผมยังบอกว่าในไอการรายงานอะไรต่างๆให้ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปให้ชัดเจนนะครับ
11: ตอนนี้มันมีรายงานนะครับว่าราชการที
10: ่ไม่ทราบเรื่องของเขาก็ใครผิดใครถูกถอนชื่อไปก็ไปใช้สิทธิ์คนที่ถูกถอนชื่อไปถ้าเกิดมีส่วนร่วมในการทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับก็ไม่เกิน30กันยาเนี่ยแหละครับผมไม่ใช่ศาลนะแต่ว่ามีคนที่จะต้องถูกหน่วยงานถูกฝ่ายตรวจสอบแจ้งความดำเนินคดีอันนี้ผมคิดว่าแน่นอนก็มาตามการก้าวหน้าของการรับราชการของเขา
3: เสียงของนายกรัฐมนตรีอนุทินครับส่วนประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือที่มีชื่อย่อว่ากสทก็คือคุณวันชัยจันพรเนี่ยบอกว่าได้ลงนามไปแล้ว2ฉบับด้วยกันครับก็คือประกาศยกเลิกบัญชีเดิมและจะทำบัญชีใหม่บัญชีใหม่จะตัดรายชื่อคนที่ทุจริตออกไปซึ่งก็จะมีทั้งผู้ที่สอบตกทั้งภาคกอภาคขอรวมไปจนถึงผู้ที่ผ่านภาคกอภาคขอแต่ว่ามีการอัพมีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นครับมีคนถามว่าทำไมผ่านแล้วนี่ถึงมีการปรับคะแนนขึ้นก็คือเพื่อที่จะให้บรรจุเร็วไงครับท่านผู้ฟังครับคะแนนสูงลำดับก็ดีขึ้นบรรจุได้เร็วขึ้นนะครับเอาฟังเสียงของประธานกสทคุณวันชัยจันทร์พรครับ
12: ท่านได้ลงนามนะครับในการยกเลิกบัญชีนะครับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วในครั้งก่อนนู้นนะครับแล้วก็ได้ขึ้นบัญชีใหม่อันนี้ทุกคนก็มารับรองมติที่เราได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งท่านวันชัยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เซ็นไว้แล้วนะครับส่วนที่สองที่มาวันนี้ก็คือว่าเราก็ได้กำหนดวิธีการปฏิบัตินะครับซึ่งท่านอธิบดีท่านก็ได้ให้ทางรองอธิบดีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาเสนอที่ประชุมกสทว่าเมื่อเราได้ดำเนินการนะครับขึ้นบัญชีใหม่แล้วเนี่ยก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้นะฮะโดยคะแนนเขาถึงอยู่แล้วเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนเนี่ยที่ไม่ถูกต้องนะที่มีความคาดเคลื่อนที่มีการระดับสูงขึ้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำไงที่คนที่จะขึ้นบัญชีใหม่ที่เป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมกกลางซึ่งทุกคนก็ทราบดีนะครับเราก็จะมีการนำเรื่องนี้นะครับที่การขึ้นบัญชีของท่านประธานเนี่ยนะครับรายงานให้กกลางเพื่อทราบและส่วนพิธีปฏิบัติเนี่ยกกลางได้พิจารณาว่าเราเนี่ยได้ดำเนินการเสนอแนวทางปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปตามที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เขาจะได้ยืนยันอีกทีนึงตรงนี้นะครับที่เขามีคะแนนที่สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้แต่ว่าได้ถูกปรับคะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกนะก็คือ4เกือบ500คนเนี่ยครับคนนี้ยังไม่ได้ขึ้นบัญชีก็คือไม่ได้ก็ไม่ได้ขึ้นบัญชีนะครับก็ยังไม่ได้ทํางานแต่ส่วนนึงเนี่ยที่ทํางานแล้วเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะพิจารณาละนะครับว่าเพราะเขาตัวเขาเนี่ยมันสอบผ่านใช่ไหมมันสอบผ่านแล้วมันขึ้นบัญชีเนี่ยประมาณไม่ถึง100คนเนี่ยเราก็จะดูว่าเดี๋ยววิธีการปฏิบัติยังไงแต่เมื่อเขาสอบผ่านเนี่ยตามกติกาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นบัญชีเขาก่อนนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมีแนวทางปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำเสนอทางกกลางด้วยนะครับ
13: นั่นหมายความว่าคือเราตัดทิ้งเลยไหมคร
12: ับ ไม่เขาสอบขึ้นบัญชีได้มันก็ต้องอยู่ในประกาศคือเราไม่ทำอะไรเลยเราประกาศตามคะแนนที่เขาสอบได้จริงตอนนี้ประกาศคือทุกคนเนี่ยสอบได้จริงเท่าไหร่เนี่ยประกาศขึ้นไปแต่ว่าคนสอบได้จริงเนี่ยนะครับมีคะแนนที่บอกว่ามันจะมีความที่มันเพิ่มขึ้นอันเนี้ยเราก็แต่ไม่ถึง100คนเนี่ยเราก็จะดูว่าเราจะทำไงกับคนกลุ่มนี้นะครับ
13: เมื่อตอนเมื่อกี้มีการประชุม
12: นะแต่ว่ายังไม่บรรจุอยู่เกือบ500คน
14: แต่ไอ้100คนที่คุยกัน
12: ไม่ถึง100คน
13: ว่าจะทำยังไงคร
12: ับ ก็เนี่ยก็เนี่ยเราก็กำหนดแนวทางว่าจะดำเนินการยังไงเพราะตอนนี้เราก็ขึ้นบัญชีเป็นงั้นก่อนนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้เราต้องมีวิธีการอยู่แล้วว่าต่อไปเนี่ยจะต้องยังไงเพราะเขาก็ต้องยืนยันว่าเขาก็ทำคะแนนตามที่เขาทำมาอันนี้ตำรวจก็จะสอบสวนว่าเขาได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นที่100คนเนี่ยโดยวิธีการอะไรยังไงนะครับแต่ว่าทางกรมท้องถิ่นเนี่ยได้กำหนดแนวทางไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเสนอกกล
15: กลุ่มที่มีผ่านแต่มีการอัพคะแนนจะประมาณ774คนเราตรวจสอบสอบทานแล้วจะปรากฏว่ามีพวกที่ขึ้นบัญชีแล้วในบัญชีรอบแรกนี่561คนที่ไม่มารายงานตัว211คนนะครับใน561คนเนี่ยเราแยกกลุ่มว่าเพื่อเรียงลำดับจริงแล้วเขาจะมีผู้ที่ยังคงอยู่ในบัญชีอยู่แค่97คนอีก464จะโดนเพิกถอนเพื่อไปรอคิวตามลำดับคะแนนที่แท้จริงครับ
14: แล้วอย่างกรณีที่100คนที่เรายังต้องหาแนวทางในการปฏิบัติว่าจะทำยังไงกับเขาอะค่ะสังคมก็จะมีการตั้งคำถามว่าเอ้ยก็เขาโกงแต่ทำไมเขายังได้อยู่ในบัญชีอันนี้เราจะชี้แจงตอบสังคมยังไงบ้างคะ
15: 100อยู่ในครอบคลุมหมดแล้วครับครอบคลุม
12: ทั้งน้อง100คนไม่ใช่100คนเมื่อกี้เขาพูด97คน
14: 97คนครับเราจะตอบคำถามสังคมยังไงเพราะสังคมเขาน่าจะต้องตั้งคำถามว่าก็เขาโกงแต่ทำไมไม่ฟันเขาไปเลยเนี่ยค่ะ
15: เราใช้ตามข้อกฎหมายตามมาตรฐานข้อ18ครับว่าผู้มีสิทธิ์ขอบแข่งขันได้จะดูข้อ18กับข้อ19ถ้าเขาผ่านเกณฑ์ภาคกโดยถูกต้องมีคะแนนดิบถูกต้องก็ถือว่าผ่านส่วนการดำเนินการในชั้นของการทุจริตอะไรเนี่ยก็เป็นชั้นของทางปปช.หรือหน่วยงานที่ต้องไปดำเนินการต่อครับ
3: นั่นคือทั้งคุณวันชัยจันทร์พรประธานกรรมการกสท.กับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้สัมภาษณ์พร้อมกันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับ6สิงหาคมเนี่ยจะมีการประชุมกกลางครับเขาก็จะเอาเรื่องที่ กสทได้ข้อสรุปมาแล้วก็เอามาเสนอต่อที่ประชุมกกลางวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการพัฒนาการการเมืองการสื่อสารมวลชนการมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณภคมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนเป็นประธานเนี่ยเขาก็เชิญฝ่ายต่างๆไปชี้แจงกับกรรมาธิการครับมีหลายคนเลยนะครับทั้งตัวแทนจากฝ่ายตำรวจก็พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันมีหลายฝ่ายครับเข้าชี้แจงแล้วหลังประชุมเนี่ยคุณภคมลก็ออกมาแสดงความสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมเดิมทีเนี่ยจะให้มอบูรพานะครับมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเป็นผู้ทำการจัดสอบแต่สุดท้ายก็ไปฉีกสัญญาของมอบูรพานะแล้วก็มาให้มสวได้งานแทนเนี่ยก็สงสัยตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็ตั้งข้อสงสัยไปจนถึงเรื่องผู้ที่จะต้องรับผิดเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายราชการประจำเนี่ยมันเต็มที่แค่ระดับอธิบดีเหรออยู่แค่นี้เหรอไม่มีตัวใหญ่กว่านี้แล้วเหรอฟังเสียงของคุณภคมลหนุนอนันต์ครับ
16: วันนี้สิ่งที่เราต้องคุยกันไปมากกว่านั้นคือใครเป็นคนสร้างระบบการโกงนี้และใครพยายามที่จะเอื้อและอนุญาตให้มีการโกงการสอบในครั้งนี้ดิฉันคิดว่าต้องพูดไปมากกว่านั้นไม่งั้นถ้าเกิดเสาะหาว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงปีหน้ามันอาจจะเกิดสิ่งนี้อีกคุณก็แก้ปัญหาแบบเดิมอีกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดกันมากกว่านั้นคือใครเป็นคนสร้างระบบการโกงแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็การพิจารณาของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองวันนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาครั้งที่3แล้ววันนี้เนี่ยหน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นมบุรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมเนี่ยเขาเองจะต้องเป็นผู้รับจ้างการจัดสอบในครั้งนี้ซึ่งเท่าที่ติดตามข่าวและได้มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอ้างว่ามบุรพาเนี่ยได้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่ามีการทุจริตซึ่งดิฉันได้มีการติดตามข่าวตัวแทนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลอีกแบบนึงว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนเพียงแต่ว่าเห็นว่า TOR ที่มบูรพาจะเป็นคนจัดสอบเนี้ยไม่มีความรัดกุมและอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตดิฉันยืนยันมาตลอดว่าเรื่องนี้เนี่ยใครจะเป็นคนทําเพื่อการทุจริตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ค่ะการเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งกรมส่งเสริมเองผู้รับจ้างเองต้องรู้เห็นเป็นใจกันเป็นอย่างน้อยและวันนี้ก็คาดว่าจะได้ความคืบหน้าอย่างที่ฉันบอกว่าค่ะวันนี้เนี่ยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเราตั้งธงกันไปไกลมากกว่าสืบหาผู้กระทําผิดแต่เราตั้งธงกันไปไกลว่าคนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงนี้เนี่ยคือใครกันแน่ดิฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้รับทราบค่ะ
3: คุณลิซ่าภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานกรรมาธิการพัฒนาการการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้จะมีประเด็นน่าสนใจก็คือ1การประชุมกกลาง2ผู้ถูกกล่าวหา2คนสำคัญคุณธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเดินทางเข้าไปชี้แจงไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับกับอีกด้านหนึ่งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเขาก็จะเชิญคุณธีรุจนี่แหละเข้าให้ปากคำรับทราบข้อกล่าวหาเหมือนกันนะครับนี่เรื่องข่าวทุจริตสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
18: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
19: สวัสดีค่ะดิฉันคันสิริปัญญาลชนค่ะ
20: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกนายแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
2: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกสทชมีเรื่องวุ่นๆครับตอนนี้อันเนื่องมาจากประธานก็คือคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ได้ถูกกรรมการสรรหาได้ตัดสินว่าขาดคุณสมบัติฉะนั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แต่ว่าคุณหมอสรณะเนี่ยท่านไม่ยอมท่านยังสู้อยู่ไปฟ้องศาลปกครองบอกให้ศาลปกครองตัดสินก่อนก็แล้วกันนะฮะหรือถ้าจะให้พ้นจริงๆเนี่ยต้องให้มีพระบรมราชโองการทีนี้พอเป็นแบบนี้บอร์ดกสทช.เนี่ยมีงานค้างเยอะครับมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งเรื่องข้อร้องเรียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์การคุ้มครองผู้บริโภคการจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมการอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์เยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นถ้าจะรอให้มันเสร็จสิ้นกระบวนความอย่างนี้งานมันก็ไม่เดินสิครับเขาก็เลยมีการนัดประชุมหนที่แล้วเนี่ยนัดประชุมกันก็ที่ประชุมล่มครับเพราะว่ามีกรรมการกสทช3คนบอกไม่เอาไม่ร่วมประชุมด้วยถ้ายังมีหมอสรณะมาประชุมอย่างนั้นไม่เอาวอล์กเอาออกมาก็เลยทำให้การประชุมล่มทีนี้เมื่อวานเนี่ยนัดประชุมกันอีกทีหนึ่งครับนัดประชุมกันอีกทีหนึ่งนัดวันที่5คือเมื่อวานวันที่6คือวันนี้ด้วยนะจะประชุมกัน2วันปรากฏว่าเมื่อวานนี้ล่มซะแล้วครับท่านผู้ฟังครับเพราะกรรมการกสทช3คนเดิมนั่นแหละครับพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุภัทรสุภัชราสัยกับศาสตราจารย์กิตติคุณด็อกเตอร์พี่รงรองรามสูตร3ท่านนี้ไม่ขอประชุมร่วมเดินออกมาล่มอีกครับผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงเหตุและผลของตัวแทน3คนนี้ก็คือดร.พิรงรองรามสูตรครับ
21: เจตนาที่ชัดเจนในการที่จะเข้าประชุมกสทช.นะครับเพราะว่าเราก็ตระหนักดีว่าเรามีภารกิจแล้วก็มีวาระการประชุมที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบกว้างขวางกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศไทยนะคะแต่ว่าการที่มีบุคคลนะคะที่กรรมการสรรหากสทช.มีวินิจฉัยเป็นที่สุดแล้วนะซึ่งกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีวินิจฉัยที่สุดแล้วว่าได้สละสิทธิ์นะ ในการได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งกสทช.ก็แล้วท่านผู้นี้เนี่ยมาเข้าร่วมประชุมในฐานะประธานก็เท่ากับว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะฮะแล้วก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายการลงมติใดๆโดยมีประธานที่เป็นผู้สละสิทธิ์แล้วนะฮะก็ย่อมต้องมีความเสี่ยงตามกฎหมายทั้งเป็นทั้งกฎหมายปกครองก็ดีหรือว่ากฎหมายอาญาก็ดีแล้วก็ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงด้วย
3: นั่นเหตุผลของฝ่ายที่ไม่สังฆกรรมกับประธานกสทช.ขณะเดียวกันคุณหมอสรณะท่านก็แถลงสู้เหมือนกันนะครับท่านบอกว่าก็เรื่องของท่านเนี่ยคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาก็บอกว่าไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดนะฮะซึ่งท่านก็ไปใช้ช่องทางที่ศาลปกครองแล้วฟ้องศาลปกครองไปแล้วศาลก็รับฟ้องไปแล้วฉะนั้นขณะนี้ท่านยังมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประชุมนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องการขอให้กรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะมีวาระที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่หลายเรื่องฟังเสียงของคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ครับ
0: ผมก็อยากจะฝากนะครับขอเรามีวาระสำคัญเร่งด่วนเยอะนะครับอย่างที่รู้กันก็อยากจะขอความร่วมมือกับท่านกรรมการนะครับเข้าประชุมเพื่อพิจารณาให้วาระเหล่านี้นะครับมันผ่านมันไปได้ด้วยดีนะครับตามกฎหมายผมก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับกฎหมายไม่ได้ให้ใครทำหน้าที่แทนประธานนะครับแล้วผมก็มอบ เรื่องหลายๆเรื่องในตำแหน่งประธานให้ใครทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพรุ่งนี้ท่านกรรมการคงจะร่วมกันนะครับมาประชุมนะครับขอความร่วมมือครับนะฮะอย่างใจจริงนะครับครับผม
1: กรณี157นะคะใครจะเป็นผู้ฟ้องอ่ะ
0: คะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่อง157เลยนะครับเพราะว่ายังไม่ไปไกลขนาดนั้นนะครับก็เป็นนี้ผมก็ยังไม่รู้เรื่องทางกฎหมายนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับขอความร่วมมือนะครับทำงานร่วมกันเพราะว่าเขาเลือกเรามาให้ทำงานให้ประชาชนนะครับแล้วก็ผมก็ต้องทำหน้าที่ต่อนะครับในบริบทและขอบเขตของกฎหมายนะครับเมื่อมันมีข้อยุติทางกฎหมายแล้วก็นั่นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
1: สุญญากาศตรงนี้ทางออกมันจะจบที่ตรงไหนครับ
0: ก็ขอเชิญท่านกรรมการนะครับเข้าร่วมประชุมนะครับ
22: ถ้าเขาเข้ากี่ครั้งมันถึงจะมีวงกฎหมายที่ทำให้เขาถูกความผิด
0: ได้อันนี้ผมก็ต้องไปศึกษาดูก่อนนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาผิดกับใครแต่ว่าขอความร่วมมือเป็นหลัก
3: คุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ครับเอาดูว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการล่มอีกรอบหนึ่งไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้ผมก็เดาว่าล่มอ่ะนะครับก็แปลว่านัดประชุมสัปดาห์นี้2วันเนี่ยประชุมไม่ได้เหมือนเดิมเรื่องของหลุนโซโล่ตอนนี้กระบวนการที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะครับยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการของสนามบินนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะครับประมาณจะ2ชั่วโมงแล้วซึ่งเสร็จสิ้นกระบวนการที่สนามบินแล้วเนี่ยต้องนำร่างของหลุนไปที่นิติเวชนะครับโรงพยาบาลตำรวจไปพิสูจน์ชันสูตรศพกันที่นั่นก่อนนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
23: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับ
2: 7 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียฮิโร่แก้วตาทิพย์คว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จเป็นคนแรกของไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดำเนินการได้ตามกรอบเวลากำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปะการประดับพระเมรุมาตรซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนสำหรับการจัดสร้างพระโกศจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกศพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้ว